0: ก็วันนี้ครับเราก็ยังอยู่กับท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปรีชาชัยผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงนะครับ
1: คร
0: ับ ผมครับ
2: สวัสดีครับอาจาร
0: ย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
2: รบกวนขอความรู้อีก
0: ได้ครับ
2: เพราะหลายคนยังไม่รู้นะ
0: ครับ
2: ในคราวที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของโครงสร้าง
0: ใช่
2: ครั้งนี้สิ่งที่น่าจะรู้น่าจะเป็นขั้นตอนกระบวนการนี
0: ้ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของประเภทของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบหรืออยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ DSI จะต้องเข้าไปจัดการดูแลครับอาจจะลองสอบถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยก่อนว่าลองจำแนกประเภทของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ DSI ให้ทราบหน่อยได้ไหมครับ
3: ครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับกรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่จะต้องต้องดำเนินคดีกับผู้ก่ออาชญากรรมนะครับทางเศรษฐกิจก็จะมีพวกสำนักคดีการเงินก็ทำเกี่ยวกับความผ
2: ิ
3: ดในตลาดหลักทรัพย
0: ์
3: ความผิดตามประมวลรัษฎากรก็ไม่ว่าจะเป็นประมวลทางกรมสรรพากรกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีการลุกล้ำที่ดินของรัฐเอาไปทำประโยชน์แล้วคดีความมั่นคงคดีความมั่นคงก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวรวมทั้งความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2: อ
3: ันนี้ก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
2: จริงๆกรอบมันกว้างนะ
3: กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2: ครับ
3: ซึ่งอย่างที่เคยกล่าวนำเรียนไว้ว่ามี11กองคดี
0: แบ่งเยอะมากเลย
3: เยอะครับผม
2: ทีนี้ในตัวขั้นตอนนะครับท่านอาจารย์ว่าอาจารย์มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนี้ยตามกองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นคดีเศรษฐกิจใหญ่ๆคดีทุจริตอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต่เนี่ยผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่แล้วของเราเนี่ยนอกจากในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราเกิดต้องการทราบรายละเอียดหรือว่าองค์ความรู้อื่นในศาสตร์นั้นในวิชาชีพนั้นเนี่ยมันสามารถมีอำนาจในการที่จะเอาข้อมูลหรือว่าขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาเสริมได้ไหมจ๊ะ
3: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับคำถามนี้ดีมากเลยจริงๆแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยในพรบเนี่ยดีไซน์การทำงานไว้อย่างหลากหลายสามารถที่จะให้อย่างท่านอาจารย์เนี่ยคร
2: ับ
3: ในฐานะผู้มีความรู้ด้านกฎหมายหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราสามารถเชิญมาเป็นพนักงานสอบสวนร่วมก็ได
2: ้ oh.
3: หรือเชิญมาเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษก็ได
2: ้ okay.
3: แล้วแต่ว่าภารกิจ
2: okay.
3: ที่จะให้อาจารย์เข้ามาร่วมเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนดำเนินการได้อย่างประสบสำเร็จหรือสำเร็จตามความมุ่งหมายได้นะครับ
2: ขอความร่วมมือเป็นเคสเป็นคดีไป
3: เป็นคดีไปครับ
2: oh.
3: แล้วก็สามารถให้หน่วยงานราชการอื่นมาร่วมทำงานกับเราได้ในโครงสร้างของพระราชบัญญัติเนี้ยให้พนักงานสอบสวนเนี่ยอย่างตัวกับผมเนี่ยเดินไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ใช้คําสั่งของกรมสอบสวนเนี่ยบูรณาการการทํางานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะและเราเป็นเลขาดีไซน์ประมาณนั้นเลยครับดีไซน์กฎหมายประมาณนั้นเลยครับเพื่อให้การทํางานของเราเนี่ยบูรณาการกันได้อย่างสมบูรณ์แบ
2: บ
3: นะครับในการทําคดีลักษณะใหญ่ๆเนี่ยได้ครับ
2: แล้วได้ใช้โครงสร้างแบบนี้ไหมฮะ
3: ได้ครับได้ใช้ครับได้ใช้ครับ
2: ได้ผลไหมอาจารย
3: ์ฮะได้ผลครับ
2: เลยครับ
3: ได้ครับผมเพราะว่ายุคสมัยเนี้ยผมเชื่อว่าอาชญากรรมเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะดังนั้นถ้าหน่วยงานราชการไม่ร่วมมือกันโอกาสที่จะป
2: รา
3: บป้องกันเรื่องอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างจะลำบากครับ
0: ก็แสดงว่ามันมีลักษณะของการทำงานที่เป็นแบบบูรณาการได้ใช่ไหมครับทั้งทุกส่วนภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นทั้งพนักงานอัยการทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างที่ท่านผอ.ได้กรุณาบอกเมื่อสักครู่แล้วก็อาจจะรวมถึงส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาร่วมกันทำงานแล้วก็ช่วยคลี่คลายเกี่ยวกับคดีความต่างๆถูกต้องไหม
3: ครับใช่ครับท่านจ๋า
2: ทีนี้มองในเชิงของชาวบ้านเนี่ยนะฮะมันมีสิทธิ์ที่ไปขอความร่วมมือหรือขอใช้ในเรื่องของการสอบสวนคดีพิเศษอะไรต่างๆได้บ้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของการที่กรมนี้หยิบขึ้นมาเองว่าอันไหนที่จะเป็นโดยผ่านคณะกรรมการที่อาจารย์คุยให้ฟังเมื่อครั้งที่แล้วนะ
3: ครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์คือช่องทางการที่จะนำคดีมาสู่กรมสอบสวน
2: ครับ
3: จริงๆแล้วเราเปิดกว้างหลายช่องทางไม่ว่าจะทางประชาชนเข้ามาร้องเรียนเองหรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หรือ มีจดหมายหรือแม้กระทั่งแจ้งเบาะแสเรา เราก็สามารถไปคลี่คลายปัญหาแล้วก็ถ้าเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงเราก็จะส่งเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดำเนินการ
2: แต่เรามากรองขั้นแรกขั้นต้นก่อน
3: ครับผมเพราะว่าประชาชนได้มาร้องเรียนในฐานะหน่วยงานของรัฐเนี่ยคงจะต้องมีคำตอบให้กับประชาชนผู้ร้องเรียนนะครับ
2: ทีนี้ผู้ร้องนี่เอ๊ะคดีแบบไหนบ้างที่จะอาจจะต้องขอย้ำอีกทีนะว่าเมื่อไหร่เขาถือว่าเขามีสิทธิ์ในการที่จะไปร้องกับดีไอ้หรือเข้าไปได้หมดเลยอาจารย์แล้วอาจารย์ไปกรองอีกทีนึง
3: จริงๆถ้าจริงๆเงื่อนไขของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างที่เรียนก็คือว่าคดีต้องเป็นลักษณะคดีพิเศษที่จะต้องกรมสอบสวนถือสามารถทำได้แต่ถ้าประชาชนไม่แน่ใจยังไงก็เข้ามาร้องก่อนครับ
2: ได้
3: แล้วก็เราก็จะกรองอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วเราก็จะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่เราก็จะส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัตินะครับ
2: ก็คือทุกคนก็ได้ความเป็นธรรมตรงนั้นเหมือนกันหมดส
3: ่
2: วนว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต
3: ่
2: นะครับของเราก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถที่เปิดรับ
3: ที่สามารถที่จะเราเปิดกว้างครับเราเปิดกว้างอะไรที่เป็นประโยชน์สุขของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทางกรมสอบสวนยินดีอยู่แล้วครับผม
0: ครับผมวันนี้ก็เราทั้ง3คนก็ได้พูดคุยกันถึงบทบาทหน้าที่ของ DSI แบบชนิดที่เรียกว่าเราก็เริ่มมีความเข้าใจ DSI มากขึ้นแล้ว
2: ล
0: งลึกมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราอาจจะมาคุยกันเรื่องของลักษณะของคดีบ้างนะครับ
2: ลึกกว่านี้ใช่ไหม
0: ลึกกว่านี้จะได้เห็นภาพการทำงานว่าบทบาท DSI ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมนั้นมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยนะครับผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: โดนยิงมา
4: ไปโรงพยาบาลก่อนไปรถผมนี่แหละ
5: ของพวกเรามีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสงสัยเราต้องทำบุญซอยกันบ้างแล้วล่ะนั่นสิ
6: ช่วง
7: ผู้หญิงรู้ได้
6: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
7: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
8: ค่ะพบกับพี่ออย
9: และพี่แนนนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะพี่ออยมีเรื่องราวนะคะมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้ติดตามกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นละครอีกหนึ่งตอนนะคะชื่อเรื่องว่าอะไรคะพี่ออย
8: ตอนลูกหลงค่ะ
9: เราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
4: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
10: ไม่เป็นไร
1: โดนยิง
4: โดนยิง
10: เฮ้ยทำไงดีอ่ะ
11: ทำร้ายมาสิ
4: เนี่ยสงสัยคงจะไปเดินอยู่หน้าโรงเรียนเทคนิคใกล้ๆชุมชนเราที่เขายิงเขาตีกันไปบ่อยใช่ไหมเนี่ย
1: โอ้รู้ใครก็ไม่รู
4: ้โอ้เนี่ยไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลก่อนไปรถผมนี่แหละ
5: ของพวกเรามีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสงสัยเราต้องทำบุญซอยกันบ้างแล้วล่ะนั่นดูสิ
10: ต้นเดือนหน้าเลยนะ
4: ไป
10: ต้นเดือนจะตายไหมเนี่ย
4: ไม่ตาย
10: โอ้ยสงสารพ่อแม่คนนึงส่งลูกมาเรียนแล้วก็มาต้องมาแทงมายิงกันแบบนี
5: ้นั่นสิ
10: พี่ออยพี่แนงคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะทำยังไงดีคะ
5: นั่นสิคะต้องทำยังไงดีคะ
8: น่าสงสารเจ๊ลอล่ามากเลยนะคะ
9: ค่ะกระเซาะกระเซิงมากนะพี่ออยนะคะ
8: แต่ก่อนที่จะไปบอกว่าใครผิดอะไรจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยพาเจ๊ลอล่าไป
9: ส่งโรงพยาบาลด่วนนะคะดูจากสภาพนะคะพี่ออยกรณีนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข่าวที่เราเห็นตามข่าวทีวีประจำเลยนะพี่ออยว่ามีการตีกันของเด็กนักเรียน
8: เรื่องตีกัน
9: ใช่นะคะแล้วก็มีคนโดนลูกหลงใช่ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูดีกว่าค่ะว่ากรณีนี้นะคะคุณลอล่าเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ
8: แน่นอนค่ะผู้กระทำก็ต้องรับผิดไปนะคะก็คือเด็กนักเรียนหร
9: ืออ
8: าจจะไม่ใช่เด็กเรียนหรือใครก็แล้วแต่นะคะกฎหมายพูดรวมๆว่าถ้ามีการชุลมุนต่อสู้กันเนี่ยนะคะ
9: ค่ะ
8: ก็ถ้าเกิดมีคนที่ได้รับอันตรายสาหัสขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผู้นั้นก็ต้องมีความผิดด้วย
9: ค่ะ
8: แต่ทีนี้เนี่ยคำว่า
9: ชุลมุน
8: ใช่คำว่าชุลมุนเนี่ยนะคะเขาหมายถึงการมาลุมมาตุ้มหรอ ก็คือชุลมุนนั่นแหละค่ะตั้งแต่3คนขึ้นไป
9: ต่อสู้กันโดยใช้อาจจะแบบไม่ได้มีอาวุธก็ได้นะพี่ออยหรืออาจจะมีอาวุธก็ได้แต่ว่ามีการทำลายร่างกายกัน
8: ใช่นะคะ
9: เหมือนกับที่เราเห็นเหตุการณ์อ่ะ
8: มันชุลมุนจริงๆอ่ะ
9: นะคะ
8: ตั้งแต่3คนขึ้นไปแล้วใน3คนนี้นะคะอาจจะเป็นตัว1ใน3คนนั่นเองหรือว่ามีคนอื่นพลเมืองดีหรือว่าคนที่เขาแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่อยู่ด้วยเนี่ยได้รับอันตรายนะคะ
9: เรียกว่าโดนลูกหลงนะคะพี่ออย
8: พวกนี้คือต้องได้รับผิดนะคะตามโทษตามมาตรา299
9: ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาค่ะซึ่งมีโทษค่ะพี่ออยโทษฐานนี้นะคะที่บอกว่าเนี่ยเป็นความผิดที่มารุมมาตุ้มกันเนี่ยนะคะพี่ออยเหตุชุลมุนเนี่ยนะคะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพี่ออย
8: แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะในกรณีเนี้ยเป็นแค่ได้รับอันตรายเนา
9: ะ
8: แต่ว่าถ้าเกิดมีการตายเกิดขึ้นล่ะถ้าอย่างเงี้ยนะคะ
9: หมายถึงว่าคนที่โดนลูกหลงเสียชีวิตตายขึ้นมาน
8: ะคะก็ความผิดก็จะมากขึ้นนะคะเพราะว่ากฎหมายก็ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องการชุลมุนต่อสู้นะคะเป็นเหตุให้มีคนตายเกิดขึ้นนะคะโทษจะเป็นยังไงคะ
9: โทษก็คือมากขึ้นนะคะเมื่อกี้นี้ก็โทษน้อยเนาะแต่อันนี้ก็คือโทษจำคุกไม่เกิน2ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพี่ออย
8: นี่ก็เป็นโทษสำหรับเด็กนักเรียนหรือว่าคนที่ชุลมุนต่อสู้แล้วก็เป็นเหตุให้คนอื่นได้รับอันตรายหรือว่าตาย
9: ค่ะ
8: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเราก็คุณลอล่านะคะพอไปรักโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บ
8: ก็ค่อยมา
9: แจ้งความได้นะคะ
8: ก็ไล่เรียงไปว่าเออใครผิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
9: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคำตอบดังนี้ค่ะ
11: มาตรา299ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปและบุคคล1บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่รับอันตรายสาหัสโดยการกระทำในการชุลมุนต่อสู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่าได้กระทำไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้นหรือเพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่ต้องรับโทษมาตรา294ถ้าหากได้ความว่าการชุลมุนต่อสู้ตะลุมบอลกันไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายใดและเป็นใครบ้างโดยไม่ได้นัดกันมาหรือยกพวกมาตีกันมีผู้เข้าร่วมชุลมุนประมาณ20คนและมีคนตายจากการชุลมุนต่อสู้นี้ผู้ที่เข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ทุกคนถือว่ากระทำความผิดและต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
12: คนต่างชาติที่มีความเป็นมนุษย
13: ์ค่ะ
12: ใครมากระทำผิดกฎหมายผิดทั้งนั้น
14: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
15: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
16: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
17: สวัสดีครับ
16: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
17: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
16: ติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งโอ้โหค่ะวันนี้ขายพวกของดองมั้งคะอาจารย
17: ์ไม่หรอกอาจารย
16: ์ค่ะ
17: รถขายของ
16: ของเก่ารับซื้อของเก่าโอ้เปลี่ยนไปเรื่อยๆบ้านอาจารย์นี่มีรถอะไรผ่านบ่อยเลยนะคะอาจารย์
17: ครับอ้าววันนี้ว่ามาอาจารย์
16: อาจารย์คะรายการเราไม่ธรรมดานะคะ
17: ทำไมอ่ะ
16: มีชาวต่างชาติเป็นแฟนรายการเราด้วยค่ะอาจารย
17: ์ฟังภาษาไทยรู้เรื่องเหรอ
16: ฟังรู้เรื่องค่ะโอ้โหทำงานในเมืองไทยเยอะแยะเลยชาวพม่าไงคะอาจารย
17: ์อ้าวชาวพม่าดูรายการเรา
16: ใช่ค่ะแล้วก็พูดภาษาได้บ้างเล็กน้อย
17: โตแล้วจะถามว่าอย่างไร
16: ก็วันนี้นะคะจะถามว่าอันนี้เป็นผู้ชายนะคะไม่ใช่ผู้หญิงนะคะชาวต่างชาติพม่าเนี่ยก็ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าเขาเนี่ยมาทำงานในเมืองไทยแล้วก็ทำงานรับเหมาก่อสร้างอะค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้ปรากฏว่าไอ้คนที่มาว่าจ้างเนี่ยพอทำงานให้เสร็จเนี่ยเขาก็จ่ายเช็คให้ใบหนึ่ง
17: อ
16: ันนี้พอเอาเช็คจะไปขึ้นเงินปรากฏว่าขึ้นไม่ได้ค่ะเช็คเด้งกระดึงกระดังกระดึงกระดังเลยค่ะอาจารย์คะชาวต่างชาติคนนี้ก็เลยถามมาว่าอาจารย์ครับจะทายังไงดีปอยรู้จะฟ้อล้อได้ไหมอันนี้มันสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่ว่าชาวต่างชาติท่านเนี้ยคือชาวพม่าเนี่ยเขาไม่มีใบอนุญาตทำงานในเมืองไทยด้วยอะค่ะอาจารย์คะตรงนี้แหละค่ะสำคัญก็เลยถามอาจารย์ว่า
17: เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายอย่างนั้นเหรอ
16: คือเข้าเมืองยังไงไม่รู้แต่ว่าใบอนุญาตทำงานยังไม่มียังไม่ได้ขอยังไม่ได้รับใบอนุญาตอะค่ะอาจารย์คะ ค่ะก็จะถามว่าจะฟ้องได้ไหม
17: ถ้าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนี่ก็โทษหนัก
16: ค่ะ
17: หลบหนีเข้าเมือง
16: ค่ะ
17: นะแต่ถ้าเข้าเมืองมาโดยถูกกฎหมายแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
16: ไม่ได้ขออ
17: ันนี้โทษไม่ค่อยหนัก

0: แปลว่าคุณเข้าเมืองมาโดยถูกต้อง
1: ค่ะ
0: แต่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงานแล้วไปทำงาน
1: ค่ะ
0: อาจจะมีความผิดแต่โทษไม่ค่อยหนักเหมือนหลบหนีเข้ามา
1: ค่ะ
0: เอาประเด็นนั้นเป็นอีกเรื่องนึงอาจารย์คนต่างชาติก
1: ็
0: คือคนจะเป็นชาติใดก็ตามที่มีความเป็นมนุษย์มาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยมีใครมากระทำความผิดเขาสมมุติว่าเป็นผู้หญิงหลบหนีเข้าเมืองมาแล้วมาอยู่ในบ้านเราเกิดมีคนไปข่มขืนกระทำชำเราเขาอาจารย์ว่าไอ้คนนั้นผิดไหม
1: มันก
0: ็ไอ้วัยร้ายไปข่มขืนเขาม
1: ันก็ต้องผิดอะค่ะอาจารย
0: ์มีใครไปตีหัวเขาม
1: ันก็ผิดเหมือนกัน
0: มีใครไปลักทรัพย์เขา
1: ก็ผิดจะเป็นชาติอะไรมัน
0: เขาจะเป็นชาติอะไรชาตินี้ชาติหน้ายังไงก็ตามอาจารย์จริงไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์แปลว่าคนต่างชาติที่มีความเป็นมนุษย
1: ์ค่ะ
0: ใครมากระทำผิดกฎหมายผิดทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: เป็นมนุษย์ที่ไม่ทำผิดกฎหมายแล้วคนอื่นทำแล้วไม่ผิดกฎหมายคือมนุษย์ที่ตายแล้วแต่ถ้าตราบใดยังมีชีวิตอยู่จะเป็นชาตินี้ชาติหน้าชาติไหน
1: ค่ะ
0: ผิดทั้งนั้น
1: อ๋อ
0: เพราะฉะนั้นพม่า
1: ค่ะ
0: ทำความผิดแปลว่ามีคนอื่นจ่ายเช็คให้เขาเช็คเด้งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจ้า
0: เขาเป็นชาวพม่าเขาก็ถือเช็คได
1: ้ค่ะ
0: เมื่อถือเช็คแล้วไอ้หมอนั่นผิดแล้วเขาไม่ต่างอะไรมาลักทรัพย์เขา
1: ค่ะ
0: ไม่ต่างอะไรมาข่มขืนเขา
1: ค่ะ
0: ไม่ต่างอะไรมาตีหัวเขา
1: ค่ะ
0: เขาก็สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีฟ้องร้องกับไอ้คนที่เป็นนายจ้างจ่ายเช็คได
1: ้
0: เหมือนกับคนไทย 100% เขามีสิทธิ์เดินขึ้นโรงขึ้นศาลได
1: ้ค่ะ
0: แต่ตัวชาวพม่าก็ต้องดูตัวเองนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวเองหลบหนีเข้าเมืองโทษหนักกว่าจ่ายเช็ครับเช็คนะอาจารย์ ต้องดูน
1: ะ
0: ถ้าตัวเองหลบหนีเข้าเมืองแล้วมาทำงานมาแล้วไปฟ้องคดีหรือไปแจ้งความเผลอๆตำรวจก็จะสอบถามถิ่นที่อยู่ขอใบอนุญาตวีซ่าพาสปอร์ต
1: ค่ะ
0: ไม่มีจักอย่างหนึ่ง
1: อ
0: ันนั้นอาจจะเชิญเข้าคุกเลยนะเพราะฉะนั้นยืนยันเลยครับว่าคนอื่นจ่ายเช็คเด้งให้กับชาวพม่าชาวพม่าฟ้องได้นะฮะแต่ต้องดูตัวเองด้วยนะว่าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
1: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะที่ถามมาเนี่ยไม่ได้บอกมาว่าเข้าเมืองมาถูกต้องหรือเปล่านะคะหรือว่าถูกต้องแล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตก็ให้ไปทำใบอนุญาตซะนะคะ
0: และ
1: ให้เรียบร้อย
0: รับเงินสดรับเงินสดดีกว่า
1: อ๋อใช่ค่ะทีหลังก็อย่ารับเช็คเลยก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เลี้ยวออกมาสีขาวรถสีขาวเหมือนกันแล้วมาถึงตรงกลางปุ๊บรถที่มาทางตรงมาชนครับรถออกจากหน้ามหาลัยตอนนี้เข้าเส้นกลางแล้วนะครับรถที่มาทางตรงแล้วมาชนอยากถามอาจารย์ว่าในกรณีแบบนี้นี่ไม่ทราบว่าใครผิดครับผมนี่ฮะเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นเหตุที่เกิดขึ้นออกมาเยอะขนาดนี้แล้ว
3: สำหรับคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้ามสท.เรานั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นบ่อยมากบนท้องถนนนะคะก็คำถามก็ถามมาว่าแบบนี้ใครต้องรับผิดนะคะเราก็มาวินิจฉัยกันก่อนตามที่เราเห็นในคลิปจะเห็นได้ว่ารถคันขาวเนี่ยโผล่ออกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วพอโผล่ออกมาใช่ไหมคะโผล่ออกมาได้ทั้งคันแล้วแหละแล้วจะเห็นได้ว่ารถคันสีดำเนี่ยนะคะเขาก็เข้ามาชนแสดงว่าจะเห็นได้ว่ารถคันดำเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วว่าคันขาวเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นเขาอะค่ะควรจะต้องหยุดแต่ไม่หยุดให้รถคันสีขาวเนี่ยนะคะถูกชนเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ามันมีเจตนาค่ะซึ่งโดยปกติถ้าเป็นการรถชนกันนะคะเอาเคสตามปกติก่อนละกันนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเพราะว่าเวลาที่เราขับรถชนใครเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วแต่ทีนี้การประมาทเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่อย่างเคสเมื่อกี้เนี้ยอาจจะคาดเดาได้ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ประมาทนะแต่เป็นกรณีที่รถคันดำเนี่ยเหมือนกับรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาออกมาแล้วน่ะแต่คุณไม่หยุด มันก็จะถืออาจจะถือนะคะได้ว่าเป็นกรณีที่จงใจนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอรถคันสีดำเนี่ยชนรถคันสีขาวมันเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากรณีเนี้ยนะคะรถคันสีขาวสามารถเรียกค่าเสียหายจากรถคันสีดำได้เพราะว่ากรณีเนี้ยถือได้ว่าอาจจะเป็นกรณีจงใจค่ะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายก็เขาเรียกว่าเป็นการกระทำละเมิดนะคะทีนี้เวลาพอเราถึงพูดถึงเรื่องละเมิดนะคะโดยปกติเวลาที่ศาลตัดสินนะคะศาลก็จะดูว่าในกรณีที่มีการรถชนกันนะคะฝ่ายไหนละเมิดมากน้อยกว่ากันนะคะอย่างเคสเมื่อกี้เนี้ยเราจะเห็นได้ว่ากรณีเนี้ยรถคันสีดำเนี่ยค่ะเขาละเมิดมากกว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเห็นได้ชัดเจนแล้วค่ะว่าเฮ้ยรถคันสีขาวโผล่มาทั้งคันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเรียกค่าเสียหายคันสีดำก็อาจจะต้องจ่ายให้คันสีขาวทั้งหมดเลยค่ะนะคะแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเป็นกรณีที่ยกตัวอย่างนะคะเป็นรถที่ต่างฝ่ายต่างมาทั้งคู่แล้วหน้าจูบกันชนกันพอดีปั้งข้างหน้านะคะจะเห็นได้ว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างประมาทถ้าต่างฝ่ายต่างประมาทคือต่างฝ่ายต่างคิดว่าฉันก็จะไปอีกฝั่งนึงก็คิดว่าเออฉันก็จะไปแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าต่างคนต่างคิดตรงกันว่าฉันจะไปทั้งคู่ชนกันปั้งอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเป็นประมาทร่วมค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นประมาทร่วมกันนะคะศาลก็อาจจะให้ความเสียหายนะคะทั้งคู่ค่ะหารครึ่งก็หมายความว่าต่างคนต่างผิดต่างคนต่างประมาทเลื่อร่วมกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกท่านขับขี่บนท้องถนนนะคะก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าก็อย่าใจร้อนนะคะก็ถ้าคันไหนเขาอยากจะรีบไปก็ให้เขาไปก่อนนะคะเพราะไม่ฉะนั้นนะคะก็จะเกิดเหตุการณ์แบบคลิปนี้ได้ค่ะ
4: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
5: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
6: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
4: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี้
5: สวัสดีครับ

0: A garbage truck has been damaged by accident. Does the truck driver have to accept liability for such damage? Mr. Black, the plaintiff, is a garbage truck driver affiliated with Bangkok Metropolitan Administration or BMA. One day, Mr. Black drove a heavy laden garbage truck alone. The truck was fully loaded with the huge amount of wet waste. Without helper in navigation, Mr. Black slowly drove the truck with average speed and kept left. After crossing a steep bridge, Mr. Black had to turn right at a road curve. All of a sudden, a metal part of the truck accidentally hit and pulled cable wires, and then an electric pole fell down on the truck. The BMA held Mr. Black liable for damages amounting to 100,000 baht. They issued an order demanding Mr. Black to pay for the damages within 30 days, as from the day he was notified of the order. Mr. Black then filed a case with the administrative court, requesting the court to revoke such order. The Supreme Administrative Court's judgment number OPOR 13/2566. It was deemed negligence when the plaintiff drove the heavy laden garbage truck without any helper in navigation. Despite average speed, it was still risky when the plaintiff had to turn right at the road curve after crossing the steep bridge. As a result, the metal part of truck accidentally hit and pulled cable wires. Then the electric pole fell down on the truck. Nevertheless, the cable wires were installed across the curved section of the road without consideration for public safety. Therefore, the plaintiff was not deemed to have acted with intent or to be liable for gross negligence. As a result, the plaintiff shall not be held liable for wrongful act under Section 8, Paragraph 1 and Section 10, Paragraph 1 of Act on Liability for Wrongful Acts of Officials, Buddhist Era 2539 or the year 1996. The court rules that the order demanding payment for damages is revoked.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้ง3ยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มรรคจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มรรคได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์กใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ก
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้มา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่น่ะเหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
1: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นแหละเขาจับเลยจับเลยจับเล
0: ยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: ข้าเดี๋ยวข้าหน่อยนะ
4: ข้าปีน
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: จะคิดว่าจะ
1: เร็วไปเร็วเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: จับเด็กคนนั้นไว
1: ้รีบตามไปเลยอย่านะเอ้ย
5: หยุดนะห้ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเองก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
5: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
1: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊ะอะไรเหรอ
1: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
7: โอ้ยเจ้าปัน
8: เ
6: ิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
8: คำทำคำไทย
3: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
1: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
3: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
1: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
3: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
1: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
3: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
1: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายและสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
3: ใช่แล้วใช่แล้ว
8: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำคำไทย
1: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: ที่เขามีความสุขการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไป

0: ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
1: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
0: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: ุปกรณ์นิรภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดอัตราการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธีดังนี้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้กระชับลำตัวสายไม่พลิกบิดงอไม่คาดพาดชิดลำคอและไม่คาดพาดใต้วงแขนกรณีมีเด็กควรให้เด็กนั่งที่นั่งนิรภัยให้เหมาะสมกับรูปร่างน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กโดยไว้บริเวณกึ่งกลางของเบาะด้านหลังรถสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบที่มีขนาดพอดีกับศีรษะพร้อมคาดสายรัดให้กระชับใต้คางจะช่วยรองรับแรงกระแทกและปกป้องศีรษะไม่ให้กระแทกกับพื้นโดยตรงอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่เดินทางเมื่อประสบอุบัติเหตุจะช่วยปกป้องการบาดเจ็บรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตได้ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
1: งานทางด้านสาธารณสุขเป็นงานที่เราได้ช่วยเหลือประชาชนทางด้านของนักวิชาการสาธารณสุขเราจะเน้นอยู่2เรื่องก็คือการส่งเสริมและป้องกันนะครับส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลตัวเองได้ป้องกันการเกิดโรคต่างๆเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้าไปสู่โรงพยาบาล

0: เราเปิดคณะสาธารณสุขขึ้นก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นความต้องการของพื้นที่ด้วยนะแล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาของพื้นที่ที่ต้องการขยายความเจริญมาสู่ภูมิภาคครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดอำนาจเจริญนะก็คือภูมิภาคของอีสานตอนล่างในเรื่องของการสาธารณสุขมูลฐานทำยังไงถึงจะดูแลในเรื่องนี้ได้ควบคุมป้องกันอย่างไรในผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
1: ผมจบสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญนะครับตอนนั้นทางวิทยาเขตจะมีแค่หลักสูตรเดียวและผมก็เป็นรุ่นแรกของที่นั่นนะครับการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่นั่นนะครับจะแตกต่างจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่วิทยาเขตใหญ่นะครับคือเรานั้นเรียนรวมกันทุกสาขาโดยไม่แบ่งแยกอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลอาหารงานบริบาลปฐมภูมิงานอนามัยครอบครัวนะครับงานสุขภาพจิตหรืองานบริหารสาธารณสุขเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เยอะขึ้นสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับงานทุกงานได้ครับ
0: การเรียนการสอนของนี่เนี่ยจุดเด่นก็คือความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขทุกหน่วยไม่ใช่เฉพาะของอุดมศึกษาแค่นั้นก็คือทางด้านของสาธารณสุขนะครับทางด้านของการปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับคณาจารย์ของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะก็มีอาจารย์พิเศษจากทางพื้นที่เนี่ยที่มาช่วยเราดูแลนักศึกษา
1: เนื่องจากเราเล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารนะครับเช่นโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษโรคไข้หวัดต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเราจึงนำปัญหานี้มาจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารเพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคติดต่อทางเดินอาหารลดสารปนเปื้อนเคมีแบคทีเรียที่มาจากอาหารโดยเราจะเน้นทั้งด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปรุงอาหารคนเสิร์ฟอาหารรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับเขาสามารถเลือกรับประทานอาหารจากแหล่งที่สะอาดและปลอดภัยได้ครับลำดับแรกนะครับเราก็จัดอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการร้านอาหารอสม.ประชาชนทั่วไปแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับให้เขาได้นำความรู้นี้ไปปรับใช้ในสถานประกอบการของเขาได้นะครับก็จะมีการลงพื้นที่จริงนะครับประเมินทางด้านสุขภาพอาหารนะครับตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโดยเรานำมาตรฐานเกณฑ์การประเมินนะครับด้านสุขภาพอาหารของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินโดยที่ร้านอาหารสถานประกอบการต้องผ่านทุกเกณฑ์การประเมินนะครับในส่วนของวัตถุดิบเราก็จะดูตั้งแต่การแช่นะครับอาหารดิบผักต้องแช่แยกกันนะครับผักที่หั่นแล้วต้องมีการใส่บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดแยกประเภทของแต่ละชนิดอาหารนะครับหลังจากที่เราแนะนำด้านสุขภิบาลอาหารไปแล้วครับเราก็จะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยการกำจัดน้ำเสียต่างๆนะครับอย่างถูกวิธีห้องน้ำก็ต้องมีการจัดเตรียมให้สะอาดมีสบู่ล้างมือนะครับให้กับผู้มารับบริการตลอดนะครับในปีแรกจะมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่กี่ร้านนะครับพอปีที่2ก็จะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ125ร้านนะครับเราจะเห็นพัฒนาการของร้านแต่ละร้านที่เพิ่มมากขึ้นผู้ที่มารับบริการก็มีความพึงพอใจมากขึ้นว่าร้านมีความสะอาดมากขึ้นอาหารดูสะอาดสดใหม่อยู่ตลอดเวลาเงี้ยครับจากที่เราจัดมา3ปีนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับก็สามารถนำความรู้นั้นไปปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของงานสุขภิบาลอาหารได้นะครับเพื่อให้ร้านของเขาผ่านเกณฑ์กินฟู้ดกู๊ดเทสและที่สำคัญนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากอาหารทานไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับ
0: หลักการในการเรียนการสอนของเรานะครับทางวิทยาเขตก็คือทุกๆสาขาวิชาเนี่ยจะต้องให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติในพื้นที่จริงเขาจะได้เรียนรู้ว่าถ้าจบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทำอะไรได้บ้างแค่ต้องทำให้เด็กเนี่ยสามารถปรับตัวได้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับคือได้เรียนรู้ชีวิตจริงแล้วออกไปทำงานนี่ก็ทำงานแบบด้วยความมั่นใจว่าวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาสามารถนำไปใช้ได้ครับ
1: สิ่งที่เราได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือการรับผิดชอบต่อสังคมต่อวิชาชีพของเรานะครับเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยไม่ยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งนะครับเราสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นได้เราก็จะนำคำสอนของพระราชบิดานะครับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็ขอให้น้องๆทุกคนมีความตั้งใจขวนขวายนะครับหาความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับเพื่อนำความรู้นั้นมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับ

0: ามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายกระปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่นี่นี่
0: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยขาขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่แข็ง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย่
0: ฉันก็เหมือนกัน

0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
1: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
1: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
2: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างอนุตรายภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดี
8: พ่อ
9: สวัสดีคุณ
10: แม่ครับแม่
6: จ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห

0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
1: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
2: เมย์เก็บด้วย
3: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
1: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
1: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มกับ
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้วดีเอลทีวีนายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
5: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
1: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
5: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
6: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
3: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
5: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่ง

0: ายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติ

0: ลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: 있어.
1: หลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
2: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
1: ภาพขนมปัง
2: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
3: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
2: ถูกต้องแล้วครับ
1: ภาพไก่ทอด
3: มีโปรตีนค่ะครู
1: เฉลยโปรตีน
2: ถูกต้องแล้วครับ
4: มีไขมันด้วยค่ะ
1: เฉลยไขมัน
2: ถูกต้องแล้วครับ
1: ภาพมะเขือเทศ
4: วิตามินและเกลือแร่ครับ
1: เฉลยวิตามินเกลือแร
2: ่ถูกต้องแล้วครับ
1: ภาพขนมไข่หง
2: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
3: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
4: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
2: เก่งมากครับ
3: มีไขมันด้วยครับครู
2: ถูกต้องแล้วครับ
3: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
2: ถูกต้องแล้วครับ
4: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
2: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
4: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
2: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสัม

0: รวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
1: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
0: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
0: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
3: ป้าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
4: ได้ค่ะ
3: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
1: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
3: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
1: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
2: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้

0: สารอาหารประเภทไหนครับ
1: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับเด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
2: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
0: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
3: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
2: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
4: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
2: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
4: งานค่ะร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
0: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำ

ร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและสวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำนะครับแล้วก็คำที่มีอักษรนามและคำที่มีตัวการันเหมือนเดิมแต่ชั่วโมงนี้นะครับก็จะฝึกแค่คำควบกล้ำเนื่องจากบางคำบางชนิดนักเรียนก็ฝึกอ่านได้คล่องแคล่วแล้วสำหรับปลายทางก็ฝึกอ่านด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปอ่านพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะครับโดยอ่านคำละ2ครั้งเหมือนเดิมเริ่มคำแรก
2: ความเหงาความเหงา
1: คำที่2
2: ครบครันครบครัน
1: คำที่3
2: ข้างควร
1: อ่านดังๆครับ
2: ข้างควร
1: คำที่4
2: โรยปลายโรยปลาย
1: คำที่5ครับ
2: ปรีเปรมปรีเปรม
1: คำที่6
2: ปรึกษาปรึกษา
1: คำที่7
2: พลาดหลังพลาดหลัง
1: คำที่8คำสุดท้ายครับ
2: สงกรานต์
1: เก่งมากปรบมือให้ตนเองเมื่อกี้อ่านไม่ครบใช่ไหมครับไม่เป็นไรเก่งมากสำหรับทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับเก่งจริงๆเลยนะครับเกี่ยวกับการฝึกอ่านคำเดี๋ยวเราอ่านไปเรื่อยๆจนถึงชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1ซึ่งก็เหลืออีกแค่ชั่วโมงหน้าเพียงชั่วโมงเดียวก็จะจบหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมที่อยากจะให้นักเรียนฝึกการฟังจากการเล่านิทานซึ่งในการฟังการเล่านิทานนั้นอยากให้นักเรียนได้สังเกตวิธีการเล่าน้ำเสียงการเน้นคำแล้วก็อารมณ์สีหน้าท่าทางนะครับเกี่ยวกับการเล่านิทานพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปลายทางพร้อมกันนะครับปรบมือ1ครั้ง

0: ง่ายไหมง่ายเดี๋ยวจะให้ปรบมือตามขาของสัตว์เสือเช้าๆนี้นะครับปลุกสมาธิงูไม่มีอย่าปรบนะครับอย่าปรบช้างแมลงสาบแมลงสาบมี6ขานะปรบให้ถูกแมวถูกต้องปรบมือให้ตนเองปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังการเล่านิทานนะครับสวัสดีครับวันนี้ครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟังหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครบนานมาแล้วมีเจ้าชายชื่อว่าเจ้าชายจันทโครบซึ่งเจ้าชายจันทโครบเนี่ยเป็นที่รักของพระบิดาเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองครับเมื่อจันทโครบเติบโตขึ้นพระเจ้าพรหมทัตจึงส่งให้จันทโครบไปร่ำเรียนวิชากับพระฤาษีในป่าลึกเมื่อร่ำเรียนเสร็จด้วยความที่จันทโครบเป็นคนเก่งกล้ามีความรู้และมีความสามารถจึงสำเร็จวิชาโดยเร็วจันทโครบจึงได้ขอกราบลาพระฤาษีเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนและก่อนที่จะกลับนั้นพระฤาษีได้มอบพระอบให้กับจันทโครบและย้ำว่าห้ามเปิดก่อนถึงบ้านเมืองเปิดระหว่างทางเด็ดขาดมิฉะนั้นจะมีอันเป็นไปถึงชีวิตด้วยความสงสัยของจันทโครบในระหว่างเดินทางได้เปิดพระอบออกมาและพบหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านางโมราและนางโมราเนี่ยก็ได้พบรักกับจันทโครบและเป็นสามีภรรยากันและเดินทางกลับบ้านเมืองของตนในระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นในระหว่างที่เดินทางอยู่ในป่าใหญ่ก็ได้พบกับโจรใจร้ายคนหนึ่งและจันทโครบก็ได้ต่อสู้กับโจรนางโมราเนี่ยเอ๊ะเป็นคนยังไงก็ไม่รู้มีใจให้กับฝ่ายโจรได้ยื่นมีดให้กับโจรและทำให้โจรเนี่ยฆ่าจันทโครบได้สำเร็จครับนักเรียนหลังจากนั้นผู้ที่อยู่ข้างบนก็คือพระอินทร์ได้มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ลงมาช่วยก่อนที่จะไปช่วยจันทโครบนั้นพระอินทร์ได้ไปเจอกับนางโมราและสาปให้นางโมราเป็นชนีอยู่ในป่าครับเมื่อพระอินทร์สาปนางโมราเสร็จก็ได้มาช่วยจันทโครบและชุบชีวิตให้จันทโครบฟื้นคืนชีพขึ้นมาและเล่าความจริงทุกสิ่งอย่างให้กับจันทโครบฟังจันทโครบเสียใจที่นางโมราคิดไม่ซื่อไม่รักเดียวใจเดียวกับตนเองจันทโครบได้ฟังพระอินทร์เล่าว่าเนื้อคู่ของจันทโครบเนี่ยไม่ได้เป็นนางโมราแต่เป็นนางมุจจลินซึ่งเป็นลูกสาวของพญานาคหลังจากนั้นนะครับพระอินทร์เนี่ยก็ได้บอกทางไปยังเมืองพญานาคจันทโครบก็ได้เดินทางไปหานางมุจจลินและพบกันและได้ครองรักกันในที่สุดครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนนิทานที่ครูเล่าให้ฟังนั้นนักเรียนได้สังเกตถึงท่าทางการเล่าน้ำเสียงสีหน้าและการเน้นคำในการเล่านิทานบ้างไหมครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ฟังตัวอย่างการเล่านิทานพื้นบ้านไปแล้วใครเป็นคนเล่าครับครูโอนึกว่าจะจำกันไม่ได้เสียแล้วนะครับขณะที่ยืนพูดอยู่นะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตในเรื่องของการยืนพูดใช่ไหมเวลาที่มายืนเล่านิทานเรายืนหลังค่อมได้ไหมไม่ได้ต้องยืนตัวยืนตัวท่าทางสง่างามนะครับเพื่อให้ดูดีเพื่อเสริมบุคลิกภาพในการเล่าน้ำเสียงอันนี้ก็ควบคุมยากสำหรับคนที่มีเสียงโทนตามโทนสูงโทนแหลมแต่เวลาที่นักเรียนเล่าต้องทำไมเน้นเสียงให้สัมพันธ์กับ เนื้อเรื่องถ้าเป็นบทโกรธเสียงต้องแบบไหนดุดุเข้มแข็งดุดุใช่ไหมเข้มเข้มถ้าเป็นบทรักเสียงในการเล่าต้องเป็นแบบไหนอ่อนหวานนุ่มนวลใช่ไหมถ้าเป็นบทซึ้งบทที่เป็นบทกตัญญูบทเศร้าโศกเสียใจน้ำเสียงต้องเป็นแบบไหนเสียงสั่นเครือเสียงเศร้าใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนก็พอเข้าใจอยู่แล้วนะครับและคำถามกระตุ้นความคิดในวันนี้นะครับต้องมีอะไรประกอบมีท่าทางประกอบนะครับซึ่งคำตอบคือต้องตั้งใจเล่าเพราะถ้าไม่ตั้งใจเล่าจะเป็นอย่างไรไม่น่าสนใจและออกมาไม่ดีผลงานออกมาไม่ดีนะครับต้องเล่าให้ถูกต้องมีลีลาท่าทางประกอบแล้วก็ใช้น้ำเสียงเหมาะสมกับเรื่องและอาจมีอะไรครับมีภาพประกอบเวลาตอบเสียงดังๆหน่อยนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนในส่วนของนิทานพื้นบ้านแต่เป็นส่วนของการเล่านิทานและกิจกรรมวันนี้ก็จะให้เดี๋ยวให้เพื่อนๆให้ตัวแทนของพวกเราเนี่ยมาเล่านิทานหรืออาจจะเป็นอาสาสมัครก็ได้ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับใครที่เล่านิทานเก่งๆพูดเก่งๆเนี่ยเดี๋ยวออกมาเล่านิทานพื้นบ้านที่ตนเองสนใจหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยก็จะให้นักเรียนได้บอกหลักการเล่านิทานพื้นบ้านต้องรู้ว่าเล่าอย่างไรเมื่อเล่าแล้วก็ต้องเล่านิทานของท้องถิ่นตนเองอย่างเช่นเราอยู่จังหวัดอะไรครับถ้าต้นทางเนี่ยก็จะอยู่จังหวัดหัวหินส่วนปลายทางทราบไหมว่าตนเองอยู่จังหวัดอะไรปลายทางก็จะทราบนะครับว่าที่ตั้งของโรงเรียนของนักเรียนนั้นอยู่จังหวัดอะไรซึ่งก็สามารถเล่านิทานของจังหวัดตนเองได้หรือเล่านิทานของจังหวัดอื่นได้ไหมได้ไม่จำเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องบอกคุณค่าของการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยต่อมาลักษณะของนิทานพื้นบ้านเราจะต้องมีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะของนิทานพื้นบ้านในใครทราบว่านิทานพื้นบ้านมีลักษณะอย่างไรรัฐธรรมได้ไหม
1: คลองสองพี่น้องครับ
0: คลองสองพี่น้องคลองสะกดคอรองอคลองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็จะลักษณะเป็นสถานที่แสดงว่านิทานพื้นบ้านก็จะต้องเกี่ยวพันกับท้องถิ่นเกี่ยวพันกับสถานที่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเขาบอกว่านิทานพื้นบ้านเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจึงเรียกว่ามุขปาฐะก็คืออะไรก็ตามที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเรื่องราวนะครับเรียกว่ามุขปาฐะหรืออาจมีเพิ่มเติมเสริมแต่งบ้างไม่เป็นไรการที่คนที่1เล่าให้คนที่2ฟังคนที่2เล่าให้คนที่3ฟังเล่าต่อๆกันมานักเรียนคิดว่าเนื้อหามันจะเพี้ยนไหมเพี้ยนเนื้อหาอาจมีการแต่งเติมเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้นะครับต่อมานิทานพื้นบ้านจะไม่ปรากฏอะไรจะไม่ปรากฏชื่อของผู้แต่งว่าใครเป็นผู้แต่งนะครับเพราะว่ายังไม่มีการจดบันทึกใช้ถ้อยคำภาษาง่ายๆเพราะว่าเป็นนิทานของใครนิทานพื้นบ้านเป็นของชาวบ้านชาวบ้านเขาเล่ากันเขาก็จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะครับต่อมาในเมื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีเครื่องพิมพ์ยังไม่มีสมุดหนังสือยังไม่มีการเขียนเขาก็จะยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะอาศัยการจำในการเล่าถ้าจำผิดมาเล่าต่อเนื้อหาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะครับสุดท้ายนิทานพื้นบ้านก็จะมีอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยมีภาคอะไรบ้างหลักๆ1
2: เหนือ
0: 2
2: กลาง
0: 3
2: อีสาน
0: และ4
2: ใต้
0: เหนือกลางอีสานใต้นิทานพื้นบ้านก็จะมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคก็แล้วแต่ว่าภาคไหนจะมีเรื่องอะไรตามจังหวัดอะไรนะครับต่อมาเรามาดูความหมายเกี่ยวกับการเล่านิทานพื้นบ้านให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน3 4

0: เวลานักเรียนอ่านนะครับนักเรียนช่วยอ่านหัวข้อนิดนึงอยู่ๆขึ้นต้นว่าคือเลยก็อาจจะงงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวปลายทางงงนักเรียนก็อ่านหัวข้อการเล่านิทานพื้นบ้านคือแต่ที่อ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทำให้เข้าใจได้ว่ามันคือความหมายของการเล่านิทานพื้นบ้านสังเกตว่านิทานพื้นบ้านมักจะมีแนวคิดและคุณธรรมสอดแทรกทำไมต้องมีข้อคิดทำไมต้องมีแนวคิดทำไมต้องมีคุณธรรมใครตอบได้บ้างให้1หัวใจให้หัวใจ1ดวงกลุ่มไหนตอบได้บ้างครับทำไมต้องมีข้อคิดและคุณธรรมสอดแทรกยกมือตอบเลยครับปลายทางก็ตอบคำถามได้นะครับวันนี้ครูโอมีหัวใจมาให้ด้วยให้2ดวงเลยแล้วกันดวงเดียวไม่พออ่ะยกมือตอบครับกลุ่มที่2ตอบได้ถ้าตอบได้ให้หัวใจ
1: ทำให้คนเราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: อ่ะปรบมือถูกต้องมาเอาหัวใจการอ่านเรื่องหนึ่งนะครับจำเป็นที่จะต้องนำข้อคิดและคุณธรรมที่ในเรื่องนั้นหรือผู้แต่งฝากเอาไว้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกลุ่ม2ได้2ดวงแล้วนะครับต่อมาในส่วนของกิจกรรมทบทวนความรู้ในวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมการเล่านิทานใช่ไหมเราจะมีกิจกรรมการเล่านิทานก็อยากจะให้นักเรียนทำไมครับฝึกเล่านิทานแต่ก่อนฝึกเล่านั้นลองทดสอบความรู้ว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิทานประจำถิ่นหรือไม่วันนี้ครูโอก็มีบัตรคำนะครับบัตรคำของครูโอเนี่ยก็จะมีชื่อนิทานพื้นบ้านอยู่ซ้ายมือของนักเรียนใช่ไหมอยู่ซ้ายมือไหมซ้ายมือเป็นบัตรสีฟ้านะครับเป็นชื่อของนิทานพื้นบ้านจำนวนกี่เรื่องช่วยกันนับจำนวน7เรื่องแล้วก็ชื่อจังหวัดจำนวน7จังหวัดวันนี้ใจดีให้มาเท่ากันปกติถ้าจับคู่แบบนี้เขาจะให้ตัวเลือกมาไม่เท่ากันเพื่อสับขาหลอกเดี๋ยวจะให้ทีละกลุ่มตอนนี้ให้ทุกกลุ่มประชุมกัน30วินาทีแต่ครูโอจะสุ่มตัวแทนทีละกลุ่มมาจับคู่30วินาทีปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะครับปลายทางก็ลองจับคู่ถ้าปลายทางไม่มีบัตรคำก็สามารถพูดตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ

หมดเวลาแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มเดี๋ยวจะสุ่มเป็นกลุ่มนะครับปลายทางก็ถ้าไม่มีกลุ่มเยอะมีจำนวนนักเรียนน้อยก็ออกมาเป็นรายบุคคลก็ได้ครับขอสุ่มกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ส่งตัวแทนมา1คนเลยมาจับคู่นิทาน1เรื่องกลุ่มที่5นะครับออกมาเลยเสร็จแล้วก็ยืนอยู่ข้างหน้ารอก่อนนะครับกลุ่มที่1จับคู่นิทานตามม่องไล่ดันไปเลยครับกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดี๋ยวยืนรอนะครับยืนรอลุ้นว่าถูกไหมกลุ่มต่อไปกลุ่มที่1กลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1รวดเร็วกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4เตรียมตัวนะครับกลุ่มที่4ยืนรอกลุ่มที่4ครับเตรียมตัวต่อไปกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่4ครับลูกดูซิกลุ่มที่4จะเลือกเรื่องไหนเกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลายืนรอกลุ่มที่2กล่องข้าวน้อยข้าแม่จังหวัดยโสธรกลุ่มที่3ตัวแทนครับกลุ่มที่3เชิญครับถ้ามาช้าครูหักคะแนนนะกลุ่มที่3กำลังปรึกษากันอยู่กำลังอภิปรายเข้มเลยเอาเรื่องผาแดงนางไอจังหวัดเหลืออีก2เรื่องเดี๋ยวเราเฉลยพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนจับคู่กันมาปลายทางดูด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันกลุ่มไหนไกรทองกลุ่มไหนกลุ่มที่1ไกรทองจังหวัดพิจิตรถูกต้องรับหัวใจไป1ดวงปรบมือให้เพื่อนด้วยนะเอาไปติดครับไกรทองเนี่ยเป็นพระเอกสู้กับชลาวันที่เป็นจระเข้ยักษ์อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับเป็นนิทานพื้นบ้านจังหวัดพิจิตรก็จะมีนางเอกชื่อตะเภาแก้วกับตะเภาทองนะครับส่วนรายละเอียดนั้นไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นะครับต่อมานิทานเรื่องที่2เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลากลุ่มไหนครับกลุ่มที่4เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาภาคใต้ของเราถูกต้องเวลาที่นักเรียนไปเที่ยวทะเลก็จะมีรูปปั้นเกาะหนูเกาะแมวทำมาอยู่ปั้นอยู่นะครับสามารถไปสังเกตได้1คะแนนหัวใจ1ดวงนะครับต่อมาเรื่องที่3ตาลายคุ้นจังหวัดที่เราอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปลายทางก็จะได้รู้จักนิทานของต้นทางด้วยนิทานพื้นบ้านของต้นทางตาม่องไล่กับยายรำพึงสามารถไปทำไมศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับถูกต้องรับหัวใจ1ดวงกลุ่มไหนครับนี่ต่อมาผาแดงนางไออันนี้อยู่แถวบ้านครูโอนะครับอยู่ที่ภาคอีสานผาแดงนางไอเนี่ยฟังชื่อก็จะช่วงบุญบั้งไฟนะครับช่วงบุญบั้งไฟช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับก็จะเป็นตำนานนิทานพื้นบ้านของจังหวัดอุดรธานีถูกต้องและเรื่องนี้ครูโอชอบมากครูโอฟังมาตั้งแต่เด็กทั้งชอบอ่านชอบฟังนะครับก็คือกล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็เป็นเรื่องของลูกชายที่ไปทำนานะครับไปไถนาแต่แม่ทำไมเอากับข้าวเอาข้าวไปส่งช้าแล้วก็ยัง
กล่องข้าวมันทำไมมีขนาดเล็กลูกชายเหนื่อยมากพอเห็นกล่องข้าวก็รู้สึกโกรธโมโหแม่ทำไมให้กล่องข้าวน้อยจังทำให้ข้าวน้อยจังเลยก็ใช้แอกที่ไถ

0: กระติบใส่ข้าวนะครับสุดท้ายก็ทำไมร้องไห้เสียใจโอ้ครูพูดครูยังจะร้องไห้เลยร้องไห้เสียใจนึกถึงแม่แต่ว่าแม่ทำไมครับแม่เสียชีวิตไปแล้วนะช่วยอะไรไม่ทันนะครับและเหลืออีก2เรื่องก็คือเรื่องลานนางคอยกับจระเข้ 3,000 เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเหลืออยู่2จังหวัดก็คือสุพรรณบุรีและจังหวัดแพร่ลองช่วยกันทายสิครับปลายทางต้นทางด้วยนะลานนางคอยเนี่ยอยู่ภาคเหนือแพร่เพราะจังหวัดแพร่อยู่ภาคเหนือเพราะจังหวัดแพร่อยู่ภาคเหนือแล้วก็เหลืออันสุดท้ายจระเข้ 3,000 อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการทบทวนความรู้ปรบมือให้ตนเองเก่งมากเลยเดี๋ยวตัวแทนกลับไปนั่งที่ได้ครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมจับคู่นิทานพื้นบ้านกับจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วนะครับซึ่งยังมีอีกมากมายไหมมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านนะครับและต่อไปนะครับคำถามชวนคิดในวันนี้หลักการเล่านิทานมีอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมหลักการเล่านิทานมีอะไรบ้างถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าหลักการเล่านิทานนั้นมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิทานที่จะเล่าต้องดูว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร 2. ใช้คำง่ายๆในการสื่อสารถ้าใช้คำยากผู้ฟังเข้าใจไหมต้องตีความอีกทีนะครับ 3. หากเนื้อเรื่องมีตัวละครพูดคุยกันจำเป็นต้องใช้อะไรใช้บทสนทนาในการเล่านักเรียนอาจจะยกตัวอย่างบทสนทนาการเล่าเช่นตาอินกับยายจันอย่างเงี้ยตาอินพูดว่าแบบนี้ยายจันพูดว่าแบบนี้โดยใส่น้ำเสียงให้สัมพันธ์กับบทสนทนาก็จะทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นต่อมา 4. ก็คือควรมีวิธีการเริ่มต้นให้ดีถ้าเปิดเรื่องแนะนำตนเองไม่ดีก็ไม่น่าสนใจผู้ฟังก็ไม่อยากติดตามที่จะฟังนะครับในส่วนของขั้นตอนการเล่านิทานข้อที่1บอกชื่อเรื่องและที่มาของนิทานเรื่องนั้นๆทำไมต้องบอกครับกลุ่มไหนตอบได้ยกมือเลยหัวใจ1ดวงกลุ่มที่3
1: ถ้าเราไม่บอกชื่อเรื่องเขาก็จะไม่รู้เรื่องว่าที่เราพูดมาคือเรื่องอะไรครับ
0: ถูกต้องนะครับรับหัวใจต้องบอกชื่อเรื่องนะเขาจะได้รู้ว่าเราจะมาเล่านิทานเรื่องอะไรข้อที่2เริ่มต้นเล่าให้น่าสนใจและเล่าให้ถูกต้องใครจะสรุปข้อนี้เอากลุ่มที่1กลุ่ม1กลุ่มที่ตอบไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้ตอบอีกนะครับแบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อน
1: เพราะถ้าเราไม่น่าสนใจเรื่องก็จะไม่สนุกค่ะแล้วต้องเล่าให้ถูกต้องเพราะว่าคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดได้ค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหัวใจหนึ่งดวงต่อมาข้อที่3เล่าเรื่องอย่างมีชีวิตชีวามีชีวิตชีวาและใช้น้ำเสียงสอดคล้องกับเนื้อเรื่องกลุ่มไหนอธิบายได้ยกมือกลุ่ม2
2: การที่เล่าอย่างมีชีวิตชีวาแล้วก็ใช้น้ำเสียงที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องจะทำให้ผู้ฟังแบบว่าเกิดความรู้สึกอยากฟังเราต่อครับแล้วก็มันจะดูลื่นไหลครับไม่ติดขัด
0: ถูกต้องเพราะว่ารัฐธรรมเนี่ยเคยไปแข่งเล่านิทานมาแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมประมือให้เพื่อนถูกต้องตอนนี้กลุ่มไหนคะแนนนำแล้วครับเดี๋ยวให้ปลายทางดูหน่อยกลุ่ม2ได้หัวใจครูโอไปแล้ว4ดวงกลุ่มอื่นก็ตามกันมานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเร่งได้ต่อมาครับข้อที่4หากเล่าเรื่องจบแล้วควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพราะอะไรกลุ่มไหนตอบได้บ้าง

0: กลุ่ม3ตอบแล้วให้กลุ่มอื่นกลุ่ม5กลุ่ม4ได้ไหมทำไมต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกลุ่ม4กับกลุ่ม5อ้าวแบ่งกันทำไม่ได้สิทธิ์นั้นจะเป็นของกลุ่มอื่นทันทีนะตอบได้ไม่ผิดหัวใจ1ดวงพร้อมที่จะมอบให้เธออ่ะกลุ่ม5ยกมือก่อนกลุ่ม5ตอบครับ
1: จะได้รู้ว่าความคิดเห็นของคนอื่นเป็นยังไงค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือจะได้นำความคิดเห็นไปทำไมไปปรับปรุงพัฒนาการเล่าของตนเองดีมากข้อที่5สรุปความคิดรวบยอดหรือสาระสำคัญของเรื่องเหลือกลุ่มเดียวกลุ่ม4เพราะอะไรทำไมต้องสรุปเรื่องทำไมต้องสรุปเรื่องครับกลุ่ม4ตอบคำถามสรุปสาระสำคัญเล่าจบแล้วผ่านเลยได้ไม่ต้องสรุปได้ไหมตอนนี้กำลังปรึกษาหารือกันอยู่นะครับกลุ่ม4กลุ่ม4เชิญตอบคำถามครับ
2: เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องง่ายๆขึ้นครับ
0: เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องได้ดีขึ้นใช่ไหมปรบมือถูกต้องสังเกตว่าครูโอเนี่ยจะเน้นการสรุปไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทุกอย่างต้องมีความหมายใช่ไหมต้องมีการสรุปเรียนเสร็จอ่านเสร็จฟังเสร็จแล้วผ่านเลยแบบนี้ไม่ได้ต้องมีการสรุปสาระสำคัญหรือประเด็นสำคัญจากเรื่องนะครับและสุดท้ายครูโออธิบายเองต้องมีการเสนอข้อคิดด้วยว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรให้คุณธรรมอะไรแก่ผู้อ่านใช่ไหมครับต่อมาวันนี้ก็มีกิจกรรมเล่านิทานจากห้องต้นทางเดี๋ยวขออาสาสมัครปลายทางก็ออกมาเล่าหน้าห้องได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนเล่านิทานพื้นบ้านที่ตนเองสนใจ1เรื่องโดยออกมาเล่าหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟังจากนั้นร่วมกันสรุปนะครับข้อคิดจากนิทานเดี๋ยวขออาสาสมัครคนแรกใครเอ่ย
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพิกมาจากกลุ่ม1ค่ะวันนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตากับยายค่ะวันหนึ่งมีตากับยายปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าแต่หลานมัวแต่ปั้นวัวปั้นควายค่ะเลยไม่ได้ไล่กาทำให้กามากินถั่วกินงาจนหมดเลยค่ะซึ่งพอตากับยายมาเห็นก็ไล่ตีหลานแล้วก็ด่าหลานค่ะหลานจึงเดินร้องไห้ไปหานายพานค่ะแล้วบอกนายพานว่าให้ช่วยยิงกาให้ทีกากินถั่วกินงาฉันหมดแล้วนายพานตอบว่าไม่ใช่ธุระของข้าหลานจึงเดินร้องไห้ไปต่อค่ะแล้วก็จนไปถึงคนสุดท้ายก็คือแมงวีหลานบอกแมงวีว่าแมงวีช่วยไปตอมช้างช่วยไปตอมตาช้างให้ฉันทีช้างไม่ยอมทำช้างไม่ยอมเหยียบตะลิงตะลิงไม่ยอมถล่มน้ำน้ำไม่ยอมดับไฟไฟไม่ยอมไหม้ค้อนค้อนไม่ยอมย้อนหัวหมาหมาไม่ยอมกัดแมวแมวไม่ยอมกัดหนูหนูไม่ยอมกัดสายธนูนายพานค่ะนายพานไม่ยอมยิงหนูให้นายไม่ขอโทษค่ะนายพานไม่ยอมยิงกาให้ค่ะกากินถั่วกินงาฉันหมดแล้วต่อมาแมงวีจึงบอกว่าข้าจะไปตอมช้างให้ตาเน่าทั้งสองข้างเลยค่ะช้างจึงทำตามทุกอย่างจนมาถึงกาแล้วกาก็คืนถั่วคืนงาให้กับตาและยายค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ทำให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมค่ะค่ะจบแล้ว
0: กลับที่ครับก็เป็นอย่างไรบ้างเพื่อนออกมาเล่านิทานเรื่องตากับยายซึ่งข้อคิดที่ครูอยากจะฝากไว้นะครับอย่าปัดความรับผิดชอบให้คนอื่นเรามีหน้าที่

0: ที่อะไรนะครับหรือทำอะไรก็ต้องทำให้ดีที่สุดจงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าดูถูกผู้อื่นว่าด้อยค่ากว่าเราปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งต่อไปอาสาสมัครคนที่2อาสาสมัครคนที่2ใครเอ่ยอีกแล้วเก่งมากเพื่อนจะออกมาเล่านิทานอะไรตั้งใจฟังด้วยนะครับมารยาทในการฟังต้องตั้งใจฟังไม่พูดแทรกนะครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์นิ้วงามมาจากกลุ่ม1ครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่องเขา3มุกครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อ3มุกเธอเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เด็กขออภัยครับเป็นคนกำพร้าตั้งแต่เด็กเลยครับเธอมีใบหน้าที่งดงามมากเธออาศัยอยู่ในบางปลาสร้อยอยู่มาวันหนึ่งเธอได้ไปเล่นว่าวกับนายแสนผู้เป็นลูกของกำนันบ่ายลูกของกำนันบ่ายเห็นใบหน้าอันงดงามของเธอนายแสนหรือลูกของกำนันบ่ายจึงได้มาหาเธอทุกวันทุกวันจนมีวันหนึ่งนายแสนลูกของกำนันบ่ายได้มอบแหวนเพื่อสาบานกับเธอว่าจะรักกันตลอดไปแต่กำนันบ่ายมาเห็นไม่อยากให้ลูกของตัวเองรักกับหญิงสาวคนนั้นให้แต่งงานกับมะลิผู้เป็นลูกของเศรษฐีเมื่อสามมุกรู้สามมุกก็เศร้ามากสามมุกจึงไปที่หน้าผาแล้วก็ฆ่าตัวตายส่วนแสนที่คิดว่าสามมุกตายก็เป็นเพราะตนเองจึงฆ่าตัวตายตามสามมุกไปครับขอบคุณครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเป็นเรื่องที่จบแบบเศร้าโศกเสียใจเนาะเขาสามมุกก็คือผู้หญิงชื่อมุกเนี่ยไปกระโดดหน้าผาตายเลยชื่อว่าเขาสามมุกส่วนชายหาดบางแสนที่ไหนชลบุรีนะครับก็มาจากชื่อของนายแสนนี่แหละนายแสนก็ตายตามหนังมุกก็เลยชื่อว่าหาดบางแสนนะครับคนต่อไปชัตรมงคลวันนี้ชัตรมงคลจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังด้วยเชิญได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัตรมงคลแสงสีชื่อเล่นชื่ออันปันครับมาจากกลุ่ม3ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกระรอกเจาะมะพร้าวครับมีอยู่วันหนึ่งได้มีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำฝั่งหนึ่งต้นมะพร้าวต้นนั้นเกิดลูกดกขึ้นมาแล้วรับน้ำหนักของลูกมะพร้าวไม่ไหวจนเอลงมาฝั่งที่ฝูงมะรอกฝูงหนึ่งอยู่ครับหัวหน้ากระรอกได้บอกว่าให้กระรอกทุกตัวไปกินมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวที่อยู่บนต้นมะพร้าวลูกนั้นครับไอ้ต้นนั้นที่อยู่บนต้นมะพร้าวต้นนั้นครับพอหลังจากกินน้ำมะพร้าวบนต้นมะพร้าวหมดแล้วต้นมะพร้าวได้เอนตัวกลับไปอยู่ที่เดิมทำให้ฝูงกระรอกฝูงนั้นติดอยู่บนต้นมะพร้าวครับหัวหน้าตะกระรอกได้บอกให้กระรอกทุกตัวระดมความคิดเพื่อที่จะกลับไปดังฝั่งของมันดังเดิมครับอยู่มามีกระรอกตัวหนึ่งบริวารกระรอกตัวหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าท่านครับถ้าเราไปอมน้ำจากแม่น้ำแล้วขึ้นมาพ่นไว้ใส่ลูกมะพร้าวที่เราเจาะกินไปทำให้ต้นเอ็นกลับไปที่เดิมเราจะสามารถกลับไปได้ครับเมื่อกระรอกฝูงนั้นได้ยินก็ได้ทำตามที่บริวารกระรอกตัวนั้นจนสามารถกลับไปอยู่ฝั่งเดิมได้ครับขอบคุณครับ
0: นะครับสำหรับนิทานเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมเราต้องทำไมแก้ปัญหาด้วยสมองหรือปัญญานะครับไม่ควรบ่ายเบียงหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งทำนะครับแล้วก็การช่วยการระดมสมองเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้และสุดท้ายความพยายามในการแก้ปัญหาก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้สำเร็จคนต่อไป

0: ศิรวิทย์วันนี้ศิรวิทย์จะมาเล่านิทานเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวรับชมครับ
1: สวัสดีครับชื่อเด็กชายศิรวิทย์ผาสีมาจากกลุ่มที่4ครับวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องชายศีรษะโล้นครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพ่อลูกอยู่คู่หนึ่งได้เลี้ยงวัวไว้หนึ่งคู่และชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็ชอบถามว่าตาหัวโล้นวัวคู่นี้ขายคู่ละเท่าไหร่ตาหัวโล้นจึงไม่พอใจแล้วไล่กลับไปทุกคนที่พูดแบบนี้ครับแล้วมีหนุ่มใกล้บ้านที่ได้ยินแล้วก็คอยดูอยู่ทุกวันรู้นิสัยใจคอของตาหัวโล้นคนนี้ดีเลยไปบอกว่าพ่อผมดกวัวคู่นี้ขายคู่ละเท่าไหร่หรือครับตาหัวโล้นจึงได้บอกว่าพ่อหนุ่มวัวคู่นี้ข้าไม่ขายหรอกข้าให้เองไปเลยฟรีๆแล้วพ่อหนุ่มใกล้บ้านจึงเดินกลับไปพร้อมกับพูดว่าทำไมชายหัวโล้นคนนี้ถึงได้ใจอ่อนขนาดนี้แค่พูดแค่นี้เองลูกสาวของชายหัวโล้นได้ยินจึงนำเรื่องไปบอกชายหัวโล้นครับแล้วเมื่อชายหัวโล้นได้รู้เรื่องเขาจึงโมโหมากๆจึงได้บุกไปที่ชายหนุ่มใกล้บ้านครับแล้วเมื่อไปถึงที่บ้านชายหนุ่มเขาก็ได้ถามว่าอ้าวพ่อผมดกมาทำอะไรหรือเห็นรีบมาจังตาหัวโล้นก็ได้บอกว่าเองลืมประตักน่ะข้าเอาประตักมาให้เองแล้วก็เดินกลับบ้านไปลูกสาวเห็นว่าไม่มีวัวตามมาสักตัวจึงได้ถามว่าอ้าวไหนวัวล่ะอย่าบอกนะว่าใจอ่อนกับมันอีกแล้วลูกสาวไม่ยอมตาหัวโล้นจึงได้บอกว่างั้นเองไปกับข้าข้าจะพาให้เองไปฟังกับหูตาหัวโล้นกับลูกสาวก็ได้เดินทางไปหนุ่มใกล้บ้านจึงได้ถามว่าอ้าวตาผมดกพาลูกสาวมาทำอะไรเหรอนี่ตาผมดกก็ใจอ่อนพร้อมกับบอกว่าข้านำลูกสาวมาให้เองเพราะเองพูดจาดีแล้วใจดีมีกิริยาดีในใจของชายหนุ่มผู้นั้นจึงสงสัยมากว่าทำไมพูดแค่นี้ถึงได้ผลประโยชน์ตั้งหลายอย่างนี่คือโชคบุญวาสนามากเลยครับจบละ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับสำหรับนิทานเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าผู้เปล่งวาจาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับในส่วนของการเชื่อฟังคำสั่งของผู้ใหญ่ก็จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญแล้วก็คนที่คดโกงไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานก็จะเป็นอย่างไรในที่สุดก็จะถูกจับได้และถูกลงโทษคนสุดท้ายมีอีกไหมขออีกหนึ่งคนคนสุดท้ายรัฐธรรมตัวแทนกลุ่ม2รัฐธรรมนี่เขาเคยไปแข่งเล่านิทานมาเดี๋ยวดูซิครับว่าวันนี้เขาจะมีลีลาประกอบขนาดไหนเต็มที่เลยนะครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัฐธรรมฟอร์เนตครับชื่อเล่นชื่อบีทครับมาจากกลุ่ม2ครับวันนี้ผมจะเล่านิทานเรื่องคลอง2พี่น้องครับมีช้าง2ตัวเป็นพี่น้องกันซึ่งทุกคนหรือว่าช้างในป่าต่างให้ความเคารพช้างทั้งสองตัวเป็นอย่างดีครับเพราะว่าช้างทั้งสองตัวนั้นเป็นช้างที่มีคุณธรรมสูงแล้วก็เป็นช้างที่มีจิตใจงดงามบริสุทธิ์แล้วก็คือไม่คดโกงครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ช้างในป่าเกิดการทะเลาะกันขึ้นช้างสองพี่น้องจึงไปห้ามการทะเลาะนั้นครับแล้วก็ไก่เกี่ยด้วยความยุติธรรมแล้วก็บอกกับทั้งสองว่าอย่าทะเลาะกันอีกเพราะว่าเราเป็นช้างเหมือนกันก็ควรจะรักกันไม่ใช่มาทะเลาะกันแบบนี้ และจะมีคลองหนึ่งที่เป็นคลองที่ช้างทั้งป่าไปหากินแถบๆนั้นบ่อยๆครับซึ่งก็คือท่าน้ำแม่จีนครับซึ่งเป็นท่าน้ำที่อยู่ใกล้ๆกับป่าของช้างทั้งหลายที่อยู่บริเวณนั้นครับก็เลยไปหากินแถวๆนั้นเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างใกล้กับป่าของพวกเขาครับก็เลยไปหากินแถวนั้นซึ่งทางก็ถูกใช้บ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นจนจากที่เป็นทางเดินปกติก็กลายเป็นหลุมลึกลงไปจนกลายเป็นคลองครับเนื่องจากถูกช้างใช้งานหนักแบบว่าเหยียบบ่อยๆครับก็เลยเป็นหลุมลึกลงไปแล้วคลองสองไอ้ล็อกคลองที่เป็นหลุมลงไปก็เป็นชื่อของช้างสองพี่น้องนี้ครับขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวก่อนปกติแล้วนะครับรัฐธรรมเนี่ยเขาเคยไปแข่งเล่านิทานภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่นี่เป็นภาษาไทยนะครับก็อาจจะดูขัดเคืองนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี้เก่งเลยนะครับครูก็เคยไปดูมาแล้วปรบมือให้รัฐธรรมสำหรับช้างตัวใหญ่ไหมช้างตัวใหญ่เดินไปเรื่อยๆมันก็เป็นหลุมเป็นทางเดินของช้างใช่ไหมนานเข้าการเวลาเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นคลองนะครับเป็นทางน้ำสำหรับการเล่านิทานก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำกิจกรรมนะโดยการสรุปคุณค่าของการเล่านิทานสรุปประโยชน์ลงในใบงานที่เท่าไหร่นักเรียนดูสิครับใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานนะครับโดยสรุปเป็นแผนผังความคิดรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่9หรือชุดกิจกรรมนะครับสังเกตการทำงานของนักเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางทำใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานพื้นบ้านแต่เป็นการสรุปประโยชน์สรุปคุณค่านะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันนะครับข้อแรกได้รู้จักนิทานเพิ่มมากขึ้นหากสนใจเล่าหลายๆเรื่องถ้าเล่าเยอะก็จะรู้จักนิทานพื้นบ้านค่อนข้างเยอะใช่ไหมถ้าเล่าจำนวนน้อยๆก็จะรู้จักน้อยนะครับอ่ะนักเรียนสามารถจดเพิ่มเติมไปได้นะปลายทางด้วยเช่นกันต่อมาข้อที่2ได้เรียนรู้ภาษาและทัศนคติด้านต่างๆจากนิทานเรื่องนั้นๆและข้อที่3นะครับก็จะช่วยให้จับประเด็นได้ดีหากเล่าซ้ำๆก็จะทำให้ทำไมจำได้ข้อที่4เป็นการส่งเสริมด้านจินตนาการให้ทั้งแก่ผู้เล่าแล้วก็ผู้ฟังขณะที่เล่าผู้ฟังก็จะเกิดจินตนาการตามถ้อยคำตามเนื้อหา 5. ช่วยให้จิตใจเบิกบานเพลิดเพลินไปกับเนื้อหายิ่งถ้าเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องสนุกสนานก็จะทำให้เพลิดเพลินและสุดท้ายได้รับคุณค่าและข้อคิดจากนิทานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้เดี๋ยวให้ตอบพร้อมกันคำถามคือการเล่านิทานพื้นบ้านมีประโยชน์อย่างไรส่งเสริมการใช้ภาษาแล้วก็ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่าและผู้ฟังบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะครับก็คือเรื่องคำนามและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้ที่10เรื่องคำนามใบงานที่10เรื่องคำนามสามารถดาวน์โหลดได้ที
1: ่ www.dlgv.ac.th
0: วันนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะครับถ้าอยากศึกษาความรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเพิ่มเติมก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้ตามห้องสมุดหนังสือสารานุกรมไทยก็มีนะครับหรือจากเว็บไซต์ต่างๆแต่ต้องดูด้วยว่าเว็บไซต์นั้นๆให้เนื้อหาที่ถูกต้องหรือไม่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไรแล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่อง DIY My Fossil Model ของเล่น Fossil ครับซึ่งในชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เรียนรู้กันในภาคการศึกษานี้นะครับซึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นั้นพวกเรานะครับได้ลงมือทำของเล่นฟอสซิลกันมาแล้วใช่ไหมครับและตามที่เราตกลงกันนะครับวันนี้เราจะนำของเล่นฟอสซิลที่เราได้สร้างเสร็จไว้แล้วนั้นมาให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นได้ลองนำไปขุดกันนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นคุณครูอยากจะถามพวกเราว่าการทำของเล่นซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับในส่วนนี้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับและในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นขอตัวแทนตอบให้กับเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังบ้างสัก1คนครับเชิญครับนักเรียนคิดว่าการทำของเล่นฟอสซิลเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับ
1: ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการเกิดของซากดำบรรพ์ค่ะ
0: ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแนวคำตอบจากเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนั้นตอบได้อย่างไรก็เชิญบอกกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับคราวนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมท้าทาย DIY My Fossil Model ของเล่น Fossil ครับสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้เลยข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์จากแบบจำลองแบบจำลองก็คือของเล่นที่พวกเราได้ลงมือสร้างไปแล้วนั่นเองครับจากนั้นนักเรียนจะต้องสร้างจำลองเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ซึ่งในข้อนี้นักเรียนก็ได้สร้างมาแล้วในชั่วโมงก่อนหน้านี้นั่นเองครับถัดไปนะครับในส่วนของใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Fossil Model ของเล่น Fossil ครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่155ถึงหน้า156ครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับถัดไปในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมนะครับในวันนี้จะเริ่มต้นที่ข้อที่3นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองครับและเช่นเคยครับเราจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละข้อครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านวิธีการทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นะครับไหนลองบอกครูสิครับว่าต้องทำอะไรครับในข้อนี้เราจะต้องจับฉลากเพื่อทำการแลกเปลี่ยนซากดึกดำบรรพ์หรือของเล่นของเราจากเพื่อนกลุ่มอื่นนั่นเองเพื่อนำมาขุดนะครับจากนั้นเราต้องขุดหาอะไรครับ
1: หาซากด
0: ึ
1: กดำบร
0: รพ์เราต้องขุดหาซากดึกดำบรรพ์เพื่อให้ซากดึกดำบรรพ์นั้นจะต้องขอโทษครับซากดึกดำบรรพ์ที่เราขุดได้นั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดังนั้นในการขุดเราจะต้องขุดอย่างไรครับ
1: อย่างระม
0: ั
1: ดระว
0: ัง ก็ขอไม้ได้ครับผู้ใส่ไม้ได้เลย
2: อย่างระมัดระวังครับ
0: ระมัดระวังอย่างไรครับ
2: อย่าขุดแรงเกินครับอาจจะทำให้ตัวซากดึกดำบรรพ์เสียหายได้ครับ
0: ดังนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการขุดหาซากดึกดำบรรพ์นะครับต้องใช้ความระมัดระวังไม่ใช้ความรุนแรงนะครับเพื่อซากดึกดำบรรพ์ที่เราขุดได้นั้นจะได้ไม่เสียหายนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับคุณครูก็ได้รวบรวมของเล่นซากดึกดำบรรพ์ของนักเรียนต้นทางนะครับทั้ง5กลุ่มไว้ด้านหน้านี้แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำการจับฉลากเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าใครจะได้ขุดซากดึกดำบรรพ์ของเพื่อนๆกลุ่มไหนนะครับซึ่งในการจับฉลากวันนี้ก็จะใช้เป็นการหมุนวงล้อนั่นเองนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยนะครับว่าจะหมุนวงล้อได้ของเพื่อนกลุ่มที่เท่าไหร่นะครับถ้าสมมติหมุนวงล้อได้ของเพื่อนกลุ่มที่5นักเรียนก็เอาของเล่นของเพื่อนเอาไปขุดอันนี้เข้าใจนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นนะครับอาจจะใช้วิธีการจับฉลากหรือวิธีการอื่นๆก็ได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับขอแค่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนของเล่นซากดึกดำบรรพ์กันแล้วก็นำไปขุดนั่นเองครับดังนั้นในห้องต้นทางเราจะเริ่มสุ่มเลยนะครับกลุ่มที่1จะได้ของกลุ่มไหนครับไปดูกันได้ของกลุ่ม4ครับขอตัวแทนกลุ่ม4 1คนออกมานำของเล่นซากดึกดำบรรพ์ไปให้เพื่อนกลุ่มที่1หน่อยครับเชิญด้านหน้าเลยของเราอยู่อันไหนครับอันนี้นำไปมอบให้เพื่อนได้เลยครับยอดเยี่ยมเดี๋ยวต่อไปจะเป็นของเพื่อนกลุ่ม4นะครับที่จะได้หมุนแล้วก็ลุ้นกันว่าจะได้ของเพื่อนกลุ่มไหนนะครับเราไปดูกันครับว่าของเพื่อนกลุ่ม4นั้นจะได้ของเพื่อนกลุ่มไหนครับไปครับได้ของเพื่อนกลุ่มที่3นะครับขอเชิญเพื่อนกลุ่มที่3นำผลงานของตัวเองไปมอบให้เพื่อนกลุ่มที่4ครับตัวแทน1คนกลุ่มที่3เชิญครับอันไหนครับของเราอันนี้นำไปมอบให้เพื่อนกลุ่มที่4เลยเอาละครับต่อไปนะครับก็จะเป็นของเพื่อนกลุ่มที่3นะครับเป็นคนหมุนนะครับว่าจะได้ของเพื่อนกลุ่มไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับได้ของเพื่อนกลุ่มที่อยู่ตรงกลางเลยขอหมุนอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับหมุนอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะครับหมุนใหม่ครับดูสิครับว่าจะได้เลขอะไรไปครับได้ของเพื่อนกลุ่มที่1เชิญครับเพื่อนกลุ่มที่1นำของเล่นตนเองไปให้เพื่อนกลุ่มที่3ครับอันไหนของเราครับเชิญครับเอามาให้เพื่อนเลยต่อไปเหลือเพื่อนกลุ่มไหนครับที่ยังไม่ได้เหลือกลุ่มที่2กับกลุ่มที่5สลับกันได้เลยครับโอเคตัวแทนมาครับสลับกันได้เลยเอาไปเยอะมากครับของเพื่อนกลุ่มนี้ซึ่งตอนนี้นะครับก็นักเรียนห้องต้นทางนั้นก็ได้ทำการแลกเปลี่ยนหรือจับฉลากของเล่นที่เพื่อนกลุ่มอื่นได้สร้างไว้เพื่อเอามาขุดเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางก็น่าจะจับฉลากแล้วก็แลกเปลี่ยนของเล่นสร้างดึกดำบรรพ์เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับดังนั้นเราไปดูวิธีการทำกิจกรรมในข้อถัดไปกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกครูสิครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างหลังจากที่พวกเราทำการขุดซากดึกดำบรรพ์แล้วใช่ไหมเราจะต้องหาซากดึกดำบรรพ์ให้เจอนะครับแล้วก็จะต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์นะครับว่าซากดึกดำบรรพ์นี้น่าจะเกิดมาอย่างไรนะครับแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับลำดับการเกิดซากดึกดำบรรพ์นะครับว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะครับอาจจะมีตะกอนชั้นที่1ซากดึกดำบรรพ์ตะกอนชั้นที่2นะครับในส่วนของซากดึกดำบรรพ์นั้นคุณครูก็ไม่รู้นะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นใส่ซากดึกดำบรรพ์ไว้กี่ชนิดดังนั้นถ้าหากมีซากดึกดำบรรพ์มากกว่า1ชนิดเราก็จะต้องอธิบายลำดับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ให้ได้นะครับว่าอันไหนเกิดก่อนหรืออันไหนเกิดหลังนั่นเองครับจากนั้นจะต้องคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตด้วยนะครับว่าจากที่เราขุดซากดึกดำบรรพ์มานั้นบริเวณนั้นในอดีตน่าจะเคยเป็นอะไรมาก่อนตรงนี้นักเรียนพอจะเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมครับเข้าใจนะครับดังนั้นเมื่ออธิบายเสร็จแล้วก็นำไปจดบันทึกในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับลองเปิดไปครับก็จะเจอหน้าที่เว้นว่างไว้ให้สำหรับการจดบันทึกผลนั่นเองครับถัดไปครับในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมข้อที่5ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วไหนลองบอกครูสิครับว่าจะต้องทำอะไรครับในข้อนี้กลุ่มที่เป็นเจ้าของหรือคนที่กลุ่มที่สร้างของเล่นก็จะต้องมาบอกเพื่อนว่าที่เพื่อนตอบคำถามมานั้นจากก่อนหน้านี้ในข้อก่อนหน้านี้นะครับว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับซึ่งเราก็จะมีเกณฑ์ดังนี้เลยนะครับนี่เป็นการประเมินคำอธิบายของเพื่อนกลุ่มอื่นที่ขุดแบบจำลองที่กลุ่มของฉันได้สร้างขึ้นมานั่นเองนะครับผู้ที่ประเมินก็คือกลุ่มที่ทำการสร้างของเล่นชิ้นนั้นๆ นะครับซึ่งจะมีรายการประเมินดังนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์จากแบบจำลองได้ถูกต้องไหมหมายถึงเพื่อนกลุ่มที่ได้ของเราไปแล้วไปขุดนะครับแล้วเพื่อนบอกมาแล้วว่าซากดึกดำบรรพ์นี้เกิดได้อย่างไรอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังและสภาพแวดล้อมในอดีตบริเวณนั้นเป็นอย่างไรนะครับดูซิว่าเพื่อนอธิบายได้ถูกต้องไหมถ้าเห็นด้วยติ๊กตรงคำว่าเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยติ๊กถูกหรือทำเครื่องหมายถูกตรงคำว่าไม่เห็นด้วยนะครับจากนั้นให้เหตุผลประกอบด้วยนะครับถัดไปเพื่อนอธิบายลำดับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ได้ถูกต้องไหมตรงนี้อะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะครับถัดไปเพื่อนคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตจากแบบจำลองได้ถูกต้องและมีเหตุผลหรือไม่ในส่วนของรายการประเมินเหล่านี้มีนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนไหมครับจะได้อธิบายเพิ่มเติมให้สำหรับในห้องต้นทางไม่มีนะครับถ้านักเรียนปลายทางยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับก็สามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งในรายการประเมินนี้นะครับก็จะอยู่ในใบกิจกรรมของนักเรียนอยู่แล้วนั่นเองครับคราวนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะมาเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องลงมือขุดหาซากดึกดำบรรพ์ที่จับฉลากได้นะครับคราวนี้ในการขุดจะต้องทำยังไงนะขุดอย่างระมัดระวังไม่ให้ซากดึกดำบรรพ์เสียหายยอดเยี่ยมเลยนะครับถัดไปเมื่อขุดได้แล้วนะครับจะต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดแล้วก็ลำดับการเกิดซากดึกดำบรรพ์นะครับจากนั้นคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตที่ขุดได้นะครับถ้าเป็นของนักเรียนต้นทางนั้นคุณครูก็จะให้แต่ละกลุ่มออกมายืนด้านหน้าแล้วก็ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ให้เพื่อนๆทั้งห้องต้นทางแล้วก็ห้องปลายทางได้ฟังด้วยนะครับแล้วก็จะเชิญเพื่อนที่เป็นเจ้าของผลงานชิ้นนั้นนะครับหรือเป็นคนสร้างของเล่นชิ้นนั้นออกมาประเมินให้กับเพื่อนๆที่ออกมานำเสนอด้วยนั่นเองครับคราวนี้ถัดไปนะครับกลุ่มที่เป็นเจ้าของของแบบจำลองก็จะประเมินความสอดคล้องของคำอธิบาย

ของเพื่อนนั่นเองนะครับตรงนี้ถัดไปครับในส่วนของคุณครูถัดไปครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นนะครับรบกวนเตรียมการจับฉลากแบบจำลองเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือขุดหาซากดึกดำบรรพ์นะครับหรืออาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันโดยตรงเลยก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับรบกวนคุณครูปลายทางเปิดโอกาสให้นักเรียนได้อภิปรายข้อมูลนะครับแล้วก็เจ้าของแบบจำลองนะครับร่วมกันประเมินความสอดคล้องของคำอภิปรายของเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาหรือพบเจอปัญหาอะไรนะครับคุณครูก็สามารถให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางของเรานั้นก็ได้ทําการขุดซากดึกดําบรรพ์กันอย่างสนุกสนานเลยนะครับซึ่งหลายกลุ่มเลยนะครับก็เจอซากดึกดําบรรพ์แล้วนะครับแต่บางกลุ่มก็กว่าจะขุดหาซากดึกดําบรรพ์ได้นั้นต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั้นส่วนใหญ่น่าจะขุดพบซากดึกดําบรรพ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองให้ผู้ที่เขาทําการขุดซากดึกดําบรรพ์เนี่ยลองมานําเสนอข้อมูลนะครับแล้วก็ร่วมกันอภิปรายข้อมูลจากนั้นก็ให้เจ้าของของแบบจําลองเนี่ยออกมาประเมินความสอดคล้องคําอธิบายของเพื่อนกันนะครับในส่วนของนักเรียนห้องปลายทางนั้นนะครับก็สามารถดําเนินการได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของห้องต้นทางนั้นคุณครูก็จะเชิญแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้าแล้วก็มานำเสนอแล้วก็ร่วมกันอภิปรายกันนะครับโดยจะเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่1พร้อมกับสร้างดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้ออกมาด้านหน้านะครับแล้วก็กลุ่มที่1นี้ได้สร้างดึกดำบรรพ์ของเพื่อนกลุ่มไหนกลุ่มที่4อ่ะแล้วก็เรียนเชิญตัวแทนของเพื่อนกลุ่มที่4ออกมาด้านหน้าด้วยครับเชิญครับ

0: เรามาเริ่มจากเพื่อนๆกลุ่มที่1กันก่อนเลยนะครับที่เราได้ทำการลงมือขุดของเล่นซากดึกดำบรรพ์ของเพื่อนไปเราขุดเจอซากดึกดำบรรพ์อะไรบ้างครับกลุ่มที่1
1: ซากดึกดำบรรพ์แบบโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับแล้วก็ซากดึกดำบรรพ์แบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับ
0: เอาที่เป็นโครงร่างแข็งก่อนนะครับมันคือซากดึกดำบรรพ์ของอะไรครับพอจะบอกได้ไหม
1: ของวัวครับ
0: ของวัวนะครับโอเคแล้วก็รอยเท้าคิดว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของอะไรไหนลองดูซิ
1: เป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ครับ
0: ไดโนเสาร์นะอันนี้ตามที่เราขุดได้แล้วก็เราร่วมกันอภิปรายในกลุ่มนะครับไหนลองบอกครูสิครับว่าจากซากดึกดำบรรพ์ที่หลงเหลืออยู่เนี่ยคิดว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังครับ
1: คิดว่าร่องรอยเกิดก่อนครับเพราะว่าถ้าโครงร่างแสงของสิ่งมีชีวิตเกิดก่อนก็จะไม่มีร่องรอยครับ
0: อันนี้คือตามความเข้าใจของเรานะครับหลังจากที่พวกเราได้ทำการขุดมานะครับคราวนี้ตอนขุดเราเจอปัญหาอะไรบ้างไหมในหลวงบอกครูสิครับ
2: ขุดผิดด้านค่ะ
0: ขุดผิดด้านคือยังไงครับ
2: จริงๆเราต้องขุดตรงฝั่งที่เป็นดินน้ำมันค่ะแต่ว่าไปขุดตรงที่มันเป็นปูนปลาสเตอร
0: ์อ๋อแล้วรู้ได้ไงว่าเราขุดผิดด้าน
2: เพื่อนบอกค่ะ
0: เพื่อนกลุ่มที่สร้างบอกใช่ไหมโอเคคราวนี้อันนี้ก็คือเราได้ทำการอภิปรายแล้วนะครับว่าซากดึกดำบรรพ์มีอะไรบ้างแต่ละอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไรสภาพแวดล้อมนะครับคิดว่าบริเวณนี้น่าจะเคยเป็นอะไรมาก่อนในอดีตครับ
1: น่าจะเคยเป็นป่ามาก่อนครับ
0: เคยเป็นป่ามาก่อนนะครับคราวนี้นะครับเพื่อนที่เขาเป็นคนสร้างแบบจำลองซึ่งอยู่ทางซ้ายมือของครูเนี่ยจะต้องมาทำการประเมินแล้วนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนพูดมานั้นเป็นอย่างไรครับเชิญได้เลยครับ
3: ก็ยังไม่ค่อยตรงกับที่พวกหนูอธิบายไว้สักเท่า
0: ตามที่เราวางแผนไว้อะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังครับ
3: การเกิดเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่ว่าชนิดของสัตว์ผิดไปค่ะ
0: เริ่มจากสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องของเราชนิดของสัตว์คืออะไรครับของเรา
3: ควายกับไดโนเสาร์ค
0: ่
3: ะ
0: โครงร่างของซากดึกดำบรรพ์นี้จะเป็นควายนะครับแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเป็นวัวซึ่งเพื่อนอาจจะยังขุดแล้วเห็นซากดึกดำบรรพ์ไม่เต็มตัวไงเพื่อนก็เลยยังบอกไม่ถูกนะครับส่วนรอยเท้านั้นเป็นรอยเท้าของ
3: ไดโนเสาร์ค
0: ่
3: ะ
0: ไดโนเสาร์ซึ่งถูกต้องนั่นเองนะครับแล้วก็ซากดึกดำบรรพ์อันไหนเกิดก่อนเกิดหลัง
3: รอยเท้าค่ะ
0: รอยเท้าเกิดก่อนตรงตามที่เพื่อนบอกมานะครับเราสร้างรอยเท้าก่อนถูกไหมครับแล้วก็อะไรเกิดหลังนะ
3: ควายค่ะ
0: ซาก

0: ดึกดำบรรพ์ที่เป็นแบบโครงร่างของสิ่งมีชีวิตนั่นเองที่เกิดทีหลังตามที่เราวางแผนไว้นะครับอ่ะคราวนี้ในส่วนของสภาพแวดล้อมนี้ในอดีตที่เราตั้งใจไว้มันคืออะไรครับ
1: มันคือป่าค่ะ
0: มันคือป่าเหมือนกับที่เพื่อนตอบมาไหม
1: เหมือน
0: เหมือนโอ้โหดังนั้นในการประเมินคำอธิบายของเพื่อนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะถูกเกือบทั้งหมดเลยถูกไหมครับยอดเยี่ยมเลยดังนั้นปรบมือให้เพื่อนด้วยครับอันนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับในการร่วมกันอภิปรายนะครับว่าการเกิดซากตึกดำบรรพ์นะก็ให้เพื่อนได้มาประเมินคำอธิบายของเพื่อนนั่นเองครับอันนี้เป็นของเพื่อนกลุ่ม1ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญเพื่อนกลุ่มที่2ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผู้ที่ทำการขุดซากดึกดำบรรพ์นะครับก็จะอยู่ทางขวามือของครูนะครับก็คือกลุ่มที่2นั่นเองครับและทางด้านซ้ายมือของครูนั้นก็คือผู้ที่ทำการสร้างซากดึกดำบรรพ์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทางฝั่งผู้ขุดก่อนนะครับนักเรียนขุดเจออะไรบ้างครับ
1: เจอมังกรไฟค่ะ
0: ซากดึกดำบรรพ์ที่เราขุดพบมีกี่แบบครับ
1: มี2แบบ
0: 2แบบแบบไหนบ้างครับ
1: แบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตค่ะ
0: ครับซึ่งก็คืออะไรครับที่นี
1: ่ใน
0: ที่
1: รอยเท้าของไดโนเสาร์ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็โครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตค่ะ
0: ซึ่งคืออะไรบ้างครับ
1: ไดโนเสาร์หลายๆตัวค่ะ
0: ไดโนเสาร์หลายๆตัวเลยแล้วมีอะไรอีกไหมครับ
1: หอยค่ะ
0: มีหอยด้วยโอเคของเพื่อนมีซากดึกดำบรรพ์เยอะมากเลยใช่ไหมครับหลายอย่างเลยอ่ะคราวนี้เราต้องลองมาร่วมกันอภิปรายนะครับในการขุดนั้นที่เราเจอคิดว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลัง
1: คิดว่าร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตเกิดก่อนค่ะ
0: ก็คือรอยเท้าใช่ไหมครับเกิดก่อน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คิดว่าโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตเกิดทีหลังค่ะ
0: พอจะบอกเหตุผลครูได้ไหมเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าก่อนที่สิ่งมีชีวิตในอดีตจะตายค่ะมันต้องทิ้งร่องรอยก่อนค่ะ
0: แล้วในตอนขุดเราขุดเจออะไรก่อน
1: รอยเท้าค่ะ
0: ขุดเจอรอยเท้าก่อนแสดงว่ารอยเท้าอยู่ด้านบนของซากดึกดำบรรพ์ไหม
1: แยกมันแยกกันค่ะ
0: ซากดึกดำบรรพ์แต่ละชิ้นของเพื่อนนั้นแยกกันใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในบนแผ่นหินเดียวกันถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเข้าใจแล้วครับคราวนี้ไหนลองคาดการสภาพแวดล้อมในอดีตสิครับว่าหน้าบริเวณนี้น่าจะเคยเป็นอะไรมาก่อนครับ
1: คิดว่าเป็นป่าค่ะ
0: คิดว่าเป็นป่าใช่ไหมครับขอเหตุผลครับ
1: คิดว่าในสมัยก่อนอาจจะมีแต่ป่าค่ะแล้วก็ไดโนเสาร์อาจจะอาศัยอยู่ในป่าค่ะ
0: แล้วซากดึกดำบรรพ์หอยล่ะครับ
1: อาจจะอยู่ในแหล่งน้ำค่ะ
0: อาจจะอยู่ในแหล่งน้ำนะครับคราวนี้กลับมาทางเพื่อนกลุ่มที่สร้างบ้างครับลองประเมินคำอธิบายของเพื่อนครับว่าเป็นอย่างไรเริ่มจากซากดึกดำบรรพ์ก่อนเลยครับ
2: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องอย่างไรครับอธิบายนิดนึง
2: เพื่อนเขาอธิบายได้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องครับว่ามันเกิดยังไง
0: ถูกต้องหมดเลยเหรอครับ
2: ครับ
0: สุดยอดปรบมือให้เพื่อนเลยครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซากดึกดำบรรพ์มีไดโนเสาร์หลากหลายแบบใช่ไหมครับแล้วก็มีซากดึกดำบรรพ์หอยแล้วก็รอยเท้าของอะไรนะครับ
2: ไดโนเสาร์ครับ
0: ไดโนเสาร์แล้วลำดับการเกิดอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลัง
2: รอยเท้าครับ
0: รอยเท้าเกิดก่อนตามมาด้วย
2: ซากดึกดำบรรพ์ครับ
0: ซากดึกดำบรรพ์นะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมในอดีตเป็นอย่างไร
2: ป่าไม้ครับ
0: เป็นป่าไม้ในส่วนของที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์แล้วก็รอยเท้าถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วในส่วนของที่เป็นซากดึกดำบรรพ์หอย
2: แม่น้ำครับ
0: เป็นแม่เพื่อนตอบถูกหมดเลยนะครับยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนทั้งสองกลุ่มอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเชิญเพื่อนกลุ่มที่ทำการขุดนะครับในกลุ่มที่3ออกมาด้านหน้าเชิญครับ

0: และตอนนี้นะครับผู้ที่อยู่ทางด้านขวามือขู่นะครับก็คือกลุ่มที่ทำการขุดซากดึกดำบรรพ์นะครับและกลุ่มที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของครูนี้ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มที่ทำการสร้างซากดึกดำบรรพ์นั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาอธิบายทางฝั่งการขุดก่อนนะครับว่าเราขุดเจออะไรบ้างครับ
1: เจอร่องรอยของสิ่งมีชีวิตกับโครงร่างของสิ่งมีชีวิตครับ
0: ร่องรอยคิดว่าน่าจะเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอะไรครับ
1: รอยเท้าไดโนเสาร์ครับ
0: น่าจะเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์แล้วโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตล่ะครับคิดว่าเป็นอะไรครับ
1: ไดโนเสาร์ครับ
0: ไดโนเสาร์เช่นกันอ่ะไหนลองบอกครูสิครับว่าอะไรน่าจะเกิดก่อนเกิดหลัง
1: ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตครับ
0: อันนี้เกิดก่อนถูกไหมครับอ่ะเกิดที่หลังคือ
1: โครงร่างของสิ่งมีชีวิตครับ
0: โครงร่างของสิ่งมีชีวิตเพราะอะไรครับไหนลองบอกครูสิ
1: เพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตก็จะไม่เกิดร่องรอยของสิ่งมีชีวิตครับ
0: อ่ะแล้วตอนที่เราขอโทษนะครับซากดึกดำบรรพ์นี้เป็นชิ้นเดียวกันไหมหรือว่าคนละส่วนกัน
1: คนละส่วนกันครับ
0: เป็นคนละส่วนกันนะครับดังนั้นถ้าเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ส่วนเดียวกันเนี่ยแล้วเราขุดเจออะไรก่อนก็แสดงว่าซากดึกดำบรรพ์นั้นน่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นทีหลังครับ
1: เกิดขึ้นทีหลังครับ
0: โอเคแต่ว่าอันนี้มันเป็นซากดึกดำบรรพ์คนละส่วนกันคนละชิ้นกันดังนั้นก็อาจจะยังไม่สามารถระบุได้แน่นอนถูกไหมครับแต่ว่าเราคาดการณ์ว่ารอยเท้าน่าจะเกิดขึ้นก่อนนะครับคราวนี้คิดว่าซากดึกดำบรรพ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ไหนครับในอดีต
1: ป่าครับ
0: ในป่านะครับอันนี้เป็นทางฝั่งของผู้ขุดนะครับคราวนี้ลองมาถามทางฝั่งของผู้สร้างบ้างครับเป็นยังไงครับลองประเมินความคิดเห็นของเพื่อนได้เลยครับ
2: อธิบายวิธีการเกิดได้ถูกต้องเลยครับ
0: ครับ
2: แล้วก็อธิบายสภาพแวดล้อมได้ถูกต้องเหมือนกันครับแต่ควรจะขุดรอยเท้าอีกนิดหนึ่งครับ
0: ยังไงครับไหนอธิบายได้เลยครับ
2: รอยเท้ายังไม่โผล่ขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนครับ
0: อ๋อที่เป็นรอยเท้าของซากดึกดำบรรพ์ยังไม่โผล่ขึ้นมาชัดเจนต้องขุดเข้าไปอีกใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นแบบรอยพิมพ์ครับ
0: อ๋อมันเป็นแบบรอยพิมพ์ด้วยเอาละครับทีนี้ย้อนกลับมาถามของฝั่งผู้ขุดครับทำไมยังขุดได้ไม่ลึกพอเจอปัญหาอะไรไหมตอนขุด
1: ปูนปัตเตอร์แข็งเกินครับ
0: อ๋อมันแข็งมากใช่ไหมครับซากดึกดำบรรพ์แข็งมากก็เลยขุดลงไปได้ไม่ลึกเท่าที่ควรนะครับดังนั้นอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาของหลายๆกลุ่มเลยนะครับซึ่งพวกเราพอจะบอกครูได้ไหมว่าทำไมซากดึกดำบรรพ์ของเรามันจึงแข็งมากแล้วก็ขุดลงไปไม่ได้สักทีครับพอจะบอกครูได้ไหม
2: เพราะว่าตอนที่ทำของเล่นซากดึกดำบรรพ์ค่ะเราจะทำเป็น2ฝั่งแล้วก็เอาประกบกันก็เลยต้องใช้ปูนปลาสเตอร์ในการติดกันค
0: ่
2: ะ
0: เพื่อนใช้ปูนปลาสเตอร์ในการติดกันแล้วมีการผสมทรายลงไปด้วยไหมของพวกเรา
2: ไม่มีค่ะ
0: ตรงนี้เป็นข้อแนะนำนิดนึงนะครับถ้านักเรียนอยากให้ซากดึกดำบรรพ์ของเรานั้นขุดได้ง่ายขึ้นนะครับก็ต้องก็ควรที่จะผสมทรายเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นในการขุดก็จะขุดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเรานะครับที่ทั้งฝั่งผู้ขุดแล้วก็ฝั่งผู้สร้างนั่นเองครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทั้ง2กลุ่มเลยครับขอบคุณครับเอาละครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเชิญเพื่อนๆกลับเข้าไปในกลุ่มนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนๆกลุ่มถัดไปมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: และตอนนี้นะครับทางฝั่งผู้ขุดของเราก็คือกลุ่มที่4นะครับซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของครูกลุ่มที่เป็นผู้สร้างนะครับก็คือกลุ่มที่3นะครับซึ่งอยู่ทางซ้ายมือครูนั่นเองนะครับเรามาดูทางฝั่งผู้ขุดของเราก่อนนะครับว่าเราได้ขุดไปเจอซากดึกดำบรรพ์อะไรบ้างครับ
1: ขุดเจอซากดึกดำบรรพ์ชนิดโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตค่ะ
0: ซึ่งคิดว่ามันคือตัวอะไรครับในอดีต
1: ไดโนเสาร์ค
0: ่
1: ะ
0: ไดโนเสาร์นะครับมีซากดึกดำบรรพ์แค่อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: อย่างเดียว
0: อย่างที่เราเจอคืออย่างเดียวนะครับไหนลองบอกลำดับการเกิดได้ไหมว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังบอกไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรครับทำไมถึงบอกไม่ได้
1: เพราะว่า

0: มีแค่อย่างเดียว
1: ไม่มีซากดึกดำบรรพ์อย่างอื่นให้เปรียบเทียบนะครับก็เลยไม่ทราบว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะครับแล้วมันมีตะกอนอยู่ไหมครับตะกอนหรือชั้นหินมีไหม
0: มีค
1: ่
0: ะ
1: พอจะบอกได้ไหมว่ามีตะกอนกี่ชั้น
0: บอกไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่แยกชั้นให้เห็นเลยค
1: ่
0: ะ
1: ตะกอนที่เราทำการขุดนั้นมันก็ไม่มีการแยกชั้นให้เห็นก็เลยบอกไม่ได้ว่าตะกอนชั้นไหนเกิดก่อนหรือตะกอนชั้นไหนเกิดทีหลังใช่ไหมครับแล้วพอที่จะคาดการณ์ได้ไหมว่าบริเวณนี้น่าจะเคยเป็นอะไรมาก่อ นครับในอดีต
0: น่าจะเป็นป่าค่ะ
1: น่าจะเป็นป่านะครับคราวนี้ขอเหตุผลด้วยครับเพราะอะไรทำไมถึงคิดว่าเป็นป
0: ่
1: า
0: ส่วนใหญ่ในตะเสาน่าจะอาศัยอยู่แถวๆป่าค
1: ่
0: ะ
1: โอเคคราวนี้ย้อนกลับมาทางฝั่งผู้สร้างบ้างนะครับที่เพื่อนตอบมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ถูกต้องครับ
1: ถูกต้องในส่วนไหนครับลองบอก
2: ในส่วนของที่อยู่ครับสภาพแวดล้อม
1: สภาพแวดล้อมคือป่าถูกต้องนะครับแล้ว
2: กัน
1: มีอะไรครับ
2: การเกิดของเพื่อนอธิบายไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่แยกชั้นครับตะกอนมันไม่แยกชั้นให้เห็นชัดครับเพื่อนก็เลยอธิบายไม่ได้ครับ
1: แล้วที่เราตั้งใจไว้ล่ะครับเป็นแบบนี้ไหม
2: ไม่ครับเพราะว่าตอนแรกที่ทำผมใส่สีไปด้วยตอนแรกมันก็เป็นสีครับแต่พอเพื่อนขุดมันกลายเป็นสีขาวครับ
1: ตอนแรกเราพยายามจะใส่สีเพื่อให้ตะกอน
2: แยกชั้น
1: มีการแยกชั้นแล้วแต่ไม่รู้ทำไมสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นสีเดียวกันเพื่อนก็เลยแยกชั้นไม่ได้ถูกไหมครับ
2: ครับ
1: เอาละครับแล้วซากดึกดำบรรพ์เป็นแบบโครงร่างมีอันเดียวใช่ไหม
2: มี2ตัวครับ
1: มี2ตัวอันนี้มีไดโนเสาร์1ตัวแล้วจริงๆในนี
2: ้มีอีก1ต
1: ั
2: วคร
1: ับจะมีอีก1ตัวนะครับแต่เพื่อนขุดไม่เจอใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: พอจะมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมถึงขุดอีกตัวหนึ่งไม่เจอ
0: มันแข็งค่ะ
1: อ๋อเพราะว่ามันแข็งมากใช่ไหมครับดังนั้นต้องย้อนกลับมาถามผู้สร้างนะครับอันนี้ในการสร้างได้ใส่ทรายลงไปด้วยไหม
2: ไม่ได้ใส่ครับ
1: ดังนั้นอันนี้ก็คือหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้ซากดึกดำบรรพ์ของเราแข็งแล้วก็ขุดยากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ทรายลงไปดังนั้นถ้าเราอยากให้ซากดึกดำบรรพ์ของเราขุดง่ายก็ใส่ทรายเข้าไปก็จะทำให้ขุดง่ายขึ้นนะครับดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปนะครับทั้งสองฝั่งมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหม
0: ก็อยากให้เพื่อนใส่สายเข้าไปด้วยค
1: ่ะโอเคเราจะได้ขุดง่ายๆเนาะตอนนี้ขุดกันเจ็บมือหมดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนแรกเราก็พยายามจากการสังเกตของครูนะครับเราก็พยายามขุดกันอย่างนุ่มนวลและค่อยๆขุดไม่ให้ซากดึกดำบรรพ์เสียหายแต่ในเมื่อขุดไม่ออกก็เลยมีบางกลุ่มใช้แรงเต็มที่กว่าจะขุดได้ก็ต้องใช้ความอดทนและก็ความพยายามเป็นอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทั้ง2กลุ่มด้วยครับขอบคุณครับต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเชิญเพื่อนๆกลุ่มถัดไปออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับทางขวามือขู่นะครับก็จะเป็นทางฝั่งผู้ที่ขุดซากดึกดำบรรพ์นะครับก็คือกลุ่มที่5ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายของห้องออกอากาศแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มที่อยู่ทางด้านซ้ายมือขู่นะครับก็เป็นตัวแทนจากเพื่อนๆกลุ่มที่2นะครับซึ่งเป็นกลุ่มผู้สร้างนั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาถามผู้ที่ขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์กันนะครับว่าเราเจออะไรไปบ้างครับ
1: เจอซากหอยครับแล้วก็มีซากไดโนเสาร์ด้วยครับ
0: เจอซากหอยกับซากไดโนเสาร์นะครับเป็นซากดึกดำบรรพ์แบบไหนบ้างครับไหนลองบอกครูซิ
1: เป็นซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์แบบโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตครับ
0: มีแบบเดียวไหมมีแบบร่องรอยไหมครับ
1: ไม่มีคร
0: ับ เราไม่เจอนะครับไม่เจอร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนะครับอ่ะคราวนี้ไหนลองบอกครูซิครับว่าในการเกิดซากดึกดำบรรพ์น่าจะเป็นอย่างไรครับ
1: ซากดึกดำบรรพ์โครงร่างแข็งของไดโนเสาร์น่าจะเกิดก่อนครับ
0: เกิดก่อนอะไรครับ
1: เกิดก่อนโครงร่างแข็งของหอยครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์อยู่ใต้ครับอยู่ด้านใต้ครับ
0: เพราะว่าตอนที่เราไปขุดใช่ไหมซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นี้อยู่ข้างล่างถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เราขุดเจอ
1: หอยก่อนครับ
0: ซากดึกดำบรรพ์หอยก่อนนะครับดังนั้นก็เลยบอกได้ว่าซากดึกดำบรรพ์หอยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้น
1: ก่อนเอ้ยเกิดขึ้นหลังค่ะ
0: เกิดขึ้นทีหลังซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นไดโนเสาร์นั่นเองใช่ไหมครับเอาละครับคราวนี้

0: ไหนลองบอกสิครับว่าสภาพแวดล้อมในอดีตน่าจะเป็นอย่างไร
1: ทะเลครับ
0: น่าจะเป็นทะเลแล้วไดโนเสาร์อยู่ในทะเลด้วยไหมครับ
1: อาจจะตายข้างๆทะเลครับ
0: อ๋อไดโนเสาร์อาจจะไปตายที่ข้างๆทะเลอันนี้เป็นความคิดเห็นของเพื่อนๆ นะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาถามทางฝั่งผู้สร้างบ้างว่าสิ่งที่เพื่อนนำเสนอมานั้นเป็นอย่างไรครับ
2: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องในส่วนไหนครับเอาเริ่มจากซากดึกดำบรรพ์ก่อน
2: ก็คือตัวไดโนเสาร์ค่ะได้ตายก่อนค่ะก่อนหอยค่ะ
0: ครับแล้วก็เกิดซากดึกดำบรรพ์ก่อนดังนั้นซากดึกดำบรรพ์ของหอยก็จะเกิดขึ้น
2: ทีหลังค่ะ
0: ทีหลังนะครับซึ่งบริเวณที่เกิดคือที่ไหนครับ
2: ทะเลค่ะ
0: ทะเลซึ่งไดโนเสาร์ตัวนี้ก็ไปตายอยู
2: ่แถวๆทะเลค่ะ
0: ทะเลด้วยซึ่งเพื่อนก็ตอบถูกต้องหมดเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อ๋อยอดเยี่ยมเลยนะครับดังนั้นปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทั้งสองฝั่งนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมมีไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทั้งสองกลุ่มด้วยนะครับขอบคุณครับขอเชิญทั้งสองกลุ่มทั้งสองกลุ่มกลับไปได้เลยครับและตอนนี้นะครับในห้องต้นทางนั้นเพื่อนๆก็ได้ทำการนำเสนอการขุดซากดึกดำบรรพ์พร้อมกับการประเมินคำอธิบายของเพื่อนกลุ่มอื่นที่ขุดแบบจำลองที่นักเรียนได้สร้างขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ทำการให้คำอธิบายได้ตรงตามที่กลุ่มของเพื่อนที่ได้ทำการสร้างของเล่นหรือซากดึกดำบรรพ์นั้นมานะครับมีบางกลุ่มนะครับที่ยังอธิบายได้ไม่สอดคล้องหรือไม่ตรงกันกับความตั้งใจของเพื่อนที่เขาสร้างซากดึกดำบรรพ์มานั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ยังไม่เป็นไรนะครับซึ่งคุณครูก็คิดว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั้นก็น่าจะทำกิจกรรมมาได้เป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้คุณครูก็เลยอยากจะเชิญชวนนักเรียนมาสรุปผลการทำกิจกรรมกันนะครับว่าจากที่เราทำกิจกรรมที่ผ่านมานั้นได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างได้ทำกิจกรรมอะไรลงไปบ้างนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นสามารถสรุปผลให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับและในส่วนของห้องต้นทางนั้นก็ขออาสาสมัคร1คนนะครับออกมาสรุปผลการทำกิจกรรมให้กับเพื่อนๆในห้องปลายทางได้ฟังด้วยครับขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
3: สรุปความรู้ในวันนี้คือเราได้ทำแบบจำลองและได้นำเสนอเกี่ยวกับแบบจำลองและสามารถบอกได้ว่าการเกิดของแบบจำลองเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: โอเคยอดเยี่ยมมากเลยครับปรบมือให้พวกนี้ครับซึ่งเราก็สามารถนำข้อมูลที่ได้นะครับมาจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมนะครับซึ่งก็อาจจะสรุปได้ดังนี้เลยนะครับเราได้นำความรู้เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ลำดับการเกิดและประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์นะครับเอามาใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์และคาดการสภาพแวดล้อมในอดีตให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการใช้แบบจำลองหรือของเล่นซากดึกดำบรรพ์ของเรานั่นเองครับซึ่งในสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับมาร่วมกันประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่157นะครับให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองนะครับในข้อที่4และข้อที่5ตามความเป็นจริงนะครับในส่วนนี้นักเรียนสามารถหาเวลาว่างนะครับแล้วก็ประเมินตนเองได้เลยนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้เรียนกันในภาคเรียนที่1นี้นะครับก็เราคงจะได้เจอกันเท่านี้นะครับในเทอมนี้นะครับดังนั้นก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตช่วงปิดเทอมนะครับแล้วกลับมาเรียนรู้กันใหม่กับ DLTV ในเทอม2ครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้
2: โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุขชักจะไม่ไหวแล้วนะ
3: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
2: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
3: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัดน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
1: ครับค่ะ
2: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
3: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คนะครับคุณครูกฤตพงษ์พุ่มประสงค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของอาเซียนสัมพันธ์กันครับก่อนอื่นเลยครับเด็กๆเราเรียนอะไรมาบ้างครับก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนครับสามเสาหลักอาเซียนคาบที่แล้วเลยมีอะไรครับสมาชิกประเทศอาเซียนกี่ประเทศครับ10ประเทศใช่ไหมครับแล้วช่วงต้นเลยเราเรียนเกี่ยวอะไรครับพัฒนาการของใครพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านกี่ประเทศครับ
2: 10
1: ใช่ไหมประเทศเพื่อนบ้านของเรา
2: 5ประเทศ
1: ใช่ไหมครับ4ประเทศด้วยกันมีประเทศอะไรบ้างครับ
2: เมียนมาก
1: ัมพูชาลาวแล้วก
2: ็
1: มาเลเซียเก่งมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของอาเซียนสัมพันธ์นอกจากอาเซียนที่มี10ประเทศแล้วก็ยังมีประเทศอื่นนะครับที่มีกรอบความร่วมมือร่วมกันกับอาเซียนนะครับก่อนอื่นเลยครับเด็กๆคุณครูจะมีเพลงให้นักเรียนได้ฟังเหมือนเคยครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: โอเคครับฟังได้ครับ

0: ครับขอบคุณวิดิทัศน์จากคุณพาช่วยครับเด็กๆครับหลังจากที่วิดิทัศน์จบนะครับเพลงอะไรครับเมื่อกี
1: ้อาเซียนยั่งยืน
0: อาเซียนยั่งยืนครับผมเด็กๆครับหลังจากที่ได้ฟังเพลงอาเซียนยั่งยืนใช่ไหมครับทั้งภาพของวิดิทัศน์แล้วก็เนื้อร้องของเพลงนะครับเด็กๆคิดว่าอาเซียนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับคุณครูขอตัวแทนหนึ่งคนครับ
2: มีความช่วยเหลือกันครับประเทศที่มีศักยภาพมากกว่าก็จะช่วยประเทศที่มีศักยภาพน้อยกว่าครับ
0: โอเคครับเก่งมากครับผมตบมือเพื่อนนะครับครับวันนี้คุณครูมีรางวัลให้ด้วยสำหรับผู้ตอบคำถามนะครับเป็นดินสออาเซียนนั่นเองออกมารับครับเอาประเทศอะไรครับ
3: เอาลาวครับ
0: สุ่มครับผมโอเคได้ประเทศไทยครับผมโอเคครับเด็กๆครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเกี่ยวกับความร่วมมือใช่ไหมครับของประเทศในอาเซียนนั่นเองซึ่งประเทศที่มีศักยภาพมากกว่านะครับก็จะไปช่วยเหลือประเทศที่มีศักยภาพน้อยกว่านะครับนั่นเองมีความร่วมมือกันระหว่างองค์กรในอาเซียนนะครับเก่งมากครับต่อมาครับจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับเรื่องของอาเซียนสัมพันธ์ครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายนำเสนอข้อมูลเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นนะครับหรือองค์กรระหว่างประเทศนะครับผมเรามาดูกรอบความร่วมมือของอาเซียนกันครับเด็กๆเห็นไหมครับว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีประชาคมอาเซียนอยู่บริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับมีประเทศอะไรบ้างครับที่เห็นจากแผนที่มีจีนเกาหลีใต
4: ้
0: ญี่ปุ่นไทย
4: อ
0: ินเดียรัสเซียออสเตรเลียครับนิวซีแลนด์ไปฝั่งของอเมริกาครับแคนาดาแล้วก
4: ็
0: สหรัฐอเมริกาของยุโรปล่ะครับ
5: สหภาพ
0: ยุโรปนั่นเองสหภาพยุโรปเป็นประเทศไหมครับ
6: ไม
0: ่
6: เป็น
0: ไม่ใช่ประเทศนะครับเป็นคล้ายๆกับอาเซียนเลยอาเซียนก็เป็นองค์กรใช่ไหมครับระหว่างประเทศส่วนทางยุโรปก็มีสหภาพยุโรปครับมีลักษณะคล้ายๆกับอาเซียนนะครับนั่นเองนักเรียนเห็นจากแผนที่ของโลกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นประเทศต่างๆที่มีกรอบความร่วมมือกับอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในเอเชียเองใกล้บ้านเราใช่ไหมครับทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับประเทศทางทวีปของออสเตรเลียใช่ไหมครับมี2ประเทศคือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นั่นเองเอเชียก็มีอินเดียเพิ่มนะครับยุโรปมีสหภาพยุโรปกับรัสเซียรวมถึงฝั่งอเมริกามีประเทศอะไรครับ
7: แคนาดาก
0: ับสหรัฐอเมริกานะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกประเทศเนี่ยมีความร่วมมือกันกับอาเซียนนั่นเองแต่ร่วมมือกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนต่อนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
8: พร้อม
0: ครับผมเป็นวิดิทัศน์สรุปนะครับกรอบความร่วมมือของอาเซียนนั่นเองโอเคครับเริ่มดูได้ครับ
9: คุยนอกเวลากับอนุชาวันนี้เราจะมาพูดถึงกรอบความร่วมมืออาเซียนและคู่เจรจากันครับตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า Association of Southeast Asian Nations หรืออาเซียนนะครับได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2510และได้ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้ในปีพ.ศ. 2558อาเซียนได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยมีการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อทำให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงอาเซียนประกอบไปด้วยสมาชิก10ประเทศได้แก่ไทยกัมพูชาบรูไนเมียนมาฟิลิปปินส์มาเลเซียลาวเวียดนามสิงคโปร์และก็อินโดนีเซียอาเซียนได้มีการขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเองและมีการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอกรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนด้วยการจัดให้มีกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนกับคู่เจรจาและภาคีภายนอกอื่นๆปัจจุบันอาเซียนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ10คู่เจรจาหรือว่า Dialogue Partners ซึ่งประกอบด้วย9ประเทศกับอีก1องค์กรระดับภูมิภาคคืออาเซียนญี่ปุ่นอาเซียนออสเตรเลียอาเซียนนิวซีแลนด์อาเซียนสหรัฐอเมริกาอาเซียนแคนาดาอาเซียนเกาหลีใต้อาเซียนอินเดียอาเซียนจีนอาเซียนรัสเซีย แล้วก็อาเซียนกับสหภาพยุโรปหรือว่า EU ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับภาคีภายนอกเหล่านี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสันติภาพและส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแล้วยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาที่ท้าทายร่วมกันทั้งปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนผ่านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนการประชุมสุดยอดอาเซียนกับผู้เจรจามีขึ้นใน2รูปแบบได้แก่การประชุมสุดยอดอาเซียนประจำปีซึ่งประเทศที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระดับผู้นำ2ครั้งครั้งที่1จะเป็นการประชุมเฉพาะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศด้วยกันเองซึ่งปกติจะจัดประชุมในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนส่วนการประชุมครั้งที่2จะมีการเชิญผู้นำประเทศคู่เจรจาเข้าร่วมซึ่งการตอบรับเข้าร่วมการประชุมก็จะสุดแล้วแต่ผู้นำของประเทศคู่เจรจานั้นๆจะพิจารณาซึ่งปกติจะจัดประชุมช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีการประชุมอาเซียนกับกลุ่มประเทศคู่เจรจาหรือเรียกว่าเป็นไดอะล็อกพาร์ทเนอร์อีกด้วยก็คือกลุ่มอาเซียนบวก3ก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็จีนกลุ่มอาเซียนบวก6นะครับก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียแล้วก็กลุ่มอาเซียนบวก9อันนี้ก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียสหรัฐแคนาดาแล้วก็รัสเซียสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐเมื่อวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เดินทางไปที่วอชิงตันดีซีนะครับตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีไบเดนพร้อมกับผู้นำอาเซียนท่านอื่นๆถือเป็นการประชุมเพื่อฉลองวาระครบรอบ45ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกาซึ่งอาเซียนและสหรัฐเป็นคู่เจรจาหรือเป็นไดอะล็อกพาร์ทเนอร์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520การประชุมอาเซียนและก็สหรัฐครั้งนี้นะครับได้มีการตกลงกันถึงความร่วมมือกันทางด้านสาธารณสุขหลังสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนการทำวิจัยการลงทุนและการร่วมทุนในอุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังมีการตกลงที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริมและการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจอาทิเช่นอาหารการเกษตรสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นต้นการพัฒนาด้านบุคลากรนะครับก็มีการพูดคุยกันมีการส่งเสริมการฝึกอบรมด้านต่างๆความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรื่องความร่วมมือและประสานงานในภูมิภาคและระหว่างประเทศนี่คือความสัมพันธ์ในกรอบของอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในขณะนี้ครับ
0: ครับผมขอบคุณวิดิทัศน์จากไทยคู่ฟ้าครับเด็กๆครับเมื่อกี้วิดิทัศน์สรุปเกี่ยวกับภาพรวมของกรอบความร่วมมืออาเซียนกับประเทศอะไรครับคู่เจรจาใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่ประเทศครับ9ประเทศกับ1อะไรครับ1องค์กรใช่ไหมครับ9ประเทศมีอะไรบ้างเกาหลีใต้จีนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นอะไรนะครับแคนาดาอเมริกาใช่ไหมครับเรียบร้อยประมาณนี้ครับเด็กๆมีทั้งหมด9ประเทศกับอีก1องค์กรนะครับเด็กๆครับจากวิดิทัศน์เนี่ยที่เขาสรุปใช่ไหมครับเด็กๆคิดว่าประเทศของอาเซียนแล้วก็ประเทศต่างๆที่อยู่ในคู่เจรจาใช่ไหมครับเขาได้ประโยชน์อะไรกันครับทำไมต้องมาร่วมมือกันครับร่วมมือกันเพื่ออะไรนอกจาก10ประเทศอาเซียนเองแล้วที่ให้ความร่วมมือกันเป็นสมาคมอาเซียนใช่ไหมครับก็ยังมีประเทศอื่นเนี่ยที่ให้ความร่วมมือด้วยเช่นกันครับเด็กๆคิดว่าอาเซียนได้ประโยชน์อะไรครับด้านไหนอาเซียนได้ประโยชน์ด้านไหนก็ได้ครับใครอยากตอบยกมือขึ้นครับเด็กๆลองพูดดูครับเดี๋ยวคุณครูช่วยประเด็นไหนประเด็นเศรษฐกิจมีประเด็นอะไรอีกเชิญครับนอกจากประเด็นด้านเศรษฐกิจแล้วมีประเด็นไหนอีกครับที่นอกจากอาเซียนแล้วก็คู่เจรจาได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันครับ
4: คิดว่าเป็นการก่ออาชญากรรมค่ะจะช่วยกันได้ในด้านนี้ค่ะ
0: การต่อต้านการก่อการร้ายมีอะไรอีกไหมครับ
4: เรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 ค่ะ
0: โรคภัยต่างๆนั่นเองก็ช่วยกันป้องกันมีอะไรครับ
4: วัฒนธรรม
0: ร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมมีไหมครับ
4: สังคม
0: ด้านสังคมวัฒนธรรมโอเคครับเก่งมากครับตบมือให้เพื่อนหน่อยครับออกมารับครับได้ประเทศอะไรครับได้ประเทศลาวครับโอเคเด็กๆครับเมื่อกี้ที่เพื่อนพูดมานะครับก็ถูกต้องนะครับนอกจากอาเซียนแล้วก็คู่เจรจาเนี่ยประโยชน์ของเขาก็คือร่วมถึงด้านการต่อต้านการก่อการร้ายด้านสังคมวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจต่างๆนะครับให้ความร่วมมือกันนั่นเองนะครับเก่งมากครับต่อไปครับเด็กๆเรามาเรียนกันเรื่องของสมาชิกที่เพิ่มเข้ามาครับบวกอะไรบ้างครับ
6: บวก
0: 3บวก
6: 6
0: แล้วก็บวก9นั่นเองเรามาดูกันที่บวก3ครับบวก3เนี่ยจะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับภูมิภาคอาเซียนใช่มั้ยครับมีประเทศอะไรบ้างครับจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะครับแล้วจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยเข้ามาร่วมมือกับอาเซียนนะครับจะได้ประโยชน์เรื่องอะไรบ้างครับทราบไหมประเทศจีนเด็กๆคิดว่าเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรสังคมหรอ
6: เศรษฐก
0: ิจครับเก่งมากนี่คือความร่วมมือของอาเซียนบวก3นะครับสิ่งที่เราได้มาคือร่วมมือกันด้านของสังคมวัฒนธรรมด้านการเมืองความมั่นคงนะครับด้านเศรษฐกิจและการเงินด้านพลังงานรวมทั้งด้านที่5ครับด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับเด็กๆครับข้อสุดท้ายครับด้านสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกมีความสำคัญไหมครับปัจจุบันโลกของเราเกิดภาวะอะไรขึ้นครับภาวะโลกร้อนใช่ไหมครับแต่จริงๆเหนือกว่าภาวะโลกร้อนครับเด็กๆคิดว่าคืออะไรครับเคยได้ยินคำว่า climate change ไหมครับเป็นภาวะที่เหนือกว่าภาวะโลกร้อนครับเด็กๆโลกเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างหนักครับอย่างปั่นป่วนเลยมีสภาพหนักกว่าภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับปัจจุบันโลกของเราเนี่ยอัพสถานการณ์ไปแล้วครับนอกจากที่จะเป็นภาวะโลกร้อนไม่ใช่แล้วครับเด็กๆเป็นภาวะ climate change นั่นเองครับต่อมาครับอาเซียนบวกอะไรครับ
6: บวก
0: 6มีประเทศอะไรเพิ่มเข้ามาอีก3ประเทศครับ
6: ออสเตรเล
0: ียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียนะครับทั้ง3ประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียเนี่ยก็ขยับออกไปนะครับไม่ไกลมากจากอาเซียนนั่นเองมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คงเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาคือออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียนะครับสำหรับความร่วมมือของทั้ง6ประเทศนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับด้านของนี่ครับเน้นส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแน่ๆเลยเมื่อร่วมมือกันนะครับก็จะมุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจนะครับต่อมาครับด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครับผมเด็กๆครับการพัฒนาที่ยั่งยืนเด็กๆคิดว่าพัฒนาในด้านไหนครับด้านเดียวไหมด้านเดียวจะยั่งยืนไหมครับไม่ยั่งยืนครับเด็กๆก็เป็นการพัฒนาในหลายๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสภาพสิ่งแวดล้อมด้านการเมืองการปกครองพัฒนาทั้งหมดนะครับเป็นภาพรวมเป็นองค์รวมนั่นเองนะครับต่อไปครับอาเซียนบวก9ครับผมเรามาดูกันที่อาเซียนบวก9ครับเพิ่มอีก3ประเทศคือประเทศอะไรบ้างครับรัสเซียอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับมีรัสเซียมีอเมริกามีแคนาดาเพิ่มเข้ามาเด็กๆคิดว่าความสำคัญของ3ประเทศนี้ที่เพิ่มเข้ามาทำให้อาเซียนได้ประโยชน์ในด้านใดครับคิดว่าด้านใดครับอเมริกาใหญ่ไหมครับ
6: ใหญ
0: ่นะรัสเซีย
6: ใหญ
0: ่คิดว่าคือด้านอะไรครับเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจเหมือนกันครับดูเฉลยครับเด็กๆนี่ครับผมเมื่อมีอาเซียนบวก9นะครับอาเซียนจะได้ประโยชน์คือมีการเพิ่มความเชื่อมโยงกันครับแล้วก็ประสานงานในด้านต่างๆนะครับในทุกๆด้านเลยครอบคลุมเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือทำให้เรามีพันธมิตรที่หลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็อิทธิพลในระดับอะไรครับระดับโลกนั่นเองจีนแล้วก็อเมริกานะครับถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองนะครับเด็กๆต่อมาครับต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมครับกิจกรรมของคุณครูนะครับ คุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาข้อมูลจาก PowerPoint นะครับไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวก3บวก6บวก9นะครับแล้วก็ให้นักเรียนครับสรุปความรู้ลงไปนะครับในกระดาษที่คุณครูมอบให้นะครับโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จเนี่ยเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับโอเคครับเด็กๆส่งตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับออกมารับกระดาษที่คุณครูครับเด็กๆอาจจะใส่ข้อมูลในด้านของประเทศที่มีบวก3บวก6บวก9ก็ได้นะครับรวมทั้งอาจจะเป็นประโยชน์ของความร่วมมือกันนะครับว่าเกิดประโยชน์อะไรบ้างก็ได้นะครับเด็กๆไม่จำเป็นต้องจดทั้งหมดนะครับเป็นข้อสรุปนั่นเองเด็กๆเข้าใจไหมครับเข้าใจนะโอเคเริ่มทำได้ครับ

0: สำหรับกิจกรรมอาเซียนบวก3บวก6แล้วก็บวก9นะครับของนักเรียนต้นทางนะครับที่คุณครูให้สรุปนะครับเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำเป็นการบ้านนะครับต่อไปครับกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่10ครับเรื่องของอาเซียนสัมพันธ์นักเรียนจะต้องศึกษาสื่อจาก PowerPoint ครับทำใบงานที่10แล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนครับผมชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับเด็กๆแล้วมาดูโจทย์ของใบงานกันครับคำชี้แจงคือคุณครูใช้นักเรียนนะครับถ้าอ่านข้อความไปแล้วข้อความถูกต้องนะครับนักเรียนต้องทำอะไรครับเครื่องหมายถูกต้องนะครับแต่เมื่ออ่านข้อความไปแล้วมันไม่ใช่ทำข้อความอะไรครับสัญลักษณ์คือกากบาทนะครับเมื่อข้อความถูกให้เขียนเครื่องหมายถูกนะครับส่วนถ้าข้อความผิดให้กากบาทนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับเริ่มทำได้ครับผมหากมีข้อสงสัยในข้อไหนนะครับสามารถถามคุณครูได้ครับ
1: คุยนอกเวลากับอนุชาวันนี้เราจะมาพูดถึงกรอบความร่วมมืออาเซียนและคู่เจรจากันครับตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า Association of Southeast Asian Nations หรืออาเซียนนะครับได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2510และได้ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้ในปีพ.ศ. 2558อาเซียนได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยมีการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อทำให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงอาเซียนประกอบไปด้วยสมาชิก10ประเทศได้แก่ไทยกัมพูชาบรูไนเมียนมาฟิลิปปินส์มาเลเซียลาวเวียดนามสิงคโปร์และก็อินโดนีเซียอาเซียนได้มีการขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเองและมีการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอกรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนด้วยการจัดให้มีกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนกับคู่เจรจาและภาคีภายนอกอื่นๆปัจจุบันอาเซียนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ10คู่เจรจาหรือว่า Dialogue Partners ซึ่งประกอบด้วย9ประเทศกับอีก1องค์กรระดับภูมิภาคคืออาเซียนญี่ปุ่นอาเซียนออสเตรเลียอาเซียนนิวซีแลนด์อาเซียนสหรัฐอเมริกาอาเซียนแคนาดาอาเซียนเกาหลีใต้อาเซียนอินเดียอาเซียนจีนอาเซียนรัสเซียแล้วก็อาเซียนกับสหภาพยุโรปหรือว่า EU ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับภาคีภายนอกเหล่านี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสันติภาพและส่งเสริมการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคแล้วยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาที่ท้าทายร่วมกันทั้งปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนผ่านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนการประชุมสุดยอดอาเซียนกับผู้เจรจามีขึ้นใน2รูปแบบได้แก่การประชุมสุดยอดอาเซียนประจำปีซึ่งประเทศที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระดับผู้นำ2ครั้งครั้งที่1จะเป็นการประชุมเฉพาะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศด้วยกันเองซึ่งปกติจะจัดประชุมในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนส่วนการประชุมครั้งที่2จะมีการเชิญผู้นำประเทศคู่เจรจาเข้าร่วมซึ่งการตอบรับเข้าร่วมการประชุมก็จะสุดแล้วแต่ผู้นำของประเทศคู่เจรจานั้นๆจะพิจารณาซึ่งปกติจะจัดประชุมในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีการประชุมอาเซียนกับกลุ่มประเทศคู่เจรจาหรือเรียกว่าเป็นไดอะล็อกพาร์ทเนอร์อีกด้วยก็คือกลุ่มอาเซียนบวก3ก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็จีนกลุ่มอาเซียนบวก6นะครับก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียแล้วก็กลุ่มอาเซียนบวก9อันนี้ก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียสหรัฐแคนาดาแล้วก็รัสเซียสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐเมื่อวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เดินทางไปที่วอชิงตันดีซีนะครับตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีพร้อมกับผู้นำอาเซียนท่านอื่นๆถือเป็นการประชุมเพื่อฉลองวาระครบรอบ45ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกาซึ่งอาเซียนและสหรัฐเป็นคู่เจรจาหรือเป็นไดอะล็อกพาร์ทเนอร์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520การประชุมอาเซียนและก็สหรัฐครั้งนี้นะครับได้มีการตกลงกันถึงความร่วมมือกันทางด้านสาธารณสุขหลังสถานการณ์โควิด-19ทั้งในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนการทำวิจัยการลงทุนและการร่วมทุนในอุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังมีการตกลงที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริมและการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจอาทิเช่นอาหารการเกษตรสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นต้นการพัฒนาด้านบุคลากรนะครับก็มีการพูดคุยกันมีการส่งเสริมการฝึกอบรมด้านต่างๆความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรื่องความร่วมมือและประสานงานในภูมิภาคและระหว่างประเทศนี่คือความสัมพันธ์ในกรอบของอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในขณะนี้ครับ

0: ครับผมเด็กๆครับเด็กๆต้นทางเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมโอเคครับผมเดี๋ยวมาเฉลยกันครับมาดูกันที่ข้อแรกครับข้อแรกเนี่ยโจทย์คือออสเตรเลียมีความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกับอาเซียนถูกหรือผิดครับถูกหรือผิดใครว่าถูกยกมือขึ้นครับใครว่าผิดครับเฉลยครับคือถูกต้องครับผมโอเคต่อไปครับข้อที่2ครับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนี่ยมีความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนกับอาเซียนถูกหรือผิดครับถูกต้องครับผมต่อไปครับข้อที่3ครับการจัดทำปฏิญญาในการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นความร่วมมือครับสำคัญระหว่างนิวซีแลนด์กับอาเซียนถูกต้องไหมครับใช่ไหม
1: ใช
0: ่คำตอบคือผิดครับผมการต่อต้านการก่อการร้ายครับเป็นความร่วมมือของใครครับอาเซียนกับใครอ
1: าเซียนก
0: ับ
1: ย
0: ุ
1: โรป
0: อาเซียนกับยุโรปนะครับต่อไปครับข้อที่4ครับอาเซียนบวก3การร่วมมือกันระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียนกับประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับซึ่งประเทศทั้ง3ประเทศนี้อยู่ที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกครับใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ถูกต้องครับผมอาเซียนบวก3ก็มีประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะครับต่อไปครับข้อที่5ครับประเทศคู่เจรจาของอาเซียนมีนิวซีแลนด์มีจีนมีเกาหลีใต้แล้วก็มีแคนาดาครับถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมนิวซีแลนด์อยู่อาเซียนบวกอะไรครับ
1: อาเซ
0: ีย
1: นบวก
0: 6จีนอยู่อาเซียนบวก
1: 3
0: มาที่บวก3อันแรกเลยนะครับแล้วก็เกาหลีใต
1: ้
0: บวก3ครับแคนาดาล่ะครับบวก9ครับผมต่อไปครับข้อที่6ครับปฏิญญานูเรมเบิร์กเนี่ยเป็นปฏิญญาที่อาเซียนร่วมจัดทำกับสหภาพยุโรปนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของอาวุธใช่ไหมครับใช่ไหมผิดนะครับต่อมาครับข้อที่7ครับการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงเป็นความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ไหมถูกผมเด็กๆครับเรามาทวนกันอีกหนึ่งครั้งครับก่อนหน้านี้แม่น้ำโขงจำได้ไหมครับแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำนานาชาติทวนความจำครับต้นของแม่น้ำโขงอยู่ที่ไหนครับ
1: ประเทศจีน
0: ไหลมาที
1: ่บังกลาเทศอินเดีย
0: จีนพม่าเมียนมาใช่ไหมครับลาว
1: ไทย
0: เวียดนามแล้วก็อีกหนึ่งประเทศโตเลสาประเทศอะไรครับ
1: มาเลเซีย
0: ใช่ไหมกัมพูชาครับผมแม่น้ำโขงนะครับก็ถือว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนนั่นเองต่อมาครับข้อที่8ครับแคนาดามีความร่วมมือกับอาเซียนโดยการจัดตั้งเครือข่ายผู้แทนแคนาดานะครับระดับเอกอัครราชทูตในประเทศสมาชิกอาเซียนครับถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องครับผมแล้วก็ข้อที่9ครับสหประชาชาติกับอาเซียนมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิทธิมนุษยชนการบริหารจัดการภัยพิบัติถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องครับผมและข้อที่10ครับข้อสุดท้ายส่วนที่สัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับไม่ผิดครับไม่ถูก
0: คำตอบคือ
1: ผ
0: ิ
1: ดครับ
0: ผิดครับผมดีเลยครับส่วนที่สัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีทั้งหมด5ประเทศด้วยกันครับเป็นประเทศในอาเซียนคือประเทศไทยประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับแล้วก็สิงคโปร์นั่นเอง5ประเทศนะครับที่มีสนธิสัญญานี้ต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับเด็กๆคิดว่าการรวมตัวกันของสมาคมอาเซียนเนี่ยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชาติสมาชิกอย่างไรครับการรวมตัวกันของสมาชิกอาเซียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชาติสมาชิกอย่างไรครับคุณครูขอตัวแทน 1-2 คนครับเด็กๆคิดว่าการรวมตัวกันของอาเซียนเนี่ยเขาสร้างอะไรครับมีประโยชน์อย่างไรใครอยากตอบยกมือขึ้นครับลองดูเด็กๆลองพูดมาครับเดี๋ยวคุณครูช่วย
2: สร้างสัมพันธ์กับไมตรีครับ
0: สร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันใช่ไหมครับด้านไหนบ้างครับ
2: ด้านเศรษฐกิจ
0: ด้านเศรษฐกิจแน่ๆเลยอะไรครับ
2: สังคมและวัฒนธรรมครับ
0: สังคมวัฒนธรรมแล้วก็ จำสามเสาหลักได้ไหมอะไรครับอะไรอีกหนึ่งอย่างครับมีเศรษฐกิจแล้วมีสังคมวัฒนธรรมแล้วการเมืองแล้วก
2: ็การเมืองแล้วก็ความมั่นคง
0: ความมั่นคงนะครับเก่งมากครับโอเคครับออกมารับดินสอที่คุณครูครับต่อไปโอเคครับอีกหนึ่งคนได้ไหมครับเชิญครับอีกหนึ่งคนเชิญครับผมนอกจากด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองปกครองแล้วมีอะไรครับ
3: ป้องกันอาชญากรรมครับ
0: แน่นอนครับเรื่องของความมั่นคงของประเทศใช่ไหมครับก็คือการป้องกันอาชญากรรมนั่นเองใช่ไหมครับเด็กๆถูกต้องนะครับเก่งมากครับอีกหนึ่งคนครับมีไหมโอเคครับมีไหมครับเชิญครับ
2: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
0: ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสุดท้ายครับเด็กๆวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับขอตัวแทนหนึ่งคน
2: เรื่องอาเซียนสัมพันธ์ครับ
0: อาเซียนสัมพันธ์มีอะไรบ้างครับ
2: มี
0: บวกอะไร
2: บวก3
0: บวก
2: 6แล้วก็บวก9
0: แล้วก็บวก9ใช่ไหมครับมีนานาประเทศเข้ามามีความสัมพันธ์กับอาเซียนแล้วก็ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับเก่งมากครับโอเคครับเด็กๆเดี๋ยวคุณครูสรุปอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของอาเซียนสัมพันธ์นั่นเองซึ่งอาเซียนสัมพันธ์นะครับก็เป็นอาเซียนที่มีกรอบความร่วมมือกับคู่เจรจาอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศบวก3จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับประเทศบวก6มีอะไรเพิ่มครับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็อินเดียโอเคนะครับแล้วก็อาเซียนบวก9มีอะไรเพิ่มครับแคนาดาอเมริกาแล้วก็รัสเซียนะครับรวมถึง1องค์กรครับที่เราพูดถึงคือสหภาพยุโรปนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นประเทศที่มาร่วมมือกันในอาเซียนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับเก่งมากครับต่อไปครับเด็กๆสำหรับวันนี้นะครับเป็นการจบหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเพื่อนบ้านของเรานะครับเด็กๆคุณใช้นักเรียนนะครับทำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนครั้งสุดท้ายนะครับของภาคเรียนที่1นั่นเองนะครับเราจะมาพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2นะครับเรื่องอะไรนั้นเรามาติดตามกันอีก1ครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไตรลงขึ้นสู่ยอดเสานี
1: ่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนหรอคะคุณเวลา
2: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ

พายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทาง

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับ

0: บ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
3: โอสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวน
4: อันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
3: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
3: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
5: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
3: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
5: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
6: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
4: สวัสดีครับ
3: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
6: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
5: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงนั่นไง ระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
6: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
0: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
6: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
6: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
5: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
0: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
6: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
6: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
3: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
6: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
6: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
0: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
6: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะ จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่อง

0: ให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
1: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
1: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับ
4: ทราบครับ
3: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
5: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะถ้าเราเป็นคนรักการอ่านจะทำให้เรามีความรู้มากและเมื่อเรามีความรู้มากเราก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ตัวเองและผู้อื่นได้และในวันนี้พลอยใสมีแรงบันดาลใจดีๆจากในหลวงรัชกาลที่9มาฝากกันค่ะ
7: โอเคทุกคนพร้อมนะทุกคนเตรียมเข้านะเข้า

ลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าพระองค์จะทรงเจริญพระชนสารในต่างประเทศแต่ก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยมพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือทรงใช้เวลาหลังการประกอบพระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือจำนวนมากเพื่อหาความรู้ต่อยอดให้ตัวเองตลอดจนถ่ายทอดความรู้นั้นผ่านผลงานด้านวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นพระราชนิพนธ์และพระราชนิพนธ์แปลจึงทำให้เรามีหนังสือที่ดีไว้ศึกษามากมายดังพระราชดำรัสที่ว่าหนังสือนี้เป็นที่รักของข้าพเจ้าหนังสือนี้ไม่มีที่เปรียบและจะเป็นที่ร่าเริงใจของผู้อ่านต้องการให้เห็นว่าสำคัญที่สุดของคนเราทำอะไรต้องมีความเพียรขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ซึ่งวันนี้พวกเราก็มีเรื่องราวดีๆจากเด็กและเยาวชนไทยที่ทำดีตามพ่อสอนรักการอ่านและมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักอ่านในดวงใจมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะ

0: วัสดีค่ะยุวบรรณารักษ์มีหน้าที่ช่วยคุณครูบรรณารักษ์ในทุกเรื่องตั้งแต่คัดเลือกหนังสือจัดหาจัดซื้อหนังสือลงทะเบียนประทับตาจัดแสดงแนะนำหนังสือใหม่จัดหนังสือเข้าชั้นการยืมคืนการซ่อมหนังสือการบริการนอกห้องสมุดและการดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องสมุดดังนี้ค่ะห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิสัยทัศน์การอ่านเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นการจัดหาหนังสือและส่วนที่เป็นการจัดกิจกรรมส่วนที่1การจัดหาหนังสือทางห้องสมุดได้ดำเนินการจัดหาหนังสือให้มีความเพียงพอกับความต้องการของสมาชิกและเป็นหนังสือที่ทันสมัยมีสีสันสวยงามรูปเล่มและขนาดเหมาะสม
1: ส่วนที่2ส่วนที่เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิสัยทัศน์การอ่านแบ่งเป็น3กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมในห้องสมุด 2. กิจกรรมนอกห้องสมุดและ 3. กิจกรรมสู่ชุมชนที่หนูรักการอ่านเพราะนายหลวงรัชกาลที่ 9เป็นนักอ่านในดวงใจของหนูค่ะ
0: ประโยชน์ที่หนูได้รับจากการอ่านคือทำให้ได้ความรู้เพื่อหาความรู้ใส่ตัวเองค่ะและที่หนูรักการอ่านเพราะนายหลวงรัชกาลที่ 9เป็นนักอ่านในดวงใจของหนูค่ะ
2: เห็นไหมคะเพื่อนๆว่าประโยชน์ที่ได้จากการอ่านนั้นนอกจากจะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองแล้วยังสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและส่วนรวมได้อีกด้วยนะคะและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางการทำดีตามข้อสอนเพื่อนๆ เองก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามข้อสอนสวัสดีค่ะ
3: โอเคไหมพลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
4: ทีมงานเคลียร์แซฟ
5: นายหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้แน่นอนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2517

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวนึงพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: เครดิตเขาคอยสายคอยเหล็กติดคอยสาย
0: โอเค
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้

0: เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่แว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่แว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิกกี้จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: นเก่งจริงๆบายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
2: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้ครับ
0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
1: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสานมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนชิดาชีพเสรีค่ะ
2: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตก 30% ของพื้นที่นะครับก็พอจะได้หายใจหายคอกันสักก่อนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้9ถึง13อันนี้มีคำเตือนของกรมอุตุมา
1: ค่ะทางกทมเองก็เตือนอยู่เหมือนกันในส่วนของพื้นที่เขตบางกะปิที่อาจจะติดกับลำคลองเรื่องของทั้งคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งยกของ
2: ลง
1: อย่าเพิ่งเอาลงค่ะ เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองแต่เขาบอกว่ารอบนี้อาจจะไม่หนักเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะ
2: ครับมาฟังคำเตือนและการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับมีการออกประกาศฉบับที่3ครับเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ส่วนภาคใต้ครับฝนจะตกยาวต่อเนื่องรอบนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยจุดที่ฝนตกหนักมากจะขยับลงมาที่จังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงจังหวัดชุมพรวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักกับในภาคอีสานที่อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีขณะที่ภาคตะวันออกครับที่จันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนในวันที่12ถึง13ตุลาคมครับจะมีฝนตกหนักทางภาคใต้โดย12ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล13ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองสตูลใครที่มีแผนในการที่จะเดินทางในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับต้องตรวจสอบในเรื่องของพื้นที่เหลือเวลาเดินทางกันไว้ก่อนนะครับจะได้มีการปรับแผนกันได้ทันครับ
1: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทั้งการบริหารจัดการน้ำแล้วก็แผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงการจัดตั้งศูนย์พักพิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดยะลานะคะก็เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครยะลาไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนได้ทันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดทีเดียวค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะจุดที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลนครยะลาก็พบว่าระดับน้ำท่วมขังสูงบนถนนหลายสายได้แก่ถนนผังเมือง4มีน้ำท่วมขังสูงบนพื้นผิวการจราจรส่งผลให้รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากถนนเทศบาลอีก1เส้นทางเข้าเมืองยะลาก็มีน้ำขังรอการระบายเป็นบริเวณกว้างการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนถนนพิพิธภักดีเกิดน้ำท่วมขังในบางช่วงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังและชะลอความเร็วพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงอื่นๆได้แก่สวนขวัญเมืองชุมชนเบอร์เซงสเต็งนอกตือเบาะแล้วก็ที่บริเวณถนนเทศบาล5ด้วยค่ะ
2: แต่ด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกมิติก็ประกอบไปด้วยแผนติดตามสถานการณ์แบ่งเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่1ในพื้นที่ของอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีและอำเภอคีรีรัตนิคมส่วนที่2พื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งพร่องน้ำระบายออกสู่ทะเลเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินส่วนที่3ที่อำเภอพนมและอำเภอบ้านตาขุนโซนติดกับจังหวัดพังงาทางฝั่งทะเลอันดามันส่วนที่4อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนสักสำหรับแผนบริหารจัดการนั้นแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น4โซนด้วยกันโซนที่1ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเกาะพังงานดอนสักและกาญจนดิษฐ์เน้นการเฝ้าระวังคลื่นลมแรงวาตภัยและปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวโซนที่2นั้นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ท้ายเขื่อนเช่นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินท่าฉางและอำเภอชัยยาซึ่งมักได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนโซนที่3ในพื้นที่อำเภอทางตอนใต้และอำเภอฝั่งขวาของแม่น้ำตาปีเช่นอำเภอพระแสงชัยบุรีเวียงสะและเขียนซาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากจังหวัดใกล้เคียงและโซนที่4ครับที่อำเภอพนมบ้านตาขุนคีรีรัตนิคมวิภาวดีและก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแนวของเทือกเขาด้วยครับ
3: วันพร้อมเนี่ยทุกหน่วยก็ขยับนะครับไปพร้อมกันนะครับเพราะเราประชุมติดตามมากับทางส่วนกลางเนี่ยสักอาทิตย์นึงแล้วนะครับ

0: ของการติดตามสถานการณ์จนว่าวันนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์จากกรมอุตุเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะครับที่สถานการณ์ไม่เกิดขึ้นรุนแรงนะครับแต่ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้มีความพร้อมในเรื่องการจัดการแต่ก็ต้องฝากว่ากับพี่น้องประชาชนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความพร้อมของศูนย์พักพิงร่วมใจบ้านอุ่นไอรักหมู่ที่2ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ศูนย์พักพิงหมู่ที่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังซึ่งทั้ง2แห่งนั้นเป็นพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับรองรับประชาชนเป็นการชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
2: เท่าที่ดูนะครับวันนี้ก็มีความพร้อมนะครับที่จะสามารถที่จะรองรับผู้ประสบภัยนะครับ300คนนะครับที่นี่แล้วก็เราก็คงจะมีบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของระบบนะครับทั้งสุขภาพนะครับของพี่น้องประชาชนของอาหารการกินนะครับหลังจากที่ได อพยพพี่น้องนะครับที่อาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านนะครับของตนเนื่องจากประสบภัยได้นะครับมายังศูนย์แห่งนี้นะครับ
3: ด้านของจิสดาก็มีการเผยภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับเรื่องของน้ำท่วมขังทั่วประเทศมีรวม45จังหวัดจุดที่หนักที่สุดกับหนีไม่พ้นในพื้นที่ภาคกลางมีนาข้าวเสียหายรวมแล้ว 620,000 ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาได้เปิดเผยข้อมูลวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างที่28กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาพบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวมแล้วถึง45จังหวัดส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายรวมกว่า 5,120,000 ไร่และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่า 1,580,000 คนหรือกว่า 21,800 ครัวเรือนโดยจุดที่หนักที่สุดหนีไม่พ้นพื้นที่ภาคกลางมีน้ำท่วมในพื้นที่ขังถึง22จังหวัดรวมพื้นที่กว่า 4,090,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและนาข้าวใน21จังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายรวมถึง 621,590 ไร่ซึ่งกำลังเผชิญความเสี่ยงกับความเสียหายในทุกช่วงวัยตั้งแต่ระยะต้นกล้าระยะแตกกอระยะออกรวงและที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือระยะรอการเก็บเกี่ยวที่จมน้ำเสียหายไปกว่า 199,790 ไร่สำหรับจังหวัดในภาคกลางที่รับผลกระทบด้านนาข้าวมากที่สุด4อันดับแรกก็คือที่นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและพิจิตรตามลำดับ
1: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะซึ่งล่าสุดในหลายจังหวัดก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรียังคงต้องมีการเฝ้าระวังมวลน้ำค่ะที่ไหลมารวมกันในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างกันอย่างใกล้ชิดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.เองก็ระบุนะคะว่าปริมาณน้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกปีนี้เนี่ยมีมากกว่าปี2556แต่ว่าระดับน้ำเนี่ยสูงสุดยังต่ำกว่าพร้อมกับบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำแบบไร้รอยต่อเพื่อบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ทั้งรอยต่อกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราว่าณขณะนี้ค่ะมีปริมาณน้ำสะสมไหลลงมาสูงถึง 2,100 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบเข้ากับความจุของเขื่อนขุนด่านประการชนเกือบ10เท่ามวลน้ำส่วนใหญ่ก็มาจากลุ่มน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบกับพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็เป็นภูเขาสูงส่งผลให้น้ำเนี่ยเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นข้ามคันคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตเข้าสู่พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพและจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหานะคะนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการระบายน้ำแบบไร้รอยต่อตั้งแต่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต่อเนื่องไปยังอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและพื้นที่คลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานในการเร่งผลักดันน้ำออกสู่คลองชายทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการพร่องน้ำในคลองชายทะเลให้อยู่ในระดับต่ำสุดค่ะขณะเดียวกันเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สมุทรปราการก็เร่งระบายน้ำในคลองสำโรงนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เตรียมเปิดประตูระบายน้ำบางส่วนเพื่อช่วยระบายเมื่อการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่ของเมืองหลวงเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอบางคร้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพและราชสารพร้อมจัดทำแนวคันดินปิดล้อมพื้นที่สำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการระบายน้ำออกจากพื้นที่นั้นยังคงต้องระยะเวลาซึ่งทางรัฐบาลก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง
4: น้ำในโซนของแม่น้ำบางปะกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผลักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมคัดในพื้นที่สำคัญสำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่บริเวณที่เรียนนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมน้ำตรงมวลเนี่ยทำให้ระดับยอดสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี56แต่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำพอสมควรนะครับซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลได้เร่งลงในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับผม
1: ด้านนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านสร้างค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อำนวยความการช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์น้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ลดลงเฉลี่ย 5-6 เซนติเมตรต่อวันแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงสุดในจังหวัดโดยเฉพาะนะคะที่ตำบลบ้านแตนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางนี้ได้มีการย้ายผู้พักพิงไปยังพื้นที่ปลอดภัยในอำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์แล้วก็ถุงยางชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความต้องการและเตรียมเครื่องจักรกลให้พร้อมค่ะเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญค่ะ
3: ขณะที่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับแม้หลายจุดระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวหลังจากฝนตกน้อยลงแต่พื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำโดยเฉพาะที่ตำบลสีคลองอำเภอเมืองนั้นชาวบ้านยังต้องแบกรับมวลน้ำหลากที่ไหลลงมาสะสมจากพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่องทีมข่าว NBT ได้ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนหมู่2และหมู่6ตำบลสีคลองอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ระดับน้ำปีนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและก็มาไวกว่าทุกปีทำให้ถนนหลายสายนั้นถูกน้ำท่วมจนตัดขาดชาวบ้านต้องอาศัยเรือพายในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแทน
5: ถ้าฝนฟ้าไม่ตกหรือเข้าไม่นั้นมันก็สถานการณ์มันก็อาจจะแค่นี้หรือขึ้นวันละนิดนิดนิดอะไรเงี้ยไม่ถึงกับแบบถึงพื้นถึงอะไรเงี้ยแต่ภาวนาเพราะว่ามันใช้ชีวิตลำบากเวลาน้ำท่วมมันก็ลำบากไปหมดแหละถามว่าท่วมมากกว่านี้ก็ยิ่งลำบากใหญ่เพราะเราดูทั่วไปแล้วเหมือนมันก็ลำบากไปหมดแล้วค่ะมันก็เหมือนแต่ยังดีว่าตรงนี้เขาแค่นี้ยังว่าเขาใช้ชีวิตพายเรือเข้าเรือออกอะไรเงี้ยมันไม่เกินกำลังแต่ก็ลำบากตรงที่นี้ล่ะถ้ามันท่วมมากกว่านี้
3: ขณะที่บางบ้านที่มีเด็กเล็กก็ต้องคอยดูแลแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะสัตว์ที่มีพิษกับปลิงที่มากับน้ำและถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีก็ต้องมีการปรับตัวอดทนเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับน้ำให้ได้
6: ก็ลำบากกันนะอยู่ได้ก็ไม่อยู่จะอยู่ไงอ่ะก็ต้องอยู่ได้นะก็ต้องอยู่กันทำไงได้อ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้เน
7: า
6: ะ
7: ใ
6: ช่จ้ะเพราะนั้นมันเป็นพื้นเดียวกันนาที่บ้านพื้นเดียวกันนามันเป็นทุ่งนานั่นแหละมันก็ติดกันมันก็ต้องอยู่ให้ได้ทำไงได้อ่ะจะหนีไปไหนอ่ะ
3: นายประจนศักดิ์เงินพูลนายกอบต.บ้านข่อยก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นทุ่งรับน้ำซึ่งระดับน้ำขณะนี้สูงกว่า1เมตรไปจนถึง2เมตรและมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง28หลังคาเรือนเบื้องต้นมีการประสานกับปภ.จังหวัดและทางอำเภอเข้าสำรวจพื้นที่นำถุงยางชีพยาและน้ำดื่มไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วทั้งนี้คาดการณ์กันว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่ของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกก็ยังถือว่าหนักทีเดียวค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่

0: ชุมชนที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลองครักษ์นะคะต้องใช้ชีวิตกันอยู่กับน้ำท่วมสูงมานานกว่า13วันแล้วนะคะแม้ว่าน้ำประปาไฟฟ้ายังใช้งานได้แต่ว่าห้องน้ำเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ก็ต้องออกมาใช้ห้องน้ำที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็จะต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านเนี่ยไกลถึง1กิโลเมตรบางคนเนี่ยต้องนั่งเรือสัญจรเที่ยวละ20บาทออกมาซื้อของที่ตลาดสำหรับตุนอาหารไว้อย่างชีพได้หลายๆวันค่ะ
1: ห้องน้ำห้องเริ่มเข้าไม่ได้ค่ะตอนนี้ลำบากมากเลยน้ำก็เน่าเหม็นด้วย
2: ใช้ไฟได้ไหมคะ
1: ใช้ไฟได้อยู่น้ำประปาได้อยู่ค่ะ
2: แต่ห้องน้ำเข้าไม่ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วตอนนี้เราต้องออกมาข้างนอกค่ะเราต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเดินไม่ได้เรืออย่างเดียวเลย
2: เรือไม่ได้เลย
1: ใช่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
1: มันท่วมเยอะมากเลย
0: ขณะที่แม่ค้าขายไก่ก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะก็ใช้วิธีการลากกะละมังเนี่ยแหละค่ะนำสินค้าออกไปขายนอกหมู่บ้านเพราะว่าหากไม่ทำก็จะขาดรายได้นั่นเองค่ะ
3: ลำบากมากๆไก่ก็ต้องลากเข้าลากออกเลยค่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้น้ำมันไม่ลงมันขังแล้วมันก็เหม็นมากไหนจะปิงโอ้โหทุกอย่างเลยสภาพจิตใจสภาพแวดล้อมตอนนี้ไม่ได้อะไรเลย
4: แล้วอยู่อย่างนี้มากี่วันแล้วอะพี
3: ่ก็ตั้งแต่วันที่26เลยค่ะ26กันยา26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 13วันค่ะ
5: กรมชลประทานก็อัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีการระบายน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สถานการณ์ค่อนข้างทรงตัวมีการระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเพทุนเก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวสทนช.เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีระดับลดลงซึ่งคาดว่าเมื่อประเมินจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอาจมีการปรับลดการระบายน้ำซึ่งกรมชลประทานมีความพยายามจะปรับลดการระบายน้ำจากปัจจุบันอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
6: สถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระบายที่ 2,350 ลงได้นะครับแต่ก็ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทม.เนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95เซนบางจุดต่ำกว่าเมตร20เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับ
5: ทั้งนี้กรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงเช้าในเวลา6นาฬิกาว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครอยู่ที่ 2,009 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.05 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งเหลือรวมเพียง387ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนั้นมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่908ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ104โดยมีการระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำส่งตัวส่งผลให้เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน735ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มลดลงเช่นกันโดยพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ที่จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะที่บริเวณตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกสลาลอยวังแดงโพเอนและตำบลปากท่าสำหรับมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักที่ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,145 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในการควบคุมที่ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร
0: ส่วนภาพรวมนะคะระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองเนี่ยถือว่าลดลง

0: 5-10 เซนติเมตรนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปแล้วแล้วก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองเนี่ยลดลงไป15เซนติเมตรถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร19เซนติเมตรค่ะส่วนแม่น้ำน้อยที่บริเวณหมู่ที่9ตำบลบางจักและหลังวัดตูมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญลดลง 3-7 มิลลิเมตรต่ำกว่าตลิ่ง 6-94 มิลลิเมตรส่วนที่คลองผงเพงลดลงไป10มิลลิเมตรนะคะยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร20เซนติเมตรสำหรับจังหวัดอ่างทองค่ะมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดก็คือ6ตำบลนะคะจำนวน6อำเภอค่ะ356ตำบลค่ะ 3,347 ครัวเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบ 13,276 คนศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเบื้องต้นเนี่ย6อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอชัยโยเมืองปากโมกสามโก้แสวงหาและอำเภอโพทองรวม690ครัวเรือนวงเงินกว่า5ล้าน9แสนบาทและก็จะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอีกในวันนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ 14:30 นาทีส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญจะประชุมในวันที่12และ14ตุลาคมอีกกว่า500ครัวเรือนทั้งนี้ค่ะถ้าพูดถึงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือมี4กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1ที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่พักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปจะช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือน
1: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตาม

0: ามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: เงินแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู
2: ่จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะในวันนี้ค่ะวิชาสุขศึกษาของเราเนี่ยก็ได้เรียนกันมาถึงในชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่1กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างสัมพันธ์หรือว่าการรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวกับเพื่อนและสุดท้ายก็คนในสังคมซึ่งประโยชน์ของการที่เราเนี่ยได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเราก็พอจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทบทวนกันนะคะว่านักเรียนคิดว่าการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมีประโยชน์อย่างไรอีกหนึ่งครั้งนะคะการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะพูดคุยกันภายในกลุ่มค่ะว่าสิ่งที่เราได้เรียนกันไปนะคะไม่ว่าการที่เราจะรักษาความสัมพันธ์กับครอบครัวกับเพื่อนๆและคนในสังคมสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรกับตัวนักเรียนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้เวลาช่วยกันปรึกษาช่วยกันคิดค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็ได้ให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางนะคะได้ลองพูดคุยปรึกษากันค่ะถึงประโยชน์ของการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่าเพื่อนๆต้นทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรมีความคิดเห็นตรงกับเพื่อนๆปลายทางหรือเปล่านะคะเราจะเริ่มกันที่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5จากคำถามนี้นะคะการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมีประโยชน์อย่างไรค่ะสามารถตอบเลยนะคะจากสิ่งที่เราได้ปรึกษากันค่ะเชิญค่ะ
1: ทำให้เรามีที่พึ่งค่ะ
0: ทำให้เรามีที่พึ่งใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะทำให้เรามีที่พึ่งดังนั้นจากคำตอบของเพื่อนเนี่ยจะทำให้เห็นว่าเราเนี่ยเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์

0: คนรอบข้างในบางครั้งค่ะเราก็ต้องพึ่งพาคนอื่นเช่นกันนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4จากคำถามนี้นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรคะเชิญค่ะ
1: ทำให้เราได้เป็นที่รักของคนในสังคมค่ะ
0: ทำให้เราเป็นที่รักของคนในสังคมเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนในกลุ่มที่4ค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะประโยชน์ของการที่เรารักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นที่รักของผู้อื่นในสังคมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3จากสิ่งที่หนูได้ปรึกษากันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคะเชิญค่ะ
2: ทำให้เรามีความสุขค่ะ
0: ทำให้เรามีความสุขโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของการรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะถ้าหากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเราก็จะไม่มีเรื่องร้ายๆเข้ามาดังนั้นก็จะทำให้เรามีความสุขนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาฟังกลุ่มที่2กันบ้างค่ะกับคำตอบข้อนี้นะคะประโยชน์ของการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นคืออะไรเอ่ยข้อกลุ่มที่2ค่ะเชิญค่ะ
2: ทำให้เรามีคนคอยช่วยเหลือเมื่อเราตกอยู่ในระยะยามลำบากค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากๆครับปรบมือให้กับเพื่อนค่ะทำให้เรามีคนช่วยเหลือเราเมื่อเราเนี่ยตกอยู่ในยามลำบากหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเช่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนถ้าหากว่าเราต้องการความช่วยเหลือเพื่อนก็จะสามารถช่วยเหลือเราได้ค่ะและสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่หนึ่งมีความคิดเห็นอย่างไรคะ
2: เป็นกัลยาณมิตรกับผู้อื่นและเมื่อเราเกิดปัญหาผู้อื่นก็จะคอยช่วยเราค่ะ
0: เยี่ยมมากๆครับปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งเพื่อนก็ได้บอกว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและถ้าหากว่าเราเกิดปัญหาเนี่ยก็จะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เยี่ยมมากๆเลยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยสามารถรู้แล้วว่าประโยชน์ของการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นจะมีประโยชน์กับตัวนักเรียนอย่างไรดังนั้นเมื่อเราเห็นถึงประโยชน์แล้วคุณครูอะไรก็คิดว่าเราจะสามารถนำกลับไปใช้ได้นั่นเองค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ของการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งเด็กๆ เนี่ยก็สามารถอธิบายได้และก็บอกได้ถึงประโยชน์เป็นที่เรียบร้อยในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมนี้นะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอสแล้วก็การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะสรุปรวมกันอยู่ในชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายของเราค่ะในเรื่องแรกนะคะคือเรื่องของประโยชน์ของการรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวครอบครัวนี่ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่สำคัญกับเราไหมคะเอ่ยสำคัญไหมคะสำคัญนะคะถ้าหากว่าเราเติบโตมาแล้วเนี่ยครอบครัวก็จะเป็นสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับเราแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่คอยเลี้ยงดูเรามานั่นเองเรามาเริ่มกันที่ประโยชน์แรกของการรักษาสัมพันธ์ในครอบครัวกันค่ะทุกคนในครอบครัวเนี่ยก็จะเกิดความรักความสามัคคีกันนะคะถ้าหากว่าเรามีสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวทุกคนเนี่ยก็จะมีความรักกันมีความสามัคคีกันไม่แบ่งแยกกันการสามัคคีกันในครอบครัวเนี่ยก็ทำให้เรามีการพูดคุยปรึกษากันและก็ทำให้เราเนี่ยผ่านปัญหาต่างๆไปได้ซึ่งทุกๆครอบครัวนะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวดังนั้นค่ะความรักและความสามัคคีในครอบครัวเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะประโยชน์ของการรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวนั่นก็คือทำให้บ้านเป็นสถานที่ที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและไว้วางใจถ้าหากว่าบ้านของเรานะคะทุกคนในครอบครัวของ

ของเราเนี่ยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะคะบ้านเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่อยากจะกลับไปพักผ่อนกลับไปหาเมื่อเราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยล้านั่นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไว้ใจได้มีความอบอุ่นปลอดภัยนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการรักษาสัมพันธภาพกับครอบครัวนั่นก็คือบ้านของเราเนี่ยจะทำให้เราน่าอยู่มากขึ้นทำให้เราเนี่ยอยู่กับคนในครอบครัวได้อย่างมีความสุขเมื่อเราอยู่ที่บ้านค่ะต่อไปค่ะประโยชน์ของการรักษาสัมพันธภาพกับครอบครัวนะคะจะทำให้เราลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะทุกคนจะพูดคุยกันและก็รับฟังซึ่งกันและกันค่ะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าลดความขัดแย้งในครอบครัวนั่นก็คือการพูดคุยกันค่ะในทุกๆเรื่องและจะต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันในบางครั้งตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มจะเป็นวัยรุ่นแล้วเรื่องบางเรื่องที่เราพูดไปเนี่ยคนในครอบครัวก็อาจจะยังไม่เข้าใจดังนั้นอยากจะให้เด็กๆนะคะค่อยๆพูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวเพื่อให้รับฟังเหตุผลที่ดีต่อกันการที่เราพูดอย่างมีเหตุผลเนี่ยก็ทำให้ผู้ใหญ่รับฟังเหตุผลของเรามากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดโดยใช้อารมณ์เป็นอย่างไรคะผู้ใหญ่พอใจไหมเอ่ยไม่พอใจนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะพูดโดยใช้เหตุผลพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพและก็ไม่ใช้อารมณ์ต่อกันค่ะจะทำให้บ้านของเรานะคะมีการพูดคุยกันในปัญหาทุกๆเรื่องได้ค่ะและประโยชน์ของการรักษาสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองอย่างที่บอกไปแล้วนะคะถ้าหากว่าบ้านของเราเนี่ยมีความสุขใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านได้อย่างมีความสุขดังนั้นเมื่อเราออกมาข้างนอกบ้านเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นคนที่มีความสุขและสามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนในสังคมได้นั่นเองดังนั้นที่สำคัญเลยครอบครัวจึงเป็นสถาบันหนึ่งที่สำคัญกับตัวเรามากที่สุดถ้าหากว่าครอบครัวไหนนะคะมีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีก็จะส่งผลทำให้เราออกมาใช้ชีวิตภายนอกบ้านของเราได้กับผู้อื่นได้อย่างดีค่ะต่อไปค่ะเราจะไปดูกันค่ะว่าประโยชน์ของการรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนนี่สำคัญกับเด็กๆไหมคะสำคัญไหมเอ่ยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงของวัยรุ่นนั่นเองวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีกลุ่มเพื่อนมากมายเลยแล้วเพื่อนเนี่ยเขาจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการใช้ชีวิตของเด็กๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถ้าหากว่าเรามีเพื่อนเราจะต้องรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนของเราอย่างไรค่ะประโยชน์ของการรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะจะทำให้เรามีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันมีความสุขหรือเปล่าเอ่ยมีความสุขเมื่อได้อยู่กับเพื่อนได้พูดคุยกันถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เราก็สามารถสร้างความสุขสร้างความสนุกกับเพื่อนได้หรือแม้กระทั่งการเล่นเราก็ชวนกันเล่นอะไรก็ได้ก็มีความสุขเพราะว่าเรามีเพื่อนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะจะทำให้เราเนี่ยลดความขัดแย้งและการทะเลาะกันถ้าหากว่าเรามีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนของเราถ้าหากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนของเราเราก็จะไม่ทะเลาะกันนั่นเองบางครั้งเด็กๆเนี่ยก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างแต่สิ่งที่สำคัญถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดังนั้นเราก็ควรจะรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันเราจะได้เป็นเพื่อนกันไปนานๆค่ะและประโยชน์ของการรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนนะคะก็คือมีที่ปรึกษาที่ดีไว้วางใจและสนับสนุนในการทำเรื่องดีๆให้กำลังใจต่อกันในช่วงนี้นะคะเด็กๆกำลังเป็นวัยรุ่นเพื่อนก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการใช้ชีวิตของเราใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเพื่อนเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะทำให้เราเนี่ยผ่านในเรื่องต่างๆไปได้หรือแม้กระทั่งถ้าหากว่าเรามีปัญหาเราก็สามารถปรึกษากับเพื่อนของเราได้

แต่เพื่อนที่ดีก็ต้องให้คำปรึกษาที่ดีด้วยเช่นกันนะคะและก็สนับสนุนการทำสิ่งดีๆร่วมกันถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นประโยชน์ของการรักษาสัมพันธ์กับคนในสังคมคนในสังคมคือใครคะลูกคือใครคะใครตอบได้บ้างคนในสังคมนี่หมายถึงใครเอ่ยคือใครนะคือคนอื่นที่อยู่รอบๆตัวเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่เราไม่รู้จักอาจจะเป็นคนในโรงเรียนคนข้างนอกหรือใครก็ได้ที่เราเดินสวนทางกันคนเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นคนในสังคมนั่นเองซึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการรักษาสัมพันธ์กับคนในสังคมด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ของการรักษาสัมพันธ์กับคนในสังคมกันนะคะประโยชน์แรกเลยสามารถทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองหลายครั้งนะคะที่เราเนี่ยมักจะเห็นภาพข่าวต่างๆในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักกันทะเลาะกันบางครั้งก็อาจจะถูกทำร้ายร่างกายแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่เกิดความสุขขึ้นในสังคมดังนั้นค่ะถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยรู้จักรักษาความสัมพันธ์กับคนในสังคมถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่รู้จักนะคะก็จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็จะลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในคมอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวสารต่างๆก็จะนำเสนอในเรื่องของการขัดแย้งของกลุ่มคนต่างๆซึ่งการขัดแย้งเนี่ยก็จะนำมาซึ่งความรุนแรงหรือว่าการใช้กำลังซึ่งการใช้กำลังเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเรารักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในสังคมได้นะคะก็จะทำให้ลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะและทำให้สังคมเกิดความสงบสุขด้วยค่ะความสงบสุขนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกับผู้อื่นเราก็สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ในแนวทางของแต่ละคนค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เกิดปัญหาขึ้นนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์ของการรักษาความสัมพันธ์กับคนในสังคมค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามในข้อนี้กันนะคะคำถามค่ะนักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงมีประโยชน์อย่างไรถ้าหากว่าเรามีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงจะมีประโยชน์กับตัวนักเรียนอย่างไรการลดพฤติกรรมเสี่ยงก็มีเรื่องราวหลายเรื่องเลยจากที่เราได้เรียนไปนะคะสามารถเปิดดูได้ในสมุดบันทึกของตนเองได้เลยค่ะและทำการปรึกษากับเพื่อนๆได้เลยนะคะว่าการที่เราปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงจะมีประโยชน์กับตัวนักเรียนอย่างไรคะคุณครูจะให้เวลาในการปรึกษาเล็กน้อยนะคะเชิญค่ะ

0: เอาละค่ะในคำถามข้อนี้นะคะเด็กๆมีความคิดเห็นอย่างไรเอ่ยการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงมีประโยชน์อย่างไรเด็กๆปลายทางได้ร่วมกันหาคำตอบแล้วหรือยังคะเดี๋ยวเรามาฟังห้องต้นทางของเราค่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะขอฟังในกลุ่มที่1ค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรเอ่ย
1: สังคมเกิดความสงบสุขครับแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุครับ
0: เยี่ยมมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนในกลุ่มที่1ค่ะถ้าหากว่าเราปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมนะคะก็ทำให้สังคมของเราสงบสุขนั่นเองแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะนี่คือคำตอบของกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่2ค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
2: ทำให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วก็ไม่เกิดอันตรายในชีวิตด้วยค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากครับปรบมือให้กับเพื่อนค่ะทำให้เราเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เกิดอันตรายต่อชีวิตนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมค่ะ
3: ทำให้เราไม่เสี่ยงต่อการติดโรค HIV และทำให้เราปลอดภัยค่ะ
0: ทำให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และก็มีความปลอดภัยนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วถ้าหากว่าเราปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมไปถึงการตั้งครรภ์ด้วยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4มีความคิดเห็นอย่างไรเอ่ย
4: ลดความขัดแย้งกับคนในสังคมค่ะแล้วก็สามารถอยู่กับคนในสังคมได้อย่างสงบสุขค่ะ
0: ลดความขัดแย้งกับคนในสังคมและอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างสงบสุขเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5มีความคิดเห็นอย่างไรกับคำถามข้อนี้คะ
5: ไม่เกิดอันตรายในการใช้ชีวิตค
0: ่
5: ะ
0: ไม่เกิดอันตรายในการใช้ชีวิตปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะก็คือคำตอบของนักเรียนห้องต้นทางของเรานะคะถ้าหากว่าโรงเรียนปลายทางนะคะมีคำตอบที่แตกต่างก็สามารถเสนอให้กับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าการที่เราปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไรนะคะประโยชน์ของการปฏิบัติตนให้เหมาะสมค่ะเดี๋ยวเราจะร่วมกันสรุปไปทุกหัวข้อเลยนะคะประโยชน์ของการปฏิบัติตนให้เหมาะสมเนี่ยทำให้เราเกิดความปลอดภัยอย่างที่เพื่อนบอกไปเลยทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตค่ะสุขภาพกายของเราทำให้เราเนี่ยไม่เจ็บปวด

ในการเป็นโรคต่างๆและที่สำคัญค่ะก็มีความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพจิตของเราทำให้เราเนี่ยมีความสุขนั่นเองซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่นักเรียนได้ตอบมากับคุณครูเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเพราะว่าทั้งทางเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันไปถ้าหากว่าเรามีความปลอดภัยในทั้งสองเรื่องนี้นะคะก็จะทำให้เรามีความสุขนั่นเองค่ะต่อไปค่ะประโยชน์ของการปฏิบัติตนให้เหมาะสมนั่นก็คือ

ขึ้นในเรื่องของเพศนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราปลอดภัยจากเรื่องเหล่านั้นและก็ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองถ้าเราปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้กันไปแล้วทำแบบฝึกหัดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้ว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะต่อไปค่ะประโยชน์ของการปฏิบัติตนให้เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการติดเชื้อ HIV นั่นเองอย่างที่เพื่อนได้บอกกันไปแล้วนะคะที่เพื่อนได้ตอบกันไปนั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่นการรับมือการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก่อนเป็นวัยรุ่นนะคะจะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากเรื่องอันตรายหรือว่าความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเพศได้เป็นอย่างดีค่ะเอาละค่ะจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตนและประโยชน์ของการปฏิบัติตนให้เหมาะสมนะคะคุณครูเลยจะพาเด็กๆไปทำใบงานที่7เรื่องสร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยงค่ะโดยคำสั่งของใบงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนตัวอักษรสอเสือหน้าข้อความที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพร้อมแก้ไขหรือแนะนำให้ถูกต้องเหมาะสมค่ะโดยใบงานที่7นี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแบบประเมินตนเองในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้ด้วยค่ะโดยแบบประเมินตนเองนี้นะคะจะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทำได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้ค่ะซึ่งแบบประเมินตนเองนี้นะคะมาพร้อมกับแบบบันทึกการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ด้วยค่ะซึ่งทั้งแบบประเมินและแบบบันทึกนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www เดียวกันกับใบงานเลยค่ะในช่วงของการปฏิบัติกิจกรรมนะคะก็จะให้นักเรียนค่ะได้ปฏิบัติใบงานที่7เรื่องสร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยงและทำแบบประเมินตนเองพร้อมบันทึกการเรียนรู้ค่ะและรบกวนคุณครูนะคะให้คำแนะนำนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมควบคุมดูแลนักเรียนและก็ให้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยค่ะเนื่องจากว่าใบงานนี้นะคะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะดังนั้นค่ะคุณครูควรจะให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือทำกิจกรรมกันเลยนะคะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะกดเวลาในการทำกิจกรรมใบงานที่7ของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมทำการเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางนะคะยังทำไม่เสร็จก็สามารถนำข้อมูลไปเพิ่มเติมในใบงานของตนเองได้เลยนะคะใบงานที่7ของเราค่ะเรื่องสร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยงของเรานะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ข้อที่1ค่ะข้อที่1ไปดูหนังรอบดึกกับเพื่อนต่างเพศเป็นพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงคะเสี่ยงเราก็จะใส่ตัวอักษรอะไรนะสอเสือเอาไว้ด้านหน้าข้อเลยนะคะซึ่งในข้อนี้เนี่ยคุณครูเล็กจะแนะนำเพิ่มเติมให้เองนะคะเรื่องของการไปดูหนังรอบดึกกับเพื่อนต่างเพศการไปดูหนังเนี่ยไหนใครเคยไปดูหนังบ้างคะที่โรงหนังหลายคนเลยนะคะการไปดูหนังหรือว่าดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เนี่ยในโรงภาพยนตร์เป็นอย่างไรเวลาที่เราเข้าไป
1: ม
0: ื
1: ด
0: ใช่ไหมคะพื้นที่ก็ค่อนข้างจะคับแคบใช่ไหมคะดังนั้นถ้าหากว่าเราไปดูหนังกับเพื่อนต่างเพศ2-2เนี่ยก็อาจจะทำให้เรามีโอกาสโดนเพื่อนต่างเพศหรือว่าบุคคลอื่นเนี่ยทำล่วงละเมิดทางเพศได้ดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเราจะไปดูหนังรอบดึกก็ควรเปลี่ยนไปดูช่วงรอบกลางวันและชวนเพื่อนกลุ่มคนไปหลายๆคนเพื่อให้ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองดังนั้นข้อนี้นะคะจึงเฉลยว่าเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงค่ะในข้อที่2ทำการบ้านที่ห้องสมุดตอนพักกลางวันกับเพื่อนต่างเพศข้อนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงไหมคะ
1: ไม
0: ่เสี่ยงนะคะเพราะว่าเป็นการสอนการบ้านการที่ห้องสมุดและในห้องสมุดเนี่ยก็เป็นบริเวณที่มีผู้คนมากมายเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ไปพักค้างคืนร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือตามลำพังโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลในข้อนี้เด็กๆคิดว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงไหมคะ
1: เส
0: ี
1: ่ยง
0: เสี่ยงไหมเอ่ย
1: เส
0: ี่ยงนะคะเราก็ใส่ตัวอักษรอะไรลงไปนะ
1: สอเส
0: ือสอเสือลงไปที่หน้าข้อแต่อยากฟังค่ะว่าเพื่อนๆมีคำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างไรกลุ่มไหนจะให้คำแนะนำในพฤติกรรมข้อที่3ได้บ้างเอ่ยกลุ่มที่5นะคะเชิญค่ะ
2: ควรมีผู้ใหญ่ดูแลครับแม้จะไปเป็นหมู่คณะก็ตามครับ
0: เยี่ยมมากครับปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งเป็นการแนะนำที่ดีมากๆนะคะไม่ว่าเราจะไปพักค้างอ้างแรมแบบไหนจะเป็นตามลำพังหรือว่าหมู่คณะเนี่ยเราก็ควรจะมีผู้ใหญ่คอยดูแลเพราะว่าวัยของเด็กๆเนี่ยยังไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นก็ควรจะมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะคะต่อไปในข้อที่4ค่ะดื่มเหล้าหรือว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นพฤติกรรมเสี่ยงไหมคะเสี่ยงไหมเอ่ย
1: เส
0: ี่ยงนะคะเราก็จะใส่ตัวอักษรสอเสือลงไปและในข้อนี้กลุ่มไหนพอจะให้เหตุผลได้ไหมคะหรือว่าให้คำแนะนำได้คะกลุ่มที่1เชิญค่ะ
3: ไม่ควรดื่มเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเพราะว่าจะทำให้เราเกิดอาการมึนเมาและเสียสติได้ครับ
0: เยี่ยมมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเพราะว่าการดื่มเหล้าหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ทำให้เกิดอาการมึนเมาและอาจทำให้เราขาดสติในการยับยั้งชั่งใจตนเองค่ะข้อที่5แล้วนะคะข้อที่5สอนการบ้านเพื่อนในห้องเรียนเป็นพฤติกรรมเสี่ยงไหมคะไม่นะคะต่อไปค่ะในข้อที่6แต่งกายล่อแหลมเช่นใส่สายเดี่ยวเสื้อเกาะอกกระโปรงสั้นและกางเกงรัดรูปเกินไปข้อนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงไหมคะเสี่ยงไหมเอ่ยเสี่ยงไหมคะ
1: เสี่ยงนะคะเราก็จะใส่ตัวอักษรสอเสือลงไป
0: ในข้อที่6นี้กลุ่มไหนพอจะแนะนำได้บ้างคะว่าควรทำอย่างไรกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะ
4: ควรแต่งกายให้มิดชิดค่ะถ้าไป

0: กับกลุ่มเพื่อนแต่ถ้ามีผู้ปกครองที่สามารถดูแลเราได้ก็สามารถใส่ได้ค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเรื่องของการแต่งกายเรื่องของการแต่งตัวนะคะก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เราก็ควรจะแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่หรือว่ากาลเทศะแต่ถ้าหากว่าเราสามารถไปในกับกลุ่มคนที่สามารถดูแลเราได้ทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมการแต่งกายของแต่ละคนนะคะต่อไปค่ะข้อที่7ดูสื่อที่ยั่วยุอารมณ์หรือสื่อลามกอนาจารในข้อนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงไหมคะ
2: เส
1: ี่ยงนะคะเราก็จะใส่ตัวอักษรสอเสือลงไปกลุ่มนี้ไอ้ข้อนี้กลุ่มไหนเอ่ยที่จะสามารถแนะนำได้คะกลุ่มที่3นะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
3: อาจเกิดอารมณ์ทางเพศค่ะ
1: ถ้าหากว่าเราดูเสือที่ยั่วยุอารมณ์หรือว่าสื่อลามกอนาจารเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเกิดอารมณ์ทางเพศได้ซึ่งในวัยของนักเรียนนะคะการที่เราจะดูสื่อลามกอนาจารนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะนำไปสู่การทดลองการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดังนั้นนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงการดูสื่อลามกอนาจารค่ะต่อไปค่ะข้อที่8ปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวกลางคืนข้อนี้เสี่ยงไหมคะไม่เสี่ยงนะคะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะการเที่ยวกลางคืนเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมกับเด็กๆค่ะต่อไปค่ะข้อที่9มีการสัมผัสถึงเนื้อต้องตัวถึงเนื้อถึงตัวเพศตรงข้ามมากเกินไปในข้อนี้เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงคะเสี่ยงไหมเอ่ยเสี่ยงนะคะใส่ตัวอักษรสอดเสือลงไปและกลุ่มที่2สามารถแนะนำเพื่อนได้ไหมคะว่าเราควรปฏิบัติอย่างไร
4: อาจเกิดการชักชวนเพศสัมพันธ์ได้ครับ
1: อาจเกิดการชักชวนไปมีเพศสัมพันธ์ได้เพราะว่าการที่ถูกเนื้อต้องตัวเพศตรงข้ามมากเกินไปแสดงถึงการไม่ให้เกียรตินั่นเองไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเราเนี่ยถูกเนื้อต้องตัวเพศตรงข้ามมากเกินไปก็อาจจะถูกเป็นเป้าสายตาของกลุ่มคนไม่คนภายนอกหรือว่าบุคคลอื่นได้นะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อที่10จับมือเพื่อนเพศตรงข้ามข้ามถนนข้อที่10คิดว่าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงคะไม่เสี่ยงนะคะการข้ามถนนเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนต่างเพศที่ช่วยเหลือเรานั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะซึ่งเราก็ได้เรียนในเรื่องของการสร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงนะคะซึ่งการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะคะจะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการติดเชื้อเอสและก็การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ซึ่งสิ่งที่เราได้นำความรู้ไปเนี่ยเราก็สามารถนำไปสู่การที่เราเนี่ยเกิดทักษะในการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เราก็ได้เรียนกันในชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่1นะคะในการเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะคะก็จะนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจรวมถึงสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งครัวเล็กนะคะก็หวังว่าเด็กๆจะนำทักษะที่เราได้เรียนรู้กันไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เป็นสุขมาดูนี่แล้วดาวอยู่บนเครื่องบินละ
1: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
0: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
1: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปฐพีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวัน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการ
2: ครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและสวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำนะครับแล้วก็คำที่มีอักษรนำและคำที่มีตัวการันต์เหมือนเดิมแต่ชั่วโมงนี้นะครับก็จะฝึกแค่คำควบกล้ำเนื่องจากบางคำบางชนิดนักเรียนก็ฝึกอ่านได้คล่องแคล่วแล้วสำหรับปลายทางก็ฝึกอ่านด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปอ่านพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะครับโดยอ่านคำละ2ครั้งเหมือนเดิมเริ่มคำแรก
2: ความเหงาความเหงา
1: คำที่2คำที่3
2: ข้างครวญ
1: อ่านดังๆครับ
2: ข้างครวญ
1: คำที่4
2: โรยปลายโรยปลาย
1: คำที่5ครับ
2: ปรีเปรมปรีเปรม
1: คำที่6
2: ปรึกษาปรึกษา
1: คำที่7

0: คำที่8คำสุดท้ายครับ
1: สงกรานต
0: ์เก่งมากปรบมือให้ตนเองเมื่อกี้อ่านไม่ครบใช่ไหมครับไม่เป็นไรเก่งมากสำหรับทางต้นทางและก็ปลายทางนะครับเก่งจริงๆเลยนะครับเกี่ยวกับการฝึกอ่านคำเดี๋ยวเราอ่านไปเรื่อยๆจนถึงชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1ซึ่งก็เหลืออีกแค่ชั่วโมงหน้าเพียงชั่วโมงเดียวก็จะจบหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมที่อยากจะให้นักเรียนฝึกการฟังจากการเล่านิทานซึ่งในการฟังการเล่านิทานนั้นอยากให้นักเรียนได้สังเกตวิธีการเล่าน้ำเสียงการเน้นคำแล้วก็อารมณ์สีหน้าท่าทางนะครับเกี่ยวกับการเล่านิทานพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปลายทางพร้อมกันนะครับปรบมือ1ครั้งง่ายไหมง่ายเดี๋ยวจะให้ปรบมือตามขาของสัตว์เสือเช้าๆนี้นะครับปลุกสมาธิงูไม่มีอย่าปรบนะครับอย่าปรบช้างแมลงสาบแมลงสาบมี6ขานะปรบให้ถูกแมวถูกต้องปรบมือให้ตนเองปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังการเล่านิทานนะครับสวัสดีครับวันนี้ครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟัง1เรื่องนะครับซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครบนานมาแล้วมีเจ้าชายชื่อว่าเจ้าชายจันทโครบซึ่งเจ้าชายจันทโครบเนี่ยเป็นที่รักของพระบิดาเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองครับเมื่อจันทโครบเติบโตขึ้นพระเจ้าพรหมทัตจึงส่งให้จันทโครบไปร่ำเรียนวิชากับพระฤาษีในป่าลึกเมื่อร่ำเรียนเสร็จด้วยความที่จันทโครบเป็นคนเก่งกล้ามีความรู้และมีความสามารถจึงสำเร็จวิชาโดยเร็วจันทโครบจึงได้ขอกราบลาพระฤาษีเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนและก่อนที่จะกลับนั้นพระฤาษีได้มอบพระอบให้กับจันทโครบและย้ำว่าห้ามเปิดก่อนถึงบ้านเมืองห้ามเปิดระหว่างทางเด็ดขาดมิฉะนั้นจะมีอันเป็นไปถึงชีวิตด้วยความสงสัยของจันทโครบในระหว่างเดินทางได้เปิดพระอบออกมาและพบหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านางโมราและนางโมราเนี่ยก็ได้พบรักกับจันทโครบและเป็นสามีภรรยากันและเดินทางกลับบ้านเมืองของตนในระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นในระหว่างที่เดินทางอยู่ในป่าใหญ่ก็ได้พบกับโจรใจร้ายคนหนึ่งและจันทโครบก็ได้ต่อสู้กับโจรนางโมราเนี่ยเอ๊ะเป็นคนยังไงก็ไม่รู้มีใจให้กับฝ่ายโจรได้ยืดมีดให้กับโจรและทำให้โจรเนี่ยฆ่าจันทโครบได้สำเร็จครับนักเรียนหลังจากนั้นผู้ที่อยู่ข้างบนก็คือพระอินทร์ได้มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ลงมาช่วยก่อนที่จะไปช่วยจันทโครบนั้นพระอินทร์ได้ไปเจอกับนางโมราและสาปให้นางโมราเป็นชนีอยู่ในป่าครับเมื่อพระอินทร์สาปนางโมราเสร็จก็ได้มาช่วยจันทโครบและชุบชีวิตให้จันทโครบฟื้นคืนชีพขึ้นมาและเล่าความจริงทุกสิ่งอย่างให้กับจันทโครบฟังจันทโครบเสียใจที่นางโมราคิดไม่ซื่อไม่รักเดียวใจเดียวกับตนเองจันทโครบได้ฟังพระอินทร์เล่าว่าเนื้อคู่ของจันทโครบเนี่ยไม่ได้เป็นนางโมราแต่เป็นนางมุจลินซึ่งเป็นลูกสาวของพญานาคหลังจากนั้นนะครับ พระอินทร์เนี่ยก็ได้บอกทางไปยังเมืองพญานาคจันทโครบก็ได้เดินทางไปหานางมุจรินและพบกันและได้ครองรักกันในที่สุดครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนนิทานที่ครูเล่าให้ฟังนั้นนักเรียนได้สังเกตถึงท่าทางการเล่าน้ำเสียงสีหน้าและการเน้นคำในการเล่านิทานบ้างไหมครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ฟังตัวอย่างการเล่านิทานพื้นบ้านไปแล้วใครเป็นคนเล่าครับครูโอนึกว่าจะจำกันไม่ได้เสียแล้วนะครับขณะที่ยืนพูดอยู่นะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตในเรื่องของการยืนพูดใช่ไหมเวลาที่มายืนเล่านิทานเรายืนหลังคอมได้ไหมไม่ได้ต้องยืนตัวยืนตัวท่าทางสง่างามนะครับเพื่อให้ดูดีเพื่อเสริมบุคลิกภาพในการเล่าน้ำเสียงอันนี้ก็ควบคุมยากสำหรับคนที่มีเสียงโทนตามโทนสูงโทนแหลมแต่เวลาที่นักเรียนเล่าต้องทำไมเน้นเสียงให้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องถ้าเป็นบทโกรธเสียงต้องแบบไหนดุดุเข้มแข็งดุดุใช่ไหมเข้มเข้มถ้าเป็นบทรักเสียงในการเล่าต้องเป็นแบบไหนอ่อนหวานนุ่มนวลใช่ไหมถ้าเป็นบทซึ้งบทที่เป็นบทกตัญญูบทเศร้าโศกเสียใจน้ำเสียงต้องเป็นแบบไหนเสียงสั่นเครือเสียงเศร้าๆใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนก็พอเข้าใจอยู่แล้วนะครับและคำถามกระตุ้นความคิดในวันนี้นะครับต้องมีอะไรประกอบมีท่าทางประกอบนะครับซึ่งคำตอบคือต้องตั้งใจเล่าเพราะถ้าไม่ตั้งใจเล่าจะเป็นอย่างไรไม่น่าสนใจและออกมาไม่ดีผลงานออกมาไม่ดีนะครับต้องเล่าให้ถูกต้องมีลีลาท่าทางประกอบแล้วก็ใช้น้ำเสียงเหมาะสมกับเรื่องและอาจมีอะไรครับมีภาพประกอบเวลาตอบเสียงดังๆหน่อยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะเรียนในส่วนของนิทานพื้นบ้านแต่เป็นส่วนของการเล่านิทานและกิจกรรมวันนี้ก็จะให้เดี๋ยวให้เพื่อนๆให้ตัวแทนของพวกเราเนี่ยมาเล่านิทานหรืออาจจะเป็นอาสาสมัครก็ได้ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับใครที่เล่านิทานเก่งๆพูดเก่งๆเนี่ยเดี๋ยวออกมาเล่านิทานพื้นบ้านที่ตนเองสนใจหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยก็จะให้นักเรียนได้บอกหลักการเล่านิทานพื้นบ้านต้องรู้ว่าเล่าอย่างไรเมื่อเล่าแล้วก็ต้องเล่านิทานของท้องถิ่นตนเองอย่างเช่นเราอยู่จังหวัดอะไรครับถ้าต้นทางเนี่ยอยู่จังหวัดหัวหินส่วนปลายทางทราบไหมว่าตนเองอยู่จังหวัดอะไรปลายทางก็จะทราบนะครับว่าที่ตั้งของโรงเรียนของนักเรียนนั้นอยู่จังหวัดอะไรซึ่งก็สามารถเล่านิทานของจังหวัดตนเองได้หรือเล่านิทานของจังหวัดอื่นได้ไหมได้ไม่จำเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องบอกคุณค่าของการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยต่อมาลักษณะของนิทานพื้นบ้านเราจะต้องมีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะของนิทานพื้นบ้านในใครทราบว่านิทานพื้นบ้านมีลักษณะอย่างไรรัฐธรรมได้ไหม
2: คลองสองพี่น้องครับ
0: คลองสองพี่น้องคลองสะกดคอรองอคลองใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ก็จะลักษณะเป็นสถานที่แสดงว่านิทานพื้นบ้านก็จะต้องเกี่ยวพันกับท้องถิ่นเกี่ยวพันกับสถานที่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเขาบอกว่านิทานพื้นบ้านเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจึงเรียกว่ามุขปาฐะก็คืออะไรก็ตามที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเรื่องราวนะครับเรียกว่ามุขปาฐะหรืออาจมีเพิ่มเติมเสริมแต่งบ้างไม่เป็นไรการที่คนที่1เล่าให้คนที่2ฟังคนที่2เล่าให้คนที่3ฟังเล่าต่อกันมานักเรียนคิดว่าเนื้อหามันจะเพี้ยนมั้ยเพี้ยนเนื้อหาอาจมีการแต่งเติมเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้นะครับต่อมานิทานพื้นบ้านจะไม่ปรากฏอะไรจะไม่ปรากฏชื่อของผู้แต่งว่าใครเป็นผู้แต่งนะครับเพราะว่ายังไม่มีการจดบันทึกใช้ถ้อยคำภาษาง่ายๆเพราะว่าเป็นนิทานของใคร นิทานพื้นบ้านเป็นของชาวบ้านชาวบ้านเขาเล่ากันเขาก็จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะครับต่อมาในเมื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีเครื่องพิมพ์ยังไม่มีสมุดหนังสือยังไม่มีการเขียนเขาก็จะยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะอาศัยการจำในการเล่าถ้าจำผิดมาเล่าต่อเนื้อหาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะครับสุดท้ายนิทานพื้นบ้านก็จะมีอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยมีภาคอะไรบ้างหลักๆ1
1: เหน
0: ือ2
1: กลาง
0: 3
1: อีสาน
0: และ4
1: ใต้
0: เหนือกลางอีสานใต้นิทานพื้นบ้านก็จะมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคก็แล้วแต่ว่าภาคไหนจะมีเรื่องอะไรตามจังหวัดอะไรนะครับต่อมาเรามาดูความหมายเกี่ยวกับการเล่านิทานพื้นบ้านให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน3 4

0: เวลานักเรียนอ่านนะครับนักเรียนช่วยอ่านหัวข้อนิดนึงอยู่ๆขึ้นต้นว่าคือเลยก็อาจจะงงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวปลายทางงงนักเรียนก็อ่านหัวข้อการเล่านิทานพื้นบ้านคือแต่ที่อ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทำให้เข้าใจได้ว่ามันคือความหมายของการเล่านิทานพื้นบ้านสังเกตว่านิทานพื้นบ้านมักจะมีแนวคิดและคุณธรรมสอดแทรกทำไมต้องมีข้อคิดทำไมต้องมีแนวคิดทำไมต้องมีคุณธรรมใครตอบได้บ้างให้1หัวใจให้หัวใจ1ดวงกลุ่มไหนตอบได้บ้างครับทำไมต้องมีข้อคิดและคุณธรรมสอดแทรกยกมือตอบเลยครับปลายทางก็ตอบคำถามได้นะครับวันนี้ครูโอมีหัวใจมาให้ด้วยให้2ดวงเลยแล้วกันดวงเดียวไม่พออ่ะยกมือตอบครับกลุ่มที่2ตอบได้ถ้าตอบได้ให้หัวใจ
1: ทำให้คนเราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: อ่ะปรบมือถูกต้องอ่ะมาเอาหัวใจการอ่านเรื่องหนึ่งนะครับจำเป็นที่จะต้องนำข้อคิดและคุณธรรมที่ในเรื่องนั้นหรือผู้แต่งฝากเอาไว้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกลุ่ม2ได้2ดวงแล้วนะครับต่อมาในส่วนของกิจกรรมทบทวนความรู้ในวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมการเล่านิทานใช่ไหมเราจะมีกิจกรรมการเล่านิทานก็อยากจะให้นักเรียนทำไมครับฝึกเล่านิทานแต่ก่อนฝึกเล่านั้นลองทดสอบความรู้ว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิทานประจำถิ่นหรือไม่วันนี้ครูโอก็มีบัตรคำนะครับบัตรคำของครูโอเนี่ยก็จะมีชื่อนิทานพื้นบ้านอยู่ซ้ายมือของนักเรียนใช่ไหมอยู่ซ้ายมือไหมซ้ายมือเป็นบัตรสีฟ้านะครับเป็นชื่อของนิทานพื้นบ้านจำนวนกี่เรื่องช่วยกันนับจำนวน7เรื่องแล้วก็ชื่อจังหวัดจำนวน7จังหวัดวันนี้ใจดีให้มาเท่ากันปกติถ้าจับคู่แบบนี้เขาจะให้ตัวเลือกมาไม่เท่ากันเพื่อสับขาหลอกเดี๋ยวจะให้ทีละกลุ่มตอนนี้ให้ทุกกลุ่มประชุมกัน30วินาทีแต่ครูโอจะสุ่มตัวแทนทีละกลุ่มมาจับคู่30วินาทีปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะครับปลายทางก็ลองจับคู่ถ้าปลายทางไม่มีบัตรคำก็สามารถ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มเดี๋ยวจะสุ่มเป็นกลุ่มนะครับปลายทางก็ถ้าไม่มีกลุ่มเยอะมีจำนวนนักเรียนน้อยก็ออกมาเป็นรายบุคคลก็ได้ครับขอสุ่มกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ส่งตัวแทนมา1คนเลยมาจับคู่นิทาน1เรื่องกลุ่มที่5นะครับออกมาเลยเสร็จแล้วก็ยืนอยู่ข้างหน้านะครับกลุ่มที่1จับคู่นิทานตามม่องไล่ดันไปเลยครับกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดี๋ยวยืนรอนะครับยืนรอลุ้นว่าถูกไหมกลุ่มต่อไปกลุ่มที่1กลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1รวดเร็วกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4เตรียมตัวนะครับกลุ่มที่4ยืนรอกลุ่มที่4ครับเตรียมตัวต่อไปกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่4ครับลูกดูซิกลุ่มที่4จะเลือกเรื่องไหนเกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลายืนรอกลุ่มที่2กล่องข้าวน้อยข้าแม่จังหวัดยะโสธรกลุ่มที่3ตัวแทนครับกลุ่มที่3เชิญครับถ้ามาช้าครูหักคะแนนนะกลุ่มที่3กำลังปรึกษากันอยู่กำลังอภิปรายเข้มเลยเอาเรื่องผาแดงนางไอจังหวัดเหลืออีก2เรื่องเดี๋ยวเราเฉลยพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนจับคู่กันมาปลายทางดูด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันกลุ่มไหนไกรทองกลุ่มไหนกลุ่มที่1ไกรทองจังหวัดพิจิตรถูกต้องรับหัวใจไป1ดวงปรบมือให้เพื่อนด้วยนะเอาไปติดครับไกรทองเนี่ยเป็นพระเอกสู้กับชลาวันที่เป็นจระเข้ยักษ์อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับเป็นนิทานพื้นบ้านจังหวัดพิจิตรก็จะมีนางเอกชื่อตะเภาแก้วกับตะเภาทองนะครับส่วนรายละเอียดนั้นไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นะครับต่อมานิทานเรื่องที่2เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลากลุ่มไหนครับกลุ่มที่4เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาภาคใต้ของเราถูกต้องเวลาที่นักเรียนไปเที่ยวทะเลก็จะมีรูปปั้นเกาะหนูเกาะแมวทำมาอยู่ปั้นอยู่นะครับสามารถไปสังเกตได้1คะแนนหัวใจ1ดวงนะครับต่อมาเรื่องที่3ตามม่องไล่คุ้นจังหวัดที่เราอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปลายทางก็จะได้รู้จักนิทานของต้นทางด้วยนิทานพื้นบ้านของต้นทางตามม่องไล่กับยายรำพึงสามารถไปทำไมศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับถูกต้องรับหัวใจ1ดวงกลุ่มไหนครับนี่ต่อมาผาแดงนางไออันนี้อยู่แถวบ้านครูโอนะครับอยู่ที่ภาคอีสานผาแดงนางไอเนี่ยฟังชื่อก็จะช่วงบุญบั้งไฟนะครับช่วงบุญบั้งไฟช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับก็จะเป็นตำนานนิทานพื้นบ้านของจังหวัดอุดรธานีถูกต้องเรื่องนี้ครูโอชอบมากครูโอฟังมาตั้งแต่เด็กทั้งชอบอ่านชอบฟังนะครับก็คือกล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็เป็นเรื่องของลูกชายที่ไปทำนานะครับไปไถนาแต่แม่ทำไมเอากับข้าวเอาข้าวไปส่งช้าแล้วก็ยัง กล่องข้าวมันทำไมมีขนาดเล็กลูกชายเหนื่อยมากพอเห็นกล่องข้าวก็รู้สึกโกรธโมโหแม่ทำไมให้กล่องข้าวน้อยจังทำให้ข้าวน้อยจังเลยก็ใช้แอกที่ไถเวลาไถนาใช่ไหมเขาจะใช้แอกในการไถนาเอาแอกมาฟาดแม่มาตีแม่จนแม่ตายเสียชีวิตไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็มากินข้าวเนี่ยกล่องประมาณนี้สมมติกล่องเล็กๆแบบนี้กินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดเพราะอะไรเพราะมันเยอะมันอัดแน่นข้าวเหนียวที่แม่อัดมาเนี่ยอัดมาจนแน่นกระติบรู้จักไหมกระติบใส่ข้าวนะครับสุดท้ายก็ทำไมร้องไห้เสียใจโอ้ครูพูดครูยังจะร้องไห้เลยร้องไห้เสียใจนึกถึงแม่แต่ว่าแม่ทำไมครับแม่เสียชีวิตไปแล้วนะช่วยอะไรไม่ทันนะครับและเหลืออีก2เรื่องก็คือเรื่องลานนางคอยกับจระเข้ 3,000 เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเหลืออยู่2จังหวัดก็คือสุพรรณบุรีและจังหวัดแพร่อ่ะลองช่วยกันทายสิครับปลายทางต้นทางด้วยนะลานนางคอยเนี่ยอยู่ภาคเหนือแพร่เพราะจังหวัดแพร่อยู่ภาคเหนือเพราะจังหวัดแพร่อยู่ภาคเหนือแล้วก็เหลืออันสุดท้ายจระเข้ 3,000 อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการทบทวนความรู้อัปโหลดมือให้ตนเองเก่งมากเลยเดี๋ยวตัวแทนกลับไปนั่งที่ได้ครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมจับคู่นิทานพื้นบ้านกับจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วนะครับซึ่งยังมีอีกมากมายไหมมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านนะครับและต่อไปนะครับคำถามชวนคิดในวันนี้หลักการเล่านิทานมีอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมหลักการเล่านิทานมีอะไรบ้างถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าหลักการเล่านิทานนั้นมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิทานที่จะเล่าต้องดูว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร 2. ใช้คำง่ายๆในการสื่อสารถ้าใช้คำยากผู้ฟังเข้าใจไหมต้องตีความอีกทีนะครับ 3. หากเนื้อเรื่องมีตัวละครพูดคุยกันจำเป็นต้องใช้อะไรใช้บทสนทนาในการเล่านักเรียนอาจจะยกตัวอย่างบทสนทนาในการเล่าเช่นตาอินกับยายจันอย่างเงี้ยตาอินพูดว่าแบบนี้ยายจันพูดว่าแบบนี้โดยใส่น้ำเสียงให้สัมพันธ์กับบทสนทนาก็จะทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นต่อมา 4. ก็คือควรมีวิธีการเริ่มต้นให้ดีถ้าเปิดเรื่องแนะนำตนเองไม่ดีก็ไม่น่าสนใจผู้ฟังก็ไม่อยากติดตามที่จะฟังนะครับในส่วนของขั้นตอนการเล่านิทานข้อที่1บอกชื่อเรื่องและที่มาของนิทานเรื่องนั้นๆทำไมต้องบอกครับกลุ่มไหนตอบได้ยกมือเลยหัวใจ1ดวงกลุ่มที่3
1: ถ้าเราไม่บอกชื่อเรื่องเขาก็จะไม่รู้เรื่องว่าที่เราพูดมาคือเรื่องอะไรครับ
0: ถูกต้องนะครับรับหัวใจต้องบอกชื่อเรื่องนะเขาจะได้รู้ว่าเราจะมาเล่านิทานเรื่องอะไรข้อที่2เริ่มต้นเล่าให้น่าสนใจและเล่าให้ถูกต้องใครจะ

0: ถ้าเล่าไม่น่าสนใจเรื่องก็จะไม่สนุกค่ะแล้วต้องเล่าให้ถูกต้องเพราะว่าคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดได้ค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหัวใจหนึ่งดวงต่อมาข้อที่3เล่าเรื่องอย่างมีชีวิตชีวามีชีวิตชีวาและใช้น้ำเสียงสอดคล้องกับเนื้อเรื่องกลุ่มไหนอธิบายได้ยกมือกลุ่ม2
2: ครับการที่เล่าอย่างมีชีวิตชีวาแล้วก็ใช้น้ำเสียงที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องจะทำให้ผู้ฟังแบบว่าเกิดความรู้สึกอยากฟังเราต่อครับแล้วก็มันจะดูลื่นไหลครับไม่ติดขัด
1: ถูกต้องเพราะว่ารัฐธรรมเนี่ยเคยไปแข่งเล่านิทานมาแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมประมือให้เพื่อนถูกต้องตอนนี้กลุ่มไหนคะแนนนำแล้วครับเดี๋ยวให้ปลายทางดูหน่อยกลุ่ม2ได้หัวใจครูโอไปแล้ว4ดวงกลุ่มอื่นก็ตามกันมานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเร่งได้ต่อมาครับข้อที่4หากเล่าเรื่องจบแล้วควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพราะอะไรกลุ่มไหนตอบได้บ้างกลุ่ม3ตอบแล้วให้กลุ่มอื่นกลุ่ม5กลุ่ม4ได้ไหมทำไมต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกลุ่ม4กับกลุ่ม5อ้าวแบ่งกันถ้าไม่ได้สิทธิ์นั้นจะเป็นของกลุ่มอื่นทันทีนะตอบได้ไม่ผิดหัวใจ1ดวงพร้อมที่จะมอบให้เธออ่ะกลุ่ม5ยกมือก่อนกลุ่ม5ตอบครับ
3: จะได้รู้ว่าความคิดเห็นของคนอื่นเป็นยังไงค
1: ่
3: ะ
1: ปรบมือจะได้นำความคิดเห็นไปทำไมไปปรับปรุงพัฒนาการเล่าของตนเองดีมากข้อที่5สรุปความคิดรวบยอดหรือสาระสำคัญของเรื่องเหลือกลุ่มเดียวกลุ่ม4เพราะอะไรทำไมต้องสรุปเรื่องทำไมต้องสรุปเรื่องครับกลุ่ม4ตอบคำถามสรุปสาระสำคัญเล่าจบแล้วผ่านเลยได้ไหมไม่ต้องสรุปได้ไหมตอนนี้กำลังปรึกษาหารือกันอยู่นะครับกลุ่ม4กลุ่ม4เชิญตอบคำถามครับ
4: เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องง่ายๆขึ้นครับ
1: เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องได้ดีขึ้นใช่ไหมปรบมือถูกต้องสังเกตว่าครูโอเนี่ยจะเน้นการสรุปไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทุกอย่างต้องมีความหมายใช่ไหมต้องมีการสรุปเรียนเสร็จอ่านเสร็จฟังเสร็จแล้วผ่านเลยแบบนี้ไม่ได้ต้องมีการสรุปสาระสำคัญหรือประเด็นสำคัญจากเรื่องนะครับและสุดท้ายครูโออธิบายเองต้องมีการเสนอข้อคิดด้วยว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้ออะไรให้คุณธรรมอะไรแก่ผู้อ่านใช่ไหมครับต่อมาวันนี้ก็มีกิจกรรมเล่านิทานจากห้องต้นทางเดี๋ยวขออาสาสมัครปลายทางก็ออกมาเล่าหน้าห้องได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนเล่านิทานพื้นบ้านที่ตนเองสนใจ1เรื่องโดยออกมาเล่าหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟังจากนั้นร่วมกันสรุปนะครับข้อคิดจากนิทานเดี๋ยวขออาสาสมัครคนแรกใครเอ่ย
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพิกมาจากกลุ่ม1ค่ะวันนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตากับยายค่ะวันหนึ่งมีตากับยายปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าแต่หลานมัวแต่ปั้นวัวปั้นควายค่ะเลยไม่ได้ไล่กาทำให้กามากินถั่วกินงาจนหมดเลยค่ะซึ่งพอตากับยายมาเห็นก็ไล่ตีหลานแล้วก็ด่าหลานค่ะหลานจึงเดินร้องไห้ไปหานายพานค่ะแล้วบอกนายพานว่าให้ช่วยยิงกาให้ทีกากินถั่วกินงาฉันหมดแล้วนายพานตอบว่าไม่ใช่ธุระของข้าหลานจึงเดินร้องไห้ไปต่อค่ะแล้วก็จนไปถึงคนสุดท้ายก็คือแมงวี

0: หลานบอกแมงวีว่าแมงวีช่วยไปตอมช้างให้ช่วยไปตอมตาช้างให้ฉันทีช้างไม่ยอมทำช้างไม่ยอมเหยียบตะลิงตะลิงไม่ยอมถล่มน้ำน้ำไม่ยอมดับไฟไฟไม่ยอมไหม้ค้อนค้อนไม่ยอมย้อนหัวหมาหมาไม่ยอมกัดแมวแมวไม่ยอมกัดหนูหนูไม่ยอมกัดสายธนูนายพรานค่ะนายพรานไม่ยอมยิงหนูให้นายไม่ขอโทษค่ะนายพรานไม่ยอมยิงกาให้ค่ะกากินถั่วกินงาฉันหมดแล้วต่อมาแมงวีจึงบอกว่าข้าจะไปตอมช้างให้ตาเน่าทั้งสองข้างเลยค่ะช้างจึงทำตามทุกอย่างจนมาถึงกาแล้วกาก็คืนถั่วคืนงาให้กับตาและยายค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ทำให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมค่ะค่ะจบแล้ว
1: กลับที่ครับก็เป็นอย่างไรบ้างเพื่อนออกมาเล่านิทานเรื่องตากับยายซึ่งข้อคิดที่ครูอยากจะฝากไว้นะครับอย่าปัดความรับผิดชอบให้คนอื่นเรามีหน้าที่อะไรนะครับหรือทำอะไรก็ต้องทำให้ดีที่สุดจงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าดูถูกผู้อื่นว่าด้อยค่ากว่าเราปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งต่อไปอาสาสมัครคนที่สองใครเอ่ยกลุ่มหนึ่งอีกแล้วเจ๋งมากเพื่อนจะออกมาเล่านิทานอะไรตั้งใจฟังด้วยนะครับมารยาทในการฟังต้องตั้งใจฟังไม่พูดแทรกนะครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์นิ้วงามมาจากกลุ่มหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่องเขาสามมุกครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสามมุกเธอเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เด็กขออภัยครับเป็นคนกำพร้าตั้งแต่เด็กเลยครับเธอมีใบหน้าที่งดงามมากเธออาศัยอยู่ในบางปลาสร้อยอยู่มาวันหนึ่งเธอได้ไปเล่นว่าวกับนายแสนผู้เป็นลูกของกำนันบ่ายเห็นใบหน้าอันงดงามของเธอนายแสนหรือลูกของกำนันบ่ายจึงได้มาหาเธอทุกวันจนมีวันหนึ่งนายแสนลูกของกำนันบ่ายได้มอบแหวนเพื่อสาบานกับเธอว่าจะรักกันตลอดไปแต่กำนันบ่ายมาเห็นไม่อยากให้ลูกของตัวเองรักกับหญิงสาวคนนั้นให้แต่งงานกับมะลิผู้เป็นลูกของเศรษฐีเมื่อสามมุกรู้สามมุกก็เศร้ามากสามมุกจึงไปที่หน้าผาแล้วก็ฆ่าตัวตายส่วนแสนที่คิดว่าสามมุกตายก็เป็นเพราะตนเองจึงฆ่าตัวตายตามสามมุกไปครับขอบคุณครับ
1: ประมือให้เพื่อนเป็นเรื่องที่จบแบบเศร้าโศกเสียใจเนาะเขาสามมุกก็คือผู้หญิงชื่อมุกเนี่ยไปกระโดดหน้าผาตายเลยชื่อว่าเขาสามมุกส่วนชายหาดบางแสนที่ไหนชลบุรีนะครับก็มาจากชื่อของนายแสนนี่แหละนายแสนก็ตายตามหนังมุกก็เลยชื่อว่าหาดบางแสนนะครับคนต่อไปชัตรมงคลวันนี้ชัตรมงคลจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังด้วยเชิญได้เลยครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัยมงคลแสงสีชื่อเล่นชื่ออันปันครับมาจากกลุ่ม3ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกระรอกเจาะมะพร้าวครับมีอยู่วันหนึ่งได้มีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำฝั่งหนึ่งต้นมะพร้าวต้นนั้นเกิดลูกดกขึ้นมาแล้วรับน้ำหนักของลูกมะพร้าวไม่ไหวจนเอลงมาฝั่งที่ฝูงมะลอกฝูงหนึ่งอยู่ครับหัวหน้ากระรอกได้บอกว่าให้กระรอกทุกตัวไปกินมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวที่อยู่บนต้นมะพร้าวลูกนั้นครับต้นนั้นที่อยู่บนต้นมะพร้าวต้นนั้นครับหลังจากกินน้ำมะพร้าว

0: นต้นมะพร้าวหมดแล้วต้นมะพร้าวได้เอนตัวกลับไปอยู่ที่เดิมทำให้ฝูงกระรอกฝูงนั้นติดอยู่บนต้นมะพร้าวครับหัวหน้าตะกระรอกได้บอกให้กระรอกทุกตัวระดมความคิดเพื่อที่จะกลับไปดังฝั่งของมันดังเดิมครับอยู่มามีกระรอกตัวหนึ่งบริวารกระรอกตัวหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าท่านครับถ้าเราไปอมน้ำจากแม่น้ำแล้วขึ้นมาพ่นไว้ใส่ลูกมะพร้าวที่เราเจาะกินไปทำให้ต้นเอ็นกลับไปที่เดิมเราจะสามารถกลับไปได้ครับเมื่อกระรอกฝูงนั้นได้ยินก็ได้ทำตามที่บริวารกระรอกตัวนั้นพูดจนสามารถกลับไปอยู่ฝั่งเดิมได้ครับขอบคุณครับ
1: สำหรับนิทานเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมเราต้องทำไมแก้ปัญหาด้วย
2: สมอง
1: หรือปัญญานะครับไม่ควรบ่ายเบียงหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งทำนะครับแล้วก็การช่วยการระดมสมองเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้และสุดท้ายความพยายามในการแก้ปัญหาก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้สำเร็จคนต่อไปศิรวิทย์วันนี้ศิรวิทย์จะมาเล่านิทานเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวรับชมครับ
3: สวัสดีครับชื่อเด็กชายศิรวิทย์ผาสีมาจากกลุ่มที่สามวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องชายศีรษะโล้นครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพ่อลูกอยู่คู่หนึ่งได้เลี้ยงวัวไว้หนึ่งคู่และชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็ชอบถามว่าตาหัวโล้นวัวคู่นี้ขายคู่ละเท่าไหร่ตาหัวโล้นจึงไม่พอใจแล้วไล่กลับไปทุกคนที่พูดแบบนี้ครับแล้วมีหนุ่มใกล้บ้านที่ได้ยินแล้วก็คอยดูอยู่ทุกวันรู้นิสัยใจคอของตาหัวโล้นคนนี้ดีเลยไปบอกว่าพ่อผมดกวัวคู่นี้ขายคู่ละเท่าไหร่หรือครับตาหัวโล้นจึงได้บอกว่าพ่อหนุ่มวัวคู่นี้ข้าไม่ขายหรอกข้าให้เองไปเลยฟรีๆแล้วพ่อหนุ่มใกล้บ้านจึงเดินกลับไปพร้อมกับพูดว่าทำไมชายหัวล้นคนนี้ถึงได้ใจอ่อนขนาดนี้แค่พูดแค่นี้เองลูกสาวของชายหัวล้นได้ยินจึงนำเรื่องไปบอกชายหัวล้นครับแล้วเมื่อชายหัวล้นได้รู้เรื่องเขาจึงโมโหมากๆจึงได้บุกไปที่ชายหนุ่มใกล้บ้านครับแล้วเมื่อไปถึงที่บ้านชายหนุ่มเขาก็ได้ถามว่าอ้าวพ่อผมดกมาทำอะไรหรือเห็นรีบมาจังตาหัวโล้นก็ได้บอกว่าเองลืมประตักน่ะข้าเอาประตักมาให้เองแล้วก็เดินกลับบ้านไปลูกสาวเห็นว่าไม่มีวัวตามมาสักตัวจึงได้ถามว่าอ้าวไหนวัวล่ะอย่าบอกนะว่าใจอ่อนกับมันอีกแล้วลูกสาวไม่ยอมตาหัวโล้นจึงได้บอกว่างั้นเองไปกับข้าจะพาให้เองไปฟังกับหูตาหัวโล้นกับลูกสาวก็ได้เดินทางไปหนุ่มใกล้บ้านจึงได้ถามว่าอ้าวตาผมดกพาลูกสาวมาทำอะไรเหรอนี่ตาผมดกก็ใจอ่อนพร้อมกับบอกว่าข้านำลูกสาวมาให้เองเพราะเองพูดจาดีแล้วใจดีมีกิริยาดีในใจของชายหนุ่มผู้นั้นจึงสงสัยมากว่าทำไมพูดแค่นี้ถึงได้ผลประโยชน์ตั้งหลายอย่างนี่คือโชคบุญวาสนามากเลยครับจบละ
1: ปรบมือให้เพื่อนนะครับสำหรับนิทานเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าผู้เปล่งวาจาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับในส่วนของการเชื่อฟังคำสั่งของผู้ใหญ่ก็จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญแล้วก็คนที่คดโกงไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานก็จะเป็นอย่างไรในที่สุดก็จะถูกจับได้และถูกลงโทษคนสุดท้าย

0: มีอีกไหมขออีกหนึ่งคนคนสุดท้ายรัฐธรรมตัวแทนกลุ่ม2รัฐธรรมนี่เขาเคยไปแข่งเล่านิทานมาเดี๋ยวดูซิครับว่าวันนี้เขาจะมีลีลาประกอบขนาดไหนเต็มที่เลยนะครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัฐธรรมฟอร์นเนตครับชื่อเล่นชื่อบีทครับมาจากกลุ่ม2ครับวันนี้ผมจะเล่านิทานเรื่องคลอง2พี่น้องครับมีช้าง2ตัวเป็นพี่น้องกันซึ่งทุกคนหรือว่าช้างในป่าต่างให้ความเคารพช้างทั้ง2ตัวเป็นอย่างดีครับเพราะว่าช้างทั้ง2นั้นเป็นช้างที่มีคุณธรรมสูงแล้วก็เป็นช้างที่มีจิตใจงดงามบริสุทธิ์แล้วก็คือไม่คดโกงครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ช้างในป่าเกิดการทะเลาะกันขึ้นช้างสองพี่น้องจึงไปห้ามการทะเลาะนั้นครับแล้วก็ไก่เกี่ยด้วยความยุติธรรมแล้วก็บอกกับทั้งสองว่าอย่าทะเลาะกันอีกเพราะว่าเราเป็นช้างเหมือนกันก็ควรจะรักกันไม่ใช่มาทะเลาะกันแบบนี้และจะมีคลองหนึ่งที่เป็นคลองที่ช้างทั้งป่าไปหากินแถบๆนั้นบ่อยๆครับซึ่งก็คือท่าน้ำแม่จีนครับซึ่งเป็นท่าน้ำที่อยู่ใกล้ๆกับป่าของช้างทั้งหลายที่อยู่บริเวณนั้นครับก็เลยไปหากินแถวๆนั้นเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างใกล้กับป่าของพวกเขาครับก็เลยไปหากินแถวนั้นซึ่งทางก็ถูกใช้บ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นจนจากที่เป็นทางเดินปกติก็กลายเป็นหลุมลึกลงไปจนกลายเป็นคลองครับเนื่องจากถูกช้างใช้งานหนักแบบว่าเหยียบบ่อยๆครับก็เลยเป็นหลุมลึกลงไปแล้วคลองสองแล้วคลองที่เป็นหลุมลงไปก็เป็นชื่อของช้างสองพี่น้องนี้ครับขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวก่อนปกติแล้วนะครับรัฐธรรมเนี่ยเขาเคยไปแข่งเล่านิทานภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่นี่เป็นภาษาไทยนะครับก็อาจจะดูขัดเขินนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี้เก่งเลยนะครับครูก็เคยไปดูมาแล้วปรบมือให้รัฐธรรมสำหรับช้างตัวใหญ่ไหมช้างตัวใหญ่เดินไปเรื่อยๆมันก็เป็นหลุมเป็นทางเดินของช้างใช่ไหมนานเข้าการเวลาเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นคลองนะครับเป็นทางน้ำสำหรับการเล่านิทานก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำกิจกรรมนะโดยการสรุปคุณค่าของการเล่านิทานสรุปประโยชน์ลงในใบงานที่เท่าไหร่นักเรียนดูสิครับใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานนะครับโดยสรุปเป็นแผนผังความคิดรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่9หรือชุดกิจกรรมนะครับสังเกตการทำงานของนักเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางทำใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานพื้นบ้านแต่เป็นการสรุปประโยชน์สรุปคุณค่านะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกพร้อมกันนะครับข้อแรกได้รู้จักนิทานเพิ่มมากขึ้นหากสนใจเล่าหลายๆเรื่องถ้าเล่าเยอะก็จะรู้จักนิทานพื้นบ้านค่อนข้างเยอะใช่ไหมถ้าเล่า

0: จำนวนน้อยๆก็จะรู้จักน้อยนะครับอ่ะนักเรียนสามารถจดเพิ่มเติมไปได้นะปลายทางด้วยเช่นกันต่อมาข้อที่2ได้เรียนรู้ภาษาและทัศนคติด้านต่างๆจากนิทานเรื่องนั้นๆและข้อที่3นะครับก็จะช่วยให้จับประเด็นได้ดีหากเล่าซ้ำๆก็จะทำให้ทำไมจำได้ข้อที่4เป็นการส่งเสริมด้านจินตนาการให้ทั้งแก่ผู้เล่าแล้วก็ผู้ฟังขณะที่เล่าผู้ฟังก็จะเกิดจินตนาการตามถ้อยคำตามเนื้อหา 5. ช่วยให้จิตใจเบิกบานเพลิดเพลินไปกับเนื้อหายิ่งถ้าเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องสนุกสนานก็จะทำให้เพลิดเพลินและสุดท้ายได้รับคุณค่าและข้อคิดจากนิทานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้เดี๋ยวให้ตอบพร้อมกันคำถามคือการเล่านิทานพื้นบ้านมีประโยชน์อย่างไรส่งเสริมการใช้ภาษาแล้วก็ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่าและผู้ฟังบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะครับก็คือเรื่องคำนามและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้ที่10เรื่องคำนามใบงานที่10เรื่องคำนามสามารถดาวน์โหลดได้ที่วันนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะครับถ้าอยากศึกษาความรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเพิ่มเติมก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้ตามห้องสมุดหนังสือสารานุกรมไทยก็มีนะครับหรือจากเว็บไซต์ต่างๆแต่ต้องดูด้วยว่าเว็บไซต์นั้นๆให้เนื้อหาที่ถูกต้องหรือไม่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จำนวนนับที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ใส่คู่ไหนดีนะคู่นี้ดีกว่า
1: สวัสดีนับ1
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: นับ1จะออกไปไหนหรอ
0: ออกไปซื้อของให้คุณแม่จ้ะแล้วก็ว่าจะซื้อไอศกรีมมาฝากทุกคนด้วย
3: นับ1ใจดีมีน้ำใจจังเลยขอบคุณนะ
4: Green ไปกับนับ1ด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปซื้อของที่ตลาดด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
1: 1 2 3 Let's go
4: นับ1มีเงินอยู่เท่าไหร
0: ่นับ1มีเงินอยู่50บาทคุณแม่ให้เงินเพิ่มอีก100บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่กันนะ
4: ถามว่ารวมกันเป็นเท่าไหร่คำว่ารวมกันแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะนับ1และเพื่อนๆจำได้ไหม
0: การบวก
4: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นบวกกันได้เท่าไหร่เพื่อนๆทุกคนช่วยนับ1คิดด้วยนะ
0: คือ150บาท
4: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคน
0: คุณแม่ฝากซื้อไข่ไก่1แพ็คซอสมะเขือเทศ1ขวด
4: แม่ฝากซื้อไข่ไก่1แพ็คราคา55บาทกับซอสมะเขือเทศ1ขวดราคา35บาทนับ1ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่
0: จ่ายเงินทั้งหมดแสดงว่าต้องเอาราคามารวมกันใช้การบวกเพื่อนๆช่วยนับ1คิดด้วยนะคำตอบคือ90บาท
4: ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนเราไปจ่ายเงินกันดีกว่า
0: ซื้อของให้คุณแม่เสร็จแล้วดีนะนับ1พกถุงผ้าติดตัวมาด้วยจะได้ไม่ต้องเอาของใส่ถุงพลาสติกเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกด้วยนะทุกคนก่อนกลับเราไปซื้อไอศกรีมฝากทุกคนที่บ้านกันดีกว่าว่าแต่ตอนนี้น้ำหนึ่งเหลือเงินกี่บาทกันนะ
4: เหลือเงินกี่บาทถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนับหนึ่งและเพื่อนๆจำได้ไหม
0: การลบ
4: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่เพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: คือ60บาท
4: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคนถ้าอย่างนั้นเราไปซื้อไอศกรีมฝากทุกคนที่บ้านกัน
0: คำถามชวนคิด
4: นับ1ซื้อไอศกรีมแท่งราคา15บาทซื้อไอศกรีมโคนราคากว่าไอศกรีมแท่ง10บาทและซื้อไอศกรีมถ้วยราคาน้อยกว่าไอศกรีมโคน7บาทนับ1ซื้อไอศกรีมโคนและไอศกรีมถ้วยราคาเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด30วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือน้ำหนึ่งซื้อไอศกรีมโคนราคา25บาทและซื้อไอศกรีมถ้วยราคา18บาทวิธีคิดคือไอศกรีมแท่งราคา15บาทน้ำหนึ่งซื้อไอศกรีมโคนราคามากกว่าไอศกรีมแท่ง10บาทมากกว่าแสดงว่าต้องเอามาบวก15บาทบวก10เท่ากับ25บาทและโจทย์บอกว่านับ1ซื้อไอศกรีมถ้วยราคาน้อยกว่าไอศกรีมโคน7บาทน้อยกว่าแสดงว่าต้องเอามาลบ25ลบ7เท่ากับ18บาทนั่นเอง
1: ถูกต้องเวลาคิดโจทย์ปัญหาเพื่อนๆต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์บอกอะไรมีคำสำคัญอะไรแล้วโจทย์ถามอะไรเพื่อเลือกว่าเป็นวิธีการบวกหรือลบแล้วจึงค่อยหาคำตอบอย่างในโจทย์นี้มีคำว่ามากกว่าแสดงว่าต้องใช้วิธีการบวกและคำว่าน้อยกว่าแสดงว่าต้องใช้วิธีการลบเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปไอศกรีมโคน1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลย

ออกมาตลาดซื้อของให้คุณแม่และได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับวันนี้อยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวัสดีครับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในส่วนของตัวอย่างจดหมายส่วนตัวนะครับเรามาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับเมื่อเรียนจบเรื่องนี้แล้วนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวครับตัวชี้วัดที่2นะครับมารยาทในการเขียนนะครับลำดับถัดไปนะครับเรามาดูในส่วนของจุด

ประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อเรียนจบเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายได้ถูกต้องครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบครับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนครับคราวนี้นะครับเราจะไปดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเรียนรู้ในส่วนของตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวกันเลยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับซึ่งตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวในลักษณะที่1ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับได้แก่การเขียนจดหมายส่วนตัวในรูปแบบของการเขียนจดหมายแสดงความยินดีครับคราวนี้เรามาดูถึงลักษณะของการเขียนจดหมายแสดงความยินดีกันดูสิว่าการเขียนจดหมายแสดงความยินดีมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างของจดหมายนะครับมาให้นักเรียนร่วมกันอ่านด้วยคราวนี้การพิจารณารูปแบบตัวอย่างของการเขียนนะครับเราไม่ได้พิจารณาเฉพาะเนื้อความของจดหมายแต่เพียงเท่านั้นนะครับนักเรียนเราจะดูถึงในส่วนขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของจดหมายด้วยนะครับตลอดถึงความถูกต้องขององค์ประกอบในการเขียนจดหมายและตำแหน่งในการวางองค์ประกอบในส่วนต่างๆนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับเราไปอ่านตัวอย่างจดหมายประเภทที่1นะครับจดหมายแสดงความยินดีพร้อมๆกันนะครับตัวอย่างจดหมายแสดงความยินดีนะครับในส่วนที่1นะครับที่อยู่นะครับบ้านเลขที่5หมู่ที่3ตำบลป่าขาดอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลา903301มีนาคม2564นโมเพื่อนรักฉันทราบข่าวจากโตโต้ว่านายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับนายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทราบว่านายสอบได้คะแนนเป็นอันดับ1ของผู้เข้าสอบทั้งหมดเราจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับนายด้วยนะนโมส่วนเราเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องด้วยอยู่ใกล้บ้านเพราะจะต้องช่วยงานที่บ้านจึงไม่ได้ไปสอบมหาวิทยาลัยอื่นสุดท้ายนี้เราขอให้นายและคนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรักและคิดถึงมะปรางคราวนี้เรามาพิจารณาถึงลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับจดหมายส่วนตัวฉบับนี้นะครับผู้เขียนคือใครครับนักเรียนจดหมายส่วนตัวฉบับนี้ผู้เขียนคือใครเอ่ยมะปรางนะครับลักษณะของจดหมายส่วนตัวฉบับนี้เขียนเพื่อแสดงความยินดีนะครับมะปรางเขียนถึงใครครับถูกต้องนะครับมะปรางเขียนถึงนโมนะครับเขียนเพื่อแสดงความยินดีที่นโมสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะครับส่วนมะปรางเนื้อความในจดหมายส่วนมะปรางเรียนต่อที่ไหนเอ่ยมะปรางเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทำไมถึงเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องจากว่าจะต้องช่วยใครเอ่ยเนื่องจากว่าจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยงานที่บ้านนะครับจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่และก็ช่วยงานที่บ้านนะครับจึงไม่ได้ไปสอบเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอื่นนะครับสุดท้ายมะปรางก็อวยพรนะครับให้ณโมและก็คนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับคราวนี้คือตัวอย่างลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวในตัวอย่างที่1ก็คือการเขียนจดหมายส่วนตัวเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อแสดงความยินดีนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราไปดูการเขียนจดหมายส่วนตัวในประเภทที่2กันนะครับว่าเราเขียนเพื่ออะไรนะครับไปดูกันเลยนะครับนักเรียนจดหมายส่วนตัวประเภทที่2คือจดหมายขอโทษ

โทษนะครับมีจุดประสงค์หลักๆตามลักษณะของหมายเลยนะครับเราเขียนจดหมายฉบับนี้ไปเพื่อที่จะขอโทษนะครับเราเขียนจดหมายฉบับนี้ไปเพื่อที่จะขอโทษนั่นเองนะครับนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะไปดูในส่วนของตัวอย่างของจดหมายขอโทษนะครับวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างจดหมายขอโทษมาให้นักเรียนดูนะครับหากนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปดูตัวอย่างการเขียนจดหมายขอโทษกันเลยนะครับตัวอย่างจดหมายขอโทษฉบับนี้นะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันอ่านนะครับให้นักเรียนพิจารณาให้ดีนะครับว่าลักษณะของการเขียนจดหมายขอโทษเนี่ยผู้เขียนคือใครเขียนถึงใครนะครับบ้านเลขที่12ตำบลนาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง93000นะครับ10เมษายน2564กราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อสบายดีไหมฝนตกบ้างหรือเปล่าที่พัทลุงกลางวันอากาศอบอ้าวตกพอตกเย็นฝนตกเกือบทุกวันในช่วงนี้คุณพ่อดูแลสุขภาพด้วยนะครับอีกไม่กี่วันจะถึงเทศกาลวันปีใหม่ไทยแล้วผมยังจำบรรยากาศแสนอบอุ่นนั้นได้ทุกคนต่างมารวมตัวกันที่บ้านเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแต่ในปีนี้ผมต้องกราบขอโทษคุณพ่อด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมมีภารกิจเร่งด่วนของโรงเรียนที่จะต้องปฏิบัติไม่สามารถเดินทางไปกราบคุณพ่อได้แต่ผมก็ไม่ลืมที่จะส่งของขวัญมาให้คุณพ่อผมหวังว่าของขวัญที่ส่งมาด้วยนี้จะถูกใจคุณพ่อเมื่อผมปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วจะรีบเดินทางกลับไปกราบคุณพ่อนะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณพ่อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับด้วยความเคารพอย่างสูงปรีชาคราวนี้เราอ่านจดหมายลักษณะที่2กันไปแล้วก็คือจดหมายอะไรเอ่ยจดหมายขอโทษนะครับลักษณะของจดหมายฉบับที่2ที่เราอ่านกันไปนั้นนะครับใครคือผู้เขียนครับนักเรียนปรีชาเมื่อเราอ่านจดหมายก็สามารถที่จะพิจารณาความสัมพันธ์ในส่วนของผู้เขียนกับผู้รับได้ว่าปรีชามีความสัมพันธ์อย่างไรกับบุคคลซึ่งเป็นผู้รับใช่เลยนะครับนักเรียนปรีชาเป็นลูกนะครับซึ่งเขียนจดหมายจุดประสงค์ของจดหมายฉบับนี้เขียนไปเพื่อขอโทษใครครับขอโทษคุณพ่อเนื่องจากว่าปรีชาไม่สามารถที่จะเดินทางไปกราบคุณพ่อได้ในช่วงวันปีใหม่ไทยจึงเขียนจดหมายไปขอโทษคุณพ่อว่าช่วงเวลานี้ผมไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้นะครับแล้วก็บอกถึงสาเหตุว่าทำไมไม่สามารถกลับบ้านได้เนื่องจากว่ามีภารกิจเร่งด่วนแสดงว่าเป็นภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถละต่อการปฏิบัติได้ถ้าเราอ่านเนื้อความในจดหมายนี้แสดงว่าปรีชาทำงานด้านใดเอ่ยใช่เลยปรีชาเสียงดังหลังห้องบอกว่าปรีชาน่าจะเป็นครูเพราะเหตุใดถึงคิดว่าปรีชาน่าจะเป็นครูใช่เลยครับนักเรียนเพราะในเนื้อความของจดหมายบอกว่ามีภารกิจเร่งด่วนของโรงเรียนนักเรียนจึงสามารถคาดการหรือจินตนาการไปได้ว่าปรีชาน่าจะเป็นคุณครูในโรงเรียนหรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการศึกษานะครับคราวนี้พิจารณาแล้วปรีชาน่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาทำงานในโรงเรียนไม่สามารถกลับไปกราบคุณพ่อได้เนื่องจากว่าจะต้องปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนภารกิจเร่งด่วนในที่นี้ต้องเป็นภารกิจสำคัญซึ่งไม่สามารถละต่อการปฏิบัติได้จึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่ออะไรเอ่ยมาเพื่อขอโทษคุณพ่อและที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงความเคารพระหว่างบุคคลซึ่งเป็นลูกกับบุคคลที่มีพระคุณต่อเราซึ่งเป็นคุณพ่อของเราก็คือมีการส่ง
อะไรเอ่ยมีการส่งของขวัญมาพร้อมกับจดหมายขอโทษอันนี้แสดงให้เห็นถึงความมีสัมมาคารวะเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันผิดหรือสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือคำสัญญาที่เราให้ไว้เราจึงขอโทษนะครับเราจึงขอโทษเนื้อความในจดหมายนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจดหมายฉบับนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าปรีชาอาจจะต้องตกลงหรือสัญญากับคุณพ่อว่าในช่วงวันปีใหม่ไทยนั้นปรีชาจะเดินทางมากราบคุณพ่อที่บ้านนะครับคราวนี้เราได้สังเกตถึงลักษณะของการเขียนจดหมายในประเภทที่2ไปแล้วนะครับก็คือการเขียนจดหมายขอโทษซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของจดหมายส่วนตัวนะครับคราวนี้นะครับเราไปดูในส่วนของประเภทถัดไปกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางหรือคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับที่จะไปดูตัวอย่างจดหมายลักษณะถัดไปนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นลักษณะของจดหมายประเภทใดนะครับถ้าอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันนะครับ1 2 3จดหมายขอบคุณอีกหนึ่งลักษณะของจดหมายในส่วนของจดหมายส่วนตัวนะครับก็คือจดหมายขอบคุณคราวนี้เรามาดูรูปลักษณ์หน้าตาของจดหมายขอบคุณและมาอ่านเนื้อความกันดูสิว่าจดหมายขอบคุณมีลักษณะเป็นอย่างไรเนื้อความสื่อความว่าอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับนักเรียน 1/3 หมู่ที่2ตำบลตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา82130 26มกราคม2564เรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมดิฉันนางสาวมะลิโยธาขอขอบพระคุณท่านประธานมูลนิธิกุศลธรรมที่ได้มอบทุนการศึกษาให้ดิฉันดิฉันรู้สึกซาบซึ้งและดีใจมากที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนดิฉันขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนขยันประหยัดอดทนในการเรียนและนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนดิฉันจะปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของพ่อแม่คุณครูและจะช่วยเหลือสังคมสุดท้ายนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือจงดลบันดาลให้ท่านประธานและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญขอแสดงความนับถือมะลิโยธานางสาวมะลิโยธาอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขอบคุณซึ่งเราเห็นลักษณะของการเขียนเนื้อความของจดหมายบอกถึงจุดอย่างชัดเจนว่านางสาวมะลิโยธาเขียนจดหมายถึงใครเอ่ยนางสาวมะลิโยธาเขียนจดหมายถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมนะครับเขียนถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมเพื่อไปขอบคุณที่พิจารณาให้นางสาวมะลิโยธาเนี่ยได้รับทุนการศึกษาซึ่งเราสังเกตเห็นได้ชัดถึงเนื้อความของจดหมายที่เขียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขอบคุณนะครับคราวนี้เราไปดูถึงตัวอย่างของการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปกันเลยนะครับตัวอย่างการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปก็คือการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจหรือเสียใจคราวนี้เราไปดูกันต่อเลยนะครับว่าการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจหรือแสดงความเสียใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่1นะครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่1เรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับ 15/256หมู่7ตำบลป่าชิงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา90000 18มกราคม2564เรียนคุณพี่โสภาที่เคารพกระผมทราบข่าวจากเพื่อนในรุ่นวน 67/2564 เมื่อ2วันที่ผ่านมาว่าพี่โสภาได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไป
ทันทีที่ทราบข่าวกระผมได้เขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อขอแสดงความเสียใจกับคุณพี่โสภาและครอบครัวกระผมขอมอบกำลังใจให้กับพี่ครอบครัวคนรอบข้างทุกๆคนและขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยความเคารพสมปราดนายสมปราดอดทนนะครับถ้าเราสังเกตถึงเนื้อความของจดหมายฉบับนี้เขียนจดหมายไปเพื่ออะไรเอ่ยแสดงความเสียใจแสดงความเห็นใจแสดงความเสียใจกับใครครับคุณพี่โสภาเนื่องจากว่าพี่โสภาเพิ่งสูญเสียใครเอ่ยถูกต้องครับนักเรียนเนื่องจากว่าพี่โสภาเพิ่งสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักนะครับไม่ใช่รักเฉพาะพี่โสภานะครับทุกๆคนนะครับคุณพ่ออันเป็นที่รักของทุกๆคนในครอบครัวนั่นเองนะครับคราวนี้คุณครูขอทบทวนหน่อยนะครับว่าลักษณะของการเขียนจดหมายซึ่งเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวในลักษณะต่างๆนั้นประกอบด้วยจดหมายกี่ลักษณะครับที่เราได้ดูตัวอย่างกันไปเมื่อกี้นะครับตัวอย่างลักษณะที่1ก็คืออะไรเอ่ยตัวอย่างจดหมายลักษณะที่1ก็คือแสดงความยินดีตัวอย่างจดหมายลักษณะที่2ได้แก่ขอโทษตัวอย่างจดหมายลักษณะที่3ได้แก่ขอบคุณตัวอย่างจดหมายลักษณะที่4ได้แก่แสดงความเห็นใจหรือแสดงความเสียใจนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายส่วนตัวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างจดหมายให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะครับคราวนี้มาดูประเด็นในส่วนที่เราจะวิเคราะห์กันนะครับครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นการเขียนสะกดคำนะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ดูนะครับว่าลักษณะของตัวอย่างยกมาประกอบนั้นนะครับเขียนสะกดคำถูกต้องหรือไม่นะครับเราไปดูกันเลยนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนในการอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้นะครับ2นาทีนะครับแล้วตอบคุณครูให้ได้ว่าคำใดบ้างในจดหมายฉบับนี้ที่เขียนไม่ถูกต้องอยู่นะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลนักเรียนในเรื่องของการอ่านด้วยนะครับ

ก็คงจะอ่านกันจบลงไปแล้วนะครับสำหรับจดหมายฉบับนี้นะครับคราวนี้สังเกตลักษณะของการใช้คำนะครับลักษณะของการใช้คำในจดหมายฉบับนี้นะครับไม่ทราบว่าคำใดบ้างเขียนผิดอยู่นะครับโอ้โหได้ยินเสียงดังหลังห้องบอกว่าคำนี้เลยครูครับครูครับบรรทัดที่2ในส่วนของเนื้อความในส่วนของเนื้อความคำนี้เลยคำนี้เลยคำว่าอนุญาตคราวนี้เราสังเกตคำว่าอนุญาตนะครับผิดตรงไหนเอ่ยผิดตรงไหนใช่เลยครับบนตัวพยัญชนะตัวตอเต่าจะไม่มีสระอะไรเอ่ยจะไม่มีสระอีดังนั้นคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะครับเราจะไม่เขียนสระอีบนตัวพยัญชนะตอเต่ามีคำไหนอีกบ้างที่เขียนผิดอยู่ครับใช่เลยขอบคุณครับครูครับขอบคุณครับครูครับสังเกตคำนี้ดีๆใช้คำว่าครับอะไรครับเอ่ยอะไรครับกางเกงครับเสื้อครับเนื่องจากว่าอ้วนขึ้นใช่หรือไม่แต่ลักษณะของการสื่อสารเนื้อความในจดหมายฉบับนี้จะบอกว่าขอบคุณครับคุณครูครับดังนั้นลักษณะของคำว่าครับเราไม่เขียนสื่อสารกันแบบนี้เราจะใช้คำว่าครับนะครับคอควายรอเรือไม้หันอากาศบอใบไม้คอรออะบอครับนะครับที่ถูกต้องนะครับดังนั้นลักษณะของการเขียนการใช้ภาษาในส่วนของการเขียนสะกดคำในเนื้อความของจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับมี2ตำแหน่งที่เขียนผิดอยู่นะครับเราไปดูในส่วนของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับในประเด็นที่2นะครับถึงเรื่องของการเรียงลำดับคำเขียนสื่อความได้ถูกต้องใช้ภาษาได้เหมาะสมนะครับเราอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับเดิมกันเลยนะครับคุณครูให้วิเคราะห์ในส่วนของการเรียงลำดับคำเขียนสื่อความได้ถูกต้องใช้ภาษาได้เหมาะสมนะครับให้เวลาเท่าเดิมเลยนะครับให้เวลา2นาทีในการอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้กันนะครับ

ก็คงจะอ่านกันจบแล้วนะครับคราวนี้มาดูถึงการวิเคราะห์ในส่วนของการเรียงลำดับคำมีส่วนใดบ้างมีส่วนใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าเรียงลำดับคำเรียงลำดับคำไม่ถูกต้องอยู่นะครับใช่เลยขอลาหยุดเรียนเพื่อไปดูน้องช่วยยายจริงๆแล้วถ้าเราจะเขียนเรียงลำดับคำในจดหมายฉบับนี้นะครับเราจะต้องเรียงลำดับคำว่าเพื่อไปช่วยยายทำอะไรเอ่ยดูน้องเพื่อไปช่วยยายดูน้องแต่ลักษณะของการเขียนคำลักษณะของการเขียนคำสื่อความเนี่ยลักษณะของการใช้ภาษาเป็นอย่างไรเอ่ยลักษณะของการใช้ภาษาเป็นลักษณะของการใช้ภาษาพูดนะครับเป็นลักษณะของการใช้ภาษาพูด

ถ้าเราจะแก้ไขให้ถูกต้องในเรื่องของการใช้ภาษานะครับเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเราไปช่วยคุณยายน่ะดูแลเลี้ยงดูน้องแต่ถ้าเราขอลาหยุดเพื่อที่จะไปช่วยดูน้องก็หมายถึงว่านักเรียนลาหยุดเพื่อที่จะไปนั่งดูน้องแล้วต้องลาหยุดเพื่ออะไรจำเป็นต้องลาหยุดไหมไปนั่งดูน้องแบบนี้ครับไม่จำเป็นนะครับดังนั้นการใช้ภาษาเมื่อเราแก้ไขประโยคนี้ให้ถูกต้องนะครับเราจะแก้ไขว่าเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องนะครับครับเราก็เห็นถึงลักษณะของการใช้ภาษากันไปแล้วนะครับตรงนี้เราก็ช่วยคุณครูปรับแก้ภาษาให้เป็นภาษาทางการเหมาะสมสำหรับการใช้เขียนสื่อสารกันแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นของการวิเคราะห์ภาษาในการเขียนจดหมายส่วนตัวในประเด็นถัดไปกันเลยนะครับใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับบุคคลใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับบุคคลคราวนี้เรามาดูตัวอย่างจดหมายนะครับเรามาดูตัวอย่างจดหมายฉบับนี้กันซึ่งตัวอย่างจดหมายฉบับนี้เราอ่านกันไปแล้วหรือยังครับนักเรียนใช่เลยนะครับเราอ่านกันไปแล้วนะครับเป็นลักษณะของจดหมายที่เป็นลักษณะของจดหมายที่ใครเขียนถึงใครเอ่ยนางสาวมลิโยธาเขียนถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมลักษณะของการใช้ภาษาผู้น้อยเขียนถึงผู้ใหญ่ลักษณะของการใช้ภาษาตามตัวอย่างที่นักเรียนอ่านไปนะครับที่เราได้ร่วมกันอ่านไปแล้วนั้นลักษณะของการใช้ภาษาเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่ที่จะสื่อสารถึงผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าเราเหมาะสมไหมครับตามตัวอย่างที่เราอ่านไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นตัวอย่างจดหมายฉบับเดียวกันถูกต้องนะครับเหมาะสมครับเป็นลักษณะของการใช้ภาษาที่ผู้น้อยเขียนถึงผู้ใหญ่นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเคารพนอบน้อมถึงผู้ใหญ่นะครับลักษณะของการใช้ภาษาในจดหมายฉบับนี้ถือว่ามีความเหมาะสมนะครับเรามาดูถึงการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายในประเด็นถัดไปก็คือใช้สรรพนามแทนตัวผู้เขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของการเขียนคำขึ้นต้นแล้วก็คำลงท้ายจดหมายฉบับนี้มะปรางเขียนถึงใครเอ่ยมะปรางเขียนถึงนโมเป็นลักษณะของจดหมายที่เขียนถึงเพื่อนเพื่อนเขียนถึงเพื่อนคราวนี้มาดูคำขึ้นต้นของจดหมายฉบับนี้และคำลงท้ายของจดหมายฉบับนี้กันนะครับนโมเพื่อนรักคำลงท้ายเขียนว่ารักและคิดถึงจดหมายที่เขียนเพื่อนถึงเพื่อนใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในลักษณะนี้ถูกต้องไหมครับใช่เลยครับถูกต้องนะครับต่อไปนะครับมาดูจดหมายฉบับที่2นะครับดูคำขึ้นต้นและคำลงท้ายนะครับคำขึ้นต้นใช้ว่าเรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมคำลงท้ายใช้ว่าขอแสดงความนับถือเป็นลักษณะหมายที่เขียนถึงใครเอ่ยผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่อาวุโสกว่าอีกอย่างนึงผู้ใหญ่คนนี้ผู้ที่อาวุโสกว่าเราคนนี้ดำรงตำแหน่งอยู่ในประธานมูลนิธิเป็นประธานมูลนิธิดังนั้นลักษณะของคำขึ้นต้นของจดหมายและคำลงท้ายของจดหมายฉบับนี้มีความเหมาะสมไหมครับใช่เลยครับเหมาะสมปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่านักเรียนตั้งใจฟังอยู่นะครับในขณะที่คุณครูสอนตั้งใจฟังเป็นอย่างดีและเห็นได้ว่ามีการจดบันทึกตามคุณครูตลอดเลยนะครับเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันเลยนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะครับจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยปรีชาใช่ไหมครับเป็นผู้เขียนใช่เลยปรีชาเป็นผู้เขียนปรีชาเขียนถึงใครครับนักเรียนปรีชาเขียนถึงใครปรีชาเขียนถึงคุณพ่อปรีชาเขียนถึงคุณพ่อดังนั้นลักษณะของคำขึ้นต้นและคำลงท้ายเป็นอย่างไรครับกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงกับคำลงท้ายที่ว่าด้วยความ

ความเคารพอย่างสูงมีความเหมาะสมไหมครับนักเรียนใช่เลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเริ่มจะวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในเรื่องของการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้แล้วนะครับก็ถือได้ว่ามีความเหมาะสมนะครับคราวนี้มาดูถึงลักษณะของการใช้สรรพนามอันนี้คุณครูถอดความในส่วนของเนื้อความจดหมายมาให้นักเรียนอ่านกันชัดๆนะครับแต่จดหมายฉบับนี้เป็นตัวอย่างจดหมายที่นักเรียนกับคุณครูร่วมกันอ่านมาแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการใช้คำสรรพนามนะครับสรรพนามที่ใช้ในจดหมายนะครับก็จะเป็นสรรพนามแทนผู้เขียนกับสรรพนามแทนผู้รับนะครับคราวนี้เรามาดูสรรพนามแทนผู้เขียนนะครับสรรพนามแทนผู้เขียนแทนปรีชาซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อปรีชาในที่นี้ใช้สรรพนามว่าผมมีความเหมาะสมไหมใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าไม่เหมาะสมล่ะยกมือโอ้โหไม่มีเลยใครว่าเหมาะสมยกมืออ่ะยกกันทั้งห้องเลยดังนั้นความเหมาะสมของการใช้สรรพนามแทนผู้เขียนในจดหมายฉบับนี้ซึ่งปรีชาเป็นลูกเขียนถึงคุณพ่อใช้คำว่าผมเหมาะสมครับต่อไปนะครับสรรพนามแทนผู้รับสรรพนามแทนผู้รับใช้คำว่าคุณพ่อจุดประสงค์ของจดหมายฉบับนี้เขียนถึงคุณพ่อใช้สรรพนามแทนผู้รับว่าคุณพ่อมีความเหมาะสมไหมครับเหมาะสมเก่งจังเลยตอบเสียงดังฟังชัดปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยคราวนี้นะครับคราวนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายนะครับแล้วก็คุณครูคิดว่าเราสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้ไปนะครับไปใช้ในกระบวนการเขียนจดหมายนะครับในลำดับถัดไปนะครับเรามาทบทวนรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายกันนะครับจดหมายฉบับนี้นะครับนักเรียนก็เคยอ่านกันแล้วนะครับของการเขียนจดหมายนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องที่1ก่อนเรื่องขององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่1ของจดหมายได้แก่องค์ประกอบที่1ของจดหมายได้แก่ที่อยู่นะครับที่อยู่องค์ประกอบที่2วันที่องค์ประกอบที่3คำขึ้นต้นองค์ประกอบที่4องค์ประกอบที่4ส่วนเนื้อความคุณครูบอกแล้วว่าซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดถ้าขาดส่วนนี้ไปได้ไหมไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรจะสื่อสารอะไรจะเขียนอะไรจะสื่อสารอะไรนะครับต่อไปองค์ประกอบที่5องค์ประกอบที่5คือคำลงท้ายนะครับและองค์ประกอบสุดท้ายของเราก็คือองค์ประกอบที่6ก็คือลงชื่อผู้เขียนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของรูปแบบของจดหมายนะครับเมื่อเราได้รับกระดาษ1แผ่นจากคุณครูนะครับเราจะเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษกับจุดที่เราจะเริ่มเขียนนั้นนะครับในส่วนหน้าเราจะเว้นประมาณ 1.5 นิ้วนะครับและก็ในส่วนหลังนะครับเราจะเว้นประมาณ1นิ้วนะครับส่วนองค์ประกอบทั้งหมดในการเขียนจดหมายหลักๆเลยมีทั้งหมด6องค์ประกอบนะครับซึ่งเราได้ทบทวนกันไปแล้วนะครับในลำดับถัดไปนะครับนักเรียนเราเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมสำคัญที่เราได้นำองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัตินะครับคราวนี้แหละคุณครูจะได้ทดสอบความรู้ของนักเรียนว่านักเรียนตั้งใจเรียนจริงๆไหมนักเรียนได้รับความรู้จากที่คุณครูสอนไปอย่างเต็มที่ไหมหรือถ้าไม่ได้รับความรู้หรือว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนคุณครูจะได้ปรับแก้ในส่วนของเนื้อหาการสอนแล้วก็จะได้เน้นย้ำกับนักเรียนในส่วนที่นักเรียนไม่สามารถนำองค์ความรู้มาใช้แล้วก็ปฏิบัติได้นะครับคราวนี้เข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์

ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับใบงานนะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่แนบไปนะครับใบงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับคำสั่งในการทำใบงานเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับให้นักเรียนเขียนจดหมายส่วนตัวแสดงความยินดีให้ถูกต้องตามรูปแบบและหลักการเขียนให้นักเรียนเขียนจดหมายแสดงความยินดีให้ถูกต้องตามรูปแบบและหลักการเขียนวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมวัตถุประสงค์ของการทำใบงานเรื่องนี้นักเรียนจะต้องเขียนจดหมายอะไรเอ่ยจดหมายส่วนตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับนักเรียนเพื่อแสดงความยินดีนะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราเริ่มทำใบงานเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวกันได้เลยนะครับคุณครูกำหนดระยะเวลาในการทำ15นาทีนะครับฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลนักเรียนด้วยนะครับและช่วยตรวจสอบความถูกต้องของใบงานของนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนำใบงานส่งให้กับคุณครูปลายทางนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับการเรียนในส่วนของเนื้อหาการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณครูมีคำถามชวนคิดนะครับมาถามนักเรียนด้วยนะครับประเด็นคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการเขียนจดหมายมีประโยชน์อย่างไรนะครับนักเรียนคิดว่าการเขียนจดหมายมีประโยชน์อย่างไรนะครับติ๊กตอกให้เวลาคิด1นาทีนะครับนักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับคุณครูนะครับการเขียนจดหมายนะครับสำหรับคุณครูนะครับมีประโยชน์สำหรับคุณครูก็คือทำให้เขียนจดหมายสื่อสารกับผู้อื่นได้ถูกต้องเมื่อคุณครูเรียนเนื้อหาในเรื่องนี้แล้วนะครับทำให้คุณครูสามารถเขียนจดหมายสื่อสารกับผู้อื่นได้ถูกต้องและอีกอย่างที่สำคัญนะครับประโยชน์สำหรับคุณครูเลยนะครับก็คือเป็นการฝึกฝนทักษะการเขียนตามรูปแบบถ้าเราสังเกตลักษณะของการเขียนจดหมายเป็นลักษณะของการเขียนตามรูปแบบนะครับมีแบบที่กำหนดไม่ได้เขียนอิสระเหมือนงานเขียนโดยทั่วๆไปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวซึ่งเราเรียนกันไปทุกองค์ประกอบทุกเรื่องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คุณครูได้กำหนดไว้นะครับสำหรับเนื้อหาของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณเกรียงไกรสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Bandมีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อจบอินเดียมานั่นเองนะครับผมผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
0: พี่ปลาทองอ่ะสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับ
2: ครับครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
2: เออช่วย
0: ๆพี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
0: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับโอ้แล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยฮะมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่ามันเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
2: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆนี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็อยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านหนึ่งครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ้ยทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและไอ้ว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ย แล้วมันจะดีเหรอ
3: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่า
3: แ
2: ล้วเอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
3: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
3: ่ครับ
2: ก็เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
3: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
2: ใช่
3: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
3: กลัวไหม
2: กลัวมาก
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง

0: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่อ
1: ครับครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: สามเดือนยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีแล้วก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: เรา
2: ได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผม
1: อ๋อเราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้แ
2: ล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคแล้ว
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็งาน
1: นอกจากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อ่ะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันหนึ่ง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000
1: สองสามแสนซื้อได้
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ทายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน600,000ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ306,000อ่ะจะได้เหลือเงินอีก300,000เผื่อแมนเทนแนนซ์ไอ้นี่ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี600,000เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก300,000ก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงนะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: จะได้ซื้อรถสัก 300,500 ได้สุดท้ายก็ตอนก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถนะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ย
2: ค่าขนมมา50 บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25 บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
2: ไม่ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
2: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ย
1: ครับ
2: ตอนนั้นอาจจะ35,000เราก็ต้องเก็บให้ได้70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงเปล่า
2: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
2: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2 เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยไหมพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
2: ก็เป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร
1: ่
2: ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททำเว็บ
1: ครับ
2: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทำเว็บด้วย
1: ยังไง
2: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่

0: ไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
0: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณพัชราก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วงไอเฮียแบนนี่แหละ
1: อ๋อ
0: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
0: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
0: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพ
0: ี่ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได
1: ้
0: แต่ก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก็คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
0: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
0: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็มองในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
0: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
0: วนนึงครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
0: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกันเหมือนกับพนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
0: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
0: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี
1: ้ใน
0: เมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
0: ครับคือตรงนี้เราผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่เป็นการของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษีคืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
0: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
0: ใช่ย้อนๆกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
0: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
0: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงในไอจูนครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นไอเฮียแบนด์เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของไอเฮียแบนด์จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: ก็เป็นกลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้าของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของไอเฮียแบนด์เนี่ยคือคนที่ชอบในศิลป์ดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได้ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะไอเฮียแบนด
2: ์จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
2: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันเหมือนกับเป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
2: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
2: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
2: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
2: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำนึงมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
2: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างไอเฮียแบนด์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้น
1: ครับ
2: แต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
2: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นตรงเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
2: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
2: เล่นห่วย
1: ครับ
2: อุ๊ยเป่าเพี้ยน
1: เ
2: ราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ๊ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเนี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
2: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
2: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
2: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
2: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
2: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต่
1: อ
2: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
2: คือเราต้องมุ่งหวังในนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ไหนไหนสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงพ่อจากพี่หน่อยเดี๋ยว
2: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลนึงที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีใน

0: ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมถอดรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

นักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

ล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคน

เท่ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเรื่องราวของเราวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่ยอมเสียสละทุ่มเททุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้น้องประสบความสำเร็จไปสู่ฝั่งฝันได้ฟังแบบนี้แล้วพี่มิกในฐานะที่เป็นน้องด้วยรู้สึกยังไงคะ
1: สำหรับผมเป็นทั้งพี่และน้องแต่ถ้าเกิดในเรื่องที่พี่หมวยเล่ามาผมมีความรู้สึกว่าผมจะรักพี่คนนี้มากแล้วมันยืนยันว่าสถาบันครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามเลยนะคะเรื่องราวที่น่ารักของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
2: พี่น้อง3คนของครอบครัวโพแก้วครอบครัวชาวนายากจนจากจังหวัดบุรีรัมย์พี่แพมพี่สาวคนโตฝันอยากเรียนสูงๆพี่ชายคนกลางเป็นเด็กเรียนดีแต่ขี้โรคจึงเป็นลูกรักของพ่อแม่ส่วนครูพัดลูกชายคนเล็กผู้ไม่รักเรียนและมุ่งมั่นจะเป็นชาวนาขณะที่พ่อแม่เห็นลูกเรียนจบรับปริญญาและรับราชการสถานการณ์ทำให้ครูพัดต้องรับหน้าที่สานฝันให้พ่อแม่โดยมีพี่แพมเป็นผู้สนับสนุนเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งที่ฝ่าฟันวันคืนที่ยากลำบากมาด้วยกันจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจเพียงใดติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พี่แพมและครูพัดนะคะครอบครัวนี้มีพี่น้อง3คน
3: ใช่ค่ะ
0: พี่แพมพี่ศักดิ์แล้วก็ครูพัด
3: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าพี่แพมจะสนิทกับครูพัดมากกว่าเพราะอะไรคะ
3: เป็นพี่สาวคนโตเป็นลูกของทางอีสานก็จะต้องดูแลครอบครัวดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเขาเป็นน้องชายคนเล็กจริงๆเขาจะต้องถูกตามใจจะแบบว่าได้รับการดูแลอย่างดีเพียงแต่ว่าบังเอิญน้องชายคนกลางเนี่ยคือขี้โรคมากป่วยบ่อยมาก3วันดี4วันไข้คือเขาป่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายว่าเขาก็ถูกยกไว้บนหิ้งเราก็เลยรับภาระของที่บ้าน2คนพี่น้องแล้วไปไหนเราก็ไปด้วยกันทำอะไรเราก็ทำด้วยกัน
4: ถ้ามองเห็นภาพนะถ้าเด็กๆเราจะไปนากันนะพี่

0: เอาหาบกับคงกับข้าวแม่หาบน้ำเราแบกคันไถพ่อจูงควายและพี่ชายอยู่บนคออะไรอย่างเงี้ยเราภาพลักษณ์มันเป็นแบบนั้นไงฮะเออมันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม
1: ่
0: ใช
1: ่
0: อะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่แพมเองก็ทำงานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลน้องๆมาตั้งแต่เด็กก็คือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: สมัยก่อนเนาะ25 ปี 25-30 ปีเนาะเราทำงานแต่เด็กก็
3: คืออะไรก็ได
2: ้ได้ย่า
3: ให้ช่วยด้านไหนก็ไปเพื่อได้เงิน
2: ใช่ได้ย่าลอกปอเกี่ยวข้าวดำนา
3: ครับ
2: อะไรอ่ะคือทำทุกอย่างยกเว้นตัดอ้อยที่ทำไม่ได้เพราะตัวเตี้ยไงข้าวป่าอ้อยไม่ได้
0: ไม่ถึงป่าอ้อยไม่ถึงประมาณนั้น
2: มีงานอย่างเดียวในชีวิตที่ไม่เคยทำคือตัดอ้อยแต่ตอนเช้าเนี่ยแม่เขาจะปลูกผักแล้วก็ก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยแม่เขาก็จะตื่นแต่เช้าคือพาเรารดน้ำผักแล้วแม่เขาก็จะเก็บผักมามัดเป็นกำก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะต้องปั่นจักรยานเอาผักเนี่ยไปส่งร้านค้าในหมู่บ้านคือแพทไม่เคยไปโรงเรียนเช้าเลยนะโดนทำโทษหน้าเสาธงทุกวัน
3: คือไปไม่ทัน
2: ไปไม่เคยทันใช่ต้องเอาผักไปส่งก่อน
3: แล้วอะไรเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เราของพี่แพมที่ต้องดูแลครูพัฒน์
2: คือเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันทำมาเรื่อยตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครูพัฒน์รู้สึกยังไงคะที่มีพี่สาวคอยดูแล
0: ตอนนี้เด็กผมบอกเลยธรรมดา
1: คิดว่าเป็นหน้าที่เขา
0: เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำให้เราเพราะว่าบอกตรงๆด้วยอารมณ์ของเราเนี่ยพ่อแม่ปลูกฝังเราแบบนี้คือพี่ดูแลน้องอยู่กันอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นผมมองเป็นเรื่องปกติที่เขาทำเป็นปกติผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรพิเศษเพราะเราไม่ได้มองเทียบกับครอบครัวอื่นเขาไงว่าเฮ้ยพี่เขาไม่ต้องดูแลน้องอะไรขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่พี่ควรจะทำและเราเป็นน้องเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าไปเป็นภาระของพี่เขาเกินไปแค่นั้นเองเรามองแค่นั้น
3: อย่างคุณแพมเคยมีความฝันไหมว่าโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรอยากจะเป็นอะไรมีไหม
2: มีสมัยก่อนแพมเคยฝันว่าอยากจบด็อกเตอร์แล้วก็อยากเป็นผู้สื่อข่าวไม่น่าเชื่อว่าบ้านหลังคามุงจากแต่ดิฉันอยากจบด็อกเตอร์แต่พ่อแม่เขามีความฝันว่าเขาอยากมีลูกเป็นข้าราชการแต่คือลักษณะที่บ้านน่ะคือพ่อแม่เลี้ยงลูกมาแบบเขาไม่บังคับเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าเขา
0: ทำไม
2: เขาไม่เคยบังคับเราทำอะไรเลยในชีวิตเราไม่เคยถูกพ่อแม่บังคับไม่เคยถูกชี้นำไม่เคยถูกแบบว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ต้องทำคือทุกอย่างเราเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นแต่ต้องยอมรับว่าเราโตมาในครอบครัวที่คือแพมไม่รู้จักนะพ่อแม่ทะเลาะกันคืออะไร
0: อาจจะมีบ้างที่
2: แบบปากเสียงนิดหน่อยแต่ถึงขั้นทะเลาะกัน
0: ทะเลาะกันไม่มีเลย
2: ค่ะ
0: ไม่มี
1: แล้วตูพัดล่ะคะตอนเด็กๆนี่มีความฝันยังไงบ้าง
0: ไม่มีชัดเจนฮะไม่มีเพราะอนาคตผมรู้ตั้งแต่ผมนอนนาไถนาคาดนาดำนาชีวิตอยู่กับควายเพราะฉะนั้นความฝันของผมก็คือทำนาเลี้ยงพ่อแม่แค่นั้นจริงๆแค่นั้นเลยฮะไม่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรไม่มีเลยครับตอนเด็กๆไม่มีเลย
1: ตรงข้ามกับพี่แพมที่มีความฝันชัดเจนแต่น้องชายเนี่ยคิดว่าคงใช้ชีวิตอยู่ในท้องนาตามแบบอย่างของที่บ้านแต่เชื่อไหมคะว่าพี่น้องคู่นี้มีจุดเปลี่ยนนะคะที่ทำให้ความฝันของทั้งคู่เนี่ยเดินไปคนละทิศกับที่ตั้งใจไว้ไปชมจากละครเวทีค่ะ
4: โปรโมชั่น Feel Good Pizza ค่ะโปรโมชั่นค่ะ
5: มาอีกแล้ว
4: เอามิกอย่าอู้งานมาช่วยแจกหน่อย
5: ช่วยแจกด้วยครับ
3: โปรโมชั่นดีๆค่ะ
4: ค่ะโปรโมชั่นค่ะ
6: เธอชื่อแพมครับพี่สาวคนโตของผมเองเรารักกันมากสนิทกันมากๆพี่แพมเป็นคนชอบทำงานครับทำงานก็ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอย่างเงี้ยจริงๆก็เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเลยครับผมเองน้องชายคนเล็กครับไม่ได้มีดีอะไรกับเขาหรอกครับก็เรียนเล่นๆถูไถไปวันๆแต่ถ้าจะมีดีก็มีเรื่องนึงครับช่วยดูแลคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่บ้านแทนพี่ๆแล้วผมคิดว่าก็คงเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีอ่ะเรื่องดีๆกับเขา

0: เอามิกฝัดหน่อยลองใช้โทรมา
1: ครับ
0: ฮัลโหลว่าไงพัดแม่เป็นไงบ้าง
2: แม่ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะพี่เมื่อเย็นก็ไม่ค่อยกินข้าวป้อนยังไม่กินเลยนะพี่
0: อืมก็คนมันตอมใจอ่ะเนาะรักมากก็ผิดหวังมากอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่รู้จะทำยังไงให้แม่แกดีขึ้นดีครับพี
0: ่ปัญหามันเกิดจากตรงไหนก็คงจะแก้ตรงนั้นมั้ง
2: จะไปทำให้ศักดิ์มันกลับมาเรียนน่ะนะตอนนี้ตัวอยู่ไหนยังไม่รู้เลยพี
0: ่นั่นสิฉันก็ออกมาทำงานแล้วด้วยอ่ะโอกาสที่จะกลับไปทำให้พ่อแม่ภูมิใจเป็นครูเป็นเจ้าคนในคนอย่างคนอื่นเขาอ่ะฉันก็คงทำไม่ได้แล้วแหละ
2: พี่แล้วถ้าฉันอยากทำล่ะ
0: เฮ้ยแกนะแกนะ
2: ใช่
0: เทอมนี้ได้เกรดเท่าไหร
2: ่ 1.9 เทอมก่อนหน้า 1.75 นะพี
0: ่เก่งโคตร
2: ฉันรู้ว่าฉันโง่พี่แต่ฉันก็อยากจะทำอะไรให้พ่อกับแม่แกสมหวังบ้างนี
0: ่นี่แกเอาจริงดิ
2: จริง
0: ฉันดีใจนะเว้ยที่แกพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันจะลองคุยกับครูที่ฉันสนิทที่โรงเรียนให้เขาช่วยติวแกเอาไหม
2: เอาพี่เอา
0: เหลือแต่แกแล้วสินะที่จะสร้างหน้าตาให้กับพ่อแม่เป็นความภูมิใจให้ตัวของเราอ่ะ
2: พี่ก็ชอบพูดแบบนี้พี่ถ้าไม่มีพี่สักคนออกไปทำงานหาเงินน่ะครอบครัวเราจะอยู่ดีกันแบบนี้ไหม
0: ถ้าแกอยากให้ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นคนหาเงินให้ครอบครัวแกก็ต้องตั้งใจเรียนทำให้สำเร็จ
2: ครับ
0: หน้าที่หาเงินน่ะให้เป็นหน้าที่ของฉันเอง
2: ครับ
0: ส่วนหน้าที่ที่จะสร้างหน้าตาให้ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เราภูมิใจอ่ะเป็นหน้าที่ของแกนะ
2: ครับ
0: ถือว่าเราสองคนร่วมมือกันทำเพื่อครอบครัวอย่างเท่าเทียม
2: ได
0: ้สัญญาไหม
2: สัญญาครับ
0: ดีมากถ้างั้นก็ตั้งใจนะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวฉันไปทำงานต่อก่อนนะเว้ย
2: โอเคพี
0: ่จะได้มีเงินไปส่งแกเรียนไง
2: ฮะครับ
0: จ้ะ
2: ครับครับ
0: ฮัลโหลค่ะครูคะนี่แพมนะคะพอดีแพมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะคือน้องชายของแพมอะค่ะเจ้าพัดมันอยากสอบเป็นครูอะค่ะแต่ว่าการเรียนมันไม่ค่อยดีเลยครูพอจะช่วยติวให้มันได้ไหมคะ
2: นี่แหละครับ
0: พอจะแนะนำได้ไหม
2: พี่สาวของผมคนที่ให้โดยไม่คิดว่าผู้รับเป็นผู้ที่ต่ำต้อยพี่ให้โอกาสทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจในชีวิตไปพร้อมๆกันขอบคุณมากๆนะพี่แม่แม่ฉันมีอะไรจะบอกจบม.6แล้วฉันจะสอบเป็นครูให้แม่นะ
0: สิ่งที่พัดต้องทำมันสำคัญกว่าความเหนื่อยของฉันเยอะทำให้ได้นะไอ้น้อง
2: จริงๆแม่เชื่อฉันสิฉันทำได้

0: ไงบ้างครับจากละครเมื่อกี้มันคือภาพของเราตอนนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่แต่มันไม่ได้ย้อนไปนานแล้วเนาะมันก็หลงลืมๆไปแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษว่าเราเป็นพี่ที่ดีเลิศเราก็ไม่ได้รู้สึกนะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดีมากกว่าใครเราทำหน้าที่พี่ดีมากทำหน้าที่ลูกดีมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้สึกนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเรารู้สึกอย่างนั้นนะคือชีวิตเราไม่เคยได้เที่ยวเลย
0: คือเราเสียสละชีวิตส่วนตัวไป
1: ใช่ใช่
0: แต่เราก็ยังได้เรียน
1: ได้เรียนค่ะได้เรียน
0: แล้วถึงด็อกเตอร์ตามความฝันเราไหม
1: ถึง จบแค่ปริญญาตรีค่ะ
0: ส่วนของครูพัฒน์ 1.9
2: ครับจริงครับ
0: จริง
2: ผมจำได้ดีเลยเกรดนี
0: ้
2: เพราะว่ามันเป็นเกรดที่ผมจะต้องกรอกลงใบสมัครสอบเอนทรานซ
0: ์ครับ
2: 1.99 5เทอม
0: ครับ
2: ก็สอบด้วยเกรดนั้นแหละ
3: ถ้าจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ครูพัฒน์กลับมามุ่งมั่นตั้งใจก็คือแม่เสียใจ
2: ใช่ใช่
3: กับพี่ชายคนกลาง
2: พี่ชายเรียนไม่จบฮะเกเรก่อนเรียนไม่จบเขาเรียนไม่จบแล้วก็คือมันไม่มีใครอยู่บ้านไงพี่ชายไปเรียนมหาลัยที่ตัวจังหวัดส่วนพี่สาวก็ไปเรียนมหาลัย
1: ที่มหาสารคาม
2: ที่มหาสารคามแล้วคืออยู่กับพ่อแม่แล้วสิ่งที่เราเห็นทุกวันน่ะคือแม่เป็นลมทุกวัน
3: เพราะว่าพี่ชาย
2: ใช่
1: เสียใจแม่เสียใจที่ลูกแบบว่าลูกเรียนไม่จบลูกติดยาลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เสียใจเขารักของเขามากไงคะ
2: ใช
1: ่เขาก็เสียใจมาก
2: คือเวลาแม่เข้าห้องน้ำเนี่ยเราต้องไปนั่งเฝ้าหน้าประตูเพราะเราไม่รู้แม่เราจะเป็นลมตอนไหน
0: ครับ
2: มันเลยกระตุ้นเราว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้
3: จากเดิมคิดว่าเรียนจบมาใช้ชีวิตอยู่ในท้องนา
2: แน่นอน
3: ตอนนี้ไม่เอาละ
2: เริ่มคิดว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้ด้วยวิธีไหนก็ได้ต้องดีกว่านี
3: ้
2: ไม่งั้นแม่เราไม่ดีขึ้นเราบอกแค่ว่าเราต้องทำให้แม่ดีขึ้นแค่นั้นเอง
3: แล้วก็คือเหลือเราอยู่คนเดียวที่บ้านที่จะเป็นความหวังได้
2: ใช่
1: เขาก็เลยมาคุยว่าเขาอยากสอบเป็นครูให้แม่ทีนี้เราก็แบบโหเกรดแบบนี้การเรียนเราก็รู้ว่าน้องเราเรียนแบบจะจบม .6 หรือเปล่าเราก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกจะจบไหมอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปสอบมหาลัยเงี้ยก็ไปคุยกับคุณครูแน่แนวพอดีเราสนิทอาจารย์ก็แบบประมาณว่าเอาจริงเหรอลูกมันจะไหวเดี๋ยวครูลองดูนะลูกอาจารย์ก็น่ารักอาจารย์ก็คอยช่วยดูอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ดูว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันเขาสอบไม่ติดแล้วเขาแบบด้วยการเรียนที่มันแย่มากเขาจะทำอาชีพอะไรได้บ้างอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: น้องชายเส
2: ียขนาดนั้นเลย
1: ค่ะ
2: แย่ขนาดนั้น
1: เ
2: ล
1: ย
0: เน
1: ้
0: นตรงคำว่าแย่เพราะว่าได้เห็นภาพมากเลย
2: เรียกว่าทำตัวหนาๆแล้วขีดเส้นใต้ด้วยอ
1: ะไรอย่างเงี้ยเราก็เราจะกระตุ้นความขยันกระตุ้นความแบบกระตุ้นความรู้สึกเขายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นคือเราก็พาเขาไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนที่มหาลัยเราไปเที่ยวภูกระดึงเราก็พาน้องไปด้วยเราพาน้องมาดูว่าเด็กมหาลัยเขาอยู่ยังไงกันคือให้เขามีความรู้สึกว่าแบบคือถ้าแกอยากมาใช้ชีวิตแบบนี้แกต้องพยายามมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
2: อินไหม
1: ไม่รู้
0: รู้สึกพอยขึ้นมาหรือไง
2: ทำการเปิดหูเปิดตาวัยรุ่นผู้ชายมากกว่า
0: ครับ
2: เราต้องไปอยู่หอผู้หญิง
0: อ๋อ
2: คือเข้าหอหญิงไง
0: ครับ
2: ทั้งห้องผู้หญิงหมดเลยเราผู้ชายคนเดียว
1: แต่เป็นหอนอกนะคะไม่ใช่หอในแต่ว่าเป็นผู้หญิงอยู่ทั้งหมด
2: เราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเรา
3: ค่ะ
0: ไม่ได้สุขสิเราเป็นผู้ชายคนเดียว
3: ไม่ได้คิดว่าพี่สาวกำลังต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
2: เราไม่คิดมุมนั้นเลยฮะ
1: เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นโลกกว้างให้เขาอยากแบบให้เขาพยายามมากกว่านี้เพราะเกรดมันไม่ดีขึ้นเลยไงครูก็เริ่มกังวลแล้วว่ามันจะโอ้ยจนสุดท้ายมาเหลือว่าครูว่ามันจะต้องสอบครูศาสตร์ได้ศึกษาศาสตร์ใช่ไหมศ
2: ึ
1: กษาศาสตร์พละศึกษาขอนแก่นนี่แหละลูกคะแนนต่ำสุดละเราก็แบบ
2: ไม่ใช่คะแนนต่ำสุดฉันเลือกมอนี
1: ้อาจารย์บอกฉันว่าอย่างนี้อาจารย์บอกฉันว่าอย่างนี้
2: ไม่ใช่เราสมุดเลยคือเราเลือกมหาลัยเราก็เลือกแบบคนโง่เลือกอะนะตอนเราสอบมันมีให้ลง1 2 3เราก็1มอขอนแก่น2มอขอนแก่น3มอขอนแก่นถ้าถ้าเราไม่ได้คือไม่ได้เลยไง
3: ค่ะ
2: มันก็เลยบีบบังคับเรา
0: ว่าต้องให้ได
2: ้ต้องได้เป็นการทุบหม้อข้าวหม้อแกง
0: ครั้งแรก
3: อ่านหนังสือหนักไหมคะตอนสอบเข้า
2: เอาความจริงคือผมไม่อ่านหนังสือฮะ
3: อ้าว
1: เขาไม่ชอบไงคะ
2: ผมไม่อ่านหนังสือ
1: เขาไม่ชอบ
2: ผมคือคนนึงที่อยู่ในเคสอ่านหนังสือไม่ถึง7บรรทัดผมอ่านหนังสือไม่ได้ผมจะหลับเพราะฉะนั้นวิธีของผมมันเป็นความสามารถติดตัวมาคือผมเป็นคนชอบฟัง
0: ครับ
2: ชอบฟังและค่อนข้างจะจำแม่นเพราะฉะนั้นเวลาผมเรียนผมก็จะฟังอย่างเดียวผมไม่จดผมไม่เคยอ่านทบทวนผมจะ

0: ช้การฟังอย่างเดียวเวลาครูถามอะไรผมตอบได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาของผมไม่ทุ่มการอ่านหนังสือเลยผมจะไปนั่งข้างๆกลุ่มเด็กเรียน
1: ค่ะ
0: คือพวกห้องคิงเขานั่งคุยกันตรงนี้เราก็ไปนั่งโต๊ะข้าง
2: ๆ
0: แล้วก็จะเงื้อหูฟังเขา
3: เป็นการติวคือเราไม่อ่านเอง
0: เขาติวกัน
3: แต่เขาติวกันแล้วเราก็ฟัง
0: ใช่เขาติวกันอย่างโน้นอย่างนี้เราก็นั่งฟังของเราคนเดียว
3: คณะที่เรียนคือคณะอะไรนะครับ
0: ศึกษาศาสตร์พละศึกษาครับคือเราเล่นกีฬา
2: เขาเล่นกีฬาเก่ง
0: เขาเล่นกีฬาเก่งพื้นฐาน
2: แล้วคะแนนปฏิบัติมันมากกว่าคะแนนที่เป็นข้อเขียน
0: มันใกล้เคียงกัน
2: ใกล้เคียงกัน
3: ครับ
0: ส่วนเอกอื่นๆมันจะคะแนนสอบมันจะสูง
4: ทฤษฎีเยอะปฏิบัติน้อย
0: ช่
4: วงนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการส่งเงินให้น้องไหมคะ
2: ส่งเงินกลับบ้านค่ะ
4: ให้แม
2: ่ส่งเงินกลับบ้านให้แม่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นทำงานด้วยทำงานเรียนแล้วก็ทำร้านซักรีดทำร้านซักรีดกับเพื่อนเพราะว่าเราจริงๆแพมใช้เงินกู้ยืมนะคะแต่ว่าเงินกู้ยืมมันไม่พอมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายเราก็ได้เงินจากการทำซักรีดเนี่ยแบ่งกันกับเพื่อนเดือนนึงก็แบบเยอะนะ 6-7,000 8,000 บางเดือนเป็นหมื่นนะเมย์ค่ะ
3: คือแสดงว่าคุณแพมคือเสาหลักของบ้าน
2: ใช่ใช่ค่ะ
3: ทำส่งนี่คือเลี้ยงทั้งพ่อแม
0: ่ทุกคนในบ้าน
2: ทุกคนในบ้าน
0: ทุกคนในบ้าน
2: น้องชายคน
0: เลี้ยงครอบครัวใช้คำว่าเลี้ยงครอบครัว
3: แล้วก็ครูพัฒน์ด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ถ้าครูพัฒน์จะต้องเรียนมหาลัยก็ต้องเอาเงินจากก้อนนี้ทั้งหมด
2: ใช่ค่ะคือถ้าเขาอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยเขาต้องบอกเราไม่ใช่บอกพ่อบอกแม่นะเขาจะบอกเรา
0: บอกเขาจะส่งเงินไปให้พ่อแม่
2: แล้วพ่อแม่
0: ก็ส่งต
3: ่อเราได้เข้ามหาลัยละพ่อแม่รู้สึกยังไงวันนั้น
0: เราว่าเขากลับมาอยู่ในโหมดปกติที่เราต้องการได
2: ้
0: หมายความว่าเขาไม่ต้องนอนร้องไห้ทุกวันสองตายายไม่ต้องมานอนกระซิบกระซาบกันเราไม่ต้องมานอนฟังเขาปลอบกันในที่นอนอะไรเงี้ยเขากลับมาคุยกันแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวจะไปลูกไปเรียนมหาลัยแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราได้ยินอะไรที่มันเป็นโมเมนต์ดีๆมากขึ้นโอเคเราแฮปปี้มาก
4: แล้วพี่แพมล่ะคะดีใจขนาดไหนวันที่เขาสอบติด
2: ในความรู้สึกเรารู้ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไงแต่อย่างน้อยคือเขาได้ขึ้นฝั่งของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังกังวลว่าความที่เราเรียนมหาลัยมาไงเราอยู่ในมหาลัยอยู่ตอนนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเส้นทางอีก4ปีน่ะ
0: กลัวเรียนไม่จบ
2: ไม่อยากพูด
4: กังวลมั้ย
2: กังวลค่ะแล้วเขาก็เกือบไปหลายรอบเหมือนกันนะ
4: ถ้าสงสัยนิดนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่แพมก็สามารถที่จะเรียนเพื่อสอบเป็นข้าราชการได้ทำไมถึงเอาความฝันไปผูกกับน้องอะคะ
2: ไม่อยากเป็นไม่อยากรับราชการ
4: แต่รู้ว่าพ่อแม่อยากให้มีลูกรับราชการ
2: อยากมีลูกรับราชการแต่ว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบให้อิสระมากให้อิสระในความคิดและให้อิสระในการกระทำคือปล่อยเลยอะ
0: ค
2: ือถ้าลูกไม่ดีคือเสียไงคือเราคือแพมโตมาแบบแพมไม่เคยรู้ตัวว่าแพมจนนะเชื่อไหมคือเขาเลี้ยงเรามาแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าหญิงอะคือเราบ้านเราเป็นหลังคามุงจากแต่แบบ
0: สร้างไม่เสร็จ
2: สร้างแล้วบ้านเราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองจนจบมหาลัยนะจนจบมหาลัยแพมไม่เคยมีบ้านอยู่บ้านเป็นแบบว่ากระสังกระสีมุงอย่างเงี้ยคือตอนเราจบมหาลัยไอ้ตอนเราเรียนมหาลัยพ่อตั้งเสาบ้านไว้มีแต่หลังคาม
0: ันมีโครงกับหลังคาม
2: ีโครงเสากับหลังคา
0: แล้วฝาบ้านไม่มี
2: แล้วเขาก็เอาเศษไม้เศษสังกะสีมาปะข้างล่างเป็นห้องนอนให้ลูกนอนเราโตมาอย่างนั้นตลอดเราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราจน
3: เ
2: ราไม่เคยรู้สึกเราจนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเรามีชุดนักเรียนชุดเดียวแต่แม่ซักทุกวันแล้วตอนเช้าแม่ก็ตื่นมารีดไอ้เตารีดถ่านนะตื่นมารีดให้เราทุกเช้าแล้วก็ทั้งโรงเรียนเนี่ยคนที่เขารวยเขามีบ้านมีรถมีทีวีแต่ลูกเขาก็ใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนอะแต่ขอโทษนะคะที่ฉันใส่รองเท้านักเรียนถุงเท้าขาวจั๊วไปโรงเรียนทุกวันรู้สึกว่า
0: แล้วพ่อ
2: เราไม่เคยด้อยแล้วพ่อก็เอาลูกขี่คอไปโรงเรียนเหมือนเขาเลี้ยงเราเป็นเจ้าหญิงมากเราก็เลยไม่เคยรู้ตัวเราจนไงจนกระทั่งเราจะเข้ามหาลัยลงเข้าเราถึงรู้ตัวว่าเอาชื่อเรากูไม่เราถึงได้รู้ตัวว่าอ๋อบ้านเราจนอย่างนี้เรียกจน
4: วันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแลกเปลี่ยนด้วยนะคะกับเรื่องราวของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะคุณเบียร์อริสราในฐานะของพี่สาวคนโตที่ก็อาสาคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลน้องและคุณป๊อบสุขสันต์ค่ะเป็นน้องชายที่ได้รับการดูแลจากพี่ชายสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: ถามคุณเบียร์ก่อนนะคะว่าถ้าคุณเบียร์เป็นพี่แพมจะยอมแลกทุกอย่างให้กับน้องชายเหมือนกับพี่แพมไหมคะ
6: เบียร์ก็มีประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันค่ะก็คือมันจะมีช่วงนึงที่ต้องเรียนมหาลัยอะค่ะพ่อก็จะบอกเราว่าเบียร์เรียนได้แค่มหาลัยที่อยู่ตรงนี้นะ

0: แค่ราคาเท่านี้นะถ้าสมมุติเป็นราคาเท่านี้จะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาคิดว่าทำไมล่ะพ่อก็บอกว่าต้องแบ่งให้น้องเรียนด้วยน้องอีก2คนก็ต้องเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแต่เราก็เรียนดีนะน้องอ่ะที่เหลือเรียนไม่ดีเท่าเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องให้น้องด้วยล่ะอะไรอย่างงี้แต่พอมานั่งคิดอีกทีอะค่ะมันเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณป่ะเรารู้สึกว่าโอเคมันก็ไม่เป็นไรเราว่าถ้าเราเก่งงั้นเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็เก่งเพราะฉะนั้นให้น้องได้เรียนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในกรณีพี่แพมถ้าเบียร์เป็นพี่แพมเบียร์ก็คงจะทุ่มให้น้องเหมือนกันค่ะเพราะรู้สึกว่ามันคุ้มในเรื่องของความรู้สึกอะค่ะพอเรามองทางมองเห็นน้องแล้วแบบเฮ้ยเงินฉันความภูมิใจของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณโป๊ปล่ะคะในฐานะน้องอยากได้สิ่งที่พี่จะทุ่มเทให้กับเราแบบนี้ไหมคะ
2: เท่าที่ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณแพมกับพี่สาวผมเนี่ยมี DNA ของพี่คนโตแล้วกันน้องอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามหาให้แต่ณตอนนั้นอ่ะผมเหมือนครูพัฒน์เราไม่รู้สึกเนาะเราไม่รู้สึกว่าเขาทำอะไรเราก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กของเราอยากได้นี่ได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้ก็แค่ไปบอกแต่มันก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันแต่พอโตแล้วกลับมองไปโอ้เขาเสียสละเนอะแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเขาพี่คนโตเขามีน้องอีก5คนรวมผมที่เขาต้องแบ่งเวลาแบ่งทรัพย์แบ่งอะไรเพื่อคอยดูแลน้องๆซึ่งผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่เขาตอบแทนพ่อแม่โดยใช้น้องๆเป็นเครื่องมือและวิธีการเขาก็พยายามที่จะเหมือนครูแพมพยายามกตัญญูต่อพ่อแม่เราโอกาสน้อยแล้วหรือว่าโอกาสเราอาจจะแบบยากกว่าน้องและน้องอยากได้เราให้น้องเป็นตัวแทนเราเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม
3: ่ขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวเรายังมีอีกหลายข้อที่ให้มาช่วยแชร์กัน
2: ครับ
1: แล้วในที่สุดครูพัฒน์ก็จบมหาวิทยาลัยตามความตั้งใจของตัวเองของที่บ้านด้วยแต่วันที่ครูพัฒน์จบปรากฏว่าเป็นวันที่พี่แพมตกงานเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า2พี่น้องจะหอบหิ้วกันมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วช่วยกันทำมาหากินยังไงเพื่อให้ชีวิตในช่วงนั้นรอดไปชมจากละครเวทีค่ะโอ้โหกระเด็นพาร์ตื่นแล้วพี่ต้อมมามีแล้วเร็วรีบลุกจะได้รีบออกไปหางานทำก็ลูกเร็วเดี๋ยวอืดหมดสองอือสามอือแล้วไม่ลุกมากินแล้วนะไม่รอแล้วนะ

0: ไม่อยากกินก็ตามใจอยากกินบะหมี่อืดๆเหลือๆก็แล้วแต่นะงั้นพี่ไปทำงานแล้วนะ
1: ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้ว
2: หมี่ซองเดียวก็ต้องแบ่งกันกินยิ่งถ้าวันไหนผมตื่นสายอย่างเช่นวันนี้ทำใจไว้ได้เลยว่าบะหมี่ในถ้วยอ่ะมันจะไม่มันยังเหลืออยู่เต็มชามเลยครับเพราะเส้นมันอืดล้อเล่นพี่แพมแกคงอยากจะเก็บไว้ให้ผมได้กินเยอะๆจะได้อิ่มท้องนานๆขอบคุณนะพี่

0: ันนี้ฉันได้เข้าใจอีกความหมายของคำว่าพี่น้องท้องเดียวกันแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่เรามาจากพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าถ้าน้องชายของฉันได้อิ่มท้องมีแรงไปตามความฝันฉันก็รู้สึกอิ่มใจไปด้วยคุณเชื่อไหมคะว่าฉันไม่ได้รู้สึกเลยว่าฉันต้องเสียสละอะไรฉันแค่อยากมีความสุขที่เห็นคนที่ฉันรักมีความสุขแค่นั้นเองจริง
1: ๆยิ่งเห็นแล้วก็ได้ยินพี่เขาพูดอย่างนั้นนะครับมันยิ่งทำให้ผมเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าผมยังดีไม่พอซะด้วยซ้ำที่เกิดมาเป็นน้องของพี่ขอบคุณนะพี่

0: ไม่เคยได้นึกถึงเลยไม่ได้นึกถึงมานานละ
1: จากเดิมที่ทูพัทคิดว่าพี่แพมต้องดูแลผมเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่พี่ต้องทำ
2: ใช่ใช่เรารู้สึกอย่างนั้นตลอด
1: ค่ะ
2: ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำเป็นสิ่งที่พี่คนหนึ่งต้องทำ
1: ค่ะ
2: ต้มมาม่า1ห่อแบ่งกันกิน2คนมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้นะแค่นี้ที่เราพัฒนาตัวเองมาแค่นี้ยังไม่พอนะมันต้องมากกว่านี้นะมันต้องก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ต้องได้ปรับตัวเองอีกรอบอีกละลอกนึงเลยแหละสำหรับสิ่งที่มองพี่อีกอย่างนึงจริงๆคือเราเพิ่งมีความรู้สึกว่าเขารักเราวันนั้นเพราะก่อนหน้านั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องดูแลต้องทำอ่ะแต่พอวันนั้นปุ๊บมันทำให้เรารู้สึกว่าหน้าที่มันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะมันคือเขารักเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นณวันนั้นโดยที่เราไม่ได้คุยกันเลยแทบไม่ได้พูดกันเลยเราเป็นมาอยู่ด้วยกันเราคุยกันน้อยมาก
0: จริงๆชีวิตเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยตั้งแต่อ
2: ยู่ห้องเดียวกันเฉย
0: ๆแต่มาทำงานก็อยู่ห้องเดียวกันเฉยๆก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าเราออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วกลับดึกเราทำหลายงานตั้งแต่ไปทำหมูหยองออกไปตอนตีสองตีสามเริ่มทำ
2: ตีแจกใบปลิวต่อ
0: ไปแจกแล้วก็เสร็จจากหมูหยองตอนประมาณตีห้าเราก็ไปรับใบปลิวสมัยก่อนก็จะมีโรงเรียนกวดวิชาค่ะเขาจะจ้างเด็กไปแจกใบปลิวหน้าโรงเรียนหน้าห้างเงี้ยเราก็ไปรับมันก็เที่ยวเราสองร้อยอะไรเงี้ยเราไปแจกใบปลิวเสร็จเรากลับมามันก็จะมีช่วงแบบเมื่อก่อนรายการเกมโชว์จะมีรับจ้างกีดเราก็ไปเป็นตัวละครไปเป็นตัวประกอบอะไรในหนังในอะไรอย่างเงี้ยเราก็งานทุกอย่างที่เข้ามาคือเราทำหมดช่วงนั้นเราตกงานอะไรเงี้ยค่ะเราแย่ตรงที่แบบพ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่เคยปล่อยให้น้องกับเราลำบากเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราลำบากไม่รู้เรารู้สึกแบบเราแม่งแบบทุเรศคือเราทำได้ไม่ดีเท่าที่พ่อแม่ทำอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้เราจะให้น้องลำบากไม่ได้คือเราจะให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าน้องลำบากให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าเราลำบากอะไรเงี้ย mm-hmm. เราก็เลยไม่เคยพูดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เคยพูดถึงความลำบากความอะไรเลยแล้วเราก็พยายามให้เขาแล้วเขาอ่ะเขาเป็นเด็กที่แบบเขาเป็นเด็กกินเก่งมากกินข้าวเป็นกะละมังอย่างเงี้ยเขากินเก่งจริงๆเขากินก๋วยเตี๋ยว3ชามกว่าเขาต้องมากินแบบน้อยๆกินประหยัดเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบโหน้องต้องแบบน้องจะอิ่มเหรอวะอะไรเงี้ย

0: ันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ผมชอบคำพูดของครูพัฒน์ที่บอกว่าถ้าหน้าที่อ่ะมันไม่ต้องทำให้ขนาดนี้มันเยอะเกินไปและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่เราทำให้คิดว่าเราจะต้องทำให้ดีขึ้นคือดียังไงอีกครับ
2: เราเริ่มจากประหยัดตังค์และเริ่มหาตังค์ตอนนั้นผมหางานได้เป็นงานชั่วคราวที่เรารองานที่เราต้องการคือเราจบพละศึกษาแล้วเราเข้ากรุงเทพอยากทำงานฟิตเนสเต้นตรงสายอย่างเงี้ยแต่ระหว่างนั้นระหว่างที่เรารอสัมภาษณ์งานฟิตเนสอะไรเงี้ยเราก็ไปทำงานในร้านสะดวกซื้อก็ทำอยู่ประมาณเดือนหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่มีตังค์ในกระเป๋าเพราะว่าพี่ให้มาบางทีมันก็น้อยบ้างอะไรบ้างเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกเขาเราก็เลิกงานกลับเราผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเราก็แวะเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวไปขอเขาล้างจานกินแทนอะไรเงี้ยสักไม่กี่ครั้งอ่ะ 4-5 ครั้งเราก็ไม่กล้าบอกเจ้าของร้านนั้นเราจบปริญญาเราบอกว่าเราจบ6อยู่ระหว่างหางานจนฟิตเนสเขาเรียกสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้ไปทำงานฟิตเนสที่ตัวเองต้องการ
3: ค่ะชีวิตดีขึ้นไหมคะ
2: ก็ดีขึ้นไม่ต้องอดอะไรขนาดนั้นใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทำงานทั่วไปแล้วแล้วก็พอมีเงินเดือนสักหน่อยเราค่อยขยับให้พี่สาวหางานประจำบ้างอะไรเงี้ยค่อยๆเปลี่ยนกัน
3: แล้วเส้นทางเข้าสู่การเป็นข้าราชการของครูพัฒน์มาเริ่มตอนไหนอะคะ
2: คือเราเรียนจบแล้วในระดับหนึ่งความหวังของพ่อแม่สำเร็จระดับหนึ่งแต่อีกเป้าหมายหนึ่งที่แกต้องการเรายังทำให้แกไม่ได
3: ้
2: ตอนนั้นเราก็เลยเริ่มต้องคิดกลับมาแล้วว่าไอ้หน้าที่หาหน้าของเราอะมันยังไม่จบเราก็ต้องทำตรงนั้น
3: หน้าที่หาหน้า
2: ครับ
3: หมายความว่าสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่มีหน้ามีตาม
2: ีหน้ามีตาในสังคม
4: เป็นความภาคภูมิใจของเขาคือมันเป็นความฝันของเขา
5: คือพันธสัญญาระหว่างพี่กับน้อง
2: ใช่ใช
4: ่
5: คือพี่จะหาเงิน
2: ใช
4: ่
5: น้องต้องตั้งใจเรียนเพื่อหาหน้า
2: ใช่
5: ให้กับครอบครัว
2: ผมถือว่าเป็นคำสัญญาของเราสองคนคุณมีหน้าที่หาเงิน
5: ครับ
2: ผมมีหน้าที่หาหน้าทำไงก็ได้พ่อแม่ภาคภูมิใจ
3: แล้วไปสอบครูตอนไหนอะคะ
2: ช่วงนั้นผมมีแฟนละมีแฟนคบกันเขาเรียนจบป.โทพอดีเขาก็เลยบอกว่าที่สุรินทร์จะเปิดสอบมาสอบไห
3: ม
2: แต่เป็นพนักงานราชการนะอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคได้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์เราก็จะใช้การขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาแฟนให้แฟนอ่านหนังสือให้ฟังจนถึงวันสอบเราไปสอบมันก็โอเคสอบบังเอิญได้ที่หนึ่งก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการ
4: นานๆจะได้โชว์เรื่องนี้ทีนึง
3: ตอนที่ครูพัฒน์ตระเวนสอบข้าราชการครู
2: ใช
3: ่คนที่ติวเรื่องของวิชาการเป็นแฟนแต่คนที่ติวเรื่องการสอบสัมภาษณ์เป็นพี่แพม
2: ครับ
3: ติวกันยังไงคะ
4: ก็ระหว่างขับรถไปส่งความที่เราขับรถไปส่งใช่ไหมเราก็จะนั่งถามและไอ้คำตอบอะไรที่เขาตอบมาแต่ละอย่างนี่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นกรรมการคือเราไม่ให้ผ่าน
3: ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
4: มัน
3: สอบครูเขาถามอะไรแล้วควรจะตอบยังไง
2: สิ่งที่เขาสอนเราแนะนำเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอฮะทุกคำตอบของคุณคือคำตอบที่ผิด
5: ครับ
2: แต่สิ่งที่เราจับประเด็นได้มันคือสิ่งที่เราคิดไปเองอะนะคุณจะต้องตอบคำถามให้มีความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับวิชาการกับหลักการก็คือสมมติอย่างผมเจอคำถามตอนสอบสัมภาษณ์เขาถามว่าถ้าคุณเจอเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในห้องสิ่งแรกที่คุณจะทำคุณจะทำอะไรพัฒนาได้เขามีความสามารถเราพัฒนาเขาได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับเขาต่อให้ผิดพลาดกี่ครั้งเราจะไม่ท้อที่จะพัฒนาเขาอันนี้คือลักษณะคำตอบที่เราได้จากเขาจากมุมมองที่เขาสอนเรายึดด้วยหลักการด้วยนะเพราะว่าในกฎหมายก็ระบุอยู่แล้วว่าเด็กทุกเป็นเด็กที่สามารถพัฒนาได้ในกฎหมายเราเอาคำตอบของกฎหมายมาตอบในฟิลของความรู้สึกแค่นั้นเอง
5: ก็คือเอาม าเชื่อมโยง
2: ใช่มาเชื่อมโยง
5: กลายเป็นคำตอบที่สมบูรณ์มาก
4: คือเราเป็นคนอยู่บนหลักการตลอดชีวิตอ่ะคือจะพูดอะไรต้องมีเหตุและผลมีหลักการมาตั้งก่อนอย่าพูดลอยคือเอาอะไรพูดมาจากอะไรอ่ะความคิดเห็นแกหรอ
2: คือ
4: มันได้ด้วยหรอ
2: เนี่ยไม่ได้ไหมอารมณ์เนี้ยเสียงแบบเนี้ยคุณเข้าใจใช่ไหมคือแบบแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยคิดมากกว่านี้หน่อยไปคิดจะให้แกไปคิดมาใหม่อะไรจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือตอบอะไรก็ผิด
5: ก็เลยกลายเป็นไอ้ที่ตอบอะไรก็ผิดเลยได้คำตอบที่ดีมาก
3: แต่ช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะ

ไปได้ดีกับน้องชายปรากฏว่าชีวิตของพี่สาวไม่ราบเรียบกลับเจอปัญหาครอบครัวนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ในที่สุดความเสียสละของพี่แพมที่เป็นแรงหนุนเหมือนลมใต้ปีกให้เด็กไม่เอาไหนคนหนึ่งได้จบเป็นครูและที่สำคัญนะครับผมได้ทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจคือได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการพี่แพมผมสัญญานะพี่ว่าผมจะตอบแทนบุญคุณพี่ด้วยการเป็นครูที่ดีที่สุด
1: ไม่ต้องมาแก้ตัวทั้งหมดมันก็มาจากความมักมากของคุณนั่นแหละ

0: ครับพี่แพมนี่ครับผมวางแผนไว้พอดีเลยปีหน้าผมจะสอบรองผอ.นะพี่ว่าไง
1: พัด
0: พี่แพม
1: พี่มันตบพี่
0: ฮะลงไม้ลงมือเลยเหรอวะผมจะไปเอาเรื่องมัน
2: พัดโกรธแทนฉันหนักมากน้องชายที่เคยเป็นผู้รับเป็นคนที่ฉันต้องให้พลังชีวิตให้เขาสู้ชีวิตต่อไปวันนี้กลับเป็นคนที่พูดให้ฉันรู้สึกเข้มแข็งขึ้นเขาแนะนำแนวทางให้ฉันมีชีวิตที่ดีและคำพูดคำจาของเขาก็ไม่เหมือนเด็กที่เคยได้เกรด 1.9 อีกต่อไปมาวันนี้คำพูดคำจาของเขาเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจและมอบพลังใจคืนให้ฉันอย่างล้นเหลือ
3: ได้ตกลงตามนั้นนะพัด
0: พี่
3: ขอบใจมาก
0: พี่ดูแลผมมาตลอดต่อจากนี้ไปถ้าพี่ลำบากอะไรผมจะเป็นคนดูแลพี่เองนะพี่รักพี่นะพี่
3: จ้ะ

นั่นแหละครับพี่สาวของผมพี่ที่ให้น้องมาโดยตลอดวันหนึ่งถ้าเกิดผมอยากจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งผมก็คงอยากจะทำในสิ่งที่ผมไม่เคยจะทำผมอยากจะขอบคุณต่อหน้าพี่แพมสักครั้งหนึ่ง

0: ้นะฉันจะดูแลพี่เองทุกๆเรื่องเลยทุกอย่าง
1: จ้า
0: พี่สบายใจได้

0: ได้ยินเขาเรียกเราไหมเมื่อกี้
1: อะไรครับ
2: อีเตี้ย
0: เรียกออกอากาศ
2: เป็นสิ่งที่ผม
0: คำสรรพนามที่เขาเรียกเรามาตลอด
2: ตั้งแต่เด็กจนโตจะเรียกคำนี้ทุกอารมณ์เราจะเรียกเขาอย่างเงี้ยด้วยเขาที่ตัวเล็กกว่าเรา
0: แต่เรารู้ว่าเขาเรียกด้วยความรักไง
1: ครับ
0: เขาเรียกด้วยความรัก
2: เราไม่ค่อยแสดงออกไม่เคยบอกว่ารักเขาเลยสักครั้งด้วยซ้ำไม่เคยเลย
0: แพมก็น่าจะไม่เคยพูดบอกรักเขานะ น่าจะไม่เคยค่ะคือทุกอย่างเราแสดงออกด้วยการกระทำแล้วเราไม่เคยพูดอะไรกันเลยเหมือนพ่อแม่ก็ไม่เคยพูดว่ารักลูกมากมายแค่ไหนหวังดีกับลูกมากมายแค่ไหนแต่เขาทำให้เราเห็นแล้วเราก็ส่งต่อก็คือเราก็แค่ทำบางอย่างเหมือนที่เราคือเราเห็นจนเราซึมซับแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำเราก็ทำเหมือนที่พ่อแม่เราทำให้เราเห็นอะไรเงี้ยเราก็อยู่กันแบบนี้มาตลอดเลี้ยงดูแลกันด้วยการกระทำไม่ต้องการความคำขอบคุณไม่ต้องการความซาบซึ้งไม่มีดราม่าไม่บ่นไม่โทษโชคชะตาไม่เราไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเลยเราไม่มีความนั้นเลย
3: แต่นี่เป็นครั้งแรกที
2: ่ใช่
3: บอกขอบคุณเลยใช่ไหม
2: พูดไม่ออกเลยครับเสียงหายต้องขอบคุณรายการที่ให้โอกาสไม่งั้นคงแกตายกันไปข้างไม่ได้บอกกัน
4: ทุพัฒน์เคยนึกไหมคะว่าถ้าในชีวิตเราไม่มีพี่สาวคนนี้ตอนนี้เราจะทำอะไรอยู
2: ่นึกไม่ออกเขาเป็นทุกอย่างคุณสมบัติเดียวที่เขาขาดคือเขาไม่ได้คลอดเราออกมานอกนั้นเขาเทียบกับแม่เราได้อีกคนหนึ่งสำหรับผม
3: ความเหนื่อยที่เราเคยทุ่มมาทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้ก็สอบเป็นผู้บริหารก็คือได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วเรียบร้อยเท่าที่ฟังมาเท่าที่คุยกันมาทั้งวันเนี่ยนะบอกเลยว่าเขาเหมาะมากที่การเป็นครู
0: ใช่ก็เป็นครูที่ดีมากเพราะตองก็เป็นครู
3: นี่ก็จิตใจเขาดีไง
0: ใช่
3: จิตใจดีมาจากข้างในแล้วต่อให้เด็กมาขอความช่วยเหลืออะไรช่วยไม่ได้ก็จะหาทางช่วยให้ได
0: ้ก็ส่งลูกศิษย์มาหาพี่สาว
3: ทำไมครับนั่นหมายถึงโยนไปหาคุณแม่คนที่สองคุณอีกแล้ว
0: บอกลูกศิษย์ไม่มีเงินไปลงทะเบียนมั่งละจะพาลูกศิษย์ไปแข่งกีฬาแล้วแข่งบ่อยมากแข่งบ่อยเลยนักหนาไม่เข้าใจว่าเด็กโรงเรียนนี้มันแข่งอะไรบ่อยขนาดนี้ไปแข่งกีฬาเนี่ยฉันมีค่าน้ำมันลดแล้วนะแต่ฉันไม่มีค่าข้าวให้เด็กบางทีมีน้ำมันลดไปไม่มีน้ำมันลดกลับเงี้ยต้องไปทำไมอ่ะคือประจำอะไรเงี้ยแล้วลูกศิษย์คนนี้เป็นคนดีมากเลยแกอู้เขาจะปูฟูฟ่องมามากเป็นคนดีอย่างงู้นอย่างนี้งั้นพ่อแม่ลำบากแต่ว่าน้องมันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะแต่มันไม่มีค่าหอพักไม่มีค่าลงทะเบียนไม่มีค่านู่นนี่นั่นเขาก็แกช่วยได้ไหมหางานให้น้องมันทำหน่อยไอ้หางานให้น้องมันทำก็คือมาทำงานกับฉันนี่แหละ
2: เราขอโอกาสให้เด็กวานไหมความว่าถ้าแกเอาเด็กไปหางานให้หน่อยถ้าหางานไม่ได้ก็ทำงานกับแกไปก่อนเป็นลูกน้องแกไปก่อนอะไรเงี้ย
0: เราก็ต้องรับมาทุกปี
4: จนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันแล้วอยากจะบอกเพิ่มอีกไหมคะ
0: คือจริงๆในความรู้สึกแพมต่อให้เขาไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นข้าราชการหรือว่าไม่ได้มีแบบทำงานในที่มั่นคงอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเป็นเกษตรกรเงี้ยแพมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเอาตัวรอดได้เพราะว่าอย่างที่บอกคืออย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่แบบเป็นเด็กน่ารักเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนรักษาคำพูดเป็นคนรักพี่รักน้องเพราะฉะนั้นคือคนแบบเนี้ยอยู่ในสังคมได้เรารู้เขาทำความฝันของพ่อแม่ให้ได้เราก็ยิ่งรู้สึกว่าคือมันไม่มีอะไรที่เรากังวลเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีจริงๆค่ะไม่ค่อยกังวลกับน้องคนนี้เท่าไหร
2: ่จากคำพูดนี้ทำให้เราหล่อขึ้นมาเลย
3: สุภาพมากนะครับมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกับพี่แพมบ้างไหม
2: ขอพูดสิ่งที่เราห่วงเขามากกว่าเราอยากให้เขารักตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆหน่อยเพราะว่าเขาทำงานหนักอ่ะเขาทำงานหนักเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งควรจะทำนะสำหรับเรานะมันเยอะเกินไปแล้วกินเวลานานเกินไปสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะเราอยากให้เขาดูแลตัวเองมากๆอยู่กับเรานานๆอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ด้วยกันนานๆดูแลกันจนหัวงอกกันไปข้างนึงฮะฉันจะบอกเขาแค่นั้นนะครับ
4: ต้องมาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะชมเรื่องราวของพี่น้องคู่นี้ตลอดรายการแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องเบียร์ก่อนค่ะ
1: ค่ะก็ต้องยอมรับว่าร้องไห้เกือบทุกฉากแต่ว่าที่ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเฮ้ยทำไมลำบากขนาดนี้แล้วผ่านไม่ได้ยังไงแต่ว่าร้องไห้รู้สึกว่าเฮ้ยลำบากขนาดนี้แต่ว่าพี่น้องคอยซัพพอร์ตกันเสมอตราบใดที่ยังมีพี่น้องกันอยู่ก็คือแบบมันจะผ่านไปได้ทุกๆเรื่องมันจะผ่านไปได้เลยมันอบหัวใจอะถ้าเราไม่ถูกรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหหัวใจมากเลยอะค่ะรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอะก็คือครอบครัวเพราะทุกๆอย่างมันเริ่มมาจากครอบครัวจริงๆค่ะอย่างครอบครัวพี่แพมกับภูพัฒน์ก็คือเขาปลูกฝังมาดีเขาเลี้ยงมาดีมันทำให้พี่แพมและภูพัฒน์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแล้วมันทำให้ทุกๆอย่างมันโฟไปหมดเลยอะค่ะถึงแม้ว่ามันจะดูยากลำบากในบางช่วงแต่ความพี่น้องก็คือซัพพอร์ตกันทำให้มันผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเลยค่ะ
4: คุณโป๊บล่ะคะ
5: ผมชื่นชมคุณแพมก่อนคุณแพมแข็งแกร่งมากเข้มแข็งมากในสิ่งที่ทำคือถ้าเราเปรียบเทียบพ่อแม่ในการดูแลลูกมีทั้งพ่อทั้งแม่ดูแลลูกใช่ไหมครับแต่คุณแพมเนี่ยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ที่ดูแลน้องผมรู้สึกว่าแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละให้กับน้องแต่พอฟังเลยก็เป็นน้องทั้งคู่ด้วยไม่ใช่แค่ครูพัฒน์คนเดียวส่วนครูพัฒน์จิตใจดีมากดีจริงๆนะครับไม่งั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยเดียวอ่ะคิดไม่ได้ขนาดนั้นนะผมอาจจะคิดได้แบบโอ้วันนี้พี่กินน้อยจังโอ้ดีไว้เหลือเยอะอิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคิดได้ถึงว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความรักที่พี่มีให้เขาแล้วมันก็เปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับแต่ผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดคล้ายกับน้องเบียร์ก็คือต้นทุนทางครอบครัวนะครับที่บอกว่าไม่มีการสอนไม่มีการอะไรผมรู้สึกชื่นชมพ่อแม่มากพ่อแม่น่าจะแสดงให้เห็นถึงผมไม่รู้เลี้ยงลูกยังไงแต่ทำให้ลูกสองคนนี้ที่ผมเห็นณวันนี้ผมรู้สึกเขามีความสุขกับเรื่องที่มันควรจะทุกข์เขาพูดเรื่องพวกนี้ได้แบบมาจากข้างในครับแล้วเขาถ้าฟังจริงๆไม่มีคำในเชิงลบเลยเนาะไม่มีคำในเชิงลบจากทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยผมคิดว่าพ่อแม่เป็นต้นแบบที่ดีและทั้งคู่ก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครอบครัวครูพัฒน์เองก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนแล้วก็เตือนไม่ใช่เตือนแอบบอกคุณแพมนิดนึงครูพัฒน์จะกวนไปตลอดถ้าผมเป็นครูพัฒน์เพราะถ้าเปรียบเทียบผมทุกวันนี้ผมอยากไปเที่ยวไหนผมจะไปกระซิบพ่อแม่ให้ไปบอกพี่คนโตแล้วผมพาไปเที่ยวแต่พี่คนโตก็เหมือนคุณแพมเป็นธนาคารของบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะกวนอย่างนี้ตลอดเชื่อผมครับ
4: ค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
5: ขอบคุณครับ
4: ในฐานะที่เป็นพี่สาวแล้วก็มีน้องชายคือรู้เลยว่าการเป็นพี่สาวแล้วมีได้ให้เขาเนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมาถ่ายทอดเรื่องราวที่งดงามให้กับเราในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข 4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับ

0: ทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

lớn. Tôi nghe mà ngày qua.

0: ้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: เอ้าแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ

0: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะคงต้องชดใช้ค่าเสียหายเฮียแกแหละ
0: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
2: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
3: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
0: ้เองพูดอะไรของเองวะ
3: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
4: ข้าว่า
0: เอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
3: มีขาดจริงจังไหมไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
3: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
0: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
3: ใช
0: ่บ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
3: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐ
1: กับเอกชนหมายถึงอะไร
2: เฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่าเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
3: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
4: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
2: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
5: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
4: เองเห็นรีโมทไห
2: มแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
4: เองรีโมทไหม
2: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
5: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
2: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
3: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเอ็งยังพอมีโอกาสชนะถ้าเอ็งสู้แต่ถ้าเอ็งไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เอ็งจะพบก็คือความพ่ายแพ
4: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเอ็งไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
2: เอาวะสู้ก็สู
5: ้ให้มันได้นี้สิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต๋า
2: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
5: ั้นเราไปบ้านเฮียเต๋าเลยไหม
6: ไป
5: กันวันนี้เลย
6: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเฮียครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เห็นเลยมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: จะไปโทรศัพท์
1: เอ้าแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
0: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
1: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ

รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ตาชีนะครับเป็นหมู่บ้านรถจิ๊บใครที่เข้ามาในตาชีจะเห็นว่าตำบลตาชีมีรถจิ๊บสมัยสงครามโลกครั้งที่2จอดอยู่ประมาณ100กว่าคันนะครับทั้งที่วิ่งได้และวิ่งไม่ได้วิ่งบนถนนจอดอยู่ในบ้านก็มีหรือว่าใช้ในการทำเกษตร

ชมครับเราอยู่ที่หมู่บ้านตาฉี่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาตามที่พี่เอกบอกนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีรถจี๊ปเยอะมากระหว่างทางที่เราเข้ามาก็เจอรถนี้วิ่งไปมาและถ้าหากเรามองผ่านจากรถไปก็จะเห็นเลยนะครับว่าบ้านเกือบทุกหลังจะมีรถจี๊ปจอดอยู่หรือว่าบางคันก็ขับสวนกับเราผมเชื่อแล้วล่ะครับว่ารถจี๊ปต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องที่หมู่บ้านตาฉี่อย่างแน่นอนซีรีส์วิถีคนพาไปติดตามวิถีรถจี๊ปผ่านผู้คนมากมายของที่นี่ครับ

คนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ในบ้านตาฉีพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ารถจี๊ปสำหรับคนที่นี่ไม่ได้เป็นแค่รถที่เอาไว้ขับเท่ๆนะครับแต่เป็นรถที่เอาไว้ใช้งานในทุกรูปแบบโดยเฉพาะด้านการเกษตรเพราะรถชนิดนี้มีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านนั้นอยู่ในหุบเขานะครับล้อมรอบด้วยภูเขา 100% ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผสมผสานแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยในสวนนั้นจะสามารถพบเจอไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ยางพารารวมทั้งผลไม้ต่างๆประกอบกับการใช้ชีวิตในสมัยก่อนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงได้หาซื้อรถชนิดนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่2เอามาไว้ใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตรมายาวนานและทุกวันนี้ก็ยังใช้งานกันแทบทุกบ้านเลยล่ะครับ

0: พี่เบานี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับเจ้าของรถจิ๊บจอดอยู่หลังบ้านคือรถคันนี้ไม่ต้องกลัวว่าหายอยู่ไหมใส่พี่เขียนชื่อเลยเบา
1: อ๋อครับ
0: รถนี้พี่ได้มาจากไหน
1: สื่อโตก็มาอีกที่นึงไม่ใช่ว่าจาก
0: ไม่ใช่จากรุ่นโพไม่ใช่เลยนะ
1: ไม่คืออ๋อใช้ว่าโชบรถจิ๊บอยู่แล้วถึงมาใช้งานในสวนมันนี่แหละเลยสื่อโตก็มาอีกทีนึง
0: วอร์มเครื่องอยู่พอรถจิ๊บอ่ะเช้าจะสตาร์ทติดยากต้องวอร์มก่อนวอร์มให้เครื่องร้อนพอร้อนก็ทั้งวันไม่เป็นไรแล้ว

0: พอออกจากบ้านก็จับรถจิ๊บเลยรถโน้นคันโน้นออกตลาดไปตำหมู่บ้านเนี่ยปล่อยไม่ได้หยุดไปบางที่ไปสวนก็ไปกับคัน
1: ลุงปลื้มคนนี้แกบอกเราว่าช่วงนี้เจ็บเข่าแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการขับรถนะครับเพราะว่าความชอบเนี่ยอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอันนี้ลุงบอกไว้นะครับพอพูดเสร็จลุงก็ขับรถคู่ใจออกไปเลยและก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าที่นี่บ้านส่วนใหญ่ไม่พลาดที่จะมีรถจี๊ปนะครับไม่ผู้หญิงหรือผู้ชายขับรถเป็นหรือขับรถไม่เป็นก็ตาม
2: อันนี้เป็นแต่ขับ
1: ถ้าถามว่ารถจี๊ปจำนวนมากขนาดนี้มาจากไหนพอได้คุยกับชาวบ้านก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่าแต่ละคันมีที่มาต่างกันไปนะครับอย่างรถของพี่เชษฐ์คนนี้แกบอกแบบนี้ครับ
3: เขาซื้อมาจากเนื้อจากยะลาเนี่ยแต่เขามีพ่อค้าเขาไปเหมามาเขาทุกมาแบบอะไรเหมือนเราของสงครามอ่ะเขาขึ้นเรือมาแล้วก็มาลงคลองเตยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อค้าก็ไปมูลมาน
1: อกจากที่พี่เชษเล่าให้ฟังแล้วเท่าที่เรารู้คือบ้านตาชีแห่งนี้เคยเป็นแหล่งแร่ดีบุกครับมีเหมืองแร่ถึง3แห่งด้วยกันชาวต่างชาติที่ได้สัมปทานเขาก็ซื้อรถจี๊ปเข้ามาเพื่อขนแร่พอเหมืองปิดก็เลยขายรถจี๊ปให้กับชาวบ้านครับคนแถวนี้ที่ซื้อไว้ก็นำมาขนผลิตผลทางการเกษตรและขับเข้าสวนยางพาราเพราะเป็นรถที่สมบุกสมบันสะดวกเหมาะกับสภาพพื้นที่ทั้งวิ่งบนถนนวิ่งขึ้นเขาเข้าป่าไปได้หมดนะครับพอเห็นว่ารถชนิดนี้มีประโยชน์ไม่ว่าใครจะมีเงินมากเงินน้อยก็ต้องพยายามไปหาซื้อรถมาไว้ใช้ตรงนี้ก็เลยทำให้เข้าใจนะครับว่าทำไมที่นี่ถึงมีรถชนิดนี้วิ่งกันไปมาอยู่มากมายตอนที่ทีมงานไปถ่ายทำนะครับพอบอกว่าขอถ่ายทำรถหน่อยได้ไหมไม่มีใครปฏิเสธเลยสักคนเดียวครับพร้อมกับสตาร์ทเครื่องโชว์แทบทุกคัน
0: นี่ตะคิดยังก่อนของผมอีก
4: กันนี้
0: เพราะว่าของผมนั่นเป็นมือที่3ของตาชีไอ้นี่มือที่1เลยเขาซื้อมาซื้อเป็นจับคนแรกที่ยังหา
1: อย่างรถจี๊ปของลุงเจริญเครื่องยนต์เนี่ยยังดีมากๆแกบอกว่ามีรถกระบะอีกคันนึงแต่ว่าเอาไว้ขับไปตลาดถ้าไปสวนก็ต้องรถจี๊ปคันนี้นะครับ30ปีไม่มีเปลี่ยนส่วนคนนี้คือลุงขจรนะครับบ้านแกมีสวนทุเรียนเพราะฉะนั้นเวลาหน้าทุเรียนที่พึ่งของแกก็คือรถจี๊ปคันนี้แหละครับโดยจะบรรทุกทุเรียนจนเต็มคันเอามาดัดแปลงให้มีพื้นที่บรรทุกเพิ่มบางทีก็ต้องวางบนฝากระโปรงหน้ามองไม่เห็นถนนกันเลยทีเดียวนะครับคนขับก็ต้องโหนพวงมาลัยออกมามองทาง
5: มองดิ
0: มองไปแล้วมัน
5: เพราะว่าโลอยู่ตรงกับนี้นะใจ
0: เลยว่านี่เราทุกทุเรียนหมด
1: เห็นหรือยังครับว่ารถจี๊ปนั้นแข็งแรงทนทานและก็กินจุนะครับอันนี้หมายถึงว่าสามารถใส่ของได้เยอะมากกว่าที่เราคิดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่มีผลไม้ที่หลากหลายถึงหน้าทุเรียนมังคุดก็จะขนกันแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวครับนอกจากจะขนผลไม้ก็ยังนำไปใช้งานอื่นๆได้อีกมากมายนะครับเช่นออฟหนุ่มวัย32ปีคนนี้ก็ได้นำเอารถมารับจ้างขนมะพร้าวซึ่งลิงได้เก็บเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วครับ

0: ออฟเล่าว่ารถคันนี้สำคัญกับครอบครัวชาวสวนของเขาเป็นอย่างมากครับ
1: เกิดมาก็มีอยู่แล้วครับก็คือพ่อก็คือพูดให้ฟังตอนที่พ่อบอกตอนนั้นก็คือผมยังเด็กๆก็รถนี่ประมาณ30กว่าปี
2: บอกผมว่าไม่มีขายนี่ถังน้ำมันสีเหลืองครับเนี่ยถังน้ำมัน
1: คือถังเดิมมันจะอยู่ใต้ที่นั่ง
2: ถังเดิม
1: เป็นถังเหล็กถ้ามันรั่วแล้วมันไม่สะดวก
0: แม้ว่ารถที่เราเห็นจะดูเหมือนมีสภาพเก่ามากแต่ความแข็งแรงของรถนั้นสุดยอดมากๆเลยนะครับเหมาะกับพื้นที่ในหมู่บ้านจริงๆแล้วที่บอกว่าถังน้ำมันต้องเป็นแบบนั้นไม่ได้มีเฉพาะรถของออฟคันเดียวนะครับแต่ว่าเกือบทุกคันที่ต้องดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานของรถนะครับ

0: ันมีความสะดวกกว่าจำเป็นกว่าครับใช้งานได้ดีกว่าครับกับถ้าไปเทียบกับตัว 4WIN อย่างนี้ก็คือมันยาวมันใหญ่แต่คือสวนบางทีมันแคบคือมันไม่สะดวกครับเหมือนเข้าสวนยางมันจะเลี้ยวไปนู่นไปนี่มันก็ลำบากทางมันก็แคบด้วยครับเราซื้อมาใหม่ราคาแพงเราก็เสียดายไปโดนขีดข่วนถลอกคือเข้าสวนมันก็มีกิ่งไม้มีทางมันแคบนะครับมันก็มันต้องโดนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคันนี้ก็คือมันโดนไปก็ไม่เป็นไรไม่คือมันขายไม่ได้พี่เพราะเราใช้งานมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ใครใช้ให้ขายผมก็คงไม่ขายครับเพราะว่าถ้ายังทำสวนอยู่ก็คงต้องใช้ต้องพึ่งรถจิ๊บคันนี้ครับ
1: ตอนที่เราอยู่ในสวนกับออฟนะครับเราเจอว่าสวนแต่ละแปลงของชาวบ้านที่นี่เขาไม่มีการกั้นรั้วนะครับแต่ว่าจะปลูกต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งเขตแทนเช่นต้นหมากต้นมะพร้าวถือว่าเป็นวิถีของชาวบ้านที่ง่ายๆนะครับแต่เข้าใจร่วมกันนะครับว่าจะไม่มีการรุกล้ำที่ดินของคนอื่น

0: เช้าของบ้านตาชีจะมีความคึกคักอยู่ที่กลุ่มรับซื้อยางพาราในชุมชนครับในหมู่บ้านอื่นของภาคใต้ก็จะได้เห็นคนกรีดยางทั่วไปใช้มอเตอร์ไซค์ในการขนน้ำยางแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนครับเราเจอพี่ชิแกขับรถเอายางก้อนมาขายครับ
1: ขายมาประมาณ30ปีแล้วแหละนี่ประมาณ600กิโลของนี้ชุดนี้แต่รถจิ๊บนี่ทุกได้เป็นพันกิโลเนี่ยใส่ถึงหัวนี่ก็ใส่ได
0: ้พอขายยางก้อนเสร็จก็ชวนเราไปสวนยางพาราของแกเลยครับสวนของแกตั้งอยู่ในที่ที่ไม่สูงมากตอนนี้ยางพาราเริ่มผลัดใบแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถกรีดได้อยู
1: ่ก็เราจะมาข้าวสวนมันทุกปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยเนี่ยไม่มีรถจิ๊บถ้าใช้มอเตอร์ไซค์วันหนึ่งก็ไม่รู้ได้กี่เที่ยวไปรถจิ๊บทีเดียวเที่ยวเดียวบางทีเราพาคนงานไปใส่นะไปใส่ปุ๋ยเนี่ยก็พาคนงานไปเลยแล้วก็เที่ยวเดียวงานมันก็เสร็จความคล่องตัวมันมีเยอะกว่า

0: ่วนพ่อลูกคู่นี้ครับลุงควงและพี่ไข่แกบอกว่าเขาใช้รถกันทุกวันครับลุงควงผู้พ่อนี่แกก็ขับรถเป็นนะครับนอกจากจะขับไปในที่ต่างๆแล้วที่สวนของตัวเองก็จำเป็นต้องใช้รถชนิดนี้วันนี้แกขับไปเก็บหมากและคุณผู้ชมดูทางเข้าสวนของแกสิครับคิดถูกแล้วล่ะครับพี่ที่ใช้รถแบบนี
1: ้ถ้ามาที่เคบๆรถกระบะกับหัวไม่ได้ต้องใช้รถจิ๊บอย่างเดียวที่กับหัวได้ที่เคบๆรถจิ๊บพ่อจะใช้มากไปเอาน้ำยางวันนี้มาขึ้นหมากแล้วก็เอารถจิ๊บมานี่ขนหมาก
2: หาบจากควรลงมาถึงบ้านนะเมื่อก่อนเป็นกิโลเมื่อก่อนเขาหาบกันที
3: นั่นเองหร
1: อรถจิ๊บใช้มา30ปีแล้วหาบลงมาใส่รถจิ๊บแล้วเอารถจิ๊บมาที่บ้านพ่อค้าแม่ค้าก็มาซื้อในบ้านบางทีก็ไปส่งเองช่วงนั้นซื้อ 75,000 ตอนนี้ก็เหยียบแสนกันตั้งนั้นแล้วยังไงก็ไม่ขายแล้วมันหาแบบนี้มันลำบาก
3: ยกมา
1: ถ้าขาดกับไม้ก็จบตรงนั้นนะถ้าขายก็จบเลยใช่ไหมอันนี้ก็คงไม่ขายถามเท่าไหร่ก็ไม่ขายให้2แสน3แสนก็ไม่ขายนี่จะขาดรถจิ๊บจบอาชีพเราทำไม่ได้แล้ว
0: สังเกตว่าคนที่นี่เขาขยันมากนะครับอายุจะเยอะขนาดไหนก็ยังไปไร่ไปสวนกันได้แบบสบายอยู่กับธรรมชาติวิถีชาวสวนอาจจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแบบนี้แหละครับ
4: เดี๋ยวผมจะพาไปดูสายซิกโดนสายชีนะครับมีสองท่านผู้หญิงกับผู้ชายครับผู้หญิงคือยายเฮียงนะครับยายเฮียงคือสายซิ่งของหมู่ที่5แล้วก็อีกท่านหนึ่งคือตาเคลื่อนสายซิ่งหมู่ที่2ทั้งสองท่านนี้คือสายซิ่งตัวแท้ในตำบลตาชีของเรานะครับ
0: คนนี้แหละครับนางเอกที่พี่เอกพูดถึงคุณยายเฮียงอายุ89ปีเข้าไปแล้วแกเตรียมตัวจะไปสวนแล้วล่ะครับ
5: จุดจะไปสวน
0: แหมแต่งตัวทำมัดทำแมงพร้อมอาวุธครบมือเลยทีเดียวคุยกับลูกหลานทำให้เรารู้ว่าแกจะไปสวนของแกเกือบทุกวันครับพอได้เวลาจะไปสวนใบหน้าของแกก็จะมีความสุขมากๆยิ่งเธอได้ขับรถคู่ใจไปด้วยแล้วยิ่งยิ้มไม่หยุดเลยล่ะครับแล้วดูท่าทางขับรถของแกสิครับคล่องแคล่วยังกับสาวๆเนี่ยแต่ว่าเวลาขับรถเนี่ยไม่ใส่รองเท้านะครับยายบอกว่าเท้าเปล่านี่แหละทำให้ขับรถได้ไวกว่าน
5: ั่งดีๆนั่งตรงนี
0: ้คนที่ตาชีส่วนใหญ่รักรถกันมากนะครับไม่ต่างจากยายเฮี้ยงที่รักรถคันนี้มากเพราะว่าสามีของแกเป็นคนซื้อให้และก็สอนให้ขับด้วยแกใช้มาตั้งแต่ยังสาวๆจนอายุจะ90แล้วก็ยังขับรถคันนี้อยู
5: ่นั่นโรงแรมไอ้นู่ข้องเขาเตะรอกนี่แหละข้องยายปลาเตะเอียนนี่ลงแร่ตายายทำถึงก็ไม่เชื่อก็ว่าอายุปนนี่เตตังนี่ปลายางนี่ไม่เคยจ้างทำเองเป้จ่ายอยู่นั่นแหละตายนู่นแหละโลกจะมาเอาแล้วเจียวขึ้นสุราษฎร์เขาจะเปลี่ยนรถบอกว่าไม่เอาเอากันนี้แหละแค่การใส่ลงมาตื้อให้ช่องแฟนจ่ายเบี้ยเลยบอกว่าไม่ขาย
0: ความผูกพันของยายเฮี้ยงกับรถตีราคาไม่ได้จริงๆนะครับยายเฮี้ยงบอกว่านอกจากรถแล้วสิ่งที่แกจะไม่ทิ้งไปไหนก็คือสวนและบ้านตาชีแห่งนี้แหละครับ
5: มีเรียนหอมังคุดหลอกกองกำลังซาดมะพร้าวจะไปไหนอ่ะไปตรงอื่นแล้วดีเราโยเคเลยเป็นของดังของเหนิมเป็นเทระลึกของคนเต้าคนแก่เขาสร้างไว้ให้จะไม่ตับไล่นัดกุมตาว่าชีวิตเราจะให้เอาไม่พ่อลูกพ่อหลานใจเขาเลย

0: นที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าให้เดินหรือว่านั่งอาจจะต้องใช้ไม้เท้าช่วยนะครับแต่เมื่อต้องขึ้นรถจี๊ปผมขอบอกเลยนะครับว่าอย่างคล่องเลยละครับเพราะทุกคนใช้กันมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มเลยครับตาเคลื่อนสีสุขวัย90ปีย้ำอีกทีนะครับว่าวัย90ปีก็คือคนที่พี่เอกบอกนะครับว่าแกเป็นขาซิ่งประจำหมู่บ้านอีกคนหนึ่งผมนี่แปลกใจจริงครับที่เห็นคนสูงวัยที่นี่เขาแข็งแรงแล้วก็สายตายังดีกันเกือบทุกคนเลยล่ะครับ
1: ไปสวนประมาณ2กิโลได
0: ้สวนของแกอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักทุกวันแกจะออกจากบ้านพารถคู่ใจเข้าสวนยางพาราสวนผลไม้แกขับช้าไม่เป็นนะครับ
1: โอ้ไม่รู้กี่คันแล้วซื้อเออเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าคันนี้นี่มาแล้วไม่เปลี่ยนแล้วทีนี้ทุกวันนี้ก็ยังเอารถจี๊ปนี่ทุกวัน
0: แกบอกเพิ่มเติมนะครับว่าวันไหนไม่ได้ขับจะรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเอากับแกสิครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ารถชนิดนี้เป็นเพื่อนของแกก็คงจะไม่ผิดทีเดียวแล้วครับรถจี๊ปนี้นะครับเป็นพาหนะที่ใช้กันได้ทุกอย่างของคนที่นี่จริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าสวนส่วนใหญ่นั้นอยู่บนภูเขาหรือไม่ก็อยู่ในป่าและเส้นทางเล็กๆเหล่านี้ล้วนมีร่องรอยของล้อรถจี๊ปอยู่มากมายอย่างที่เรานำเสนอไปสำหรับชาวสวนแล้วนะครับรถเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจและเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งอย่างที่หลายท่านบอกนะครับว่าขาดไม่ได้นอกจากการใช้งานแล้วก็ต้องซ่อมแซมต้องดูแลซึ่งคนที่ซ่อมเป็นก็มีอยู่แค่คนเดียวครับซ่อมรถและช่างซ่อมรถหนึ่งเดียวก็คือลุงนงจึงเป็นที่พึ่งของชาวบ้านท

0: ที่นี่ครับ
1: แต่พอมันเขียวเอากั้นสูงหลงมากไอ้ป้องมาเลยเราตั้งมันเป็นหินไปชนหินมังไงมังดังที่กะกั้นสูงลุดต้องตามไปซ้อมถึงบนภูเขาถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่ถึงกะเดินตีนถ้าไม่บริการไม่ถึงกะรถก็ตกสินค้าลงไม่ได
2: ้รถจี๊ปกับชาวสวนบ้านตาชีไม่ได้มีคู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหากแต่พวกเขาได้ทดลองได้เรียนรู้จนพบว่าพาหนะนี้เหมาะสมกับการทำมาหากินจนทำให้รถจี๊ปกลายเป็นของคู่กันกับคนตาชีแม้ทุกวันนี้สภาพรถจะไม่ได้สวยงามแต่ก็เป็นรถที่มีประโยชน์สูงสุดต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับ
3: มันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ครับถ้าพูดถึงรถจี๊ปก็ต้องนึกถึงตาชีครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่าผมรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับภูมิใจมากครับแล้วก็จะรักษาไว้จนชีวิตจะทำไมครับของคนนั้นก
2: ็แตกต่างขอบคุณที่ติดตามเราแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีความเสี่ยงน้อยประจำวันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงในวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงประจำวันที่11ตุลาคมบริเวณภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีและประจวบพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยประจำวันที่12ตุลาคมนี้บริเวณภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยประจำวันที่13ตุลาบริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาและสตูลเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม

บริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพร

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และในระยะนี้นะคะขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
1: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
2: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
2: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
2: ี่นี่นี่นี่
0: ไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
2: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่าฉันก็เหมือนกัน
2: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
1: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
1: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจ

0: เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
2: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังฆโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
2: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเราน
3: ี่นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
5: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
2: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์น่ะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
2: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
5: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
2: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอันสอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
5: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
2: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมด

0: มักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาด
1: มีคลื่นเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
4: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระม

0: หากรุณาที่คุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: าคดีปกครองตอนย้ายที่คุมขังโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหามาฟ้องที่ศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เหตุของคดีเกิดจากนายละโมบถูกคุมขังในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ต่อมานายละโมบถูกย้ายจากเรือนจำกลางชลบุรีมาที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีโดยไม่มีกระบวนการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้นายละโมบทราบก่อนออกคำสั่งย้ายและเนื่องจากนายละโมบมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีการย้ายนายละโมบมาคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีจึงทำให้ญาติพี่น้องได้รับความเดือดร้อนในการมาเยี่ยมเพราะระยะทางที่ห่างไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายละโมบจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ย้ายนายละโมบกลับไปคุมขังที่เรือนจำเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการเปลี่ยนสถานที่คุมขังจากเรือนจำแห่งหนึ่งไปเป็นอีกแห่งหนึ่งนั้นแม้อาจมีผลกระทบต่อนักโทษหรือผู้ต้องขังอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงมาตรการในการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมเท่านั้นดังนั้นการย้ายนักโทษหรือผู้ต้องขังในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการตัดสินใจหรือสั่งการที่มุ่งโดยตรงให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของนักโทษหรือผู้ต้องขังที่จะถือได้ว่าเป็นเหตุให้นักโทษหรือผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีและไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองส่วนข้ออ้างที่ว่าการย้ายเรือนจำทำให้ญาติพี่น้องของผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไกลและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยมผู้ฟ้องคดีนั้นศาลเห็นว่าการพิจารณาผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลจะต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่มุ่งหมายในการออกคำสั่งเท่านั้นข้ออ้างเกี่ยวกับความไม่สะดวกของบุคคลอื่นจึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะ และนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
0: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งถ้าเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัพโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลแก่ท่านผู้ชมนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปคิดให้ดีก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับเอาละครับสำหรับช่วงที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเป็นคนที่อยู่ติดบ้านมากขึ้นถามว่าเพราะอะไรนั่นก็เพราะโควิด-19นั่นเองครับซึ่งการที่อยู่ติดบ้านเนี่ยครับทำให้มีเทรนด์เกิดขึ้นมา1เทรนด์นั่นก็คือการทำอาหารอยู่ที่บ้านถูกต้องครับคุณผู้ชมเก่งมากครับซึ่งเมื่อคุณทำอาหารอยู่ที่บ้านมากขึ้นแน่นอนว่ายอดขายสิ่งหนึ่งก็จะเพิ่มตามไปไม่ใช่เนื้อหมูไม่ใช่เนื้อไก่ครับมันคือเครื่องครัวนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าจะทำอาหารอยู่ที่บ้านสิ่งที่จะตามมาก็คือคุณก็ต้องมีเครื่องครัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราจะพูดถึงอุปกรณ์เครื่องครัวประเภทให้ความร้อน3ชนิดครับซึ่ง3ชนิดนี้เราไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับว่าเขาเป็นชนิดที่ท็อปฮิตอยู่คือเราไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ยอดขายมาจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับตอนนี้คนส่วนใหญ่เขามาถามซื้ออะไรเยอะที่สุดนั่นก็คือ 1. หม้ออบลมร้อนครับ 2. หม้อทอดไร้น้ำมัน 3. เตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับทั้ง3ประเภทนี้นะครับเขาทำงานแตกต่างกันยังไงหรือมีสเปคอย่างอื่นที่แตกต่างกันภายในยังไงบ้างแล้วเวลาไปเลือกซื้อเลือกยังไงให้คุ้มกับเงินที่คุณหามาอย่างยากลำบากเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับและนี่ก็คือเตาอบไมโครเวฟแบบหลายฟังก์ชันครับนี่คือหม้อทอดไร้น้ำมันและนี่คือหม้ออบลมร้อนและนี่คือเทปของเราในวันนี้ครับเพราะผมเองทำอาหารไม่เป็นครับผมจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้นี่มันยังไงไอ้นี่ต่างกับไอ้นี่ยังไงเราก็เลยต้องเชิญเชฟมาในวันนี้เชฟของเราแนะนำตัวก่อนเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีพี่เอ็ดดี้นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะชื่ออุ้มค่ะนางสาวทิพย์ปัทม่วงสกุลนะคะตอนนี้ก็ประจำอยู่ร้านโบทานิกแบ็กยาร์ดนะคะเป็นซูเชฟอยู่ที่นั่นค่ะซูเชฟก็คือรองจากเชฟใหญ่อีกทีนึงนะคะเราก็จะทำงานในส่วนของการบริหารต้นทุนของร้านด้วย
0: ทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะใช้เมนูอะไรครับในการเปรียบเทียบเจ้า3เครื่องนี้ครับ
1: จริงๆถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดใจก็อยากทำหมูกรอบแต่กลัวว่าถ้าทำตอนนี้น่าจะเสร็จอีกที5ทุ่มค่ะก็เลยเอาเป็นเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาดีกว่า
0: เพราะว่าเขาเสร็จเร็ว
1: เสร็จเร็วด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่มีไขมันเนี่ยอยู่ตามหนังเยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นข้อเปรียบเทียบชัดมาก
0: แสดงว่า3เครื่องนี้เนี่ยเขามีการทำงานกับไขมันที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะเขาจะมีกระบวนการทำงานต่างกันแต่ว่า2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
0: ตัวนี้จะแตกต่างกับเครื่องที่สุด
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าเมื่อทำปีกไก่ทอดน้ำปลา
1: ใช่ค่ะ
0: 3เครื่องนี้ออกมาหน้าตาต่างกันยังไงครับคุณผู้ชมครับเท่าที่เห็นเนี่ยปีกไก่ทอดน้ำปลานี่เขามีส่วนประกอบอยู่แค่นี้เองเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแค่นี้ค่ะอย่าไปใส่เยอะ
0: ปีกไก่แล้วก็น้ำปลาซึ่งอาจจะมีการปรุงน้ำปลาเพิ่มนิดหน่อย
1: ใช่ไม่พูดชื่อยี่ห้อดีกว่าไม่ได้เข้าสปอนเซอร์เนาะ เราก็จะผสมผงเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนิดนึงนะคะผงปรุงรสค่ะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเรารีบไง
0: ผงปริศนา
1: ใช่เราอยากให้เขามีรสชาติเข้มข้นเราก็ใส่เข้าไปนิดนึงค่ะ
0: ก็ไม่น่าจะใช่ปูนซีเมนต์หรอกนะครับคุณผู้ชม
1: แต่ขั้นแรกนะคะจะทอดไม่ได้เลยถ้าไม่ขยำก่อน
0: โอเคครับ
1: พี่เอ็ดดี้จะทำหรือว่าให้อุ้งทำคะ
0: อุ้งทำสิครับ
1: ไปจ้าแล้วก็เทน้ำปลาลงไปจริงๆอ่ะขออนุญาตใช้มือขยำเลยดีกว่านะคะเพราะว่าองค์ทำเองมือล้างสะอาดเรียบร้อยเล็บตัดสั้นนะคะสุขลักษณะนะไม่ถูกต้องเวลาทำอาหารแล้วก็ขยำ
0: แล้วอย่างในครัวแบบที่เป็นร้านมืออาชีพเป็นไงครับมีใช้เครื่องพวกนี้กันอยู่บ้างไหมครับ
1: ใช่ค่ะในครัวเราส่วนมากจะใช้เป็นไมโครเวฟมากกว่าร้านอาหารร้านนึงค่ะเราไม่สามารถทำสดทุกอย่างได้ในเวลาเดียวนะคะเราต้องมีการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาก็เข้าไมโครเวฟเพื่อย่นระยะเวลาใช่แล้วก็ลงทอดอย่างเช่นเมนูเนี้ยเราก็หมักไว้ก่อนฟรีซไว้ถึงเวลาลูกค้ามาเวฟแป๊บนึงน้ำแข็งละลายเอาลงทอด ช่ค่ะ
0: อีกสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้ครับคุณผู้ชมคือตอนที่เชฟเข้าไปล้างมือเขาจะไม่เช็ดกับผ้ากันเปื้อนแฮะทำไมครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อสุขอนามัยถูกต้องค่ะบางทีผ้ากันเปื้อนเราอ่ะมันเปื้อนอะไรมาก็ไม่รู้มือเพิ่งล้างสะอาดมาเช็ดไม่ได้ไม่งามนะคะจะต้องพกผ้าหรือใช้ทิชชู่ในการเช็ดมือนะคะจะได้ไม่เสียกิริยาด้วยดูงามดีลูกค้ามองมาก็สะอาดจังอยากทาน
0: ขั้นต่อไปเราทำอะไรครับ
1: เดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ที่เราหมักนะคะเข้าเครื่องทั้ง3เครื่อง
0: โอเคครับ
1: ได้ค่ะเงียบเชียวแห้งแล้วบรรยากาศจะเรียงเป็นรูปหัวใจก็ได้นะคะให้มีความรัก
0: ว้าวๆๆ
1: แต่นี้เรียงๆให้มันเสร็จๆค่ะใช้ชีวิตแบบ working woman เนาะแม่บ้านเวลาจำกัดนะคะ
0: เอาละครับต่อไปเรามาเริ่มกันที่เตาอบไมโครเวฟครับพัมพัมใช้ความร้อนเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ครับเชฟ
1: ใช้เป็นโหมดไมโครเวฟเลยนะคะ900โวลต์ค่ะเริ่มที่5นาทีก่อนเริ่มเครื่องแรกแล้วเริ่มเครื่องที่2ต่อเลยอันนี้เป็นหม้อ
0: ทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันเน
0: า
1: ะ
0: 8ชิ้นครับ
1: ใช่ค่ะปริมาณเท่ากัน2 3เราสามารถนับเลขเป็นภาษาอื่นได้ไหมคะ
0: ไทยบอกะเรีย
1: อุ้ยอันนี้ภาษาอะไรคะ
0: คิดใหม่ครับ
1: นึกว่าภาษารักบอกได้นะคะพี่
0: ยังไม่มีแฟนเหรอครับเนี่ย
1: ยังค่ะพี่ดี
0: ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ
1: รับแต่ลูกค้าค่ะปกติอันนี้ตั้งอุณหภูมิไว้แล้วนะคะ200องศาแล้วก็5นาทีค่ะเครื่องนี้ต่อค่ะหม้ออบนะคะนี่จะสังเกตแผงวงจรเขาจะอยู่ตรงนี้หม้ออบลมร้อน
0: อันนี้ก็เริ่มทำงานแล้วใช่ไหมโอ้ใช่
1: เริ่มกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะ
0: กลิ่นไก
1: ่ใช่อย่างอื่นกลิ่นหนูเอง
0: อย่างไมโครเวฟครับเราจะรู้ว่าห้ามเอาเหล็กเข้าห้ามเอาอะไรไข่อย่าง
1: น
0: ี้ก็ไ
1: ข่ไม่ได้ห้ามเอาเข้าค่ะกระเด็นบอกเลยว่าเช็ดกันเหนื่อยนะคะเขาจะใช้งานได้ดีในวัตถุที่มันมีน้ำอยู่อย่างเช่นถ้าเราลองต้มน้ำร้อนในไมโครเวฟอะค่ะร้อนแบบร้อนดีมากๆเลยใช่เขาจะทำปฏิกิริยาได้ดีกับน้ำ
0: แสดงว่าเขาอาจจะเก่งด้านพวกตุ๋นต้มนึ่ง
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเป็นทอดเป็นย่างอาจจะไม่ได้เก่งขนาดน
1: ั้
0: น
1: น้องไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีข้อห้ามอะไรไหมครับว่าห้ามเอาของเหล่านี้ใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนเนี่ยครับ
1: ห้ามเด็ดขาดนะคะเห็นบ่อยมากคนชอบใช้อันนี้อุ่นอาหารแทนไมโครเวฟใส่พลาสติกลงไปอย่างเช่นซื้อข้าวมาจากร้านสะดวกซื้อค่ะเอาเข้าไปทั้งอันแล้วพลาสติกละลายอย่าหาทำนะคะ
0: โอเค
1: ไม่ได้เกิดมาได้เพื่อคู่กันค่ะ
0: โอเค
1: ถ้าเข้าไมโครเวฟได้
0: แต่ถ้าเป็นโลหะอะไรพวกนี้ได
1: ้ไม่ควรค่ะ
0: อยู่ดีใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าเขามีตะแกรงของเขาอยู่แล้วไม่ต้องเอาความรักเพิ่มเติมเข้าไปใส่ค่ะใส่ตะแกรงของเขาที่มีดีกว่านะคะ
0: ซึ่งเครื่องนี้ก็เช่นกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องเอาโลหะยัดเข้าไปเพิ่ม
1: ไม่ต้องไม่ต้อง
0: เขามีให้อยู่
1: เขามีของเขาใช่ใช่ค่ะแต่อันเนี้ยจริงๆใช้งานแล้วดูง่ายอุ้ยน่ะเดี๋ยวลองเปิดดูเลยนะคะสีจะตุ่นๆสีเหมือนกันเนี้ยค่ะ
0: ผมขออนุญาตอ้อม
1: ดูเลยค่ะสีจะเหมือนปีกไก่ข้าวมันไก
0: ่ร
1: ้
0: อน
1: ร้อนร้อนร้อนค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เราจะวางไว้ตรงนี้ครับ
1: แต่นี้ยังไม่สุกนะคะต้องพลิกกลับด้านอีกรอบนึง
0: แต่ตอนเนี้ยผ่านมา5นาทีแล้วอย่างที่เชฟบอกว่าผิวหนังของเขามันจะออกไปทางไก่ต้มเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไก่ต้ม
0: เ
1: ดี๋ยวดูอันนี้5นาทีนะคะ
0: ครับ
1: จะสังเกตว่าสีอันนี้จะเข้มกว่านิดนึง
0: และนั่นก็คือการเปรียบเทียบเมื่อผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งผมคิดว่าแต่ละอันเขาก็ยังไม่สุกดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะยังไม่สุกแล้วโดยกระบวนการแล้วต้องออกมาพลิกด้านด้วย
0: เพราะให้มันสุกบนล่าง
1: ใช่ค่ะให้มันสุกทั่วกันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนเวลาเราลงทอดดิฟไฟอันนั้นคือความร้อนเข้า
0: ที่
1: ใช่ค่ะอันนี้ต้องช่วยเขาหน่อยเขาไม่สามารถแบบสำเร็จด้วยตัวเองได้นะคะ
0: นี่เราพูดเรื่องไก่กันอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไก่สิคะอันนี้ขอต่ออีก7เลยนะคะ
2: ต่อได
1: ้อันนี้ก็ต่อเลยนะคะอันนี้ก็7นาที200องศาเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอหนูมีความรู้สึกว่าเครื่องนี้มันไม่ได้ทำงานเลยอะค่ะ
0: พักหลุด
1: มา
0: หน่อย
1: อ้าว แล้วก็ไม่บอกเวลาผ่านไปเปล่าๆเลยเราก็เอ๊ะทำไมไก่ไม่ขึ้นสี
0: ทีนี้ด้วยชื่อของเขาครับว่าหม้อทอดไร้น้ำมัน
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเจ้าเนี่ยเขาใช้แทนการทอดเลยได้ปะ
1: ได้นะคะสำหรับองค์ใช่ค่ะเพราะอย่างบางทีอยู่ห้องเน
0: า
1: ะเราใช้ตัวเนี้ยก็สะดวกทอดง่ายๆทอดนักเก็ตทอดเฟรนช์ฟรายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่เท็กเจอร์เวลาเขาสุกอ่ะมันจะไม่เหมือนเวลาเราทอดดีฟรายเราก็จะใช้วิธีการหลอกตัวเองแล้วก็หลอกหม้อ
0: ยังไงกินวะเหมือนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เราจะหลอกตัวเองกับหลอกหม้อที่เราใส่เฟรนช์ฟรายเสร็จนะคะเราก็จะใส่น้ำมันค่ะลงไปนิดนึงให้ตัวเฟรนช์ฟรายเนี่ยเขาดูดซับน้ำมันเข้าไปหน่อยนึงให้เหมือนว่าเราแบบทอดดิฟฟรายเสร็จแล้วพอออกมามันมีความร้อนอยู่ใช่ไหมคะเราก็ตัดเนยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลุกด้วยคราวนี้อร่อยเหมือนทอดกับน้ำมัน
0: แล้วเจ้านี่ล่ะครับหม้ออบลมร้อนเขาสามารถทดแทนการอบด้วยเตาอบได้ไหม
1: ก็ตามชื่อ

0: ้อนะคะได้ค่ะกระบวนการของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้ลมกับความร้อนในการทำให้อาหารสุกเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยก็จะกรอบมากก็สามารถใช้แทนเตาอบได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราดูนะคะออกมาว่าจะสภาพเหมือนหรือต่างกับสองเครื่องนี้ยังไงเพราะว่าอย่างสองเครื่องนี้กระบวนการการให้ความร้อนมันคล้ายกันเพราะฉะนั้นเท็กซ์เจอร์ที่ออกมาเนี่ยจะไม่หนีกันมากแต่อย่างตัวนี้จะน่าจะหนีไปไกลสุดทางอะค่ะในการออกมา
1: สุดขั้ว
0: ไม่ค่อยแนะนำให้ประกอบอาหารหนักๆเท่าไหร่ใช่ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะแล้วเจ้านี่ล่ะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
0: จริงๆนะส่วนตัวอุ้มมองว่าอันเนี้ยเหมาะในครัวที่เป็นร้านอาหารมากกว่าบางครัวค่ะส่วนมากเดี๋ยวนี้ร้านอาหารครัวจะไม่ได้กว้างมากเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องทุ่นเวลาก็จะใช้เป็นตัวเนี้ยค่ะตั้งวางได้มันก็ค่อนข้างมีหลายโหมดเราสามารถใช้ประโยชน์จากโหมดของเขาได้ค่ะในกรณีที่ครัวเราแบบจำกัด
1: แล้วเรื่องสุขภาพนะครับไอ้เจ้าเครื่องอย่างเงี้ยเชฟพอจะรู้ไหมครับว่าใช้ไปนานๆมันจะดีไม่ดียังไง
0: จริงๆสุขภาพนะคะสำคัญไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเราทานอะไรเข้าไป
1: มากกว่า
0: อะไรที่ทานมากไปมันก็ไม่ดีอะไรที่ทานน้อยจนเกินไปมันก็ไม่ดีต้องใช้ชีวิตอยู่บนความพอดีบาลานซ์ค่ะอย่างบางคนอ่ะต่อให้ซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันมาทานที่บ้านแต่ว่าออกนอกบ้านทานหมูกรอบทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็คงจะไม่สุขภาพดีใช่ไหมคะ มันอยู่ที่เราเลือกที่จะเอาอะไรใส่เข้าไปในตัวมากกว่า
1: ประเภทของอาหารซะมากกว่า
0: ใช่ค่ะขอให้ความรู้นะคะคนส่วนมากจะชอบลดน้ำหนักโดยการที่เราจะลดคาร์บไม่กินข้าวแล้วเราก็จะไม่กินไขมันเลยจะมีสายนี้กับอีกสายนึงคือสายคีโตสายที่ไม่กินข้าวกับไม่มีไขมันจริงๆแล้วค่ะอาหาร5หมู่อ่ะมันจำเป็นต่อร่างกายนะคะคาร์โบเนี่ยมันจะให้พลังงานกับเราถ้าเราไม่ทานคาร์โบเราจะรู้สึกว่ามันจะเพลียมันจะเปรี้ยวเพราะว่าเราขาดพลังงานตรงนี้ไขมันร่างกายเราต้องการไขมันดีนะคะ HDL อย่างเช่นในอะโวคาโดในปลาในไข่แดงไข่แดงทานได้นะไข่แดงดีไข่แดงไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะไข่แดงเป็นนางเอกที่โดนกระทำเราพอสุกนะคะสามารถทานได้ค่ะแล้วไขมันจากสัตว์เนี่ยถ้ามันทานในปริมาณที่พอดีค่ะไม่ได้ทานเยอะมันก็ทานได้เน้นว่าทานทุกอย่างแต่พอดีจะดีกว่าเรื่องสุขภาพนะคะ
1: ตอนนี้เครื่องนี้เหมือนจะได้แล้วครับ
0: นี่ค่ะ
1: มันยิ้มแล้วไอ้โบ๊ะบ้าเมื่อกี้ข้างในนะฮะอุ้ยแต่ถึงความร้อนเขาไม่ธรรมดา
0: ให้ดูความต่างนะคะในเวลาเท่ากัน
1: อันนี้ดูกินได้แล้วนะ
0: กินได้ค่ะแต่ว่ามันน่าจะแห้งจนแบบว่าต้องทานน้ำหลายขวดตามอะค่ะเพราะว่าความชื้นข้างในเขาไม่มีแล้วเห็นไหมคะให้ดูเท็กเจอร์แยกชัดๆเหลืออันแค่นี้นะคะในขณะที่สักหม้อทอดนะคะยังเต่งตึงแต่เพียงแค่ว่าสีมันยังไม่เข้ม
1: นี่ครับเทียบให้ดูข้างๆกันเอาที่อัน
0: นี่ค่ะต่างเลย
1: แสดงว่าข้อดีของเตาอบไมโครเวฟเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาสุกเร็วกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขา
0: ใช่ค่ะสุกเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้คลื่นแม่เหล็กใช่ไหมคะวัตถุเนี่ยมันก็จะซึมขึ้นแม่เหล็กมันก็จะสั่นตัวเองน้ำที่อยู่ด้านในเนื้อสัตว์อะค่ะมันก็จะออกมาหมดมันก็เลยจะสภาพแบบนี้มันจะแห้งมากทานก็ไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยค่ะความชื้นข้างในยังมีอยู่แต่ว่าด้านนอกเนี่ยไม่มีแล้วมันก็เลยกรอบมันจะเป็นเหมือนการรีดไขมันตัวแต่อันนี้มันยังกรอบได้อีกน่าจะต้องเพิ่มเวลาอีกค่ะสัก10นาทีน่าจะกรอบทานได
1: ้แต่จริงๆณจุดนี้เนี่ย5บวก7นาทีเนี่ยครับไอ้เจ้านี่กินได้ยังครับ
0: ทานได้แล้วค่ะแต่แค่สุกแล้วนะคะแต่แค่ยังไม่กรอบแบบที่เราต้องการ
1: อ๋อแปลว่าเชฟอยากจะไปต่ออีก
0: ใช่ค่ะ
1: เอาสักกี่นาทีครับ
0: คิดว่าอีก10นาที
1: โอเคครับแล้วทางนี้ล่ะครับไปอีก10นาทีจะเกิดอะไรขึ้น
0: ไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้โอเคแล้ว
0: ใช่ค่ะถ้าไปกว่านี้ก็น่าจะเหลือแต่กระดูกแล้วค่ะ
1: โอเคครับได้เวลาชิมนะครับคุณผู้ชมว่าจากไมโครเวฟ
0: หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะ
1: และ
0: หม้ออบลมร้อนนะคะ
1: ร้อนต่างกันยังไงนะครับของที่ดูจะอร่อยน้อยสุดก่อนแล้วกันนะครับไมโครเวฟครับเชฟทานได้ไหมครับ
0: ทานด้วยก็ได้ค่ะเปรียบเทียบให้ดูภาพลักษณ์ภายนอกก่อนนะคะ
1: จะแห้งๆเลยนะครับ
0: แห้งๆเลยค่ะเนื้อข้างในนะคะก็จะไม่เหลือความชุ่มชื้นแล้วไม่ชิมเปล่าๆเนี่ยค่ะเทคดีจิ้มเลยค่ะ
1: นี่
0: เชื่อรสมือหน่อยหน่อยค่ะ นึกว่าทานปลาหมึกย่างโบราณน้ำปลาหน่อยไหม
1: แห้งคือมันก็กินได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันได้สุนทรียภาพในการรับประทานอาหารไหม
0: มันก็ไม่
1: ก็ไม่เชิงแต่ถ้าคุณหลงป่ามา2วันอะไรเงี้ยเจออันนี้ก็โอเคละนะครับ
0: ก็ไม่ควรหาทำนะคะอันนี้จากหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะจะมีความชุ่มฉ่ำมากกว่า
1: แค่การฉีกก็รู้แล้วครับว่าข้างในเขาแบบนุ่มกว่าฉีกง่ายเลยแต่ก็อย่างที่เราทำการเปรียบเทียบไปว่าไอ้ความนุ่มแล้วก็ความดูจะจูซี่เนี่ยมันก็แลกมาด้วยเวลาที่เราเพิ่มไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: 10 นาที 10 นาที
0: ใช่ค่ะรวมระยะเวลาในการทอดทั้งหมดเนี่ย25 นาทีนะคะอันนี้กับอันนี้2อัน
1: ซึ่งปกติแล้วถ้าเราทอดด้วยน้ำมันปกติดีฟรายปกตินะครับใช้เวลาเท่าไหร่คร
0: ับ 5 นาทีค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อฟูฟู
0: ใช่ค่ะ
1: ขึ้น
0: ใช่
1: อาจจะซัดอีกรอบนึงฟูให้กรอบ
0: ใช่ค่ะแค่นั้นพออ
1: ืม
0: อันนี้ดีกว่า
1: อืม
0: มีข้าวเหนียวไหมคะหนูว่าเราหิวข้าวแล้วแหละไม่กินไม่หยุดเลยเดี๋ยวมาที่หม้ออบลมร้อนค่ะพี่ต
1: ี้อันนี้เนี่ยดูผิวของเขาดูจะมีสกุลรุ่นชาติที่สุดเลย
0: ใช่ค่ะสีจะเข้มกว่าหนึ่งอุ๊ยกรอบนะข้างในยังร้อนๆอยู่อยากให้ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยิน
1: ยังเหลืออีกฝั่งนึงครับลองฝั่งนู้นได
0: ้พี่ตี้ลองค่ะ
1: ผมว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วล่ะอันนี้ก็ดี
0: แต่หนูมีความรู้สึกว่ากลิ่นต่างกัน
1: อันนี้ดีกว่า
0: ไหมใช่ค่ะกลิ่นอันนี้ดีกว่ากลิ่นหม้อทอดดีกว่ากลิ่นอันนี้มันจะมีความแบบติดไหม้นิดนึง
1: แต่ถ้าเรื่องความอร่อยเนี่ยผมว่า2หม้อเนี่ยสูสีกันเลยไม่หนีกันเลยครับแต่ไมโครเวฟเนี่ยเก็บไว้อะไรนะตุ๋นต้มนึ่งอะไรนะครับ
0: ตุ๋นต้มนึ่งค่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมดีกว่านะครับเชฟพอจะทราบราคาไหมครับว่าหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ไมโครเวฟเนี่ยเขาราคาเท่าไหร่คร
0: ับ อบลมร้อนนะคะ990หม้อทอดไร้น้ำมันตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทค่ะไม่แพงราคาจับต้องได้ในส่วนของไมโครเวฟถ้าเป็นไมโครเวฟปกตินะคะก็อยู่ที่ประมาณ1,400-1,500แต่ว่าถ้าตัวที่มีฟังก์ชันเยอะแบบที่เราใช้ก็จะหลายพันค่ะประมาณ 3,000-4,000
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลทางด้านค่าหักกรรมแล้วก็การคุกกิ้งนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องอุ้งมากๆนะครับที่ช่วยมาให้ข้อมูลแล้วก็มาช่วยทำอาหารให้กินได้ด้วยเพราะถ้าผมทำเนี่ยกินไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่ายังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับในเชิงทางด้านเทคนิคและในเชิงทางด้านวิศวกรรมซึ่งผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันครับเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เอกพจน์ตันตาภิวัฒน์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชบัณฑิตครับ
2: โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องครัวที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเริ่มจากตัวดั้งเดิมสุดนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเราเรียกเป็นหม้ออบลมร้อนนะครับหรือบางครั้งเรียกเป็นฝาอบลมร้อนทีนี้ในแง่ของการเลือกซื้อแน่นอนว่ามันก็แตกต่างเราก็ต้องสังเกตว่ามีเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างตัวนี้นะครับเราสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของอุปกรณ์ความร้อนสังเกตว่าสายไฟตรงนี้เขาจะมีฉนวนซึ่งเป็นลักษณะทนความร้อนให้เพราะบางครั้งเนี่ยหลังที่เราอบไปเนี่ยโถตัวนี้มันก็จะร้อนบางทีสายไฟไปโดนก็จะละลายอันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานเราก็ต้องสังเกตครับส่วนตัวหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยนะครับหรือว่าแอร์ฟรายเออร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆปัจจุบันก็ได้รับความนิยมนะครับแล้วผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อดั้งเดิมที่เป็นเจ้าตลาดที่ผมเคยศึกษาดูเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหม้อเป็นลักษณะ2ชั้นก็คือทอดออกมาก็จะมีแยกนะปกติชั้นนี้ก็จะแบบรองรับน้ำมันได้อีกชั้นนึงก็จะเป็นตัวที่เราใส่อาหารซึ่งตอนที่เราทอดเนี่ยน้ำมันที่มันออกมาจากอาหารหรือส่วนเกินเนี่ยมันก็จะตกในนี้ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยก็คล้ายๆกันนะครับปกติเครื่องพวกนี้นะเวลาเราดึงออกมาเนี่ยมันจะมีเซฟตี้สวิตช์นะที่ได้ยินเสียงคลิกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของล็อกของมันด้วยแล้วก็มีเซฟตี้สวิตช์ซึ่งก็จะตัดไฟฟ้าก็จะไม่ป้อนไปที่ขดลวดความร้อนอันนี้ก็เป็นเซฟตี้สวิตช์พื้นฐานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแทบทุกเครื่องอันนี้ก็คือของหม้อทอดไร้น้ำมันครับผมโอเคสำหรับไมโครเวฟนะครับหลักในการเลือกซื้ออันนี้ก็หลากหลายนิดนึงนะครับสำหรับตัวไมโคร

0: เวฟโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือแบบลูกบิดกับแบบดิจิตอลนะครับส่วนความปลอดภัยหลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยใช้หลักของคลื่นไมโครเวฟนะครับยิงเข้าไปที่ตัวอาหารซึ่งจริงๆเนี่ยตรงฝาของไมโครเวฟทุกรุ่นก็จะมีเป็นตะแกรงโลหะจริงๆถึงแม้จะมีรูให้เรามองผ่านเนี่ยแต่ขนาดของรูกับความยาวคลื่นของตัวไมโครเวฟเนี่ยตัวคลื่นเนี่ยไม่สามารถจะวิ่งผ่านหรือทะลุไอตัวฝานี่มาได้นะครับก็เป็นการป้องกันความปลอดภัยและไมโครเวฟทุกตัวนะครับเราสังเกตว่าเราจะมีล็อกค่อนข้างแข็งแรงเวลากดเข้าไปปุ๊บถึงแม้บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้หยุดเครื่องนะครับเราเผลอเปิดปุ๊บเนี่ยโดยอัตโนมัติมันจะตัดไม่ให้ไมโครเวฟเนี่ยส่งออกมานะครับเพื่อให้เป็นอันตรายกับผู้ใช้งานครับผมสำหรับประเด็นการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับตัวไมโครเวฟเนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดนะครับหลักการก็คือว่าในการปรุงอาหารเนี่ยมันเกี่ยวมันมี2ตัวไปหลักๆก็คือความร้อนแล้วก็เวลาที่ใช้ในการปรุงเนื่องจากไมโครเวฟเนี่ยความร้อนเนี่ยนะครับสามารถซึมเข้าไปในเนื้ออาหารได้ค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะว่ามันมีการแผ่รังสีเข้าไปโดยขึ้นไมโครเวฟเพราะนั้นเนี่ยมันสามารถปรุงหรือให้ความร้อนตัวเนื้ออาหารเนี่ยนะครับตั้งแต่ด้านนอกข้างในไปพร้อมๆกันนะครับเพราะนั้นจะใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่านะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่ามันมีลักษณะการให้ความร้อนในการอบอยู่ข้างในถึงแม้ตัวนี้นะครับสมมติว่าเราบอกว่าประมาณ 1,200 วัตต์นะครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมามันไม่ได้จ่ายกินไฟ200วัตต์ตลอดเมื่อความร้อนถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะตัดระหว่างที่มันตัดเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็อาจจะเย็นลงไประดับนึงนะครับพอถึงอุณหภูมิที่เขาตั้งเอาไว้ว่ามันต่ำเกินกว่าที่เรามันก็จะคุณลดความร้อนก็จะทำงานตลอดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ทำงานตลอดในขณะที่หม้อทอดน้ำมันตัวนี้จะกินพลังงานสูงที่สุดเพราะว่ามันมีการดูดอากาศข้างนอกเข้ามาเหมือนกระเป๋าไล่อากาศก็มีการดึงอากาศเพราะนั้นเนี่ยความร้อนก็จะค่อนข้างใช้เยอะนะครับแล้วก็มีการลีกถามว่าตัวไหนมากน้อยมันขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเราเกิดไปใช้อุปกรณ์พวกนี้ในห้องแอร์แน่นอนอากาศด้านนอกเนี่ยมันเย็นเพราะนั้นมันก็ต้องใช้พลังงานมากกว่าเพราะว่ามันก็มีการสูญเสียพลังงานออกตลอดเวลาจริงๆในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องดูว่าเราเน้นใช้งานประเภทไหนนะครับเพราะ3อย่างที่กล่าวมาเนี่ยแต่ละตัวก็ชำนาญในลักษณะการปรุงอาหารที่แตกต่างกันออกไปจริงๆปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับหลายครัวเรือนก็มีทั้ง3ชิ้นเลยก็เลือกใช้ให้ถูกต้องแต่ในส่วนของการจะใช้งานได้ดีไม่ดีจริงๆก็ส่วนนึงก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเองด้วยนะครับ
1: โอ้โหเป็นไงล่ะครับข้อมูลบางอย่างนี่คือถ้าผู้เชี่ยวชาญไม่มาเราก็ไม่รู้หรอกครับใช่ไหมฮะสำหรับวันนี้น่าจะลากันไปเท่านี้ครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะให้ทีมงานรายการเราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าประเภทไหนอย่าลืมครับเหมือนเดิมครับไปเจอกันได้ที่ Facebook ของไทย PBS สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรคุณในการตัดสินใจซื้อสินค้าติดตามชมครับบ๊ายบายครับ

0: อาคีภัยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดบ่อยครั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนการใช้ก๊าซหุงต้มประกอบอาหารและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นกรณีเพลิงไหม้รุนแรงให้รีบออกจากพื้นที่ทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์อย่างเด็ดขาดใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยกรณีติดอยู่ในห้องให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องประตูหน้าต่างพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่เกิดเพลิงไหม้เพราะจะถูกไฟคลอกเสียชีวิตการเรียนรู้วิธีป้องกันระงับเหตุและอพยพหนีไฟจะช่วยให้เอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ

0: แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการอาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: พากด้วย
1: คร
0: ับ มีเพื่อนจะฝากพวกเราเรื่องนึงห้องเรามันจะมีเพื่อนมาเพิ่มใหม่1คน
1: โอ้โ
0: หติดแกพาเพื่อนผู้หญิงคนนี้เลยตามวินีดูเรียนเพื่อนด้วยนะเราไปนั่งนั่งกับตาลีรับแกเพื่อนนะตามนะเราเป็นผู้ชายนั่งดูเรียนเพื่อนด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องค่าประกันนักเรียนใครยังไม่ได้จ่ายดีบ้างยกมือขึ้นครับถามถามนนท
2: ์
0: ถามนนท์นะครับเอามาจ่ายครูด้วยนะครับ
2: ค่
0: า
2: ประกัน
0: ครับพรุ่งนี้นะ
2: เด
0: ็กใหม่ด้วยนะครับ
2: เด็กทั้งหมดจะความเคารพ

0: ื่องจะมาแจ้งนะครับจากวันก่อนที่ว่ากูให้ทำประกันไปแล้วทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราครับใครรู้บ้างยังมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อน
1: ยัง
0: หลังจากวันก่อนสัปดาห์ก่อนนะครูให้เราทำประกันให้จ่ายตามมีบางคนจ่ายมาแล้วแต่บางคนยังไม่จ่ายเพื่อนของเราก็ยังไม่จ่ายที่มาใหม่นะเพื่อนคนที่มาใหม่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนที่หน้าตลาดแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบ.ด้วยส่วนเพื่อนก็ยังไม่ได้ทำประกันของโรงเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องจ่ายตามเองทั้งหมดนะค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วครูไปดูที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ติดค่อนข้างเยอะเลยใครที่ยังไม่ทำประกันที่บ้านของเรามีไหม
2: ผมครับ
1: อย่าทำค่ะ
0: จ่ายครูด้วยนะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกครับสำหรับท่านนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อกันครับหน้านะครับนะ
1: นักเรียนทั้งหมดเราความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: คุณรู้หรือไม่การประกันภัยภาคบังคับหรือเรียกว่าประกันภัยพ.ร.บ.คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองเบื้องต้นของพ.ร.บ.ค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน7วันนับแต่บริษัทจะได้รับคำร้องของขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

0: เรานานยังไ
1: หมนานเลยทำอะไรอยู่เนี่ยช้าช้า
0: เอ้ามีธุระของเขาบ้างแหละเออแล้วไอ้หมีไปไหนเนี่ย
1: ถือว่าแฟนมั้ง
0: อ๋อมาแล้วเนาะกว่าจะมานะ
2: เอ้ยกลับจากเรียนดูชุดรีบมาหาพวกเนี่ยเนี่ย
0: ไปเรียนหรือไปหา
2: เรียนดิเพื่อน
0: แล้ววันนี้จะไปเที่ยวอะไรกันนะ
2: น้ำตกเพื่อนน้ำตกเลิกเรียนไปซะ
0: ไปคนเดียวเหรอ
1: ไปน้ำตกบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปน้ำตก
2: ไปหาอะไรกินกันดีกว่า
0: เออนี่ไปตลาดปะไ
1: ม่ใช่ไป
0: ตัดตัวก่อน
1: เออตัดสวยก่อนไปข้างนอก
2: ถูกเนี่ยอ้อหร
0: อเอาเอา
3: เธอเธอ
0: ฮะ
3: ชื่ออะไรอ่ะ
0: ชื่อบิว
3: เราชอบเธอขอไลน์เธอได้ป่ะ

0: เฮ้ยนายคิดผิดได้ที่มาหยามกันอย่างเราอ่ะ
1: เฮ้ยเราโกยอ่ะ
2: นี่เธอจะรับเราเป็นแฟนได้หรือยังอ่ะ
3: พ่อเหอะเธอเลิกตามตื้อเราสักทีเหอะ
2: นี่เราตามตื้อเธอมานานขนาดนี้แล้วไม่คิดจะใจอ่อนให้เราบ้างเหรอ
3: ขอโทษนะเรามีคนที่เราชอบอยู่แล้ว

0: เฮ้ยยังไงวะเพื่อนถูกผู้หญิงปฏิเสธมาว่ะ
1: เฮ้ยอย่าเสียใจนะคนอย่างนายอ่ะหาใหม่ก็ได้
0: เสียใจกว่าเพื่อน
1: เอานะผู้หญิงในโลกเนี้ยมีตั้งหลายคนอย่าเสียใจเลย
2: มาเพื่อน
3: วันนี้เราคงไม่ดีพอวะเพื่อนรอบหน้าคงจะทำไม่ดีกว่านี
1: ้ต้องแบบนี้สิ

ัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ชงโคจะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ไปชมกันเลยกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์บุตรเกิดถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดชื่อบุตรให้เจ้าบ้านบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีแจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิดถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน6เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรกครับการย้ายบ้านให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน15วันและเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน15วันเช่นกันการตายถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือเวลาพบศพครับกรณีบุตรเกิดตั้งชื่อบุตรย้ายบ้านหรือคนตายให้แจ้งดังนี้ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนตำบลบ้านกำนันหรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเช่นเขตกรมการทหารถ้าไม่เกิดภายในกำหนดเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทถ้าไม่แจ้งตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง70ปีต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหายต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจครับอายุของบัตรกำหนดใช้ได้6ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุของบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุณอำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านครับผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน100บาทผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน500บาทบัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน200บาทครับเรามาดูข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นกันดีกว่า

0: มีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาใช้ Facebook ชื่อว่าปุ้มปุ้ยทิพยวรรณไปดูภาพกันหน่อยฮะเธอบอกว่าเธอไปซื้อกล้วยปิ้งแล้วถุงที่ใช้ใส่ห่อมาเนี่ยเป็นถุงแบบเนี้ยตอนแรกตกใจเลยโอ้โหมีเป็นเหมือนบัตรประชาชนเป็นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกล้วยปิ้งอยู่ข้างในครับแล้วกระดาษเนี่ยเขาก็จะเอามาพับเป็นถุงห่อถูกไหมฮะนี่ถ่ายเอกสารสีด้วยนะครับเธอเห็นปุ๊บอดรนทนไม่ไหวเลยต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์ลง Facebook เลยบอกว่าถุงใส่กล้วยแบบนี้ก็ได้เหรอคืองงเลยฮะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยซื้อกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแต่แถวแยกนางเลิงเนี่ยจะมีหลายร้านเลยก็จะเป็นถุงกระดาษเหมือนกันแต่จะเป็นข้อความอักษรเป็นหนังสือพิมพ์บ้างหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยเป็นสำเนากระดาษบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาสมุดธนาคารซึ่งมีตัวเลขทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดเลยเธอเลยบอกว่าเป็นห่วงครับต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีเอาเอกสารเหล่านี้ไปปลอมแปลงหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมายุ่งยากเลยนะครับวิธีการคำแนะนำแบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดธนาคารอะไรต่างๆขีดค่าให้เรียบร้อยเนี่ยตัวอย่างครับว่าใช้เพื่อทำอะไรเท่านั้นและกำกับด้วยสำเนาถูกต้องและลายเซ็นของเราเองเป็นไปได้ลงวันที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่วิธีการที่ถูกต้องสำหรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่นๆก็เหมือนกันฮะเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยว่าควรจะทำอย่างไรและสำเนาแบบอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันได้ดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังวันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วข่าวนี้เช็คแล้วชัวร์แล้วคราวนี้แชร์ได้อย่างสบายใจติดตามได้เป็นประจำครับในช่วงของสติข่าวครับ
1: เอาละครับน้องๆนี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่น้องๆควรทราบนะครับเมื่อน้องๆทราบและเข้าใจกฎหมายแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชงโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่เขาขับตามมา
1: คุ
0: ณผู้ชมฮะภาพเนี่ย
1: อุ้ย
0: ปุ๊บโอ้โห
1: คือมันจะเห็นจังหวะที่คนขับรถพ่วงเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถนะคะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าพุ่งออกมาผ่านทางกระจกคุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้อันนี้เรานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยชัดเจนปุ๊บร่างกระเด็นออกมาร่างมากระแทกกับประตูของรถเก๋งคันที่เป็นเจ้าของที่ชลบุรีกันหน่อยครับสองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านสุดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหที่มาทางตรงเนี่ยคือสองวัยรุ่นที่หนีด่านแต่ที่โค้งมาน่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ครับและเจ้าหน้าที่สองนายบาดเจ็บสาหัสนะฮะดาบตำรวจสมภพเอี่ยมสำอางและดาบตำรวจธีรศักดิ์จวงคนงามครับจากสภ.ดอนหัวล่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้ในตัวของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขับหนีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านมาจึงแจ้งไปยังตำรวจที่ตั้งจุดสกัดก็คือ2ท่านนี้ดาบตำรวจสมภพกับดาบตำรวจธีรศักดิ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะมาดักจะมารอจับ2คนนี้แต่พอขี่มานั่นแหละฮะมาด้วยความเร็วทั้งคู่จึงประสานงากัน
2: อีกเหตุการณ์หนึ่งคลิปหน้ารถเก๋งนั้นสามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นคนขับรถซึ่งเป็น2สามีภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก๋งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าวที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสมหมายเทียมทัศน์อายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆครับผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อกลับรถเพื่อเป็นการกลับรถแบบกระทันหันนะครับทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับธรรมในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้กันนะคะว่าสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้เขาทำอย่างไรถึงสามารถผลักดันการเติบโตของแต่ละธุรกิจได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่น่าประทับใจนะคะแน่นอนค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเติบโตเหล่านั้นมาจากเรื่องของไอเดียและไอเดียดีๆเหล่านี้เราจะมีวิธีหามันได้อย่างไรวันนี้คลาสนี้นะคะจะพาทุกท่านมาหาไอเดียดีๆกันค่ะ
1: เมื่อพูดถึงการลงทุนหรือตลาดหุ้นแล้วเนี่ยภาพของศัพท์ทางการเงินมากมายหรือการตีเส้นกราฟหรือตารางใน Excel เนี่ยก็คงพุ่งพวดขึ้นมาชวนปวดหัวไปหมดและนี่คือเพนพอยท์ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าการลงทุนเป็นเรื่องยาก
2: ปัจจุบันมีนักลงทุนที่ได้ผ่านประสบการณ์การเลือกลงทุนที่แต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานานในการหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายวิธีจนกว่าจะทำให้มั่นใจในการลงทุนด้วยการทำซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้จึงทำให้เหล่านักลงทุนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เห็นปัญหาแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์เพื่อให้การลงทุนนั้นง่ายขึ้นจากโจทย์นี้ทำให้เกิดทีมจิตตะที่มาคอยวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาจนได้ไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อมาตอบโจทย์ให้ง่ายสำหรับนักลงทุนได้อย่างแท้จริงเพราะได้ทำระบบให้แสดงระดับความน่าสนใจของการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวด้วยตัวเลข 1-10 ทำให้ลดระยะเวลาในการสแกนหุ้นของใครหลายๆคนเพียงไม่กี่วินาทีก็ทำให้ได้หุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของนักลงทุนคนนั้นได้ทันทีจนนักลงทุนระดับโลกอย่างตระกูลบัฟเฟตต์ให้การชื่นชมในไอเดียที่ผลิตออกมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ที่ทำให้การหาหุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะพี่เผ่าตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์หนึ่งในผู้คิดค้นและพัฒนาจิตตะ.com ได้ผนวกแนวคิดเรื่องการลงทุนทั้ง3อย่างเข้าไว้ด้วยกันเป็นอย่างดีทั้งความรู้ข้อมูลและการเชื่อมโยงที่ไร้พรมแดนทำให้จิตตะ.com เป็นฟินเทคสตาร์ทอัพด้านการเลือกลงทุนที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ค่ะ
1: พี่เผ่ามีวิธีการในการคัดกรองไอเดียกว่าจะมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ได้ยังไงช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: ามาคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดคลาสเรียนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้อย่างที่น้องแนนบอกไปแล้วนะคะว่าจิตตาเองถือว่าเป็นฟินเทคสัญชาติไทยที่แปลงไอเดียเรื่องของการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายได้สำหรับทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยกันกับพี่เผาตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ Founder จาก jitta.com นั่นเองนะคะพี่เผาคะถ้าพูดถึงเรื่องของไอเดียแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะหาไอเดียที่เจ๋งๆใหม่ๆออกมาแนะนำให้ตลาดได้รู้จักกันแต่ประเด็นก็คือไอเดียเหล่านั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเจ๋งจริงมันตอบโจทย์ตลาดที่เราอยากจะเอาของชิ้นนี้ให้เขาใช้ได้จริงหรือเปล่าส่วนตัวของพี่เผาเองเนี่ยวิธีการสร้างไอเดียและทดสอบไอเดียของตัวเองคืออะไรบ้าง
1: คือจริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนแรกเราก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนเก่งเป็นคนไรไอเดียมันง่ายอยู่แล้วแล้วก็คิดอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นเป็นแรงบันดาลใจมาแต่ว่าพอลองมาใช้จริงโดยเฉพาะการทำสตาร์ทอัพอะครับสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างไอเดียคืออย่าอยู่หน้าคอมปิดคอมไปแล้วไปเจอคนจริงๆไปอยู่ในคอมมูนิตี้จริงๆไปเจอจริงๆว่าปัญหาของคนคืออะไรเนี่ยครับแล้วก็ฟังเขาเยอะถ้าเป็นผมบอกแนะนำน้องๆก็คือ stop thinking start listening คือหยุดคิดเองเองแล้วไปฟังคนเยอะๆว่าทุกคนต้องการอะไร start up idea ที่ดีคืออย่าทำสิ่งที่เราต้องการแต่ทำสิ่งที่คนต้องการ
0: ย้อนกลับไปอย่างณวันที่พี่เผามีไอเดียว
1: ่
0: าอยากจะทำอะไรง่ายๆให้กับนักลงทุนได้หาข้อมูลเรื่องของการลงทุนตอนนั้นพี่เผาทำยังไงบ้าง
1: ตอนนั้นถ้าเป็นจิตตะเวอร์ชันแรกใช่ไหมครับตอนนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่าพอเราจะผันตัวนักลงทุนมาทำธุรกิจอีกทีใช่ไหมเราก็ต้องคิดอยู่ว่าจะทำธุรกิจอะไรคือโชคดีอย่างนึงที่พอเป็นนักลงทุนมาเนี่ยเราเลยต้องดูอินดัสทรีก่อนว่าอย่างน้อยอินดัสทรีมันต้องเวิร์กอินดัสทรีมันต้องใหญ่แล้วก็อินดัสทรีเนี่ยต้องมีไปอีกเป็น100ปีมีคนทำธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วพอทำตัวนี้ได้ก็จะมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีตอนนั้นก็จะใช้เวลามา1ชั่วโมงทุกวันเนี่ยก็นั่งคิดว่าจะทำอะไรอะไรได้ไม่ได้อะไรข้อดีข้อเสียเป็นยังไงทำ SWOT analysis บ้างเป็นทฤษฎีหมดเลยแล้วก็เลยพอสุดท้ายมาจบที่ลองทำเขาเรียกว่าเว็บคล้ายๆเหมือน Google Finance แต่ว่าจะทำหุ้นของ Southeast Asia เพราะตอนนั้นเขาจะเปิด AEC พอดีว่าเฮ้ยคิดง่ายๆว่าถ้าเรารวบรวมข้อมูลงบการเงินข้อมูลอะไรเนี้ยของทุกหุ้นใน Southeast Asia ให้คนมันต้องใช้เพราะยังไงคนต้องการข้อมูลหุ้นแต่ตลาดเหล่านี้ยังไม่มีก็เลยทำเวอร์ชันแรกออกมามีข้อมูลทุกอย่างใช่ไหมครับวอลลุ่มซื้อขายเลชงต่างงบการเงินแล้วเราก็เสริมเพราะตอนนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังมาแรงเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราแอดออนเข้าไปให้คนมาคอมเมนต์ได้ว่าหุ้นเนี้ยมันดีใดไม่ดีให้คนมาโหวตได้ว่าหุ้นนี้ดีไม่ดีมันน่าจะเป็นไอเดียที่สุดยอดแล้วเราก็ตื่นเต้นกับมัน
0: แล้วสุดยอด
1: แล้วเราก็ทำสุดยอดในความคิดเราแต่พอทำเสร็จแล้วไปให้คนลองใช้ปรากฏว่าแป๊กมันก็เลยเป็นบทเรียนที่ฝังใจทุกวันนี้แล้วก็มาแนะนำคนอื่นน้องๆซะคนอื่นว่าอย่าทำสิ่งที่เราต้องการคือตอนนั้นอาจจะเป็นเคาะร้ายเพราะว่าเราทำหุ้นอเมริกาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำที่ไทยทีมงานอยู่ที่ไทยทำมาแล้วก็ไม่มีใครใช้ได้เอาไปให้ทุกคนทุกคนบอกเฮ้ยเจ๋งดีแต่ก็ไม่ใช้เพราะลงทุนหุ้นไทยอยู่ถูกไหมจนพอทำ

0: เสร็จเราก็เลยต้องบินไปอเมริกาเพื่อไปดูจริงว่าเฮ้ยคนจะใช้หรือเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าคนไม่ใช้เพราะเขาบอกว่ามันยากไปคือสำหรับเราที่ลงทุนมาเองเนี่ยเรามองเฮ้ยมันง่ายแล้วน
1: ะ
0: มันเจ๋งมากแต่คนทั่วไปต้องการง่ายกว่านั้นอีกเขาบอกว่าไม่ต้องการรู้ข้อมูลอะไรเลยอยากรู้แค่ว่าซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร
1: ่
0: จบถ้าทำได้เท่านี้จะใช้เราก็เลยแบบสวยแล้วไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดข้อมูลเยอะแย
1: ะ
0: กลายเป็นว่าคนก็ยังใช้ตัดสินใจไม่ได
1: ้
0: ครับก็เลยต้องกลับมารีทิงใหม่ว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆคือเนี่ยสองคำถามนี้ซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่แล้วที่เรามีอยู่เราตอบโจทย์อะไรเขาได้บ้างทำอะไรได้บ้างก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะให้ข้อมูลเยอะแยะแบ็กสเต็ปกลับมาใหม่ว่าคนต้องการอะไรที่เทคแอคชั่นได้ก่อนแล้วค่อยไปดูข้อมูลทีหลังเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกลับมาทำเป็นจิตตะสกอร
1: ์
0: บอกว่าซื้อหุ้นอะไรคุณภาพดีแค่ไหนกับจิตตะลายบอกว่าต้องซื้อหุ้นราคาเท่าไหร่ก่
1: อ
0: นแล้วพอทำตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสนใจค่อยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมถูกไห
1: ม
0: คือตอนที่ไปซีกอนวันเล่เนี่ยแรกๆที่ไปแล้วเจอเลยเนี่ยก็คือเขาต้องบอกว่าฟังก์ชันบนเว็บตอนแรกที่ทำพิสูจน์ไอเดียคือการทำไอเดียต้องแวลิเดตให้มันดีใช่ไหมเพราะนั้นจะพิสูจน์ไอเดียได้อะมันต้องทำคอฟีเจอร์ให้น้อยที่สุดว่าถ้าคอฟีเจอร์ไม่ผ่านไม่ต้องทำอย่างอื่นแต่จิตตะเวชละโอมีฟีเจอร์เยอะแยะอลังการงานสร้างทุกคนใช้ไม่เป็นแล้วพอเรากลับมาทำเป็นคอฟีเจอร์คือมีแค่สกอร์กับไลน์กลายเป็นว่าพอเอาไปให้คนใช้ปรากฏเฮ้ยเวิร์กพอเขารู้สึกเฮ้ย amazing ชวนคนมาใช้แล้วก็ถามเยอะแยะมากมายว่าเอ้าแล้วพิสูจน์ยังไงผลตอบแทนเท่าไหร่ดูหุ้นตัวนี้ได้ไหมกลายเป็นว่าคนตื่นเต้นแล้วพอเรามาดูสเตตเราต้องเก็บสเตตกลายเป็นว่าเฮ้ยคนกลับเข้ามาใช้ซ้ำพอเอาไปแนะนำใครเนี่ยโอ้มานั่งเสิร์ชหุ้นทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยตื่นเต้นเราก็รู้สึกเฮ้ยไอเดียเริ่มต้นมันเวิร์กแล้วแล้วก็เหลือค่อยเสริมคือที่นั่นก็บอกว่าไอเดียเริ่มต้นเวิร์กหลังจากนั้นฟีเจอร์ทุกอย่างที่ตามมาคือสิ่งที่ทำให้ core value เด่นขึ้นถูกไหมเพราะนั้นไอเดียเริ่มต้นต้องดีเหมือน Google ก็ต้องเซิร์ชได้ดีที่สุดคือ connect คนที่เป็นคนจริงๆนี่คือไอเดียเล็กๆเริ่มต้นหลังจากนั้นฟีเจอร์อย่างอื่นมาเพื่อเสริมให้ value มันขยายขึ้น
1: ฟังดูแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนทุกเดียที่มันสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกลับมาอันที่2พอเรามี core feature เสร็จแล้วใช่มั้ยไอเดียที่มา add on เนี่ยก็อย่าคิดเองเองอีกคือสตาร์ทอัพหรือหลายๆคนที่ผิดพลาดก็คือไปคิดเองว่าเฮ้ยต้องเสริมอันนี้เข้าไปแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่ถูกต้
1: อง
0: จะเอาไอ้ฟีเจอร์เนี่ยไปให้คนใช้แล้วเขาจะมีวิธีในการหาเขาเรียกว่า early adopter กลุ่มคนใช้แรกๆแฟนพันธุ์แท้แรกๆแฟนเป็นกลุ่มที่เราไปช่วยแก้ปัญหาเขาดีที่สุดที่ภาษาเขาก็เรียกว่า pain killer คือโปรดักต์ของเราอะช่วยแก้ตอบโจทย์จริงๆแล้วคนเหล่านี้ถ้าโปรดักต์เราเวิร์กจริงเขาจะรีเควสฟีเจอร์แอดออนขึ้นมาเองใช่ไหมอย่างจิตตะพอเอาไปให้คนดูปุ๊บคนก็ต้องการว่าแล้วพิสูจน์ยังไงแล้วก็คนบอกว่าตอนแรกมีแค่เซิร์ชหุ้นดูเป็นรายตัวใช่ไหมคนก็บอกจะดูหุ้นทั้งตลาดหุ้นทำไงเพราะตัวเองไม่รู้จักจิตตะก็เลยทำฟังก์ชันเบราว์ขึ้นมาพอทำเบราว์เสร็จเขาก็อยากเอางั้นช่วยจัดเรียงหุ้นดีราคาถูกให้หน่อยมีจิตตะแรงกิ้งเสร็จแล้วคนก็มาอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากสกอร์และก็เลยมีจิตตะแฟกเตอร์จิตตะไซส์มีสกรีเนอร์เนี่ยคือสตาร์ทอัพสิ่งที่มันยากที่สุดเขาบอกว่าพอเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นเนี่ยรีซอร์สมันจำกัดคือเงินกับเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่เวสต์รีซอร์สคือไม่สิ้นเปลืองเพราะนั้นจะทำได้ก็คือเรารู้ว่ามียูเซอร์พร้อมใช้อยู่แล้วแล้วพอทำปุ๊บเอาให้เขาใช้ทันทีถูกไหมตอนนั้นจิตตะก็เริ่มต้นอย่างเงี้ยว่านอกจากทำโปรดักต์เสร็จแล้วอ่ะต้องมีวิธีในการเข้าถึงยูเซอร
1: ์
0: กลุ่มเดิมๆจิตตะก็สอนทุกอาทิตย
1: ์
0: พอสอนปุ๊บเราก็จะได้ฟังด้วยว่าคนเนี่ยรีเควสอะไรซ้ำๆเช่นไอพี่ครับมีสกินเนอร์ไหมผมอยากจะได้แบบนี้นี้พอพูดซ้ำไปเรื่อยเราก็จะรู้ละไอฟังก์ชันเนี่ยมันต้องใช้การได้แล้วพอทำปุ๊บเราจะจำไว้ว่าใครเป็นคนเคยบอกเราว่าอยากมีอันนี
1: ้
0: เราก็จะส่งไปเทสเลยสมัยก่อนจิตตะจริงๆก็จะแบบมีเป็นกราฟิกก่อนว่าหน้าตาประมาณเนี้ยเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็มาทำต่
1: อ
0: นะครับเพราะนั้นก็จะพิสูจน์ไอเดียไปเรื่อย
1: ๆระหว่างทางเราต้องพิสูจน์ไอเดียของเราตลอดเวลาและส่วนสำคัญก็คืออย่าออกมาจากตัวเอง
0: อย่าคิดเองเอง
1: อย่าคิดเองอย่ามโน
0: อย่ามโนใช่
1: เราต้องฟังในกลุ่มคนที่เขามีปัญหาเหล่านั้น
0: อยากได้จริงๆ
1: ของเราตอบโจทย์ได้จริงๆ
0: ครับ
1: นะแต่พอเราทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะเมื่อทุกอย่างมันไปตามทางของมันได้ม
0: ี
1: การพัฒนากับมันได้เนี่ยเราหาการต่อยอดไอเดียของเราเนี่ยต่อยังไงเพราะว่าสตาร์ทอัพหลายๆครั้งมักจะมีปัญหาว่าพอได้ทางนึงที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะเริ่มถึงจุดตัน
0: ถูกต้องครับ
1: พี่เผาเองผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
0: ชีวิตนี้ไม่มีทางตันใช่ไหมท่านคือจริงๆสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องการนะครับคือไอเดียมาแล้วก็การ validate จากข้างในตัวจิตตะเองก็ต้องมีหมายความว่าเราต้องมีวิธีวัดผลถูกไหมอะไรที่วัดผลได้เราจะปรับปรุงได้

0: เหมือนที่เขาบอกว่าสตาร์ทอัพเท่ากับ growth คุณต้องโตสัปดาห์ละ 5%
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพอเราไปมองว่าอันนี้เวิร์คแล้วสแตทข้างในมันเริ่มไม่ซัพพอร์ตแล้วเราเริ่มโตไม่ได้ user เริ่มไม่ไปต่อแสดงว่าฟีเจอร์ที่มีต้องไม่พอต้องมีบางอย่างที่เขาจะต้องได้
1: อ
0: ีกถูกไห
1: ม
0: พี่ก็จะกลับมาทำเหมือนสมัยทำธุรกิจอะไรเงี้ยว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเราต้องหาความรู้เพิ่มแล้วจิตตะก็จะมีสมมติ early adopter จริงๆเขาจะบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำสตาร์ทอัพใช่ไหมคือมี100คนแรกใช้แบบชอบๆเลยหลังจากนั้นคิดว่าจะทำ1,000คนได้ยังไงพอ1,000คนได้ค่อยไป10,000คนค่อยไป100,000คนอย่างเงี้ยแต่อย่าคิดว่าพยายามเอาล้านคนมาตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เราจะรู้ว่าถ้าสมมติเราทำได้ถึง100ถึง 1,000 โดยไม่มีปัญหาอะไรอ่ะโดยฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรใหม่นะก็ทำไปเรื่อยจนเริ่มรู้สึกเฮ้ยเริ่มแปลกๆและดูสแตทข้างในคนเริ่มไม่ใช้หรือสมมติว่าอัตราการใช้ซ้ำปกติเราอยู่ที่ 50% ต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยปรากฏพอช่วงหนึ่งคนเข้ามาเยอะแต่กลายเป็นว่าไม่ค่อยใช้ซ้ำแสดงว่าตอนนั้นเรากำลังเข้ากลุ่มผิดหรือเปล่าเราก็ต้องมาวัดภายในแชนเนลไหนสมมติมาออกรายการปรากฏว่ามาออกรายการไซน์อัพอย่างเดียวไม่ใช้เลยแสดงว่าเฮ้ยรายการนี้ไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอย่างตอนนั้นจิตตะก็จะวางคอนเซปต์ไว้ค่อนข้างดีเพราะเรามองว่าจิตของเราเป็นนิชมาร์เก
1: ็
0: ตถูกไหมว่าคนที่ต้องการคนที่ลงทุนอย่างเดียวเพราะนั้นจิตตะก็จะไม่ได้ไปออกสื่อแมสมากก็จะออกเฉพาะที่เกี่ยวกับลงทุนเพราะว่าพอออกไปปุ๊บได้คนที่มาใช้มาช่วยแวลิเดตไอเดียเลยว่าเวิร์กไม่เวิร์กเพราะนั้นตอนแรกถ้าเราออกเยอะเกินไปเนี่ยสแตทเราจะมิกเราจะมั่วว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าอยู่ๆคนไซน์อัพ100คนไม่ใช้สัก90จริงๆคนที่มาจากสื่อที่เป็นการเงินอาจจะใช้เยอะก็ได้แต่สื่ออื่นๆที่เขาไม่เคยลงทุนเลยมาปุ๊บก็ไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: อย่างเงี้ยครับอ่ะมันก็ต้องมีวิธีวัดผลมีแสตแล้วอย่างจิตตะเองก็จะมีพวกสแตทภายในเยอะ user score เปอร์เซ็นต์การ invite ของคนสุดท้ายมันต้องมี satisfaction metric เพื่อใช้วัดว่าเรายังเป็นที่ต้องการของคนจิตตะก็จะมีกระทั่งฟีเจอร์แต่ละอันเนี่ยมีคนใช้มากน้อยแค่ไหนอะไรที่ไม่มีคนใช้ก็หยุดพัฒนา
1: อ
0: ะไรที่มีคนใช้เยอะๆเดี๋ยวมันจะโตเองไงตอนนี้อ่ะรีเควสเรื่องพอร์ตโฟลิโออยากมีนั่นมีนี่เพิ่มรีเควสสกรีนเนอร์ให้สกรีนได้ลึกขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยทำจริงๆถ้าไปมองเนี่ยสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยพัฒนาอะไรใหม่ๆเยอะนะลองไปดูดีๆถูกไหม Google เองจะเห็นว่าช่วงแรกหลายๆปีแรกเขาก็เป็นเสิร์ชธรรมดายังเสิร์ชวิดีโอไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าสตาร์ทอัพที่ไอเดียมันดีอยู่แล้วครับมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมันแค่ขยายให้คนอื่นมาใช้เรื่อยๆถูกไหมหรือ Facebook จริงๆเขาก็เปลี่ยนไม่เยอะถ
1: ู
0: กแล้วตอนแรกคอนเน็กเพื่อนกันสุดท้ายมีให้ใส่รูปแล้วก็สุดท้ายอะไรมีวอลโพสต์ได้มีอะไรจริงๆโดยฟังก์ชันหลักเขาไม่มีอะไรเยอะมากเลย
1: YouTube
0: ก็ดูวิดีโอแกนยังเหมือนเดิ
1: ม
0: อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ที่เพิ่มเติมก็คือมันตอบโจทย์ได้มากขึ้น
0: หรือทำให้มีการใช้งานที่หลากหลายขึ้นแต่คนไม่ใช้งานสิ่งเหล่านั้นเลยก็ยังใช้ฟีเจอร์หลักได
1: ้
0: เหมือนจิตตะตอนนี้ตัดทุกอย่างไปเหลือแค่สกอร์กับไลน์ก็ยังมีคนใช้ได
1: ้
0: ถูกไหมแต่อย่างอื่นที่เพิ่มเติมมาคือการใช้งานแต่ละแบบของแต่ละคนไอเดียมันต่างกันเวลาที่จะเข้าสู่แมสมาร์เก็ตมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรพวกนี้เพื่อตอบโจทย์เพิ่มขึ้น
1: ไปอย่างในกรณีของจิตตะพี่เผาเนี่ยพี่เผาได้ไอเดียมาเพราะพี่เผาเนี่ยอยู่ในอินดัสทรีนี
0: ้
1: เป็นนักลงทุนมาก่อนถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะหาไอเดียจากตัวเองบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าไอเดียพวกนี้มันจะมาจากตรงไหนดี
0: ครับ
1: พี่เผามีวิธีในการเริ่มต้นไอเดียเหล่านี้แล้วเป็นทางลัดหรือทำให้มันสักเซสได้เนี่ยอย่างไหนได้บ้าง
0: ง่ายมากเลยครับไปเป็นอาสาสมัครหมายความไปช่วยคนอื่นฟรีๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะทำให้เราพอเราไม่ถูกเงินบังตาแล้วเราไปช่วยฟรีๆเราจะทำเขาเรียกทำเกินความสามารถเราจะมองว่าเฮ้ยใครอยากให้เราช่วยอะไรเราไปช่วยแล้วการที่เราไปช่วยคนนั่นแหละเราจะเห็นว่าปัญหาของคนแบบนั้นทำอะไรถูกไหมแล้วหรือน้องบางคนเห็นไหมยอมลงทุนไปเรียนเรื่องบัญชีเรื่องภาษีเพื่อไปทำซอฟต์แวร์ด้านภาษีช่วยคนมองว่านี่คือปัญหาเราฟังเสียงที่เพื่อนบ่นรอบตัวก็ได้ว่าปัญหาเขาคืออะไรแล้วเราก็ลองไปแบบเฮ้ยลองเขียนโปรแกรมโปรดช่วยแก้ปัญหาสิ่งที่ดีคือถ้าเราอยู่ใกล้คนที่มีปัญหาอยู่แล้วครับพอเราทำโปรโตไทป์ออกมาเวอร์ชันแรกเรามีคนพร้อมใช้ทันที10คนอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้า10คนนี้ใช้มันจะขยายต่อได้เองแต่ถ้าเราทำมาแล้วไอ้10คนที่มีปัญหายังไม่ใช้เลยเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่ไม่เวิร์กหรอกเปลี่ยนเรายังทำให้คน10คนเชื่อไม่ได้เลยแล้วจะทำให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเชื่อใช้เราได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เริ่มจาก small คนที่มีปัญหาเงี้ยเราไปแล้วก็เป็นอาสาสมัครไปแก้ปัญหาอยากอยู่ในอินดัสทรีไหนอย่างแบบผมอยู่การเงินอยู่แล้วโชคดีมีคนต้องการรู้เรื่องการเงินเยอะถ้าเราอยู่ในอินดัสทรีอื่นอยู่ในธุรกิจร้านอาหารไปลองช่วยเขาก็ได้อย่างตอนก่อนมาทำจิตตะเนี่ยถ้าใครเคยดู Sorry ผมก็รู้ว่าผมเคยไปฝึกงาน

0: UOB จะได้ไปรู้ในอินดัสทรีเขาว่าเป็นยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยยอมไปอยู่ในที่จะทำให้เราได้ไอเดียแล้วมองหาม
1: ันต้องเริ่มจากความชอบส่วนตัวก่อนนะมันถึงจะมีแพชชั่นจนกลายเป็นไอเดียที่ทำได้จริง
0: ถูกต้องครับคือมันก็จะเขาเรียกว่า domain of expertise ก็มีผลถ้าเรามีความรู้ในสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่แล้วแล้วเอาตัวนั้นน่ะมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีมันง่ายถูกไหมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถึงบอกว่าสิ่งที่เราทำก็คือต้องพัฒนาสกิลสักอย่างนึงอ่ะให้เราเด็ดกว่าคนอื่นหรือไปอยู่ในอินดัสทรีนั้นหรือทำอะไรอย่างถ้ามองง่ายที่สุดเลยอ่ะเอาอินดัสทรีที่มีอยู่แล้วจริงๆเขาบอกสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆน
1: ะ
0: ไม่ได้ทำอะไรใหม่นะแต่เปลี่ยนจากสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีไปเสริมถูกไหมอย่าง Airbnb ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากอะไรครับเขาไม่มีตังก็เลยอาจจะหาตังยังไงดีไม่มีตังจ่ายค่าเช่าบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยช่วงนั้นมันมีประชุมที่ซานฟรานใช่ไหมแล้วมีคนไม่มีโรงแรมพักเยอะก็เลยเอาวะเปิดห้องตัวเองให้เช่าไปซื้อแอร์เป่าลมมามีคนเช่าจริงก็เลยเฮ้ยไอ้นี่มันเวิร์กก็เลยทำต่ออันนี้คือไอเดียง่ายๆเงี้ยลองเทสลองอะไรทำไปได้
1: เพราะว่าแนวคิดของการเกิดไอเดียมันเกิดขึ้นได้รอบตัวทุกๆวันเพียงแค่เราจะสังเกตกับมันหรือเปล่าแล้วถ้าเราสังเกตแล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราถนัดด้วยและสามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้เป็นแวลูหรือว่าเป็นคุณค่าพิเศษที่คนอื่นยังไม่เคยด้วยอันนี้มันจะไปได้เร็วขึ้นแต่อย่างที่บอกกลับมาที่พอยต์เดิมว่าแต่ไอเดียตรงนี้ก็อย่าฟุ้งมากจนเกินไป
0: แรกๆมันต้องเนี่ยคอคอนเซ็ปต
1: ์ต้องมีคอคอนเซ็ปต์ที่แน่นนะคะแต่ประเด็นก็คือพอเราได้คอคอนเซ็ปต์ที่แน่นเนี่ยอันนี้เป็นเนเจอร์ของคนส่วนใหญ่เลยที่เป็นเจ้าของไอเดียนะมักจะกลัวว่าเวลาที่เราเอาไปบอกคนอื่นแล้วเนี่ยคืออยากเทสก็อยากเทสนะแต่ไม่ค่อยอยากบอกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเฮ้ยถ้ามันเจ๋งจริงอ่ะกลัวคนก๊อปปี้ไอเดียเนี้ยเอาไปทำเอง
0: ครับ
1: พี่เผาเคยมีอารมณ์แบบนั้นไหม
0: ไม่ค่อยครับจริงๆพูดตามตรงไม่ค่อยมีอะไรเพราะผมเป็นคนแชร์ชาวบ้านชาวช่องอยู่แล้วแต่จริงๆพอลองมาทำแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆอ่ะการพูดให้ชัดเจนว่าเราทำอะไรเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเหมือนตอนที่เราไปซันฟานเนี้ยเราผมก็มาทำสตาร์ทอัพทำไฟแนนซ์อยากทำนั่นทำนี
1: ่
0: กลายเป็นว่าเรามีคนที่คอยช่วยวาลิเดตหรือช่วยพิสูจน์เราแล้วก็สิ่งที่ก๊อปมีความเป็นไปได้แต่ถ้าคนอยู่ในวงการก็จะรู้ว่าไอเดียมันไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายการทำให้มันเกิดจริงยากกว่าเพราะร้อยคนเห็นไอเดียใกล้เคียงกันได้หมดแต่จะมีสักกี่คนที่จะทำมันให้เกิดจริงเพราะว่าการทำให้เกิดจริงมันไม่ใช่แค่ไอเดียมันคือทีมงานมันคือการหายูเซอร์มันคือ execution ที่ต้องดีเพราะฉะนั้นบอกไปเถอะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าควรจะบอกใครไม่บอกใครหรือจะบอกแมสแค่ไหนอย่างถ้าอย่างเป็นในจีนเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณทำสตาร์ทอัพรายใหม่แล้วไปลงสื่อครั้งนึงเนี่ยวันรุ่งขึ้นมีอีก 20,000 คนมาทำตามดูว่าเวิร์กเพราะนั้นช่วงแรกสตาร์ทอัพถึงต้องเป็น MVP หรือทำ Under Radar ไปแล้วทำเฉพาะ Core User มองว่าเนี่ยเอาไอเดียไปบอก Core User หรือบอกคนรอบตัวเราว่าเป็นอะไรจริงๆมันก็เหมือนกดแรงดึงดูดน
1: ะ
0: ยิ่งเราบอกเยอะจะมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเราเยอะแล้วก็ตรงเนี้ยมาไปเรื่อยๆแล้วก็เราต้องมีเขาเรียกว่าคอบางอย่างที่กลุ่มไว้สมมติว่าผมรู้เรื่องลงทุนแล้วทำเว็บลงทุนต่อให้ผมบอกเพื่อน20คนก็ได้แต่เขาเป็นคนที่จะใช้งานเราได้แบบเนี้ยเขาบอกไป
1: ซึ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ต้องหาให้เจ
0: อ
1: ว่าคืออะไรที่เรามีคืออะไ
0: ร
1: แล้วสิ่งที่เราอยากจะให้เขามาเสริมในฟีเจอร์ของเรา
0: หรือ
1: ว
0: ่า
1: สิ่งที่เขาอยากให้เราพัฒนาเนี่ยคืออะไร
0: ใช่
1: นี่คือสิ่งต้องหาให้เจอตั้งแต่เฟสแรก
0: แล้วก็อย่าไปกลัวว่าแชร์ไปแล้วเขาจะก๊อปเพราะจริงๆถ้าก๊อปเนี่ยแสดงว่าไอเดียมันดีแล้วก็ถ้าในมุมเคยอ่าน VC เขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะมีคนก๊อปเราเพราะจริงๆไอ้ที่เราทำอยู่อาจจะมีคนทำอยู่แล้วก็ได
1: ้
0: เพราะไอเดียมันเกิดขึ้นเร็วมากทั่วโลกตอนนี้เพราะนั้นสิ่งสำคัญมันเหมือน Google ก็ไม่ใช่ Search Engine เจ้าแรกใช่มั้ย Facebook ไม่ใช่ Social Media เจ้าแรกไม่ใช่ Social Network เจ้าแรกแต่เขาก็ Success ได
1: ้
0: เพราะเขามีคอบางอย่างถูกมั้ย Google มองว่าคอเขาไม่ใช่แค่ Search Engine ปกติที่มีอยู่แต่เขาเนี่ยมีอัลกอริทึมที่เป็นเหมือน PageRank ว่ามีวิธีวัดผลแบบอื่นทำให้ Ranking มันดีขึ้นได
1: ้
0: Facebook ก็บอกว่าเขาแต่งโซเชียลมีเดียอื่นที่ใช้ real connection จริงๆต้องเป็นเพื่อนคนตัวตนจริงมาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ fake profile มั่ว
1: ๆ
0: ไอเนี้ยเรามีหรือเปล่าเขาเรียกว่า competitive edge ถูกป่ะอย่างจิตตะก็จะมีว่ามีจิตตะสกอร์จิตตะลายมันไม่ใช่ก๊อปกันได้ในวันรุ่งขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอะไรพวกเนี้ยอย่าไปกลัวทำแต่ว่าช่วงแรกที่ทำก็ค่อยๆบอกบอกเพื่อหา user 10คนแรกหา100คนแรกหา 10,000 คนแรก 1,000 คนแรกจนจุดที่เราเริ่มคนเริ่มรู้จักเราเยอะแล้วเนี่ยคนก็จะตามเรายากแล้วอย่างน้อยต้องใช้เวลาอะไรอีกเท่าไหร่ถึงจะทำตามทันอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกลับมาที่จุดแข็งสำคัญของเราว่าของเราที่เราคิดออกมาเนี่ยดีจริงหรือเปล่า
0: ต้องครับ
1: แล้วก็มี purpose ที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่จะเดินไปหามันและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆมา ตามเกมที่เราวางไว้ในการค่อยๆพัฒนาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราตั้งใจว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นเพนคิลเลอร์ให้กับคนกลุ่มนี้ที่เรา
0: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่เสริมก็คือว่าไอเดียมันไม่มีไอเดียอะไรที่ทำแล้วเวิร์กแต่เดย์วันสิ่งที่สำคัญมากกว่าไอเดียคือการหาไอเดียแล้วทำให้รู้ว่าไอเดียนี่มันเวิร์กจริงๆเพราะนั้นมันต้องเกี่ยวกับคิดไอเดียเจอยูเซอร์คิดไอเดียเจอยูเซอร์เพราะนั้นการที่คุณไปบอกไอเดียเริ่มต้นเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถเรียนแบบได้เร็วๆแล้วก็สมมติว่าจิตตะเองต่อให้มีคนเรียนแบบปุ๊บแต่การที่เขาจะทำให้คนเชื่อแบบเรามันยากเพราะเราก็เนี่ยค่อยๆทำค่อยๆสอนคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมากกว่าแค่ไอเดียคือการที่ทำให้รู้ว่าไอเดียไหนเวิร์กแล้วก็รู้อินไซ
1: ต
0: ์สมมติว่าเราเริ่มต้นไปแล้วเรารู้ว่ายูเซอร์จริงๆต้องการอะไรคนที่ใช้จิตตะคืออะไรเนี่ยคนอื่นที่มาก๊อปคือมองได้แค่ผิวเผินเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆอะไรคือความต้องการอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ทำไปเถอะ
1: เพราะฉะนั้นไอเดีย
0: ทำไปเรื่อยๆพัฒนาไอเดียพัฒนาตัวเองไปเรื่อยฟังเสียงยูเซอร์ไอเดียเราจะเฉียบคมขึ้นเรื่อยๆคนที่มาก๊อปก็ได้แค่ไอเดียที่มันเป็นภาพใหญ
1: ่ใช่ไงเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่พี่เผ่าบอกไว้ตั้งแต่ต้นให้เป็น listener อย่าเป็น thinker อย่าง
0: ใช่ครับ stop thinking start listening ฟังเยอะๆทุกวันนี้ผมไม่คิดอะไรเองแล้วครับฟังคือมันก็จะมีช่วงแรกเขาให้ฟัง early adopter หา pain point ใช่ไหมช่วงที่จะเข้าสู่ mass market อันเนี้ยคุณจะต้องฟังคนที่อยู่ในอินดัสทรีจริงๆถ้าคุณอยู่ในอินดัสทรีไฟแนนซ์คุณก็ต้องไปคุยกับStock Exchange คุยโบรกเกอร์เฟิร์มคุยกองทุนว่าสุดท้ายคนจำนวนมากอยากได้อะไรต้องการอะไรคุณไปเสริมใครได้บ้างเลยก็จะฟังเป็นสเต็ปไปครับ

0: ็นไหมคะว่าการเกิดไอเดียขึ้นนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถหาได้อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไอเดียไหนที่จะเวิร์กและสามารถต่อยอดไปเป็นเราได้นั้นจริงๆก็ต้องมีหลักคิดหลักการในการทดสอบแล้วก็พิสูจน์ไอเดียพอสมควรนะคะหลักการดีๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปหาข้อสรุปกันค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียนะคะสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจก็มีด้วยกันตั้งแต่เรื่องของ core feature ซึ่งก็คือฟีเจอร์หลักของไอเดียซึ่งเป็นแก่นของไอเดียนะคะที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยเราเองเนี่ยต้องหาให้เจอก่อนค่ะว่า core feature เหล่านั้นคืออะไรแล้วก็ทำให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะนำมาพิสูจน์ไอเดียได้ต่อได้หลังจากนั้นแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจต่อนั่นก็คือเรื่องของ early adopter ซึ่งก็คือลูกค้ากลุ่มแรกที่มองเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆพร้อมที่จะเข้ามาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นนำเสนอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักจะมองหาลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อเป็นการทดสอบไอเดียค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอีกหนึ่งคำศัพท์ที่ต้องทำความเข้าใจกันนั่นก็คือคำว่า validate idea ก็คือการพิสูจน์ไอเดียกับกลุ่ม early adopter ว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงไอเดียให้ดีขึ้นได้จากฟีดแบคของลูกค้ากลุ่มแรกของเรานั่นเองส่วนเทคนิคหรือวิธีที่จะช่วยในการหาไอเดียสำหรับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นอาจเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกสังเกตปัญหาก่อนค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะอาจจะพบเจอด้วยตัวเองหรือเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะมีมานานแต่ยังไม่มีใครสนใจแก้ไขขั้นตอนต่อไปก็คือลองคิดถึงเรื่องราวที่เรามีความเชี่ยวชาญความสนใจหรือความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างเฉพาะทางที่เรามีนะคะหากมันสามารถช่วยเหลือผู้คนแล้วก็แก้ปัญหาให้กับผู้คนได้นำมาสู่ไอเดียในการสร้างธุรกิจที่ดีได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะควรคิดถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้ด้วยโดยอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาแล้วช่วยให้คนได้ประโยชน์มักจะขายได้เช่นช่วยให้ประหยัดเวลาช่วยให้ประหยัดเงินช่วยให้สร้างรายได้ช่วยสร้างความสะดวกสบายรวมถึงการช่วยแก้ปัญหาต่างๆโดยหากทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและกับธุรกิจที่เราสร้างขึ้นนั่นเองและส่วนสุดท้ายนะคะควรคิดถึงรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินธุรกิจและบริการแบบเดิมๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเทคนิคเหล่านี้นะคะสามารถช่วยเป็นจุดตั้งต้นให้สามารถหาไอเดียแล้วก็นำมาพิสูจน์ไอเดียเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นไอเดียการทำสตาร์ทอัพได้ต่อไปค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสนะคะที่น่าจะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านเห็นหนทางนะคะว่าไอเดียต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยแต่ประเด็นก็คือการที่จะหาแก่นแท้ของไอเดียนั้นและพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วต่างหากนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์หน้าค่ะคลาสถัดไปเราจะพาทุกท่านมาดูกันนะคะว่าวิธีการที่จะแปลงไอเดียเหล่านี้ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะมีวิธีกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้เวลาเดิมแบบนี้แต่ระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ set.or.th/education นะคะในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา10:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระ

ผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงฟังการกราบบังคมทูลบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งยาส394กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางบิ้ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวหรือโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องบินเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบยาส 39D Gripen แบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวหรือโซโลกับเครื่องบินแบบยาส 394 Gripen ในวันนี้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระบรมกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงและเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมง Boeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมงสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงเครื่องบินทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบยาส 39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบินยาส 394 Gripen ในวันนี้41นาทีโดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,189.18 ชั่วโมงเมื่อทรงเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพน4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Orderสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนหญิงคนแรกของประเทศไทย

สมควรแก่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับทันทีการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยาส394กริปเพนได้อย่างสมบูรณ์แบบทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้นำนายสจ๊วตเอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าดึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาติไทยนายดนัยจันทร์เจ้าชายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุตรซูซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเรลไทม์เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2518ด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลระเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2518ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางพากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน

ลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาทใสนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวัสดิ์วรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2518ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,097 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและสถาบันสมทบประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนากุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียนอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
โดยยังได้รับรางวัลและรับการรองรับในด้านต่างๆมากมายอาทิคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการรองรับมาตรฐานระดับสากลจาก AustralianVeterinary Boards Council AVBC ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสัตวแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกโดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ4ประการแก่ผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2518ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG โมเดลสร้างรายได้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ12พัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียนผ่านระบบไตรภาคีและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และมีผลงานได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล THE Award Asia 2025ประเภท Teaching and Learning Strategy of the Yearในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำพระบรมราโชบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในทุกช่วงวัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมพยุงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในมิติการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการส่งเสริมช่องทางจัด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรสู่ตลาดแก้จนลดความเหลื่อมล้ำแบบเป็ดเสร็จและแม่นยำสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นในปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งเป็นเสาหลักทางวิชาการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์และภูมิภาคอย่างยั่งยืนองคมนตรีและคณะหมู่เลนิประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะหมู่ที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรตั้งแต่วันที่18กันยายน2519ในพื้นที่10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้านโดยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในวันเดียวกันนี้นะที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายเชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีตรวจทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรวม16อำเภอ205ตำบล 1,345 หมู่บ้าน66ชุมชนโดยคาดการว่าหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติทางนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเรื่องอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบณศาลากลางจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีมีนางสาวถิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย9อำเภอ78ตำบล611หมู่บ้านปัจจุบันมีพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว30รีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2519ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง3มิถุนายน2519โดยจัดภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏาน

0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
1: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
2: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
2: เรามีแผนแล้วเอาอีกแล้วนะนายเมฆ
0: บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
2: ี่นี่นี่นี่เออใช่เออ
0: ไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
2: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลัง

0: ทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
1: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายแล้วคะ
1: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงส่งสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข่าวจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
1: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าวแรง
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
2: ปุกครับปุกครับดูนี่สิครับว่าผมกับเจออะไร
5: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
5: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให
6: ้ไทยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น
5: ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
7: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะเช่นเคยวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการนะคะสำหรับรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็ถือว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันค่ะของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะเราต้องการที่จะนำเสนอเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมค่ะในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีบุคคลต้นแบบนะคะรวมทั้งองค์กรตัวอย่างนะคะทางมาพูดคุยกับเราในการที่พวกเขานั้นลงมือช่วยเหลือสังคมทำกิจกรรมต่างๆนะคะในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะชวนทุกท่านนั้นติดตามในเรื่องราวของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะท่านนั้นมีใจในการอุทิศตนในการดูแลเด็กนักเรียนแล้วก็พัฒนาคุณภาพการศึกษาค่ะทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆนะคะมีการลงไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาช่วยเหลืองานขององค์กรและชุมชนอยู่เสมอจนทำให้ท่านนั้นถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลชุมชนและองค์กรต่างๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันนะคะที่พูดถึงนี้ค่ะขอแนะนำเลยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์บัวเครืออมชมพูค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อยประมวลวิทยาคารจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.นะคะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราถึงในห้องส่งที่รัฐสภาเลยนะคะช่วยแนะนำตัวเองสักนิดนึงนะคะว่าขณะนี้ท่านผอ.ดูแลรับผิดชอบในด้านไหนอยู่บ้างคะ
1: ดิฉันนางบัวเครืออมชมพูนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อยปัจจุบันเราก็ดูแลโรงเรียนอีกข้างเคียงซึ่งไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดค่ะซึ่งของเราสังกัดสำนักเขตพื้นที่ประถมศึกษาจันทบุรีเขต2เป็นโรงเรียนขยายโอกาสและประถมคือเราเปิดตั้งแต่อนุบาล2จนถึงม .3 ค่ะที่เราทำงานอยู่ค่ะก็โรงเรียนข้างเคียงก็มีเด็กอยู่ประมาณ45คนซึ่งไม่มีผู้อำนวยการเราก็ดูแลร่วม2โรงเรียนนะคะก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ไปรักษา

0: การอยู่ที่พื้นที่พิเศษเกาะแก่งค่ะอีก2โรงเรียนปัจจุบันก็เหลือแค่2โรงเรียนค่ะที่ได้ขับเคลื่อนช่วยกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีงานล้นมือก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีหลายโรงเรียนที่จะต้องดูแลนะคะทีนี้ค่ะมาพูดคุยกันนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อคุณธรรมในด้านของการดูแลแล้วก็สิ่งที่เป็นโครงการสำคัญที่อาจารย์ทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะแล้วจุดเริ่มต้นคืออะไร
0: จุดเริ่มต้นคือจริงๆแล้วโรงเรียนถ้าพูดถึงก็คือเป็นสถาบันที่เราให้ความรู้ไม่ว่าด้านวิชาการและทักษะอาชีพและสิ่งสำคัญคือเราต้องการที่อบรมสอนให้เด็กเหล่านี้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติแต่ปัจจุบันนี้สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปบางครั้งทุกคนก็จะมองว่าโรงเรียนเราเป็นบ้านหลังที่2แต่บางครอบครัวของเด็กบางคนอาจจะเป็นหลังที่1ด้วยซ้ำไป
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในการสร้างองค์กรของเราจะมองบอกให้ครูทุกคนมองเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสทางสังคม
1: ค่ะ
0: เราจะสร้างจิตสำนึกโดยเฉพาะความรับผิดชอบของตั้งแต่เด็กได้อย่างไรถ้าเด็กกลุ่มเหล่านี้หรือครูเรามีความรับผิดชอบตนเองตอบเติบโตไปข้างหน้าความรับผิดชอบสังคมก็จะเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นรับนักเรียนที่มีบริบทแตกต่างกันทะเลและบนบกซึ่งส่วนหนึ่งจะอยู่ในหมู่บ้านไร้แผ่นดิน
1: อ
0: ย
1: ู่
0: ในเกาะแก่งในทะเลค่ะในเกาะแก่งนะคะและ เด็กกลุ่มเหล่านี้เขาจบระดับสูงสุดแค่ป.6
1: ค่ะ
0: เขาจะไม่มีที่เรียนต่อจบภาคบังคับ1 2 3เพราะฉะนั้นโรงเรียนเราก็เลยแบ่งบ้านพักครูให้เป็นที่รองรับของเด็กมากินมานอนกับเราจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันศุกร์เด็กถึงได้กลับลงเกาะและบางครั้งการเดินทางของเด็กจากที่ภาพที่ท่านเห็นถ้ามีพายุเข้าการเดินทางของเด็กก็จะเคลื่อนไปเพราะนั้นถ้าคุณครูทุกคนถ้าไม่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็กับหน้าที่ของเราจะไม่มีจิตวิญญาณในความเป็นครูเสียสละเพราะเด็กกลุ่มนี้ต้องให้ความสำคัญซึ่งในตัวดิฉันเองในฐานะผู้อำนวยการก็จะบอกว่าเสมอเด็กที่มีความพร้อมเก่งเราพัฒนาอยู่แล้วแต่ถ้าเด็กด้อยโอกาสทางสังคมถ้าเราไม่ให้ความสำคัญนั่นแหละคือเชื้อมะเร็งในคณะอนาคตข้างหน้าในสังคมเราเพราะนั้นต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งในจุดนี้ค่ะ
1: ฟังอาจารย์เล่าให้ฟังแบบนี้แสดงว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากความยากลำบากในการเดินทางมาเรียนของเด็กนักเรียนของโรงเรียนที่เราดูแลอยู
0: ่
1: ก็เลยเป็นที่มาของโครงการต่างๆนะคะนอกเหนือจากการที่นำบ้านพักครูมาให้เด็กนักเรียนได้พักมานอนที่นี่ในระหว่างที่เรียนเนี่ยมีโครงการอื่นๆอีกไหมคะที่ทางโรงเรียนได้มีการจัดทำแล้วก็อาจจะเป็นโครงการที่เชื่อมโยงไปถึงชุมชนด้วย
0: ที่ผ่านมาครับก่อนจะมาถึงโรงเรียนนี้เราก็จะมีช่วยให้ชุมชนระดมกันคือ
1: ค่ะ
0: อาหารเย็นอีกหนึ่งมื้อให้กลับเด็กอิ่มนี้เพื่อน้องอิ่มท้องก่อนกลับ
1: ค่ะ
0: ได้เชื่อมโยงมาจากโรงเรียนเดิมเพราะว่าโรงเรียนเดิมจบแค่ป.6
1: ค่ะ
0: แล้วเรามองว่าเด็กบางกลุ่มไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองเรียนต่อให้จบภาคบังคับเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าเอาอย่างน้อยมีอาหารเย็นอีกหนึ่งมื้อให้เด็กได้ทานก่อนกลับบ้าน
1: โรงเรียนทำให้เลย
0: ทำให้เลยค่ะกินอีกหนึ่งมื้อทุกคน
1: คือปกติเวลาเราไปเรียนเราก็จะทานมื้อกลางวันใช่ไหมคะที่โรงเรียนแต่นี่มีมื้อเย็นให้ด้วย
0: มื้อเย็นให้ด้วยแล้วเราก็มาต่อยอดที่โรงเรียนที่เป็นขยายโอกาสที่รับ1 2 3เพราะนั้นเด็กกลุ่มเหล่านี้เราจะให้เด็กเดินทางก็คือมีค่ารถสนับสนุนฟรีรวมทั้งอาหารกลางวันเพราะว่าเราได้รับงบสนับสนุนอาหารกลางวันเฉพาะประถมมัธยมไม่มีเพราะนั้นก็ชุมชนมีส่วนร่วมให้กับเรานะนอกจากนั้นบางสีมันเกินกำลังของเราในการออกเยี่ยมบ้านต้องครบ 100%คุณปีนเนื้องอกในสมองและแม่ก็คือฟอกไตอาทิตย์หนึ่ง3 วันและพ่อต้องผ่าตัดขาและเด็กต้องส่งตัวมารักษาที่กรุงเทพเงินไม่มีเพราะนั้นก็คือเราระดมช่วยกันเพื่อให้น้องมีค่าเดินทางเพื่อให้พ่อได้ดูแลตัวเองเพื่อให้แม่นั่นคือสิ่งที่เราทำเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนย้อนกลับมาดูสังคมและตอนนี้สังคมเราน่าเป็นห่วงเพราะว่าสภาพแวดล้อมรู้สึกเปลี่ยนไปเยอะแล้วเด็กเหล่านี้จะอยู่ยังไงในสังคมเติบโตอีก5 ปีเรามีความคาดหวังว่าเราไม่ต้องการใหรอบข้างเรามีกลุ่มสภาวะเสี่ยงไม่ว่าแต่เด็กหญิงหรือชายเพราะนั้นบทบาทของเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองให้ทำให้ดีที่สุดรวมทั้งสามารถเอื้อแบ่งปันให้กับสังคมเพราะนั้นเราก็เลยต้องให้เด็กได้เรียนรู้คำว่าความรับผิดชอบต่อตนเองค่ะ
1: ค่ะโรงเรียนที่อาจารย์ดูแลรับผิดชอบอยู่ตอนนี้มีนักเรียนกี่คนนะคะ
0: ตอนนี้มีทั้งหมด121 คน
1: โอ้เยอะอยู่นะคะ
0: แต่บริบทของเราที่ดูแลยากลำบากเด็กเราจะมีบริบทก็คือพื้นที่ในที่เราดูแลคือบางส่วนนั่งเรือข้ามจังหวัดมาเรียนบางส่วนในพื้นที่รอบนอกเราและโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ส่วนหนึ่งก็คือถ้าปกครองมีความพร้อมเขาก็จะส่งลูกเขาเรียนเอกชนเพราะนั้นของเราก็คือเด็กที่จะต้องอยู่ในภาวะที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนในภาพเด็กส่วนหนึ่งก็อยู่ในร่องน้ำในแก่งน้ำคือบางครั้งการยากลำบากในการเดินทางรวมทั้งเราให้โอกาสเขาอันนี้สำคัญมากเลยค่ะ
1: ค่ะเท่าที่ฟังดูก็มีหลายโครงการที่ตอนนี้โรงเรียนที่อาจารย์เล่ามาก็จะมีอาหารมื้อเย็นนะคะสนับสนุนค่ารถไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนเป็นประจำอันนี้ยังทำอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะ
0: ค่ะสามารถเราให้ชุมชนเข้ามีบทบาทนะคะโดยเฉพาะคณะกรรมการทางสาแล้วก็ชุมชนรอบข้างที่ก็มาขับเคลื่อนช่วยเรานะคะคือพัฒนาคุณธรรมจริย

0: ทำให้กับเด็กโดยเน้นเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมค่ะ
1: ค่ะนอกจากปัญหาหลักๆของโรงเรียนที่พบในตอนนี้คือเรื่องของการเดินทางมาเรียนที่ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่ห่างไกลนะคะต้องใช้เรือนั่งเรือข้ามจังหวัดมามีปัญหาอื่นๆที่เราพบนอกเหนือจากการเดินทางไหมคะ
0: นอกจากนั้นคือสภาพครอบครัวที่สังคมพ่อแม่ต้องมีภาวะที่ต้องทำมาหากินการเอาใจใส่ดูแลเด็กก็จะห่างเหินขึ้นไปแล้วก็เด็กส่วนหนึ่งอยู่กับผู้สูงวัยเพราะนั้นกับรวมเลี้ยงดูช่องว่างระหว่างวัยจะเยอะ
1: ค่ะ
0: รวมทั้งปัจจุบันนี้เด็กสมาธิสั้นเพราะติดโซเชียลเยอะเพราะนั้นครูต้องอดทนรวมทั้งเราส่งครูไปพัฒนาเกี่ยวกับความเข้าใจเด็กบุคลในลักษณะแบบนี้รวมทั้งเด็กวัยรุ่นตอนนี้ขยายโอกาสภาวะซึมเศร้าเริ่มเข้ามาแล้วเพราะนั้นครูต้องผ่านการอบรมและต้องเข้าใจเด
1: ็
0: กและการใช้สื่อสารคำพูดโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้คำว่าบูลลี
1: ่
0: คุณครูต้องเข้าใจบางครั้งต้องหลีกเลี่ยงคำพูดและท้ายสุดคุณครูต้องใจดีไม่มีไม้เรียว
1: ค่ะ
0: นี่คือที่เน้นย้ำห้ามมีไม้เรียวห้ามตีรวมทั้งที่ว่าการเข้าใจว่าบางครั้งเด็กบางคนทำไมต้องขาดเรียนนานเราต้องเอาใจใส่เพราะตอนนี้การจัดการเรียนการสอนจะเน้นครูเสมอว่าไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนแล้วบูรณาการบางครั้งเจ็บป่วยไข้ให้งานไปทำที่บ้านคุณครูไปเยี่ยมถึงบ้าน
1: คือยืดหยุ่นได้
0: ยืดหยุ่นได้ค่ะ
1: ตามสถานการณ์ของแต่ละท่านแต่ละคนนะคะ
0: คะ
1: ทีนี้แล้วอุปสรรคต่างๆอาจารย์ก็เล่าให้ฟังมาแล้วนะคะด้านคุณธรรมจริยธรรมล่ะคะที่โรงเรียนเรามีการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนของเราอย่างไรบ้างคะ
0: อันดับที่หนึ่งคือเราส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องบ้านวัดบวรให้พระเข้ามาช่วยเหลือในการอบรมสั่งสอนของเด็กและรวมทั้งก็คือสิ่งสำคัญคือตอนนี้เราให้เด็กเห็นมุมมองการเสียสละต่อสังคมส่วนรวมไม่ว่าจะกิจกรรมต่างๆเด็กจะมีความเต็มใจนะเหมือนกับเขาเห็นคุณครูที่เอาใจใส่ดูแลเขาเพราะนั้นพี่ดูแลน้องก็จะดูแลกันไม่ว่าบางครั้ง
1: คุณครูอย่างไรบ้างคะเราเน้นย้ำสิ่งสำคัญเพราะว่าดูจากที่ท่านผอ.เล่าให้ฟังคือเหมือนเราให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงตามวัยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะเรื่องจิตใจอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญด้วยเพราะว่ามีสื่อมากมายเข้ามาถึงมือพวกเขาสมาธิสั้นขึ้นนะคะมีจิตใจที่อ่อนไหวมากยิ่งขึ้นตรงนี้เราเน้นย้ำถึงบุคลากรของเรียนเราอย่างไรบ้าง
0: ตอนนี้ให้คุณครูมองว่าเด็กทุกคนมีความแตกต่างไม่เหมือนกันเพราะนั้นการจัดการเรียนการสอนต้องเข้าใจบริบทแต่ละคนและจะทำยังไงให้เขาจบภาคบังคับไม่ให้ออกกลางคันอ
1: ัน
0: ที่สองถ้านอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้วถ้าครอบครัวเขายากลำบากหรือเขาอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงเราจะทำงานยังไงให้กับถ้าเราเกินกำลังเราที่ได้เรียนไปเบื้องต้นคือเราจะต้องประสานหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ
1: เพราะว่าทำเองบางครั้งมันก็เกินกำลัง
0: เกินกำลังครับเพราะนั้นคุณครูเขาจะเข้าใจเลยว่าถ้าเกินกำลังเขาก็จะรายงานมาที่ผอ.ก็จะประชุมชุมชนเพื่อจะช่วยเหลือในการส่งต่อให้หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเด็กลงเข้ามาขับเคลื่อนถ้าเราทำงานไม่เสร็จไม่สุดกระบวนการของเด็กแต่ละคนมันก็เหมือนเราประชากรที่ดีของประเทศชาติเราได้นั่นคือความคาดหวังของเราและท้ายสุดเมื่อเด็กกลุ่มนี้สามารถดูแลตัวเองได้ให้เขาย้อนกลับมาดูชุมชนสังคมที่เขาสามารถช่วยเหลือได้นั่นคือการแบ่งปันเอื้ออาทรย้อนดูสังคมนั่นคือเราคาดหวังให้กับลูกหลานของเราโดยไม่จำเป็นต้องเก่งแต่ขอให้เป็นคนดีของสังคมก็พอแล้วค่ะตรงนี้ในอันดับแรกหัวใจของเราที่ทำงานค่ะ
1: ค่ะแบบนี้อ้อมสรุปได้ไหมคะว่าอยากให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันทางสังคม
0: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: ไม่เหมือนค่ะ
1: สังคมเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะมีทั้งคนดีคนไม่ดีเราคาดหวังอยากจะให้เด็กนักเรียนของเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง
0: ถูกต้องค่ะ
1: สามารถที่จะต่อสู้กับทั้งปัญหาการทำงานก็ดีปัญหาคนด้วยกันเองก็ดีหรือด้านอื่นๆก็ดีตรงนี้คือสิ่งที่ผอ.คาดหวังนะคะทีนี้อยากจะให้ผอ.ช่วยพูดถึงการทำงานที่ผ่านมาความรู้สึกที่ผ่านมาของเราไม่ว่าจะเป็นการกำหนดโครงการเพื่อสังคมหรือว่าโครงการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ทำเพื่อเด็กนักเรียนในโรงเรียนเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างสิ่งที่ได้รับ
0: แล้วมันได้รับตอบแทนกลับมาบางครั้งเหนื่อยไม่เหนื่
1: อ
0: ยแต่ท้ายสุดเราก็มองว่าในเมื่อเรามาอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นหัวหน้าขององค์กรความรับผิดชอบเราจะทำไงให้ดูในองค์กรมันเหมือนบ้านของเราเสร็จแล้วเราต้องทำให้การดูแลให้ทั่วถึงดูแลเขาให้เท่าที่กำลังที่เราทำได้และท้ายสุดเป้าหมายของเรียนคือจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการให้เขาได้เต็มที่ตามหลักสูตร2ทักษะอาชีพบางครั้งเราสามารถเติมเต็มได้เช่นนักเรียนในเกาะแก่งเขามีผลิตภัณฑ์ของอาหารทะเลทำไงให้เขาสามารถ
1: สนับสนุนเขาได
0: ้ไหมได้ค่ะคือเหมือนให้เขามีตราของยี่ห้อของเขาเด็กเลรวมทั้งก็เปิดเพจออนไลน์ฝึกเขาเพราะเขาชุมชนมีจุดเด่นอยู่แล้วอย่างน้อยสมมุติเด็กบางคนจบมา3แล้วไม่ได้เรียนต่อแล้วเขาก็มีอาชีพของเขากรณีที่2ของเมืองจันทบุรีของเราตอนนี้ก็คือมีโรงทุเรียนเยอะเราก็เติมเต็มด้วยภาษาจีน เรานำภาษาจีนก็ไปสอนให้กับเด็กเพราะบางคนก็เข้าส่วนแรกสามารถเป็นมือมีดหรือสามารถสื่อสารได้
1: เดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าคนจีนเขาก็มาทำกิจการสวนทุเรียนเยอะอยู่ใช่ไหม
0: ใช่เพราะนั้น

0: ล้วก็มองว่าอย่างน้อยภาษา
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นทั้งเจอปัญหาแต่ละเคสเขาไม่ทอดทิ้ง
1: ค่ะ
0: เขาตามจนจบจบหมายถึงว่าถ้าเราเขาช่วยเหลือไม่ได้เขาส่งต
1: ่อ
0: เต็มที่ในหน้าที่ของเขาค่ะ
1: เพราะว่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังคือโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
0: ใช่ค่ะ
1: คือส่วนใหญ่โรงเรียนขยายโอกาสมักจะมีปัญหามากกว่าโรงเรียนปกติอยู่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะวันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบนะคะที่ตั้งใจทำงานเพื่อที่จะดูแลเด็กนักเรียนในโรงเรียนนะคะมีการออกแบบโครงการและก็กิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วที่สำคัญมีการปรับการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ของนักเรียนแต่ละคนด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์บัวเครืออมชมพูนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอน้อยประมวลวิทยาคารจังหวัดจันทบุรีวันนี้ให้เกียรติมาร่วมในรายการเรานะคะแล้วก็ถือว่าได้สัมผัสถึงการเสียสละนะคะของการที่มาทำงานเพื่อเด็กนักเรียนในตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบอีกหนึ่งท่านที่อยากให้วันนี้ทุกท่านนั้นถือเป็นบุคคลที่ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็คนที่เป็นครูเองโดยปกติแล้วก็จะมีจิตใจที่อยากจะให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าในโรงเรียนมีปัญหาให้ต้องจัดการมากมายอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะต้องลงมาทำด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะยังมีให้ติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะ

0: ความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เออวิ่ง
3: บุญรอดภูมิปกติเดี๋ยวนี้เอาเลยจักรไหลได้ใจเด็กดีจักรไหล
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ
6: ร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากชุดคณะกรรมาธิการ
5: ในรายการบทบาทกรรมาธิการ
6: ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
5: คำถามที่คุณสงสัย
7: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปติดตามเรื่องราวของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดหนองคายโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะบุคลากรของโรงพยาบาลไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ดูแลรักษาคนที่เจ็บป่วยเท่านั้นนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ยังมีโครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคมในขณะเดียวกันก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกหลายกิจกรรมค่ะที่ทำหน้าที่ดูแลบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไปด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ความดีหรือคุณธรรมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องไม่ได้หรอกไม่ใช่สิ่งที่เป็นมโนภาพไม่ใช่เป็นสิ่งที่เพ้อฝัน

เริ่มแรกนะคะคือออกเยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงนะคะทีนี้เราไปเห็นสภาพบ้านคนไข้แล้วก็สภาพคนที่เฝ้าเขาไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะในการดูแลคนไข้เรากลับมาเรามาคิดกันว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้สิ่งที่เราได้มาแล้วมันยั่งยืนเราก็เลยมาคิดกันว่าเราจะขายใครแล้วก็ได้เงินจากเจ้าหน้าที่คนละเล็กละน้อยนะคะมาตั้งต้นซื้อไข่มาขายก็ได้ประมาณแผงละ10 บาท 20

0: ย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บตังค์ไว้นะคะพอที่จะซื้ออุปกรณ์ให้คนไข้ส่วนใหญ่เราจะซื้อเป็นแพมเพิร์สแผ่นรองถุงมือเราจะให้คนไข้ที่พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ตามตึกต่างๆที่ญาติเขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อนะคะเพิ่มโอกาสให้กับคนไข้ดูแลตัวเองต่อพอมาเอาจากเราเขาก็ให้พรเราทุกคนนะคะเขาดีใจในตรงนี้นะคะเราทำแล้วเรามีความสุขค่ะ
1: ขยะในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้แล้วเพราะว่าขยะเราสามารถขายได้ปีนึงถึง 60,000 บาทเลยเงินก้อนนี้เรานำไปทำเป็นเรื่องความดีกู้ได้ครับผ่านกองทุนกู้เงินฉุกเฉินจากขยะรีไซเคิลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหากมีภาระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องกู้เงินก็สามารถกู้ได้คราวละ 5,000 บาทเราให้กู้ดอกเบี้ยร้อยละ1ครับผ่อน5เดือนเพราะฉะนั้นเงินต้นเราไม่เคยหายไปไหนเงินนี้จะสามารถกู้ไปได้เรื่อยๆเราจึงเรียกว่ากองทุนครับกองทุนมันจะไม่หมดมันจะถูกหมุนเวียนไปเรื่อยๆปัญหาของโรงพยาบาลเราพบว่าร้อยละ48เลยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีรายจ่ายมากกว่ารายได้โรงพยาบาลเราเลยส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงใครมีทำการเกษตรมีผลิตผลที่บ้านก็นำมาจำหน่ายที่โรงพยาบาลเข้าสู่ระบบสหกรณ์เราไม่มีการคิดค่าวางจำหน่ายใดๆเมื่อเอาของมาแล้วก็จะได้รับเงินทันทีโดยไม่ต้องรอสินค้าหมดเขาจะได้มีเงินหมุนในการไปใช้ต่อในวันต่อไปเจ้าหน้าที่กว่า30คนที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้เราพบว่ารายได้รวมกันใน1ปีได้ถึง2ล้านบาทครับ
2: ทำมา10กว่าปีแล้วครับก็ประมาณ 70,000 กว่าบาทต่อปีรายได้พอได้ส่งลูกเรียนเตรียมจะจบปริญญาตรีแล้วครับมีโครงการดีๆแบบนี้และผมและครอบครัวมีความสุขมากครับ
1: นอกจากนี้เรายังนำหลักโซเชียลเครดิตมาใช้กับเรื่องการบริจาคโลหิตเราส่งเสริมให้เขาทำความดีอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่บริจาคโลหิตหากปีหนึ่งได้3ครั้งเราจะมอบเป็นบัตรกำนันจำนวน540บาทใช้แทนเงินสดในการตรวจสุขภาพประจำปีเพราะคนดีทำดีต้องได้ดีครับโรงพยาบาลเรามีขยะเปียกในปริมาณมากเลยปีหนึ่งประมาณ 3-4,000 กิโลเลยเรานำขยะเหล่านี้ทำเป็นปุ๋ยโดยใช้ให้ไส้เดือนย่อยเป็นปุ๋ยไปใช้ในแก่ต้นไม้ที่เราปลูกที่ศูนย์แพทย์ชุมชนต้นไม้เหล่านี้ผลิตผลออกมาก็จะกลายเป็นผลผลิตที่เอามาให้แก่ผู้ป่วยเปลือกก็ย้อนกลับไปเป็นขยะที่เราเอามากลายเป็นปุ๋ยทุกอย่างว่าจะย้อนเป็นวัฏจักร
3: คำตอบก็คือความสุขค่ะนั่นคือผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลก็มีความสุขญาติที่พามาก็มีความสุขและที่สำคัญที่สุดบุคลากรของเราก็ให้บริการอย่างมีความสุขค่ะการที่เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุขซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่5ค่ะ
1: ความคุณธรรมมันเกิดจากความต้องการของแต่ละคนที่เขาอยากทำความดีหรือเขามีปัญหาใดๆที่เขาอยากเข้ามาแก้ไขโลกเราต้องการการพัฒนาแบบยั่งยืนครับสิ่งที่เราจะเห็นคือความดีที่มันมีความยั่งยืนและต่อเนื่องยาวนานต่อไปครับ

เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะคะที่ถือว่ามีการออกแบบโครงการและกิจกรรมต่างๆได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะคะรวมทั้งสอดคล้องกับจริยธรรมที่ต้องการที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลแน่นอนค่ะว่านำมาซึ่งประโยชน์ทั้งต่อตนเององค์กรรวมไปถึงสังคมรอบตัวด้วยนั่นเองนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังมีให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันอีกมากมายค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะแอปพลิเคชัน Moral Touch ค่ะเป็นเครื่องมือดีๆนะคะของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่ให้เราทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้คำว่าคุณธรรมกันได้มีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระต่างๆการถอดรหัสในชุมชนหรือว่าองค์กรองค์ความรู้หนังสืออีบุ๊กที่น่าสนใจที่มีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอาคุณธรรมมาใช้นะคะสามารถไปใช้งานกันได้เลยนะคะถือว่าเป็นเครื่องมือดีๆค่ะที่ต้องการที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะการนำคุณธรรมมาใช้ประโยชน์ในองค์กรในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะวันนี้ถือได้ว่ารายการคุณธรรมคุณทำได้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมวันนี้ดิฉันปวีณาปฐุมมนนท์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับวันนี้อยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดพนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวัสดีครับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในส่วนของตัวอย่างจดหมายส่วนตัวนะครับเรามาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับเมื่อเรียนจบเรื่องนี้แล้วนะครับตัวชี้วัดที่1 นะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวครับตัวชี้วัดที่2 นะครับมารยาทในการเขียนนะครับลำดับถัดไปนะครับเรามาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อเรียนจบเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะครับอธิบายความหมายหลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายได้ถูกต้องครับข้อที่2 นะครับสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบครับข้อที่3 นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนครับคราวนี้นะครับเราจะไปดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเรียนรู้ในส่วนของตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวกันเลยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับซึ่งตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวในลักษณะที่1ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับได้แก่การเขียนจดหมายส่วนตัวในรูปแบบของการเขียนจดหมายแสดงความยินดีครับคราวนี้เรามาดูถึงลักษณะของการเขียนจดหมายแสดงความยินดีกันดูสิว่าการเขียนจดหมายแสดงความยินดีมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างของจดหมายนะครับมาให้นักเรียนร่วมกันอ่านด้วยคราวนี้การพิจารณารูปแบบตัวอย่างของการเขียนนะครับเราไม่ได้พิจารณาเฉพาะเนื้อความของจดหมายแต่เพียงเท่านั้นนะครับนักเรียนเราจะดูถึงในส่วนขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของจดหมายด้วยนะครับตลอดถึงความถูกต้องขององค์ประกอบในการเขียนจดหมายและตำแหน่งในการวางองค์ประกอบในส่วนต่างๆนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับเราไปอ่านตัวอย่างจดหมายประเภทที่1 นะครับจดหมายแสดงความยินดีพร้อมๆกันนะครับตัวอย่างจดหมายแสดงความยินดีนะครับในส่วนที่1 นะครับที่อยู่นะครับบ้านเลขที่5หมู่ที่3ตำบลป่าขาดอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลา903301มีนาคม2564นโมเพื่อนรักฉันทราบข่าวจากโตโต้ว่านายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับนายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทราบว่านายสอบได้คะแนนเป็นอันดับ1ของผู้เข้าสอบทั้งหมดเราจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับนายด้วยนะณโมส่วนเราเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องด้วยอยู่ใกล้บ้านเพราะจะต้องช่วยงานที่บ้านจึงไม่ได้ไปสอบมหาวิทยาลัยอื่นสุดท้ายนี้เราขอให้นายและคนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรักและคิดถึงมะปราง

คราวนี้เรามาพิจารณาคราวนี้เรามาพิจารณาถึงลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับจดหมายส่วนตัวฉบับนี้นะครับผู้เขียนคือใครครับนักเรียนจดหมายส่วนตัวฉบับนี้ผู้เขียนคือใครเอ่ยมะปรางนะครับลักษณะของจดหมายส่วนตัวฉบับนี้เขียนเพื่อแสดงความยินดีนะครับมะปรางเขียนถึงใครครับถูกต้องนะครับมะปรางเขียนถึงนโมนะครับเขียนเพื่อแสดงความยินดีที่นโมสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะครับส่วนมะปรางเนื้อความในจดหมายส่วนมะปรางเรียนต่อที่ไหนเอ่ยมะปรางเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทำไมถึงเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องจากว่าจะต้องช่วยใครเอ่ยเนื่องจากว่าจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยงานที่บ้านนะครับจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่และก็ช่วยงานที่บ้านนะครับจึงไม่ได้ไปสอบเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอื่นนะครับสุดท้ายมะปรางก็อวยพรนะครับให้ณโมและก็คนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับคราวนี้คือตัวอย่างลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวในตัวอย่างที่1ก็คือการเขียนจดหมายส่วนตัวเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อแสดงความยินดีนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราไปดูการเขียนจดหมายส่วนตัวในประเภทที่2กันนะครับว่าเราเขียนเพื่ออะไรนะครับไปดูหลักตามลักษณะของจดหมายเลยนะครับเราเขียนจดหมายฉบับนี้ไปเพื่อที่จะขอโทษนะครับเราเขียนจดหมายฉบับนี้ไปเพื่อที่จะขอโทษนั่นเองนะครับนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะไปดูในส่วนของตัวอย่างของจดหมายขอโทษนะครับโทษเนี่ยผู้เขียนคือใครเขียนถึงใครนะครับบ้านเลขที่12ตำบลนาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง93000นะครับ10เมษายน2564กราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อสบายดีไหมฝนตกบ้างหรือเปล่าที่พัทลุงกลางวันอากาศอบอ้าวพอตกเย็นฝนตกเกือบทุกวันในช่วงนี้คุณพ่อดูแลสุขภาพด้วยนะครับอีกไม่กี่วันจะถึงส่งมาด้วยนี้จะถูกใจคุณพ่อเมื่อผมปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วจะรีบเดินทางกลับไปกราบคุณพ่อนะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณพ่อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับด้วยความเคารพอย่างสูงปรีชาคราวนี้เราอ่านจดหมายลักษณะที่2กันไปแล้วก็คือจดหมายอะไรเอ่ยจดหมายขอโทษนะครับลักษณะของจดหมายฉบับที่2ที่เราอ่านกันไปนั้นนะครับใครคือผู้เขียนครับนักเรียนปรีชาเมื่อเราอ่านจดหมายก็สามารถที่จะพิจารณาความสัมพันธ์ในส่วนของผู้เขียนกับผู้รับได้ว่าปรีชามีความสัมพันธ์เนื่องจากว่าปรีชาไม่สามารถที่จะเดินทางไปกราบคุณพ่อได้ในช่วงวันปีใหม่ไทยในช่วงวันปีใหม่ไทยจึงเขียนจดหมายไปขอโทษคุณพ่อว่าช่วงเวลานี้ผมไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้นะครับแล้วก็บอกถึงสาเหตุว่าทำไมไม่สามารถกลับบ้านได้เนื่องจากว่ามีภารกิจเร่งด่วนแสดงว่าเป็นภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถละต่อการปฏิบัติได้ถ้าเราอ่านเนื้อความในจดหมายนี้แสดงว่าปรีชาทำงานด้านใดเอ่ยใช่เลยปรีชาเสียงดังหลังห้องบอกว่าปรีชาน่าจะเป็นครูเพราะเหตุใดถึงคิดว่าปรีชาน่าจะเป็นครูใช่เลยครับนักเรียนเพราะในเนื้อความของจดหมายบอกว่ามีภารกิจเร่งด่วนของโรงเรียนนักเรียนจึงสามารถคาดการหรือจินตนาการไปได้ว่าปรีชา

น่าจะเป็นคุณครูในโรงเรียนหรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการศึกษานะครับคราวนี้พิจารณาแล้วปรีชาน่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาทำงานในโรงเรียนไม่สามารถกลับไปกราบคุณพ่อได้เนื่องจากว่าจะต้องปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนภารกิจเร่งด่วนในที่นี้ต้องเป็นภารกิจสำคัญซึ่งไม่สามารถละต่อการปฏิบัติได้จึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่ออะไรเอ่ยมาเพื่อขอโทษคุณพ่อและที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงความเคารพระหว่างบุคคลซึ่งเป็นลูกกับบุคคลที่มีพระคุณต่อเราซึ่งเป็นคุณพ่อของเราก็คือมีการส่งอะไรเอ่ยมีการส่งของขวัญมาพร้อมกับจดหมายขอโทษอันนี้แสดงให้เห็นถึงความมีสัมมาคารวะเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันผิดหรือสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือคำสัญญาที่เราให้ไว้เราจึงขอโทษนะครับเราจึงขอโทษเนื้อความในจดหมายนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจดหมายฉบับนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าปรีชาอาจจะต้องตกลงหรือสัญญากับคุณพ่อว่าในช่วงวันปีใหม่ไทยนั้นปรีชาจะเดินทางมากราบคุณพ่อที่บ้านนะครับคราวนี้เราได้สังเกตถึงลักษณะของการเขียนจดหมายในประเภทที่2ไปแล้วนะครับก็คือการเขียนจดหมายไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางหรือคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับที่จะไปดูตัวอย่างจดหมายลักษณะถัดไปนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นลักษณะของจดหมายประเภทใดนะครับถ้าอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันนะครับ1 2 3จดหมายขอบคุณอีก1ลักษณะของจดหมายในส่วนของจดหมายส่วนตัวนะครับก็คือจดหมายขอบคุณคราวนี้เรามาดูรูปลักษณ์หน้าตาของจดหมายขอบคุณและมาอ่านเนื้อความกันดูสิว่าจดหมายขอบคุณมีลักษณะเป็นอย่างไรเนื้อความสื่อความว่าอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับนักเรียน 1/3 หมู่ที่2ตำบลตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา82130 26มกราคม2564เรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมดิฉันนางสาวมาริโยธาขอขอบพระคุณท่านประธานมูลนิธิกุศลธรรมที่ได้มอบทุนการศึกษาให้ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งและดีใจมากที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนดิฉันขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนขยันประหยัดอดทนในการเรียนและนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนดิฉันจะปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของพ่อแม่คุณครูและจะช่วยเหลือสังคมสุดท้ายนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือจงดลบันดาลให้ท่านประธานและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญขอแสดงความนับถือมาริโยธานางสาวมาริโยธาอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขอบคุณซึ่งเราเห็นลักษณะของการเขียนเนื้อความของจดหมายบอกถึงจุดประสงค์อย่างชัดเจนว่านางสาวมาริโยธาเขียนจดหมายถึงใครเอ่ยนางสาวมาริโยธาเขียนจดหมายถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมนะครับเขียนถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมเพื่อไปขอบคุณที่พิจารณาให้นางสาวมาริโยธาเนี่ยได้รับทุนการศึกษาซึ่งเราสังเกตเห็นได้ชัดถึงเนื้อความของจดหมายที่เขียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขอบคุณนะครับคราวนี้เราไปดูถึงตัวอย่างของการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปกันเลยนะครับตัวอย่างการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปก็คือการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจหรือเสียใจคราวนี้เราไปดูกันต่อเลยนะครับว่าการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจหรือแสดงความเสียใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่1นะครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่1เรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับ15/256
หมู่7ตำบลป่าชิงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา90000 18มกราคม2564เรียนคุณพี่โสภาที่เคารพกระผมทราบข่าวจากเพื่อนในรุ่นวน67/2564เมื่อ2วันที่ผ่านมาว่าพี่โสภาได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปทันทีที่ทราบข่าวกระผมได้เขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อขอแสดงความเสียใจกับคุณพี่โสภาและครอบครัวกระผมขอมอบกำลังใจให้กับพี่ครอบครัวคนรอบข้างทุกๆคนและขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยความเคารพสมปราดนายสมปราดอดทนนะครับถ้าเราสังเกตถึงเนื้อความของจดหมายฉบับนี้เขียนจดหมายไปเพื่ออะไรเอ่ยแสดงความเสียใจแสดงความเห็นใจแสดงความเสียใจกับใครครับคุณพี่โสภาเนื่องจากว่าพี่โสภาเพิ่งสูญเสียใครเอ่ยถูกต้องครับนักเรียนเนื่องจากว่าพี่โสภาเพิ่งสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักนะครับไม่ใช่รักเฉพาะพี่โสภานะครับทุกๆคนนะครับคุณพ่ออันเป็นที่รักของทุกๆคนในครอบครัวนั่นเองนะครับคราวนี้คุณครูขอทบทวนหน่อยนะครับว่าลักษณะของการเขียนจดหมายซึ่งเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวในลักษณะต่างๆนั้นประกอบด้วยจดหมายกี่ลักษณะครับที่เราได้ดูตัวอย่างกันไปเมื่อกี้นะครับตัวอย่างลักษณะที่1ก็คืออะไรเอ่ยตัวอย่างจดหมายลักษณะที่1ก็คือแสดงความยินดีแสดงความยินดีตัวอย่างจดหมายลักษณะที่2ได้แก่ขอโทษตัวอย่างจดหมายลักษณะที่3ได้แก่ขอบคุณตัวอย่างจดหมายลักษณะที่4ได้แก่แสดงความเห็นใจหรือแสดงความเสียใจนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายส่วนตัวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างจดหมายให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะครับคราวนี้มาดูประเด็นในส่วนที่เราจะวิเคราะห์กันนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นการเขียนสะกดคำนะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ดูนะครับว่าลักษณะของตัวอย่างที่คุณครูยกมาประกอบนั้นนะครับเขียนสะกดคำถูกต้องหรือไม่นะครับเราไปดูกันเลยนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนในการอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้นะครับ2นาทีนะครับแล้วตอบคุณครูให้ได้ว่าคำใดบ้างในจดหมายฉบับนี้ที่เขียนไม่ถูกต้องอยู่นะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลนักเรียนในเรื่องของการอ่านด้วยนะครับ

ก็คงจะอ่านการจบลงไปแล้วนะครับสำหรับจดหมายฉบับนี้นะครับคราวนี้สังเกตลักษณะของการใช้คำนะครับลักษณะของการใช้คำในจดหมายฉบับนี้นะครับไม่ทราบว่าคำใดบ้างเขียนผิดอยู่นะครับโอ้โหได้ยินเสียงดังหลังห้องบอกว่าคำนี้เลยครูครับครูครับบรรทัดที่2ในส่วนของเนื้อความในส่วนของเนื้อความคำนี้เลยคำนี้เลยคำว่าอนุญาตอนุญาตคราวนี้เราสังเกตคำว่าอนุญาตนะครับผิดตรงไหนเอ่ยผิดตรงไหนใช่เลยครับบนตัวพยัญชนะตัวตอเต่าจะไม่มีสระอะไรเอ่ยจะไม่มีสระอิดังนั้นคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะครับเราจะไม่เขียนสระอิบนตัวพยัญชนะตอเต่ามีคำไหนอีกบ้างที่ขอบคุณครับครูครับสังเกตคำนี้ดีๆใช้คำว่าครับอะไรครับเอ่ยอะไรครับกางเกงครับเสื้อครับเนื่องจากว่าอ้วนขึ้นใช่หรือไม่แต่ลักษณะของการสื่อสารเนื้อความในจดหมายฉบับนี้จะบอกว่าขอบคุณครับคุณครูครับดังนั้นลักษณะของคำว่าครับเราไม่เขียนสื่อสารกันแบบนี้เราจะใช้คำว่าครับนะครับคอควายรอเรือไม้หันอากาศบอใบไม้คอรออะบอครับนะครับที่ถูกต้องนะครับดังนั้นลักษณะของการเขียนการใช้ภาษาในส่วนของการเขียนสะกดคำในเนื้อความของจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับมี2ตำแหน่งที่เขียนผิดอยู่นะครับเราไปดูในส่วนของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับในประเด็นที่2นะครับถึงเรื่องของการเรียงลำดับคำเขียนสื่อความได้ถูกต้องใช้ภาษาได้เหมาะสมนะครับเราอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับเดิมกันเลยนะครับคุณครูให้วิเคราะห์ในส่วนของการเรียงลำดับคำเขียนสื่อความได้ถูกต้องใช้ภาษาได้เหมาะสมนะครับให้เวลาเท่าเดิมเลยนะครับให้เวลา2นาทีในการอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้กันนะครับ

ก็คงจะอ่านกันจบแล้วนะครับคราวนี้มาดูถึงการวิเคราะห์ในส่วนของการเรียงลำดับคำมีส่วนใดบ้างมีส่วนใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าเรียงลำดับคำเรียงลำดับคำไม่ถูกต้องอยู่นะครับใช่เลยขอลาหยุดเรียนเพื่อไปดูน้องช่วยยายจริงๆแล้วถ้าเราจะเขียนเรียงลำดับคำในจดหมายฉบับนี้นะครับเราจะต้องเรียงลำดับคำว่าเพื่อไปช่วยยายทำอะไรเอ่ยดูน้องเพื่อไปช่วยยายดูน้องแต่ลักษณะของการเขียนคำลักษณะของการเขียนคำสื่อความเนี่ยลักษณะของการใช้ภาษาเป็นอย่างไรเอ่ยลักษณะของการใช้ภาษาเป็นลักษณะของการใช้ภาษาพูดนะครับเป็นลักษณะของการใช้ภาษาพูดถ้าเราจะแก้ไขประโยคนี้ให้ถูกต้องเราจะใช้ว่าอย่างไรครับนักเรียนเราจะใช้ว่าอย่างไรน่าจะเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ตามที่นักเรียนตอบมาถ้าเราจะแก้ไขให้ถูกต้องในเรื่องของการใช้ภาษานะครับเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเราไปช่วยคุณยายน่ะดูแลเลี้ยงดูน้องแต่ถ้าเราขอลาหยุดเพื่อที่จะไปช่วยดูน้องก็หมายถึงว่านักเรียนลาหยุดเพื่อที่จะไปนั่งดูน้องแล้วต้องลาหยุดเพื่ออะไรจำเป็นต้องลาหยุดไหมไปนั่งดูน้องแบบนี้ครับไม่จำเป็นนะครับดังนั้นการใช้ภาษาเมื่อเราแก้ไขประโยคนี้ให้ถูกต้องนะครับเราจะแก้ไขว่าเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องนะครับครับเราก็เห็นถึงลักษณะของการใช้ภาษากันไปแล้วนะครับตรงนี้เราก็ช่วยคุณครูปรับแก้ภาษาให้เป็นภาษาทางการเหมาะสมสำหรับการใช้เขียนสื่อสารกันแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นของการวิเคราะห์ภาษาในการเขียนจดหมายส่วนตัวในประเด็นถัดไปกันเลยนะครับใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับบุคคลใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับบุคคลคราวนี้เรามาดูตัวอย่างจดหมายนะครับเรามาดูตัวอย่างจดหมายฉบับนี้กันซึ่งตัวอย่างจดหมายฉบับนี้เราอ่านกันไปแล้วหรือยังครับนักเรียนใช่เลยนะครับเราอ่านกันไปแล้วนะครับเป็นลักษณะของให้เห็นถึงความเคารพนอบน้อมถึงผู้ใหญ่นะครับลักษณะของการใช้ภาษาในจดหมายฉบับนี้ถือว่ามีความเหมาะสมนะครับเรามาดูถึงการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายในประเด็นถัดไปก็คือใช้สรรพนามแทนตัวผู้เขียนคำขึ้นต้นและคำมะปรางเขียนถึงนโมเป็นลักษณะของจดหมายที่เขียนถึงเพื่อนเพื่อนเขียนถึงเพื่อนคราวนี้มาดูคำขึ้นต้นคราวนี้มาดูคำขึ้นต้นของจดหมายฉบับนี้และคำลงท้ายของจดหมายฉบับนี้กันนะครับนโมเพื่อนรักคำลงท้ายเขียนว่ารักและคิดถึงจดหมายที่เขียนเพื่อนถึงเพื่อนใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในลักษณะนี้ถูกต้องไหมครับใช่เลยครับถูกต้องนะครับต่อไปนะครับมาดูจดหมายฉบับที่2นะครับดูคำขึ้นต้นและคำลงท้ายนะครับคำขึ้นต้นใช้ว่าเรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมคำลงท้ายใช้ว่าขอแสดงความนับถือเป็นลักษณะของจดหมายที่เขียนถึงใครเอ่ยผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่อาวุโสกว่าอีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่คนนี้ผู้ที่อาวุโสกว่าเราคนนี้ดำรงตำแหน่งอยู่ในประธานมูลนิธิเป็นประธานมูลนิธิดังนั้นลักษณะของคำขึ้นต้นของจดหมายและคำลงท้ายของจดหมายฉบับนี้มีความเหมาะสมไหมครับใช่เลยครับเหมาะสมปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่านักเรียนตั้งใจฟังอยู่นะครับในขณะที่คุณครูสอนตั้งใจฟังเป็นอย่างดีและเห็นได้ว่ามีการจดบันทึกตามคุณครูตลอดเลยนะครับเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันเลยนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะครับจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยปรีชาใช่ไหมครับเป็นผู้เขียนใช่เลยปรีชาเป็นผู้เขียนปรีชาเขียนถึงใครครับนักเรียนปรีชาเขียนถึงใครปรีชาเขียนถึงคุณพ่อปรีชาเขียนถึงคุณพ่อ

ดังนั้นลักษณะของคำขึ้นต้นและคำลงท้ายเป็นอย่างไรครับกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงกับคำลงท้ายที่ว่าด้วยความเคารพอย่างสูงมีความเหมาะสมไหมครับนักเรียนใช่เลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเริ่มจะวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในเรื่องของการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้แล้วนะครับก็ถือได้ว่ามีความเหมาะสมนะครับคราวนี้มาดูถึงลักษณะของการใช้สรรพนามอันนี้คุณครูถอดความในส่วนของเนื้อความจดหมายมาให้นักเรียนอ่านกันชัดๆนะครับแต่จดหมายฉบับนี้เป็นตัวอย่างจดหมายที่นักเรียนกับคุณครูร่วมกันอ่านมาแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการใช้คำสรรพนามนะครับสรรพนามที่ใช้ในจดหมายนะครับก็จะเป็นสรรพนามแทนผู้เขียนกับสรรพนามแทนผู้รับนะครับคราวนี้เรามาดูสรรพนามแทนผู้เขียนนะครับสรรพนามแทนผู้เขียนแทนปรีชาซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อปรีชาในที่นี้ใช้สรรพนามว่าผมมีความเหมาะสมไหมใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าไม่เหมาะสมล่ะยกมือโอ้โหไม่มีเลยใครว่าเหมาะสมยกมืออ่ะยกกันทั้งห้องเลยดังนั้นความเหมาะสมของการใช้สรรพนามแทนผู้เขียนในจดหมายฉบับนี้ซึ่งปรีชาเป็นลูกเขียนถึงคุณพ่อใช้คำว่าผมเหมาะสมครับต่อไปนะครับสรรพนามแทนผู้รับสรรพนามแทนผู้รับใช้คำว่าคุณพ่อจุดประสงค์ของจดหมายฉบับนี้เขียนถึงคุณพ่อใช้สรรพนามแทนผู้รับว่าคุณพ่อมีความเหมาะสมไหมครับเหมาะสมเก่งจังเลยตอบเสียงดังฟังชัดปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยคราวนี้นะครับคราวนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายนะครับแล้วก็คุณครูคิดว่าเราสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้ไปนะครับไปใช้ในกระบวนการเขียนจดหมายนะครับในลำดับถัดไปนะครับเรามาทบทวนนะครับเรามาทบทวนรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายกันนะครับจดหมายฉบับนี้นะครับนักเรียนก็เคยอ่านกันแล้วนะครับคราวนี้คุณครูยกตัวอย่างจดหมายฉบับนี้มาเพื่อที่จะทำอะไรเอ่ยเพื่อที่จะทบทวนถึงองค์ประกอบและก็รูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องที่1ก่อนเรื่องขององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่1ของจดหมายได้แก่องค์ประกอบที่1ของจดหมายได้แก่ที่อยู่นะครับที่อยู่องค์ประกอบที่2วันที่องค์ประกอบที่3คำขึ้นต้นองค์ประกอบที่4องค์ประกอบที่4ส่วนเนื้อความคุณครูบอกแล้วว่าซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดถ้าขาดส่วนนี้ไปได้ไหมไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรจะสื่อสารอะไรจะเขียนอะไรจะสื่อสารอะไรนะครับต่อไปองค์ประกอบที่5องค์ประกอบที่5คือคำลงท้ายนะครับและองค์ประกอบสุดท้ายของเราก็คือองค์ประกอบที่6ก็คือลงชื่อผู้เขียนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของรูปแบบของจดหมายนะครับเมื่อหลักกิจกรรมสำคัญที่เราได้นำองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัตินะครับคราวนี้แหละคุณครูจะได้ทดสอบความรู้ของนักเรียนว่านักเรียนตั้งใจเรียนจริงๆไหมนักเรียนได้รับความรู้จากที่คุณครูสอนไปอย่างเต็มที่ไหมสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับใบงานนะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่แนบไปนะครับใบงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับคำสั่งในการทำใบงานเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับให้นักเรียนเขียนจดหมายส่วนตัวแสดงความยินดีให้ถูกต้องตามรูปแบบและหลักการเขียนให้นักเรียนเขียนจดหมายแสดงความยินดีให้ถูกต้องตามรูปแบบและหลักการเขียนวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมวัตถุประสงค์ของการทำใบงานเรื่องนี้นักเรียนจะต้องเขียนจดหมายอะไรเอ่ยจดหมายส่วนตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับนักเรียน

เพื่อแสดงความยินดีนะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราเริ่มทำใบงานเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวกันได้เลยนะครับคุณครูกำหนดระยะเวลาในการทำ15 นาทีนะครับฝากคุณ

ื่อทำใบงานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนำใบงานส่งให้กับคุณครูปลายทางนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับการเรียนในส่วนของเนื้อหาการเขียนหมายมีประโยชน์อย่างไรนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิด

หนึ่งนาทีนะครับนักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับคุณครูนะครับการเขียนจดหมายนะครับสำหรับคุณครูนะครับมีประโยชน์สำหรับคุณครูก็คือทำให้เขียนจดหมายสื่อสารกับผู้อื่นได้ตามรูปแบบนะครับมีแบบที่กำหนดไม่ได้เขียนอิสระเหมือนงานเขียนโดยทั่วๆไปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวซึ่งเราเรียนกันไปทุกองค์ประกอบทุกเรื่องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คุณครูได้กำหนดไว้นะครับสำหรับเนื้อหาของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่อง

0: คุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Band มีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจบอินเดียมานั่นเองนะครับผม
2: ไม่ใช่
1: ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
3: ครับผม
1: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
3: เออช่วย
1: พี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
3: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
1: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
3: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
1: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
3: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
1: ครับ
3: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
1: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
3: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
3: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยฮะมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับผม
1: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
3: ครับผม
1: จนถึงปัจจุบันเลย
3: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
1: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
3: ก็เงินเดือนก็
1: หรือว่าเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
3: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
1: หมื่นต้นๆนี้แหละฮะ
3: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
1: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
3: ี
1: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
3: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
3: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
1: ครับ
3: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านนึงครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยู่อ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะ
1: อ
3: ยู่น่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ้ยทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
1: ้
3: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรียังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและไอ้ว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เคยเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
1: ครับผม
3: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่า
1: ครับ
3: เอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
1: ครับ
3: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำตีให้เต็มที
1: ่
3: ก
1: ็
3: เลยออกมาเล่นตีนคืนครับผม
1: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้ว
3: ใช่
1: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
3: กลัวครับ
1: กลัวไหม
3: กลัวมาก
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เรา
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: ครับ
2: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคแล้ว
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานวันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันหนึ่ง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000 อ่ะ
1: สองสามแสนซื้อได้อ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ทายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือ2อ่ะมือ2สภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 300,600 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อแมนเทนแนนอันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เนี่ยเราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งจริงตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้มั้ย3เดือน4เดือน5เดือนได้มั้ย
1: เก็บอีกนิดนึง
2: อีกนิดนึงน่ะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได้สุดท้ายก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้อ่ะเราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถที่นะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆจะต้องใช้กับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟสชันนอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
2: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
2: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: ไม่ไม่ไม่ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อไหมจากเงินก้อนนั้น
2: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงมั้ย
2: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
2: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยมั้ยพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่มั้ย
2: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร
1: ่
2: ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททำเว็บ
1: ครับ
2: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทำเว็บด้วย
1: ยังไง
2: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
2: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือ

0: รากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณพัชราก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วงไอเฮียแบนด์นี่แหละก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
0: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
0: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่
0: ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได
1: ้
0: แต่ก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก็คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
0: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
0: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็มองในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
0: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
0: วนนึงครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
0: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกันเหมือนกับพนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
0: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
0: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี
1: ้ใน
0: เมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
0: ครับคือตรงนี้เราผมอยากให้มองว่ามันไม่เป็นการของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษีคืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
0: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
0: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
0: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
0: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิต
1: อา
0: จจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงใน iTunesแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น i Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ i Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: ก็เป็นกลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานฉากของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในเสียงดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได
1: ้
2: ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะกับ I Hear Band
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
2: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
2: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากจะทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
2: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
2: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
2: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
2: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำหนึ่งมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
2: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
2: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นเล่นตรงเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
2: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
2: เล่นห่วย
1: ครับ
2: อุ๊ยเป่าเพี้ยน
1: เ
2: ราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ้ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube อย่างเงี้ย
2: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
2: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
2: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
2: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
2: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
2: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต่
1: อ
2: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
2: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทําในงานของเราอ่ะต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับไหนๆสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดี๋ยว
2: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ต

0: ลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนคดียาเสพติดแต่เมื่อได้มีการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกลับไม่มีชื่อของนายบังเอิญที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลนายบังเอิญจึงร้องทุกกรณีดังกล่าวและได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าการให้ข้อมูลของนายบังเอิญยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้แจ้งความนำจับนายบังเอิญจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดกันเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่าผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

าเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ 220,000 บาทโดยมีโกดังอยู่ในกรุงเทพมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวและมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้งจนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าในการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพ.ศ.2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเรื่องราวของเราวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่ยอมเสียสละทุ่มเททุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้น้องประสบความสำเร็จไปสู่ฝั่งฝันได้ฟังแบบนี้แล้วพี่มิกในฐานะที่เป็นน้องด้วยรู้สึกยังไงคะ
1: สำหรับผมเป็นทั้งพี่และน้องแต่ถ้าเกิดในเรื่องที่พี่หมวยเล่ามาผมมีความรู้สึกว่าผมจะรักพี่คนนี้มากแล้วมันยืนยันว่าสถาบันครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: ค่ะต้องติดตามเลยนะคะเรื่องราวที่น่ารักของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
2: พี่น้อง3คนของครอบครัวโพแก้วครอบครัวชาวนายากจนจากจังหวัดบุรีรัมย์พี่แพมพี่สาวคนโตฝันอยากเรียนสูงๆพี่ชายคนกลางเป็นเด็กเรียนดีแต่ขี้โรคจึงเป็นลูกรักของพ่อแม่ส่วนครูพัดลูกชายคนเล็กผู้ไม่รักเรียนและมุ่งมั่นจะเป็นชาวนาขณะที่พ่อแม่ฝันอยากเห็นลูกเรียนจบรับปริญญาและรับราชการสถานการณ์ทำให้ครูพัดต้องรับหน้าที่สานฝันให้พ่อแม่โดยมีพี่แพมเป็นผู้สนับสนุนเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งที่ฝ่าฟันวันคืนที่ยากลำบากมาด้วยกันจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจเพียงใดติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พี่แพมและครูพัดนะคะครอบครัวนี้มีพี่น้อง3คน
4: ใช่ค่ะ
0: พี่แพมพี่ศักดิ์แล้วก็ครูพัด
4: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าพี่แพมจะสนิทกับครูพัดมากกว่าเพราะอะไรคะ
4: เป็นพี่สาวคนโตเป็นลูก

0: ลูกของทางอีสานก็จะต้องดูแลครอบครัวดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเขาเขาเป็นน้องชายคนเล็กจริงๆเขาอาจเขาจะต้องถูกตามใจจะแบบว่าได้รับการดูแลอย่างดีเพียงแต่ว่าบังเอิญน้องชายคนกลางเนี่ยคือขี้โรคมากป่วยบ่อยมาก3วันดี4วันไข้คือเขาป่วยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายว่าเขาก็ถูกยกไว้บนหิ้งเราก็เลยรับภาระของที่บ้าน2คนพี่น้องแล้วไปไหนเราก็ไปด้วยกันทำอะไรเราก็ทำด้วยกัน
1: ถ้ามองเห็นภาพนะถ้าเด็กๆเราจะไปนากันนะพี่สาวหาบกับคงกับข้าวแม่หาบน้ำเราแบกคันไถพ่อจูงควายและพี่ชายอยู่บนคออะไรอย่างเงี้ยเราภาพลักษณ์มันเป็นแบบนั้นไงฮะมันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรอะไรอย่างเงี้ย
2: พี่แพมเองก็ทำงานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลน้องๆมาตั้งแต่เด็กก็คือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
0: สมัยก่อนเนาะ25 ปีเนาะเราทำงานตั้งแต่เด็กก็
3: คืออะไรก็ได
0: ้ได้ย่า
3: ช่วยด้านไหนก็ไปเพื่อได้เงิน
0: ใช่ได้ย่าลอกปอเกี่ยวข้าวดำนา
3: คร
0: ับอะไรอ่ะคือทำทุกอย่างยกเว้นตัดอ้อยที่ทำไม่ได้เพราะตัวเตี้ยไงเข้าป่าอ้อยไม่ได้
1: ไม่ถึงประมาณนั้น
0: มีงานอย่างเดียวในชีวิตที่ไม่เคยทำคือตัดอ้อยแต่ตอนเช้าเนี่ยแม่เขาจะปลูกผักแล้วก็ก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยแม่เขาก็จะตื่นแต่เช้าคือพาเรารดน้ำผักแล้วแม่เขาก็จะเก็บผักมามัดเป็นกำก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะต้องปั่นจักรยานเอาผักเนี่ยไปส่งร้านค้าในหมู่บ้านคือแพทไม่เคยไปโรงเรียนเช้าเลยนะโดนทำโทษหน้าเสาธงทุกวัน
3: คือไปไม่ทัน
0: ไปไม่เคยทันใช่ต้องเอาผักไปส่งก่อน
3: แล้วอะไรเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เราของพี่แพมที่ต้องดูแลครูพัฒ
0: คือเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันทำมาเรื่อยตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครูพัฒรู้สึกยังไงคะที่มีพี่สาวคอยดูแล
1: ตอนนี้เด็กผมบอกเลยธรรมดา
2: คิดว่าเป็นหน้าที่เขา
1: เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำให้เราเพราะว่าบอกตรงๆด้วยอารมณ์ของเราเนี่ยพ่อแม่ปลูกฝังเราแบบนี้คือพี่ดูแลน้องอยู่กันอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นผมมองเป็นเรื่องปกติที่เขาทำเป็นปกติผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรพิเศษเพราะเราไม่ได้มองเทียบกับครอบครัวอื่นเขาไงว่าเฮ้ยพี่เขาไม่ต้องดูแลน้องอะไรขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่พี่ควรจะทำและเราเป็นน้องเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าไปเป็นภาระของพี่เขาเกินไปแค่นั้นเองเรามองแค่นั้น
3: อย่างคุณแพมเคยมีความฝันไหมว่าโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรอยากจะเป็นอะไรมีไหม
0: มีสมัยก่อนแพมเคยฝันว่าอยากจบด็อกเตอร์แล้วก็อยากเป็นผู้สื่อข่าวไม่น่าเชื่อว่าบ้านหลังคามุงจากแต่ดิฉันอยากจบด็อกเตอร์แต่พ่อแม่เขามีความฝันว่าเขาอยากมีลูกราชการแต่คือลักษณะที่บ้านน่ะคือพ่อแม่เลี้ยงลูกมาแบบเขาไม่บังคับเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าเขา
1: ทำไม
0: เขาไม่เคยบังคับเราทำอะไรเลยในชีวิตเราไม่เคยถูกพ่อแม่บังคับไม่เคยถูกชี้นำไม่เคยถูกแบบว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ต้องทำคือทุกอย่างเราเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นแต่ต้องยอมรับว่าเราโตมาในครอบครัวที่คือแพมไม่รู้จักนะพ่อแม่ทะเลาะกันคืออะไร
1: อาจจะมีบ้างที่
0: แบบปากเสียงนิดหน่อยแต่ถึงขั้นทะเลาะกัน
1: ไม่ทะเลาะกันไม่มีเลย
0: ค่ะ
1: ไม่มี
2: แล้วครูพัฒน์ล่ะคะตอนเด็กๆนี่มีความฝันยังไงบ้าง
1: ไม่มีชัดเจนฮะไม่มีเพราะอนาคตผมรู้ตั้งแต่ผมนอนนาไถนาคาดนาดำนาชีวิตอยู่กับควายเพราะฉะนั้นความฝันของผมก็คือทำนาเลี้ยงพ่อแม่แค่นั้นจริงๆแค่นั้นเลยฮะไม่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรไม่มีเลยฮะตอนเด็กๆไม่มีเลย
2: ตรงข้ามกับพี่แพมที่มีความฝันชัดเจนแต่น้องชายเนี่ยคิดว่าคงใช้ชีวิตอยู่ในท้องนาตามแบบอย่างของที่บ้านแต่เชื่อไหมคะว่าพี่น้องคู่นี้มีจุดเปลี่ยนนะคะที่ทำให้ความฝันของทั้งคู่เนี่ยเดินไปคนละทิศกับที่ตั้งใจไว้ไปชมจากละครเวทีค่ะ
4: โปรโมชั่น Feel Good Pizza ค่ะโปรโมชั่นค่ะ
5: มาอีกแล้ว
4: เอามิกเดี๋ยวอู้งานมาช่วยแจกหน่อย
5: ช่วยแจกด้วยครับ
3: โปรโมชั่นดีๆค่ะ
4: โปรโมชั่นค่ะ
6: เธอชื่อแพมครับพี่สาวคนโตของผมเองเรารักกันมากสนิทกันมากๆพี่แพมเป็นคนชอบทำงานครับทำงานก็ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอย่างเงี้ยจริงๆก็เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเลยครับผมเองน้องชายคนเล็กครับ

0: ม่ได้มีดีอะไรกับเขาหรอกครับก็เรียนเล่นๆถูไถไปวันๆแต่ถ้าจะมีดีก็มีเรื่องนึงครับช่วยดูแลคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่บ้านแทนพี่ๆแล้วผมคิดว่าก็คงเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีอะเรื่องดีๆกับเขา
1: เอามิกฝากหน่อยลองใช้โทรมา
2: ครับ
1: ฮัลโหลว่าไงพัดแม่เป็นไงบ้าง
0: แม่ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะพี่เมื่อเย็นก็ไม่ค่อยกินข้าวป้อนยังไม่กินเลยนะพี่
1: อืมก็คนมันตอมใจอ่ะเนาะรักมากก็ผิดหวังมากอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้จะทำยังไงให้แม่แกดีขึ้นดีครับพี
1: ่อืมปัญหามันเกิดจากตรงไหนก็คงจะแก้ตรงนั้นมั้ง
0: จะไปทำให้ศักดิ์มันกลับมาเรียนน่ะนะตอนนี้ตัวอยู่ไหนยังไม่รู้เลยพี่
1: นั่นสิฉันก็ออกมาทำงานแล้วด้วยอ่ะโอกาสที่จะกลับไปทำให้พ่อแม่ภูมิใจเป็นครูเป็นเจ้าคนในคนอย่างคนอื่นเขาอ่ะฉันก็คงทำไม่ได้แล้วแหละ
0: พี่แล้วถ้าฉันอยากทำล่ะ
1: เฮ้ยแกนะแกนะ
0: ใช่
1: เทอมนี้ได้เกรดเท่าไหร
0: ่ 1.9เทอมก่อนหน้า 1.75 นะพี
1: ่เก่งโคตร
0: ฉันรู้ว่าฉันโง่พี่แต่ฉันก็อยากจะทำอะไรให้พ่อกับแม่แกสมหวังบ้างนี
1: ่นี่แกเอาจริงดิ
0: จริง
1: ฉันดีใจนะเว้ยที่แกพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันจะลองคุยกับครูที่ฉันสนิทที่โรงเรียนให้เขาช่วยติวแกเอาไหม
0: เอาพี่เอา
1: เหลือแต่แกแล้วสินะที่จะสร้างหน้าตาให้กับพ่อแม่เป็นความภูมิใจให้กับครอบครัวของเราอ่ะ
0: พี่ก็ชอบพูดแบบนี้พี่ถ้าไม่มีพี่สักคนออกไปทำงานหาเงินน่ะครอบครัวเราจะอยู่ดีกันแบบนี้ไหม
1: แกอยากให้ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นคนหาเงินให้ครอบครัวแกก็ต้องตั้งใจเรียนทำให้สำเร็จ
0: ครับ
1: หน้าที่หาเงินน่ะให้เป็นหน้าที่ของฉันเอง
0: ครับ
1: ส่วนหน้าที่ที่จะสร้างหน้าตาให้ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เราภูมิใจอ่ะเป็นหน้าที่ของแกนะ
0: ครับ
1: ถือว่าเราสองคนร่วมมือกันทำเพื่อครอบครัวอย่างเท่าเทียม
0: ได
1: ้สัญญาไหม
0: สัญญาครับ
1: ดีมากถ้างั้นก็ตั้งใจนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวฉันไปทำงานต่อก่อนนะเว้ย
0: โอเคพี
1: ่จะได้มีเงินไปส่งแกเรียนไง
0: ฮะครับ
1: จ้ะ
0: ครับครับ
1: ฮัลโหลค่ะครูคะนี่แพมนะคะพอดีแพมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะคือน้องชายของแพมอะค่ะเจ้าพัดมันอยากสอบเป็นครูอะค่ะแต่ว่าการเรียนมันไม่ค่อยดีเลยครูพอจะช่วยติวให้มันได้ไหมคะ
0: นี่แหละครับ
1: พอจะแนะนำได้ไหม
0: พี่สาวของผมคนที่ให้โดยไม่คิดว่าผู้รับเป็นผู้ที่ต่ำต้อยพี่ให้โอกาสทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจในชีวิตไปพร้อมๆกันขอบคุณมากๆนะพี่แม่ฉันมีอะไรจะบอกจบม.6 แล้วฉันจะสอบเป็นครูให้แม่นะ
1: สิ่งที่พัดต้องทำมันสำคัญกว่าความเหนื่อยของฉันเยอะทำให้ได้นะไอ้น้อง
0: จริงๆแม่เชื่อฉันสิฉันทำได้

0: ังไงบ้างครับจากละครเมื่อกี้มันคือภาพของเราตอนนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่แต่มันไม่ได้ย้อนไปนานแล้วเนาะมันก็หลงลืมๆเลยแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษว่าเราเป็นพี่ที่ดีเลิศอันเราก็ไม่ได้รู้สึกนะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดีมากกว่าใครเราทำหน้าที่พี่ดีมากทำหน้าที่ลูกดีมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้สึกนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเรารู้สึกอย่างนั้นนะคือชีวิตเราไม่เคยได้เที่ยวเลย
0: คือเราเสียสละชีวิตส่วนตัวไป
1: ใช่ใช่
0: แต่เราก็ยังได้เรียน
1: ได้เรียนค่ะได้เรียน
0: แล้วถึงด็อกเตอร์ตามความฝันเราไหม
1: ถึง จบแค่ปริญญาตรีค่ะ
0: ส่วนของครูพัฒน์ 1.9
2: ครับจริงครับ
0: จริง
2: ผมจำได้ดีเลยเกรดนี
0: ้
2: เพราะว่าเกรดที่ผมจะต้องกรอกลงใบสมัครสอบเอนทรานซ
0: ์ครับ
2: 1.99 5เทอม
0: ครับ
2: ก็สอบด้วยเกณฑ์นั้นแหละ
3: ถ้าจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ครูพัฒน์กลับมามุ่งมั่นตั้งใจก็คือแม่เสียใจ
2: ใช่ใช่
3: กับพี่ชายคนกลาง
2: พี่ชายเรียนไม่จบฮะเกเรก่อนเรียนไม่จบเขาเรียนไม่จบแล้วก็คือมันไม่มีใครอยู่บ้านไงพี่ชายไปเรียนมหาลัยที่ตัวจังหวัดส่วนพี่สาวก็ไปเรียนมหาลัย
1: ที่มหาสารคาม
2: ที่มหาสารคามแล้วคือมีแต่เราอยู่กับพ่อแม่แล้วสิ่งที่เราเห็นทุกวันน่ะคือแม่เป็นลมทุกวัน
3: เพราะว่าพี่ชาย
2: ใช่
1: เสียใจแม่เสียใจที่ลูกแบบว่าลูกเรียนไม่จบลูกติดยาลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เสียใจเขารักของเขามากไงคะ
2: ใช
1: ่เขาก็เสียใจมาก
2: คือเวลาแม่เข้าห้องน้ำเนี่ยเราต้องไปนั่งเฝ้าหน้าประตูเพราะเราไม่รู้แม่เราจะเป็นลมตอนไหน
0: คร
2: ับ มันเลยกระตุ้นเราว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้
3: จากเดิมคิดว่าเรียนจบมาใช้ชีวิตอยู่ในท้องนา
2: แน่นอน
3: ตอนนี้ไม่เอาละ
2: เริ่มคิดว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้ด้วยวิธีไหนก็ได้ต้องดีกว่านี
3: ้
2: ไม่งั้นแม่เราไม่ดีขึ้นเราบอกแค่ว่าเราต้องทำให้แม่ดีขึ้นแค่นั้นเอง
3: แล้วก็คือเหลือเราอยู่คนเดียวที่บ้านที่จะเป็นความหวังได้
2: ใช่
1: เขาก็เลยมาคุยว่าเขาอยากสอบเป็นครูให้แม่ทีนี้เราก็แบบโหเกรดแบบนี้การเรียนเราก็รู้ว่าน้องเราเรียนแบบจะจบม.6 หรือเปล่าเราก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกจะจบไหมอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปสอบมหาลัยเงี้ยก็ไปคุยกับคุณครูแน่แนวพอดีเราสนิทอาจารย์ก็แบบประมาณว่าเอาจริงเหรอลูกมันจะไหวเดี๋ยวครูลองดูนะลูกอาจารย์ก็น่ารักอาจารย์ก็คอยช่วยดูอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ดูว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันเขาสอบไม่ติดแล้วเขาแบบด้วยการเรียนที่มันแย่มากเขาจะทำอาชีพอะไรได้บ้างอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: น้องชายสนิท
2: เลยค่ะแย่ขนาดนั้น
0: เ
2: ล
0: ยเน้นตรงคำว่าแย่มากได้เห็นภาพมากเลย
2: เรียกว่าทำตัวหนาแล้วขีดเส้นใต้เลย
1: อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราจะกระตุ้นความขยันกระตุ้นความแบบกระตุ้นความรู้สึกเขายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นคือเราก็พาเขาไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนที่มหาลัยเราไปเที่ยวภูกระดึงเราก็พาน้องไปด้วยเราพาน้องมาดูว่าเด็กมหาลัยเขาอยู่ยังไงกันคือให้เขามีความรู้สึกว่าแบบคือถ้าแกอยากมาใช้ชีวิตแบบนี้แกต้องพยายามมากกว่านี้อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: อินไหม
1: ไม่รู้
0: รู้สึกพอยขึ้นมาหรือ
2: ไม่ทำการเปิดหูเปิดตาไปรุ่นผู้ชายมากกว่า
0: ครับ
2: เราต้องไปอยู่หอผู้หญิง
0: อ๋อ
2: คือเข้าหอหญิงไง
0: ครับ
2: ทั้งห้องผู้หญิงหมดเลยเราผู้ชายคนเดียว
1: แต่เป็นหอนอกนะคะไม่ใช่หอในแต่ว่าเป็นผู้หญิงอยู่ทั้งหมด
2: ใช่เราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเรา
3: ค่ะ
0: ไม่ได้สุขสิเราเป็นผู้ชายคนเดียว
3: ไม่ได้คิดว่าพี่สาวกำลังต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
2: เราไม่คิดมุมนั้นเลยฮะ
1: เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นโลกกว้างให้เขาอยากแบบให้เขาพยายามมากกว่านี้เพราะเกรดมันไม่ดีขึ้นเลยไงครูก็เริ่มกังวลแล้วว่ามันจะโอ้ยจนสุดท้ายมาเหลือว่าครูว่ามันจะต้องสอบครูศาสตร์ได้ศึกษาศาสตร์ใช่ไหมศ
2: ึ
1: กษาศาสตร์พละศึกษาขอนแก่นนี่แหละลูกคะแนนต่ำสุดละเราก็แบบ
2: ไม่ใช่คะแนนต่ำสุดฉันเลือกมอนี
1: ้การบอกฉันว่าอย่างนี้การบอกฉันว่าอย่างนี้
2: ไม่ใช่เราสมุดเลยคือเราเลือกมหาลัยเราก็เลือกแบบคนโง่เลือกอะนะตอนเราสอบมันมีให้ลง1 2 3เราก็1มอขอนแก่น2มอขอนแก่น3มอขอนแก่นสรุปถ้าเราไม่ได้คือไม่ได้เลยไง
3: ค่ะ
2: มันก็เลยบีบบังคับเรา
0: ว่าต้องให้ได
2: ้ต้องได
0: ้
2: เป็นการทุบหม้อข้าวหม้อแกง
0: ครั้งแรก
3: หนังสือหนักไหมคะ

0: ตอนสอบเข้า
1: เอาความจริงคือผมไม่อ่านหนังสือฮะ
2: อ้าว
3: เขาไม่ชอบไงคะ
1: ผมไม่อ่านหนังสือ
3: เขาไม่ชอบ
1: ผมคือคนหนึ่งที่อยู่ในเคสอ่านหนังสือไม่ถึง7บรรทัด
3: โอ้
1: ผมอ่านหนังสือไม่ได้ผมจะหลับเพราะฉะนั้นวิธีของผมมันเป็นความสามารถติดตัวมาคือผมเป็นคนชอบฟัง
2: ครับ
1: ชอบฟังและค่อนข้างจะจำแม่นเพราะฉะนั้นเวลาผมเรียนผมก็จะฟังอย่างเดียวผมไม่จดผมไม่เคยอ่านทบทวนผมจะใช้การฟังอย่างเดียวแล้วครูถามอะไรผมตอบได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาของผมไม่ทุ่มการอ่านหนังสือเลยผมจะไปนั่งข้างๆกลุ่มเด็กเรียน
2: ค
1: ือพวกห้องคิงเขานั่งคุยกันตรงนี้เราก็ไปนั่งโต๊ะข้าง
3: ๆ
1: แล้วก็จะเงื้อหูฟังเขา
2: เป็นการติวคือเราไม่อ่านเอง
1: เขาติวกัน
2: แต่เขาติวกันแล้วเราก็ฟัง
1: ใช่เขาติวกันอย่างโน้นอย่างนี้เราก็นั่งฟังของเราคนเดียว
2: คณะที่เรียนคือคณะอะไรนะครับ
1: ศึกษาศาสตร์พละศึกษาครับคือเราเล่นกีฬา
3: เขาเล่นกีฬาเก่ง
1: เขาเล่นกีฬาเก่งพื้นฐาน
3: แล้วคะแนนปฏิบัติมันมากกว่าคะแนนที่เป็นข้อเขียน
1: มันใกล้เคียงกัน
3: ใกล้เคียงกัน
2: ครับ
1: ส่วนเอกอื่นๆมันจะคะแนนสอบมันจะสูง
0: ทฤษฎีเยอะปฏิบัติน้อยช่วงนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการส่งเงินให้น้องไหมคะ
3: ส่งเงินกลับบ้านค่ะ
0: ให้แม
3: ่ส่งเงินกลับบ้านให้แม่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นทำงานด้วยทำงานเรียนแล้วก็ทำร้านซักรีดทำร้านซักรีดกับเพื่อนเพราะว่าเราจริงๆแพมใช้เงินกู้ยืมนะคะแต่ว่าเงินกู้ยืมมันไม่พอมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายเราก็ได้เงินจากการทำซักรีดเนี่ยแบ่งกันกับเพื่อนเดือนนึงก็แบบเยอะนะ 6-7,000 8,000 บางเดือนเป็นหมื่นก็มีค่ะ
2: คือแสดงว่าคุณแพมคือเสาหลักของบ้าน
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: ทำส่งนี่คือเลี้ยงทั้งพ่อแม
1: ่ทุกคนในบ้าน
3: ทุกคนในบ้าน
1: ทุกคนในบ้าน
3: น้องชายคน
1: เลี้ยงครอบครัวใช้คำว่าเลี้ยงครอบครัว
2: แล้วก
3: ็
2: ครูพัฒน์ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าครูพัฒน์จะต้องเรียนมหาลัยก็ต้องเอาเงินจากก้อนนี้ทั้งหมด
3: ใช่ค่ะคือถ้าเขาอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยเขาต้องบอกเราไม่ใช่บอกพ่อบอกแม่นะเขาจะบอกเรา
1: บอกเขาจะส่งเงินไปให้พ่อแม่
3: แล้วพ่อแม่
1: ก็ส่งต
2: ่อเราได้เข้ามหาลัยละพ่อแม่รู้สึกยังไงวันนั้น
1: เราว่าเขากลับมาอยู่ในโหมดปกติที่เราต้องการได
3: ้
1: หมายความว่าเขาไม่ต้องนอนร้องไห้ทุกวันสองตายายไม่ต้องมานอนกระซิบกระซาบกันเราไม่ต้องมานอนฟังเขาปลอบกันในที่นอนอะไรเงี้ยเขากลับมาคุยกันแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวจะไปลูกไปเรียนมหาลัยแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราได้ยินอะไรที่มันเป็นโมเมนต์ดีๆมากขึ้นโอเคเราแฮปปี้มาก
0: แล้วพี่แพมล่ะคะดีใจขนาดไหนวันที่เขาสอบติด
3: ในความรู้สึกเรารู้ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไงแต่อย่างน้อยคือเขาได้ขึ้นฝั่งของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังกังวลว่าความที่เราเรียนมหาลัยมาไงเราอยู่ในมหาลัยอยู่ตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเส้นทางอีก4ปีน่ะ
1: กลัวเรียนไม่จบ
3: ไม่อยากพูด
0: กังวลไหม
3: กังวลกังวลค่ะแล้วเขาก็เกือบไปหลายรอบเหมือนกันนะ
0: ถ้าสงสัยนิดนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่แพมก็สามารถที่จะเรียนเพื่อสอบเป็นข้าราชการได้ทำไมถึงเอาความฝันไปผูกกับน้องอะคะ
3: ไม่อยากเป็นไม่อยากรับราชการ
0: แต่รู้ว่าพ่อแม่อยากให้มีลูกรับราชการ
3: อยากมีลูกรับราชการแต่ว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบให้อิสระมากให้อิสระในความคิดและให้อิสระในการกระทำคือปล่อยเลยอะคือถ้าลูกไม่ดีคือเสียไงคือเราคือแพมโตมาแบบแพมไม่เคยรู้ตัวว่าแพมจนนะเชื่อไหมคือเขาเลี้ยงเรามาแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าหญิงอะคือเราบ้านเราเป็นหลังคามุงจากแต่แบบ
1: สร้างไม่เสร็จ
3: สร้างแล้วบ้านเราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองจนจบมหาลัยนะจนจบมหาลัยแพมไม่เคยมีบ้านอยู่บ้านเป็นแบบว่ากระสังกระสีมุงอย่างเงี้ยคือตอนเราจบมหาลัยเอ้ยตอนเราเรียนมหาลัยพ่อตั้งเสาบ้านไว้มีแต่หลังคาม
1: ันมีโครงกับหลังคาม
3: ีโครงเสากับหลังคา
1: แล้วฝาบ้านไม่มี
3: แล้วเขาก็เอาเศษไม้เศษสังกะสีมาปะข้างล่างเป็นห้องนอนให้ลูกนอนเราโตมาอย่างนั้นตลอดเราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราจน
2: เรา
3: ไม่เคยรู้สึกเราจนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเรามีชุดนักเรียนชุดเดียวแต่แม่ซักทุกวันแล้วตอนเช้าแม่ก็ตื่นมารีดเตารีดถ่านนะตื่นมารีดให้เราทุกเช้าแล้วก็ทั้งโรงเรียนเนี่ยคนที่เขารวยเขามีบ้านมีรถมีทีวีแต่ลูกเขาก็ใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนอะแต่ขอโทษนะคะที่ฉันใส่รองเท้านักเรียนถุงเท้าขาวจั๊วไปโรงเรียนทุกวันรู้สึกว่า
1: แล้ว
3: เราไม่เคยด้อยแล้วพ่อก็เอาลูกขี่คอไปโรงเรียนเหมือนเขาเลี้ยงเราเป็นเจ้าหญิงมากเราก็เลยไม่เคยรู้ตัวเราจนไงจนกระทั่งเราจะเข้ามหาลัยเราไม่มีเงินเข้าเราถึงรู้ตัวว่าเอาชื่อเรากูไม่เราถึงได้รู้ตัวว่าอ๋อบ้านเราจนอย่างนี้เรียกจน
0: วันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแลกเปลี่ยนด้วยนะคะกับเรื่องราวของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะคุณเบียร์อริสราในฐานะของพี่สาวคนโตที่ก็อาสาคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลน้องและ

0: ุณป๊อบสุขสันต์ค่ะเป็นน้องชายที่ได้รับการดูแลจากพี่ชายสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ถามคุณเบียร์ก่อนนะคะว่าถ้าคุณเบียร์เป็นพี่แพมจะยอมแลกทุกอย่างให้กับน้องชายเหมือนกับพี่แพมไหมคะ
2: เบียร์ก็มีประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันค่ะก็คือมันจะมีช่วงนึงที่ต้องเรียนมหาลัยอะค่ะพ่อก็จะบอกเราว่าเบียร์เรียนได้แค่มหาลัยที่อยู่ตรงนี้นะแค่ราคาเท่านี้นะถ้าสมมติเป็นราคาเท่านี้จะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาคิดว่าทำไมล่ะพ่อก็บอกว่าต้องแบ่งให้น้องเรียนด้วยน้องอีก2คนก็ต้องเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแต่เราก็เรียนดีนะน้องอะที่เหลือเรียนไม่ดีเท่าเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องให้น้องด้วยล่ะอะไรอย่างงี้แต่พอมานั่งคิดอีกทีอะค่ะมันเป็นเหมือนกับเงินฉันความภูมิใจของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณป๊อบล่ะคะในฐานะน้องอยากได้สิ่งที่พี่จะทุ่มเทให้กับเราแบบนี้ไหมคะ
3: เท่าที่ฟังเนี้ยผมรู้สึกว่าคุณแพมกับพี่สาวผมเนี่ยมี DNA ของพี่คนโตแล้วกันน้องอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามหาให้แต่ณตอนนั้นอ่ะผมเหมือนครูพัฒน์เราไม่รู้สึกเนาะเราไม่รู้สึกว่าเขาทำอะไรเราก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กของเราอยากได้นี่ได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้ก็แค่ไปบอกแต่มันก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันแต่พอโตแล้วกลับมองไปเขาเสียสละเนอะแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเขาพี่คนโตเขามีน้องอีก5คนรวมผมที่เขาต้องแบ่งเวลาแบ่งทรัพย์แบ่งอะไรเพื่อคอยดูแลน้องๆซึ่งผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่เขาตอบแทนพ่อแม่โดยใช้น้องๆเป็นเครื่องมือและวิธีการเขาก็พยายามที่จะเหมือนครูแพมพยายามกตัญญูต่อพ่อแม่เราโอกาสน้อยแล้วหรือว่าโอกาสเราอาจจะแบบยากกว่าน้องและน้องอยากได้เราให้น้องเป็นตัวแทนเราเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม
4: ่ขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวเรายังมีอีกหลายข้อที่ให้มาช่วยแชร์กัน
3: ครับ
0: แล้วในที่สุดครูพัฒน์ก็จบมหาวิทยาลัยตามความตั้งใจของตัวเองของที่บ้านด้วยแต่วันที่ครูพัฒน์จบปรากฏว่าเป็นวันที่พี่แพมตกงานเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า2พี่น้องจะหอบหิ้วกันมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วช่วยกันทำมาหากินยังไงเพื่อให้ชีวิตในช่วงนั้นรอดไปชมจากละครเวทีค่ะโอ้ยกระเด็นพาตื่นแล้วพี่ต้มมามีแล้วเร็วรีบลุกจะได้รีบออกไปหางานทำเดี๋ยวอืดหมด2อื้อ3อื้อแล้วไม่ลุกมากินแล้วนะไม่รอแล้วนะ

0: ไม่อยากกินก็ตามใจอยากกินบะหมี่อืดๆเหลือๆก็แล้วแต่นะงั้นพี่ไปทำงานแล้วนะ
1: ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วไปไหนแล้ววะนั่นแหละครับพี่แพมตัดสินใจให้ผมเข้ามาอยู่ด้วยเผื่อว่าจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในกรุงเทพแต่ก็อยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันแทบจะไม่เจอตัวกันเลยกว่าผมจะตื่นพี่แพมก็ออกไปทำงานพี่แพมกลับมาบ้านผมก็หลับแล้วพวกเราลำบากกันมากครับยิ่งเรื่องอาหารการกินนะบะหมี่ซองเดียวก็ต้องแบ่งกันกินยิ่งถ้าวันไหนผมตื่นสายอย่างเช่นวันนี้ทำใจไว้ได้เลยว่าบะหมี่ในถ้วยอ่ะ

มันจะไม่มันยังเหลืออยู่เต็มชามเลยครับเพราะเส้นมันอืดล้อเล่นพี่แพมแกคงอยากจะเก็บไว้ให้ผมได้กินเยอะๆจะได้อิ่มท้องนานๆขอบคุณนะพี่

ป็นซะอย่างเงี้ยมัวแต่เสียสละให้คนอื่นๆจนตัวเองต้องลำบาก

0: วันนี้ฉันได้เข้าใจอีกความหมายของคำว่าพี่น้องท้องเดียวกันแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่เรามาจากพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าถ้าน้องชายของฉันได้อิ่มท้องมีแรงไปตามความฝันฉันก็รู้สึกอิ่มใจไปด้วยคุณเชื่อไหมคะว่าฉันไม่ได้รู้สึกเลยว่าฉันต้องเสียสละอะไรฉันแค่อยากมีความสุขที่เห็นคนที่ฉันรักมีความสุขแค่นั้นเองจริง
1: ๆยิ่งเห็นแล้วก็ได้ยินพี่เขาพูดอย่างนั้นนะครับมันยิ่งทำให้ผมเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าผมยังดีไม่พอซะด้วยซ้ำที่เกิดมาเป็นน้องของพี่ขอบคุณนะพี่

0: ่เคยได้นึกถึงเลยไม่ได้นึกถึงมานานละ
1: จากเดิมที่ทูพัทคิดว่าพี่แพมต้องดูแลผมเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่พี่ต้องทำ
2: ใช่ใช่เรารู้สึกอย่างนั้นตลอด
1: ค่ะ
2: ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำเป็นสิ่งที่พี่คนหนึ่งต้องทำ
1: ค่ะ
2: ต้มมาม่า1ห่อแบ่งกันกิน2คนมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้นะแค่นี้ที่เราพัฒนาตัวเองมาแค่นี้ยังไม่พอนะมันต้องมากกว่านี้นะมันต้องก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ต้องได้ปรับตัวเองอีกรอบอีกละลอกนึงเลยแหละสำหรับ

0: มันคือเขารักเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นณวันนั้นโดยที่เราไม่ได้คุยกันเลยแทบไม่ได้พูดกันเลยเราเป็นมาอยู่ด้วยกันเราคุยกันน้อยมาก
1: จริงๆชีวิตเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยตั้งแต่อ
0: ยู่ห้องเดียวกันเฉย
1: ๆมาทํางานก็อยู่ห้องเดียวกันเฉยๆก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าเราออกไปทํางานตั้งแต่เช้าแล้วกลับดึกแล้วทำรายงานตั้งแต่ไปทําหมูหยองออกไปตอน 2:00 น 3:00 เริ่มทํา
0: แจกใบปลิวต่อ
1: ไปแจกแล้วก็เสร็จจากหมูหยองตอนประมาณ 5:00 เราก็ไปรับใบปลิวสมัยก่อนก็จะมีโรงเรียนกวดวิชาค่ะเขาจะจ้างเด็กไปแจกใบปลิวหน้าโรงเรียนหน้าห้างอย่างเงี้ยเราก็ไปรับมันก็เที่ยวละ200อะไรเงี้ยเราไปแจกใบปลิวเสร็จเรากลับมามันก็จะมีช่วงแบบเมื่อก่อนรายการเกมโชว์จะมีรับจ้างกีดเราก็ไปเป็นตัวละครไปเป็นตัวประกอบในหนังในอะไรอย่างเงี้ยเรางานทุกอย่างที่เข้ามาคือเราทำหมดช่วงนั้นเราตกงานอะไรเงี้ยค่ะเราแย่ตรงที่แบบพ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่เคยปล่อยให้น้องกับเราลำบากเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราลำบากไม่รู้เราแบบเราแม่งแบบทุเรศคือเราทำได้ไม่ดีเท่าที่พ่อแม่ทำอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้เราจะให้น้องลำบากไม่ได้คือเราจะให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าน้องลำบากให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าเราลำบากอะไรเงี้ย mm-hmm. เราก็เลยไม่เคยพูดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เคยพูดถึงความลำบากความอะไรเลยแล้วเราก็พยายามให้เขาแล้วเขาอ่ะเขาเป็นเด็กที่แบบกูเป็นเด็กกินเก่งมากกินข้าวเป็นกะละมัง mm-hmm. อย่างเงี้ย เขากินเก่งจริงๆเขากินก๋วยเตี๋ยว3ชามกว่าเขากินแบบน้อยๆกินประหยัดเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบโหน้องต้องแบบน้องจะอิ่มหรือวะอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพออะไรเงี้ยค่ะ
2: แต่ผมชอบคำพูดของครูพัฒน์ที่บอกว่าถ้าหน้าที่อ่ะมันไม่ต้องทำให้ขนาดนี้มันเยอะเกินไปและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่เราทำให้คิดว่าเราจะต้องทำให้ดีขึ้นคือดียังไงอีกครับ
0: เราเริ่มจากประหยัดตังค์และเริ่มหาตังค์ตอนนั้นผมหางานได้เป็นงานชั่วคราวที่เรารองานที่เราต้องการคือเราจบพละศึกษาแล้วเราเข้ากรุงเทพแล้วก็อยากทำงานฟิตเนสเต้นตรงสายอย่างเงี้ยแต่ระหว่างนั้นระหว่างที่เรารอสัมภาษณ์งานฟิตเนสอะไรเงี้ยเราก็ไปทำงานในร้านสะดวกซื้อก็ทำอยู่ประมาณเดือนหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่มีตังค์ในกระเป๋าเพราะว่าพี่ให้มาบางทีมันก็น้อยมั่งอะไรบ้างเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกเขาเราก็เลิกงานกลับเราผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเราก็แวะเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวไปขอเขาล้างจานกินแทนอะไรเงี้ยสักไม่กี่ครั้งอ่ะ 4-5 ครั้งเราก็ไม่กล้าบอกเจ้าของร้านนั้นเราจบปริญญาเราบอกว่าเราจบ6อยู่ระหว่างหางานจนฟิตเนสเขาเรียกสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้ไปทำงานฟิตเนสที่ตัวเองต้องการ
3: ค่ะชีวิตดีขึ้นไหมคะ
0: ก็ดีขึ้นไม่ต้องอดอะไรขนาดนั้นใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทำงานทั่วไปแล้วแล้วก็พอมีเงินเดือนสักหน่อยเราค่อยขยับให้พี่สาวหางานประจำบ้างอะไรเงี้ยค่อยๆเปลี่ยนกัน
3: แล้วเส้นทางเข้าสู่การเป็นข้าราชการของครูพัฒน์มาเริ่มตอนไหนอะคะ
0: คือเราเรียนจบแล้วในระดับหนึ่งความหวังของพ่อแม่สำเร็จระดับหนึ่งแต่อีกเป้าหมายหนึ่งที่แกต้องการเรายังทำให้แกไม่ได
3: ้
0: ตอนนั้นเราก็เลยเริ่มต้องคิดกลับมาแล้วว่าไอ้หน้าที่หาหน้าของเราอ่ะมันยังไม่จบเราก็ต้องทำตรงนั้น
3: หน้าที่หาหน้า
0: ครับ
3: หมายความว่าสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่มีหน้ามีตาม
0: ีหน้ามีตาในสังคม
1: เป็นความภาคภูมิใจของเขาคือมันเป็นความฝันของเขา
4: คือพันธสัญญาระหว่างพี่กับน้อง
0: ใช่ใช
1: ่
4: คือพี่จะหาเงิน
0: ใช่
1: พี่จะหา
4: น้องต้องตั้งใจเรียนเพื่อหาหน้า
0: ใช่
4: ให้กับครอบครัว
0: ผมถือว่าเป็นคำสัญญาของเราสองคนคุณมีหน้าที่หาเงิน
4: ครับ
0: ผมมีหน้าที่หาหน้าทำไงก็ได้พ่อแม่ภาคภูมิใจ
3: แล้วไปสอบครูตอนไหนอะคะ
0: ช่วงนั้นผมมีแฟนละมีแฟนคบกันเขาเรียนจบป.โทพอดีเขาก็เลยบอกว่าที่สุรินทร์จะเปิดสอบมาสอบไห
3: ม
0: แต่เป็นพนักงานราชการนะอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคได้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์เราก็จะใช้การขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาแฟนให้แฟนอ่านหนังสือให้ฟังจนถึงวันสอบเราไปสอบมันก็โอเคสอบบังเอิญได้ที่หนึ่งก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการ
1: นานๆจะได้โชว์เรื่องนี้ทีนึง
3: ตอนที่ครูพัฒน์ประเวณสอบข้าราชการครู
0: ใช่
3: คนที่ติวเรื่องของวิชาการเป็นแฟนแต่คนที่ติวเรื่องการสอบสัมภาษณ์เป็นพี่แพม
0: ครับ
3: ติวกันยังไงคะ
1: ก็ระหว่างขับรถไปส่งความที่เราขับรถไปส่งใช่ไหมเราก็จะนั่งถามและไอ้คำตอบอะไรที่เขาตอบมาแต่ละอย่างนี่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นกรรมการคือเราไม่ให้ผ่าน
3: ยกตัวอย่างได้ไหมคะ

0: ผมเลือกจะตอบว่าสิ่งแรกที่ผมจะทำคือผมทำใจผมก่อนให้ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้สามารถพัฒนาได้เขามีความสามารถเราพัฒนาเขาได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับเขาต่อให้ผิดพลาดกี่ครั้งเราจะไม่ท้อที่จะพัฒนาเขาอันนี้คือลักษณะคำตอบที่เราได้จากเขาจากมุมมองที่เขาสอนเรายึดด้วยหลักการด้วยนะเพราะว่าในกฎหมายก็ระบุอยู่แล้วว่าเด็กทุกคนเป็นเด็กที่สามารถพัฒนาได้ในกฎหมายเราเอาคำตอบของกฎหมายมาตอบในฟิลของความรู้สึกแค่นั้นเอง
1: ก็คือเอา
0: จาก
1: มาเชื่อมโยง
0: ใช่มาเชื่อมโยง
1: เลยกลายเป็นคำตอบที่สมบูรณ์มาก
2: คือเราเป็นคนอยู่บนหลักการตลอดชีวิตอ่ะคือจะพูดอะไรต้องมีเหตุและผลมีหลักการมาตั้งก่อนอย่าพูดลอยคือเอาอะไรพูดมาจากอะไรอ่ะความคิดเห็นแกเหรอคือมันได้ด้วยเหรออะไร
0: เนี่ยๆๆเนี่ยอารมณ์เนี้ยเสียงแบบเนี้ยคุณเข้าใจใช่มั้ยคือแบบแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยคิดมากกว่านี้หน่อยไปคิดจะให้แกไปคิดมาใหม่อะไรจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือตอบอะไรก็ผิด
1: ก็เลยกลายเป็นไอ้ที่ตอบอะไรก็ผิดเลยได้คำตอบที่ดีมาก
3: แต่ช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะไปได้ดีกับน้องชายปรากฏว่าชีวิตของพี่สาวไม่ราบเรียบกลับเจอปัญหาครอบครัวนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ในที่สุดความเสียสละของพี่แพมที่เป็นแรงหนุนเหมือนลมใต้ปีกให้เด็กไม่เอาไหนคนนึงได้จบเป็นครูและที่สำคัญนะครับผมได้ทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจคือได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการพี่แพมผมสัญญานะพี่ว่าผมจะตอบแทนบุญคุณพี่ด้วยการเป็นครูที่ดีที่สุด
1: ไม่ต้องมาแก้ตัวทั้งหมดมันก็มาจากความมักมากของคุณนั่นแหละ

0: ครับพี่แพมนี่ครับผมวางแผนไว้พอดีเลยปีหน้าผมจะสอบรองผอ.นะพี่ว่าไง
1: ฮัท
0: พี่แพม
1: พี่มันตบพี
0: ่ฮะลงไม้ลงมือเลยเหรอวะผมจะไปเอาเรื่องมัน
1: พัดโกรธแทนฉันหนักมากน้องชายที่เคยเป็นผู้รับเป็นคนที่ฉันต้องให้พลังชีวิตให้เขาสู้ชีวิตต่อไปวันนี้กลับเป็นคนที่พูดให้ฉันรู้สึกเข้มแข็งขึ้นเขาแนะนำแนวทางให้ฉันมีชีวิตที่ดีและคำพูดคำจาของเขาเป็นเด็กที่เคยได้เกรด 1.9 อีกต่อไปมาวันนี้คำพูดคำจาของเขาเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจและมอบพลังใจคืนให้ฉันอย่างล้นเหลือ
2: ได้ตกลงตามนั้นนะพัท
0: พี่
2: ขอบใจมาก
0: พี่ดูแลผมมาตลอดต่อจากนี้ไปถ้าพี่ลำบากอะไรผมจะเป็นคนดูแลพี่เองนะพี่รักพี่นะพี่

0: ชีพเก่งมาก
1: จะดูแลพี่เองทุกเรื่องเลยทุกอย่าง
2: จ้า
1: พี่สบายใจได้

คุณทุกเรื่องอีเดีย

0: ได้ยินเขาเรียกเราไหมเมื่อกี้
1: อะไรครับ
2: อีเตีย
0: เรียกออกอากาศ
2: เป็น
0: สิ่งที่ผมคำสรรพนามที่เขาเรียกเรามาตลอด
2: ตั้งแต่เด็กจนโตจะเรียกคำนี้ทุกอารมณ์เราจะเรียกเขาอย่างเงี้ยด้วยเขาที่ตัวเล็กกว่าเรา
0: แต่เรารู้ว่าเขาเรียกด้วยความรักไง
1: ครับ
0: เขาเรียกด้วยความรัก
2: เราไม่ค่อยแสดงออกไม่เคยบอกว่ารักเขาเลยสักครั้งด้วยซ้ำไม่เคยเลย
0: แพมก็น่าจะไม่เคยพูดบอกรักเขานะน่าจะไม่เคยค่ะคือทุกอย่างเราบอกด้วยการกระทำแล้วเราไม่เคยพูดอะไรกันเลยเหมือนพ่อแม่ก็ไม่เคยพูดว่ารักลูกมากมายแค่ไหนหวังดีกับลูกมากมายแค่ไหนแต่เขาทำให้เราเห็นแล้วเราก็ส่งต่อก็คือเราก็แค่ทำบางอย่างเหมือนที่เราคือเราเห็นจนเราซึมซับแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำเราก็ทำเหมือนที่พ่อแม่เราทำให้เราเห็นอะไรเงี้ยเราก็อยู่กันแบบนี้มาตลอดเลี้ยงดูแลกันด้วยการกระทำไม่ต้องการความคำขอบคุณไม่ต้องการความซาบซึ้งไม่มีดราม่าไม่บ่นไม่โทษโชคชะตาไม่เราไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเลยเราไม่มีความรู้สึกพวกนั้นเลย
3: แต่นี่เป็นครั้งแรกที
2: ่ใช่
3: บอกขอบคุณเลยใช่ไหม
2: พูดไม่ออกเลยครับเสียงหายต้องขอบคุณรายการที่ให้โอกาสไม่งั้นคงแกตายกันไปข้างนั้นไม่ได้บอกกัน
4: ทุกพัฒน์เคยนึกไหมคะว่าถ้าในชีวิตเราไม่มีพี่สาวคนนี้ตอนนี้เราจะทำอะไรอยู
2: ่นึกไม่ออกเขาเป็นทุกอย่างคุณสมบัติเดียวที่เขาขาดคือเขาไม่ได้คลอดเราออกมานอกนั้นเขาเทียบกับแม่เราได้อีกคนหนึ่งสำหรับผม
3: ความเหนื่อยที่เราเคยทุ่มมาทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้ก็สอบเป็นผู้บริหารก็คือได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วเรียบร้อยถ้าที่ฟังมาถ้าที่คุยกันมาทั้งวันเนี่ยนะบอกเลยว่าเขาเหมาะมากที่การเป็นครู
0: ใช่ก็เป็นครูที่ดีมากเพราะตองก็เป็นครู
3: เพราะจิตใจเขาดีไงจิตใจดีมาจากข้างในแล้วต่อให้เด็กมาขอความช่วยเหลืออะไรช่วยไม่ได้ก็จะหาทางช่วยให้ได
0: ้ก็ส่งลูกศิษย์มาหาพี่สาว
3: ทำไมครับแล้วทำไมถึงโยนไปหาคุณแม่คนที่สองคุณอีกแล้ว
0: บอกลูกศิษย์ไม่มีเงินไปลงทะเบียนมั่งละจะพาลูกศิษย์ไป

0: ไปแข่งกีฬาแล้วแข่งบ่อยมากแข่งบ่อยเลยนักหนาคือไม่เข้าใจว่าเด็กโรงเรียนนี้มันแข่งอะไรบ่อยขนาดนี้ไปแข่งกีฬาเนี่ยฉันมีค่าน้ำมันรถแล้วนะแต่ฉันไม่มีค่าข้าวให้เด็กบางทีมีน้ำมันรถไปไม่มีน้ำมันรถกลับเงี้ยต้องไปทำไมอ่ะประจำอะไรเงี้ยแล้วลูกศิษย์คนนี้เป็นคนดีมากเลยแกอู้เขาจะปูฟูฟ่องมามากเป็นคนดีอย่างงู้นอย่างงี้งั้นพ่อแม่ลำบากแต่ว่าน้องมันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะแต่มันไม่มีค่าหอพักไม่มีค่าลงทะเบียนไม่มีค่านู่นนี่นั่นเขาก็แกช่วยได้ไหมหางานให้น้องมันทำหน่อยไอ้หางานให้น้องมันทำก็คือมาทำงานกับฉันนี่แหละ
1: เราขอโอกาสให้เด็กมันไหมความว่าถ้าแกเอาเด็กไปหางานให้หน่อยถ้าหางานไม่ได้ก็ทำงานกับแกไปก่อนเป็นลูกน้องแกไปก่อนอะไรเงี้ย
0: เราก็ต้องรับมาทุกปี
2: จนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันแล้วอยากจะบอกเพิ่มอีกไหมคะ
0: คือจริงๆในความรู้สึกแพมต่อให้เขาไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นข้าราชการหรือว่าไม่ได้มีแบบทำงานในที่มั่นคงอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเป็นเกษตรกรเงี้ยแพมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเอาตัวรอดได้เพราะว่าอย่างที่บอกคืออย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่แบบเป็นเด็กน่ารักเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนรักษาคำพูดเป็นคนรักพี่รักน้องเพราะฉะนั้นคือคนแบบนี้อยู่ในสังคมได้เรารู้เขาทำความฝันของพ่อแม่ให้ได้เราก็ยิ่งรู้สึกว่าคือมันไม่มีอะไรที่เรากังวลเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีจริงๆค่ะไม่ค่อยกังวลกับน้องคนนี้เท่าไหร
1: ่จากคำพูดนี้ทำให้เราหล่อขึ้นมาเลย
3: ชัดมากนะครับมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกับพี่แพมบ้างไหม
1: ขอพูดสิ่งที่เราห่วงเขามากกว่าเราอยากให้เขารักตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆหน่อยเพราะว่าเขาทำงานหนักอ่ะเขาทำงานหนักเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งควรจะทำนะสำหรับเราอะนะมันเยอะเกินไปแล้วกินเวลานานไปสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะเราอยากให้เขาดูแลตัวเองมากๆอยู่กับเรานานๆอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ด้วยกันนานๆดูแลกันจนหัวงอกกันไปข้างนึงฮะจะบอกเขาแค่นั้นนะครับ
2: ต้องมาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะชมเรื่องราวของพี่น้องคู่นี้ตลอดรายการแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องเบียร์ก่อนค่ะ
4: ค่ะก็ต้องยอมรับว่าร้องไห้เกือบทุกฉากแต่ว่าที่ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเฮ้ยทำไมลำบากขนาดนี้เราผ่านไม่ได้ยังไงแต่ว่าร้องไห้รู้สึกว่าเฮ้ยลำบากขนาดนี้แต่ว่าพี่น้องคอยซัพพอร์ตกันเสมอตราบใดที่ยังมีพี่น้องกันอยู่ก็คือแบบมันจะผ่านไปได้ทุกๆเรื่องมันจะผ่านไปได้เลยมันอบอุ่นหัวใจอ่ะรู้ป่าวไม่ถูกรู้สึกว่ามันแบบอบอุ่นหัวใจมากเลยอะค่ะรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอะก็คือครอบครัวเพราะทุกๆอย่างมันเริ่มมาจากครอบครัวจริงๆค่ะอย่างครอบครัวพี่แพมกับภูพัฒน์ก็คือเขาปลูกฝังมาดีเขาเลี้ยงมาดีมันทำให้พี่แพมและครูพัฒน์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแล้วมันทำให้ทุกๆอย่างมันโฟไปหมดเลยอะค่ะถึงแม้ว่ามันจะดูยากลำบากในบางช่วงแต่ความพี่น้องก็คือซัพพอร์ตกันทำให้มันผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเลยค่ะ
2: คุณโป๊ปล่ะคะ
5: ผมชื่นชมคุณแพมก่อนคุณแพมแข็งแกร่งมากเข้มแข็งมากในสิ่งที่ทำคือถ้าเราเปรียบเทียบพ่อแม่ในการดูแลลูกมีทั้งพ่อทั้งแม่ดูแลลูกใช่ไหมครับแต่คุณแพมเนี่ยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ที่ดูแลน้องผมรู้สึกว่าแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละให้กับน้องแต่พอฟังเรื่อยก็เป็นน้องทั้งคู่ด้วยไม่ใช่แค่ครูพัฒน์คนเดียวส่วนครูพัฒน์จิตใจดีมากดีจริงๆนะครับไม่งั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยเดียวอะคิดไม่ได้ขนาดนั้นนะผมอาจจะคิดได้แบบโอ้วันนี้พี่กินน้อยจังโอ้ดีไว้เหลือเยอะอิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคิดได้ถึงว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความรักที่พี่มีให้เขาแล้วมันก็เปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับแต่ผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดอะคล้ายกับน้องเบียร์ก็คือต้นทุนทางครอบครัวนะครับที่บอกว่าไม่มีการสอนไม่มีการอะไรผมรู้สึกชื่นชมพ่อแม่มากพ่อแม่น่าจะแสดงให้เห็นถึงผมไม่รู้เลี้ยงลูกยังไงแต่ทำให้ลูก2คนนี้ที่ผมเห็นณวันนี้ผมรู้สึกเขามีความสุขกับเรื่องที่มันควรจะทุกข์เขาพูดเรื่องพวกนี้ได้แบบมาจากข้างในครับแล้วเขาถ้าฟังจริงๆไม่มีคำในเชิงลบเลยเนาะไม่มีคำในเชิงลบจากทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยผมคิดว่าพ่อแม่เป็นต้นแบบที่ดีและทั้งคู่ก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครอบครัว

0: ครูพักเองก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนแล้วก็เตือนไม่ใช่เตือนแอบบอกคุณแพมนิดนึงครูพัฒน์จะกวนไปตลอดถ้าผมเป็นครูพัฒน์เพราะถ้าเปรียบเทียบผมทุกวันนี้ผมอยากไปเที่ยวไหนผมจะไปกระซิบพ่อแม่ให้ไปบอกพี่คนโตแล้วผมพาไปเที่ยวแต่พี่คนโตก็เหมือนคุณแพมเป็นธนาคารของบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะกวนอย่างตลอดเชื่อผมครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ในฐานะที่เป็นพี่สาวแล้วก็มีน้องชายคือรู้เลยว่าการเป็นพี่สาวแล้วมีได้ให้เขาเนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมาถ่ายทอดเรื่องราวที่งดงามให้กับเราในครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณคร
1: ับ แล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
3: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
4: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานภา าณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ต้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าละสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะข้าไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: เอ้าแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกถูกนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: ไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
0: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเอ็งคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลิมเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่าเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
2: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
3: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
1: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
4: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
3: เองเห็นรีโมทไห
1: มแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
3: เองเห็นรีโมทไหม
1: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
4: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
1: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
2: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
3: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
1: เอาวะสู้ก็สู
4: ้ให้มันได้ดีสิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
1: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
4: ั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหมไปกันหมดนี่เลย
5: ไป
4: เฮ้ยไป
5: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเฮียครับ
1: เฮียครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
4: ดีนะที่เหลือมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
4: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: เอ้าแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันวะ

รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

Đúng. Tôi nghe mà ngày qua.

0: ต้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอะอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ย

0: แล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
0: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
2: เอาแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
3: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
0: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดและแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหากูเองนี่แหละ
0: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะคงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
0: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
2: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
0: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
0: ข้าว่าเอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: นี่ข้าจริงจังนะไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
0: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
4: ใช
0: ่บ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: ลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วสารปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีสารอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐ
1: กับเอกชนหมายถึงอะไร
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่าเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาก็จะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่

0: มีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
1: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
2: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
3: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
3: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
2: เองเห็นรีโมทไห
4: มไม่เห็น
5: แต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
2: เองเห็นรีโมทไหม
5: แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
3: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
5: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
6: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ้
2: เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
5: เอาวะสู้ก็สู
3: ้ให้มันได้ดีสิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
5: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
3: ั้นเราไปบ้านเมียเต่าเลยไหมไปกันวันนี้เลย
7: ไป
3: เฮ้ยไป
7: ไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเนี่ยครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมัน
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย

0: เนี่ยครับดีนะที่เหลือมันไม่เป็นอะไรเลย
1: จริงเฮีย
0: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
1: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท
0: ์เอ้าแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันวะ

รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ตาชีนะครับเป็นหมู่บ้านรถจิ๊บใครที่เข้ามาในตาชีจะเห็นว่าตำบลตาชีมีรถจิ๊บสมัยสงครามโลกครั้งที่2จอดอยู่ประมาณ100กว่าคันนะครับทั้งที่วิ่งได้และวิ่งไม่ได้วิ่งบนถนนจอดอยู่ในบ้านก็มีหรือว่าใช้ในการทำเกษตร

ู้ชมครับเราอยู่ที่หมู่บ้านตาฉี่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาตามที่พี่เอกบอกนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีรถจี๊ปเยอะมากระหว่างทางที่เราเข้ามาก็เจอรถนี้วิ่งไปมาและถ้าหากเรามองผ่านจากรถไปก็จะเห็นเลยนะครับว่าบ้านเกือบทุกหลังจะมีรถจี๊ปจอดอยู่หรือว่าบางคันก็ขับสวนกับเราผมเชื่อแล้วล่ะครับว่ารถจี๊ปต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องที่หมู่บ้านตาฉี่อย่างแน่นอนซีรีส์วิถีคนพาไปติดตามวิถีรถจี๊ปผ่านผู้คนมากมายของที่นี่ครับ

ผู้คนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ในบ้านตาฉีพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ารถจี๊ปสำหรับคนที่นี่ไม่ได้เป็นแค่รถที่เอาไว้ขับเท่ๆนะครับแต่เป็นรถที่เอาไว้ใช้งานในทุกรูปแบบโดยเฉพาะด้านการเกษตรเพราะรถชนิดนี้มีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านนั้นอยู่ในหุบเขานะครับล้อมรอบด้วยภูเขา 100% ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผสมผสานแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยในสวนนั้นจะสามารถพบเจอไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ยางพารา

รวมทั้งผลไม้ต่างๆประกอบกับการใช้ชีวิตในสมัยก่อนเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงได้หาซื้อรถชนิดนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่2เอามาไว้ใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตรมายาวนานและทุกวันนี้ก็ยังใช้งานกันแทบทุกบ้านเลยล่ะครับ

0: พี่เบานี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับเจ้าของรถจิ๊บจอดอยู่หลังบ้านคือรถคันนี้ไม่ต้องกลัวว่าหายอยู่ไหมใส่พี่เขียนชื่อไว้แล้วเบา
1: อ๋อครับ
0: รถนี้พี่ได้มาจากไหน
1: สื่อโตก็มาอีกที่นึงไม่ใช่ว่าจาก
0: ไม่ใช่จากรุ่นโพไม่ใช่เลยนะ
1: ไม่คืออ๋อใช้ว่าโฉบรถจิ๊บอยู่แล้วถึงมาใช้งานในสวนมานี่แหละเลยสื่อโตก็มาอีกที่นึง
0: วอร์มเครื่องอยู่พอรถจิ๊บอ่ะเช้าจะสตาร์ทติดยากต้องวอร์มก่อนวอร์มให้เครื่องร้อนพอร้อนก็ทั้งวันไม่เป็นไรแล้ว

0: พอออกจากบ้านก็จับรถจิ๊บเลยรถโน้นคันโน้นออกตลาดไปตำหมู่บ้านเนี่ยปล่อยไม่ได้หยุดไปบางที่ไปสวนก็ไปกับคัน
1: ลุงปลื้มคนนี้แกบอกเราว่าช่วงนี้เจ็บเข่าแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการขับรถนะครับเพราะว่าความชอบเนี่ยอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอันนี้ลุงบอกไว้นะครับพอพูดเสร็จลุงก็ขับรถคู่ใจออกไปเลยและก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าที่นี่บ้านส่วนใหญ่ไม่พลาดที่จะมีรถจี๊ปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขับรถเป็นหรือขับรถไม่เป็นก็ตาม
2: เปิดอันนี้เป็นแต่ขับไม่เป็น
1: ถ้าถามว่ารถจี๊ปจำนวนมากขนาดนี้มาจากไหนพอได้คุยกับชาวบ้านก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่าแต่ละคันมีที่มาต่างกันไปนะครับอย่างรถของพี่เชษฐ์คนนี้แกบอกแบบนี้ครับ
3: เออเขาซื้อมาจากไหนจากยะลาเนี่ยแต่ว่าเขามีพ่อค้าเขาไปเหมามาเขาทุกมาแบบอะไรเหมือนเราของสงครามอ่ะเขาขึ้นเรือมาแล้วก็มาลงคลองเตยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อค้าก็ไปมูลมาน
1: อกจากที่พี่เชษฐ์เล่าให้ฟังแล้วเท่าที่เรารู้คือบ้านตาชีแห่งนี้เคยเป็นแหล่งแร่ดีบุกครับมีเหมืองแร่ถึง3แห่งด้วยกันชาวต่างชาติที่ได้สัมปทานเขาก็ซื้อรถจี๊ปเข้ามาเพื่อขนแร่พอเหมืองปิดก็เลยขายรถจี๊ปให้กับชาวบ้านครับคนแถวนี้ที่ซื้อไว้ก็นำมาขนผลิตผลทางการเกษตรและขับเข้าสวนยางพาราเพราะเป็นรถที่สมบุกสมบันสะดวกเหมาะกับสภาพพื้นที่ทั้งวิ่งบนถนนวิ่งขึ้นเขาเข้าป่าไปได้หมดนะครับพอเห็นว่ารถชนิดนี้มีประโยชน์ไม่ว่าใครจะมีเงินมากเงินน้อยก็ต้องพยายามไปหาซื้อรถมาไว้ใช้ตรงนี้ก็เลยทำให้เข้าใจนะครับว่าทำไมที่นี่ถึงมีรถชนิดนี้วิ่งกันไปมาอยู่มากมายตอนที่ทีมงานไปถ่ายทำนะครับพอบอกว่าขอถ่ายทำรถหน่อยได้ไหมไม่มีใครปฏิเสธเลยสักคนเดียวครับพร้อมกับสตาร์ทเครื่องโชว์แทบทุกคัน
0: นี่ตะกิดยังก่อนของผมอีก
4: กันนี้
0: เพราะว่าของผมนั่นเป็นมือที่3ของตาชีไอ้นี่มือที่1เลยเ
5: ข
0: าซ
5: ื้อ
0: มาซื้อเป็นจับคนแรกที่ยังหา
1: อย่างรถจี๊ปของลุงเจริญเครื่องยนต์เนี่ยยังดีมากๆแกบอกว่ามีรถกระบะอีกคันนึงแต่ว่าเอาไว้ขับไปตลาดถ้าไปสวนก็ต้องรถจี๊ปคันนี้นะครับ30ปีไม่มีเปลี่ยนส่วนคนนี้คือลุงขจรนะครับบ้านแกมีสวนทุเรียนเพราะฉะนั้นเวลาหน้าทุเรียนที่พึ่งของแกก็คือรถจี๊ปคันนี้แหละครับ

0: โดยจะบรรทุกทุเรียนจนเต็มคันเอามาดัดแปลงให้มีพื้นที่บรรทุกเพิ่มบางทีก็ต้องวางบนฝากระโปรงหน้ามองไม่เห็นถนนกันเลยทีเดียวนะครับคนขับก็ต้องโหนพวงมาลัยออกมามองทาง
1: มองดิ
2: มองไป
1: ก
2: ็มัน
1: ประวัติโลอยู่ตรงกับนี้นะใจ
2: นี่เราทุกทุเรียนหมด
0: เห็นหรือยังครับว่ารถจี๊ปนั้นแข็งแรงทนทานและก็กินจุนะครับอันนี้หมายถึงว่าสามารถใส่ของได้เยอะมากกว่าที่เราคิดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่มีผลไม้ที่หลากหลายถึงหน้าทุเรียนมังคุดก็จะขนกันแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวครับนอกจากจะขนผลไม้ก็ยังนำไปใช้งานอื่นๆได้อีกมากมายนะครับเช่นออฟหนุ่มวัย32ปีคนนี้ก็ได้นำเอารถมารับจ้างขนมะพร้าวซึ่งลิงได้เก็บเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วครับ

0: ออฟเล่าว่ารถคันนี้สำคัญกับครอบครัวชาวสวนของเขาเป็นอย่างมากครับ
1: เกิดมาก็มีอยู่แล้วครับก็คือพ่อก็คือพูดให้ฟังตอนที่พ่อบอกตอนนั้นก็คือผมยังเด็กๆก็รถนี่ประมาณ30กว่าปี
2: บอกผมว่าไม่มีขายนี่ถังน้ำมันสีเหลืองครับนี่ถังน้ำมัน
1: คือถังเดิมมันจะอยู่ใต้ที่นั่ง
2: ถังเดิม
1: เป็นถังเหล็กแล้วมันรั่วแล้วมันไม่สะดวก
0: แม้ว่ารถที่เราเห็นจะดูเหมือนมีสภาพเก่ามากแต่ความแข็งแรงของรถนั้นสุดยอดมากๆเลยนะครับเหมาะกับพื้นที่ในหมู่บ้านจริงๆแล้วที่บอกว่าถังน้ำมันต้องเป็นแบบนั้นไม่ได้มีเฉพาะรถของออฟคันเดียวนะครับแต่ว่าเกือบทุกคันที่ต้องดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานของรถนะครับ

0: ันมีความสะดวกกว่าจำเป็นกว่าครับใช้งานได้ดีกว่าครับกับถ้าไปเทียบกับตัว4 วินอย่างนี้ก็คือมันยาวมันใหญ่แต่คือสวนบางทีมันแคบสะดวกครับมันเข้าสวนยางมันจะเลี้ยวไปนู่นไปนี่มันก็ลำบากทางมันก็แคบด้วยครับเราซื้อมาใหม่ราคาแพงเราก็เสียดายไปโดนขีดข่วนถลอกคือเข้าสวนมันก็มีกิ่งไม้มีทางมันแคบใช่ไหมครับมันก็มันต้องโดนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคันนี้ก็คือมันโดนไปก็ไม่เป็นไรไม่คือมันขายไม่ได้พี่เพราะเราใช้งานมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ใครใช้ให้ขายผมก็คงไม่ขายเพราะว่าถ้ายังทำสวนอยู่ก็คงต้องใช้ต้องพึ่งรถจิ๊บคันนี้ครับ
1: ตอนที่เราอยู่ในสวนกับออฟนะครับเราเจอว่าสวนแต่ละแปลงของชาวบ้านที่นี่เขาไม่มีการกั้นรั้วนะครับแต่ว่าจะปลูกต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งเขตแทนเช่นต้นหมากต้นมะพร้าวถือว่าเป็นวิถีของชาวบ้านที่ง่ายๆนะครับแต่เข้าใจร่วมกันนะครับว่าจะไม่มีการรุกล้ำที่ดินของคนอื่น

0: ามเช้าของบ้านตาชีจะมีความคึกคักอยู่ที่กลุ่มรับซื้อยางพาราในชุมชนครับในหมู่บ้านอื่นของภาคใต้ก็จะได้เห็นคนกรีดยางทั่วไปใช้มอเตอร์ไซค์ในการขนน้ำยางแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนครับเราเจอพี่ชิแกขับรถเอายางก้อนมาขายครับ
1: ขายมาประมาณ30ปีแล้วแหละประมาณ600กิโลของนี้ชุดนี้แต่รถจิ๊บนี่ทุกได้เป็นพันกิโลเนี่ยใส่ทั้งหัวนี่ก็ใส่ได
0: ้พอขายยางก้อนเสร็จก็ชวนเราไปสวนยางพาราของแกเลยครับสวนของแกตั้งอยู่ในที่ที่ไม่สูงมากตอนนี้ยางพาราเริ่มผลัดใบแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถกรีดได้อยู
1: ่ก็เราจะมาเข้าสวนมันทุกปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยเนี่ยไม่มีรถจิ๊บถ้าใช้มอเตอร์ไซค์วันหนึ่งก็ไม่รู้ได้กี่เที่ยวไปรถจิ๊บทีเดียวเที่ยวเดียวบางทีเราพาคนงานไปใส่นะไปใส่ปุ๋ยเนี่ยก็พาคนงานไปเลยแล้วก็เที่ยวเดียวงานมันก็เสร็จความว่องตัวมันมีเยอะกว่า

0: วนพ่อลูกคู่นี้ครับลุงควงและพี่ไข่แกบอกว่าเขาใช้รถกันทุกวันครับลุงควงผู้พ่อนี่แกก็ขับรถครับนอกจากจะขับไปในที่ต่างๆแล้วที่สวนของตัวเองก็จำเป็นต้องใช้รถชนิดนี้วันนี้แกขับไปเก็บหมากและคุณผู้ชมดูทางเข้าสวนของแกสิครับคิดถูกแล้วล่ะครับพี่ที่ใช้รถแบบนี
1: ้ถ้ามาที่เคบๆรถกระบะกับหัวไม่ได้ต้องใช้รถจิ๊บอย่างเดียวที่กับหัวได้ที่เคบๆรถจิ๊บพ่อจะใช้มากไปเอาน้ำยางวันนี้มาขึ้นหมากแล้วก็เอารถจิ๊บมานี่ขนหมาก
2: หาบจากควนลงมาถึงบ้านนะเมื่อก่อนเป็นกิโลเมื่อก่อนเขาหาบกันที
3: ่เส้นเหล็ก
1: รถจิ๊บใช้มา30ปีแล้วหาบลงมาใส่รถจิ๊บแล้วเอารถจิ๊บมาที่บ้านพ่อค้าแม่ค้าก็มาซื้อในบ้านบางทีก็ไปส่งเองช่วงนั้นซื้อ 75,000 ตอนนี้ก็เหยียบแสนกันทั้งนั้นแล้วยังไงก็ไม่ขายแล้วมันหาแบบนี้มันลำบาก
3: ยกมา
1: ถ้าขาดกับไม้ก็จบตรงนั้นนะถ้าขายก็จบเลยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ขายถามเท่าไหร่ก็ไม่ขายให้2แสน3แสนก็ไม่ขายนี่จะขาดรถจิ๊บจบอาชีพเราทำไม่ได้แล้ว
0: สังเกตว่าคนที่นี่เขาขยันมากนะครับอายุจะเยอะขนาดไหนก็ยังไปไร่ไปสวนกันได้แบบสบายอยู่กับธรรมชาติวิถีชาวสวนอาจจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแบบนี้แหละครับ
4: ผมจะพาไปดูสายซิกตูนสายชีนะครับมีสองท่านผู้หญิงกับผู้ชายครับผู้หญิงคือยายเฮียงนะครับยายเฮียงคือสายซิ่งของหมู่ที่5แล้วก็อีกท่านหนึ่งคือตาเคลื่อนสายซิ่งหมู่ที่2ต้องสองท่านนี้คือสายซิ่งตัวแท้ในตูนสายชีของเรานะครับ
0: คนนี้แหละครับนางเอกที่พี่เอกพูดถึงคุณยายเฮียงอายุ89ปีเข้าไปแล้วแกเตรียมตัวจะไปสวนแล้วล่ะครับ
5: จุดจะไปสวน
0: แหมแต่งตัวทำมัดทำแมงพร้อมอาวุธครบมือเลยทีเดียวคุยกับลูกหลานทำให้เรารู้ว่าแกจะไปสวนของแกเกือบทุกวันครับพอได้เวลาจะไปสวนใบหน้าของแกก็จะมีความสุขมากๆยิ่งเธอได้ขับรถคู่ใจไปด้วยแล้วยิ่งยิ้มไม่หยุดเลยล่ะครับแล้วดูท่าทางขับรถของแกสิครับคล่องแคล่วยันกับสาวๆแน่แต่ว่าเวลาขับรถเนี่ยไม่ใส่รองเท้านะครับยายบอกว่าเท้าเปล่านี่แหละทำให้ขับรถได้ไวกว่าน
5: ั่งดีๆนั่งตรงนี
0: ้คนที่ตาชีส่วนใหญ่รักรถกันมากนะครับไม่ต่างจากยายเฮี้ยงที่รักรถคันนี้มากเพราะว่าสามีของแกเป็นคนซื้อให้และก็สอนให้ขับด้วยแกใช้มาตั้งแต่ยังสาวๆจนอายุจะ90แล้วก็ยังขับรถคันนี้อยู
5: ่นั่นน่ะไอ้นูของเขาเตะๆหรอกนี่แหละของยายปลาแต่เฮี้ยงนี่ลงแล่ตายายตําถึงก็ไม่เชื่อก็ว่าอายุปนนี้เตตังนี่ปลาหยางนี่ไม่เคยจ้างทำเองเป้จ่ายอยู่นั่นแหละตายนู่นแหละโลกจะมาเอาแล้วเกี่ยวขึ้นสุราษฎร์ก็จะเปลี่ยนรถบอกว่าไม่เอาเอากันนี้แหละแค่การใส่ลงมาตื้อให้ช่องแสนจ่ายเบี้ยเลยบอกว่าไม่ขาย
0: ความผูกพันของยายเฮี้ยงกับรถตีราคาไม่ได้จริงๆนะครับยายเฮี้ยงบอกว่านอกจากรถแล้วสิ่งที่แกจะไม่ทิ้งไปไหนก็คือสวนและบ้านตาชีแห่งนี้แหละครับ
5: ไปเรียนห่อมังคุดหลอกกองกำลังซาดมะพร้าวจะไปน้อยอ่ะไปตรงอื่นเลยที่เราอยู่เคเลยเป็นของดังของเดิมเป็นที่ระลึกของคนตาคนแก่เขาสร้างไว้ให้จะไม่ตับไล่นั้นกลุ่มตาว่าชีวิตเราจะให้เอามาพ่อลูกพ่อหลานใจเขาเลย

0: นที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าให้เดินหรือว่านั่งอาจจะต้องใช้ไม้เท้าช่วยนะครับแต่เมื่อต้องขึ้นรถจี๊ปผมขอบอกเลยนะครับว่าอย่างคล่องเลยละครับเพราะทุกคนใช้กันมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มเลยครับตาเคลื่อนสีสุขวัย90ปีย้ำอีกทีนะครับว่าวัย90ปีก็คือคนที่พี่เอกบอกนะครับว่าแกเป็นขาซิ่งประจำหมู่บ้านอีกคนหนึ่งผมนี่แปลกใจจริงๆนะครับที่เห็นคนสูงวัยที่นี่เขาแข็งแรงแล้วก็สายตายังดีกันเกือบทุกคนเลยล่ะครับ
1: ไปสวนประมาณ2กิโลได
0: ้สวนของแกอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักทุกวันแกจะออกจากบ้านพารถคู่ใจเข้าสวนยางพาราสวนผลไม้แกขับช้าไม่เป็นนะครับ
1: โอ้ไม่รู้กี่คันแล้วซื้อเออเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าคันนี้นี่ไม่แล้วไม่เปลี่ยนแล้วทีนี้ทุกวันนี้ก็ยังเอารถจี๊ปนี่แหละทุกวัน
0: แกบอกเพิ่มเติมนะครับว่าวันไหนไม่ได้ขับจะรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเอากับแกสิครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ารถชนิดนี้เป็นเพื่อนของแกก็คงจะไม่ผิดทีเดียวแล้วครับรถจี๊ปนี้นะครับเป็นพาหนะที่ใช้กันได้ทุกอย่างของคนที่นี่จริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าสวนส่วนใหญ่นั้นอยู่บนภูเขาหรือไม่ก็อยู่ในป่าและเส้นทางเล็กๆเหล่านี้ล้วนมีร่องรอยของล้อรถจี๊ปอยู่มากมายอย่างที่เรานำเสนอไป

0: ำหรับชาวสวนแล้วนะครับรถเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจและเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งอย่างที่หลายท่านบอกนะครับว่าขาดไม่ได้นอกจากการใช้งานแล้วก็ต้องซ่อมแซมต้องดูแลซึ่งซ่อมเป็นก็มีอยู่แค่คนเดียวครับอู่ซ่อมรถและช่างซ่อมรถหนึ่งเดียวก็คือลุงนงจึงเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่นี่ครับ
1: แต่พอมันเขียวเอากันซุ้งหลงมากไอ้ป่วงมาเลยเราตั้งมันเป็นหินไปชนหินมังไงมังดังที่กะกันซุ้งลุดต้องตามไปซ้อมถึงบนภูเขาถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่ถึงการเดินตีนถ้าไม่บริการไม่ถึงการรถก็ตกสินค้าลงไม่ได
0: ้รถจี๊ปกับชาวสวนบ้านตาชีไม่ได้มีคู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหากแต่พวกเขาได้ทดลองได้เรียนรู้จนพบว่าพาหนะนี้เหมาะสมกับการทำมาหากินจนทำให้รถจี๊ปกลายเป็นของคู่กันกับคนตาชีแม้ทุกวันนี้สภาพรถจะไม่ได้สวยงามแต่ก็เป็นรถที่มีประโยชน์สูงสุดต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับ
2: มันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ถ้าพูดถึงรถจี๊ปก็ต้องนึกถึงตาชีครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่าผมรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับภูมิใจมากครับแล้วก็จะรักษาไว้จนชีวิตจะไม่ครับ
0: ขอบคุณที่ติดตามเราแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับซีรีส์วิถีคน
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนปิดประกาศผิดที่ทำชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: ก็โอเคนะคะรู้สึกดีเลยเพราะว่าจะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีที่กกไข่เราจะได้เก็บง่ายขึ้นป้องกันพวกหนูมากัดไข่ด้วย

0: าของบ้านรอกลางแดดเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้ร้อนไหมเนี่ย
0: โอ้ยเห็นส่งเรื่องว่าจะเลี้ยงไก่นะ
1: ฮะใช่ค่ะ
0: ไก่ไปไหนอะ
1: อยู่ทางนู้นค่ะอยู่ทางนู้นเห็นไหมตัวเล็ก
0: ๆอ๋อตัวเล็กๆ
1: วันนี้ตื่นคนนิดนึง
0: โอ้อยู่นี่
2: อ๋อนี่ปล่อยออกมาเดินเล่นด้วย
1: ใช่ค่ะปล่อยอยู่แล้วปกติปล่อยอยู่แล้ว
0: อ๋อปกติปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าก็คือต้องมีพื้นที่เขาอยู่
1: ใช่ไ
0: หมตอนเก็บกลางคืนอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะฮะทำไมต้องอยากได้กรงไก่อะฮะ
1: คือปกติค่ะเราปล่อยให้ไก่เดินตรงนี้มันเป็นสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยแล้วเวลามันออกไข่อะมันก็จะแบบออกไข่กระจายกระจายแล้วเวลาเหมือนเราอยากแบบมาเก็บไข่อ่ะ
0: มันจะมีหนูมาเจาะกิน
1: ไม่ทันได้เก็บค่ะไม่ทันได้เก็บ
0: ทั้งหนูทั้ง
1: หลายอย่างมากแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นหนูแล้วก็มีสัตว์อื่นที่แบบมาเอาไข่ไปใช่
0: ตะกุงตะกวดที่กินไข่มีเยอะแยะมากมายงู
1: ใช
0: ่กินทั้งไข่กินทั้งไก่เลย
1: ใช
0: ่ใช
1: ่เจ้าของร้านก็เลยหยิบตะกวดมากินต่อเลย
0: เฮ้ย
3: เจ้าของร้านนี้สู้มากงั้นก็ไม่ต้องมีแล้ว
0: เปิดเมนูแล้วเห็นเนื้ออะไรแล้วเชื่อใจได้ต่อไปไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องมีกรงไก่มีกรงใส่เจ้าของ
0: กลัวมากเลย
3: น่ากลัวมาก
0: ต้องเก็บเจ้าของก่อนเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปทำกรงไก่กันแกไม่ต้องห่วงแกเล่นมาโยกไป
1: แกหัดเล่นด้วยกันไหมคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราต้องเรียกพี่โกมายืนคุยกลางแดด
2: ไม่เราทำโลเคชั่น
0: User experience
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: โอเค
1: แล้วตรงนี้คือจะกลายเป็น
2: กงไก
1: ่กงไก
2: ่กงไก่กงไก
1: ่โอเค
2: นี้กงไก่เราอ่ะจะ
1: หน้าตาเป็นไงพี่
2: มันก็จะมีเป็นคอนโด
1: เออ
0: เป็นคอนโดเลย
2: คอนโดเป็น2ชั้น
1: สูง
2: ใช่สูงประมาณ 1.50
1: สูงเลย
2: ใช่แล้วเราก็มีทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: มีแคทวอล์กไม่ใช่แคทวอล์กดิคอกวอล์กไงคอกวอล์กไง
2: ประมาณนั้นทางเดินให้เขายาว2เมตร
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ความกว้างของเขาก็ประมาณ 80x80
1: ใหญ
2: ่ใหญ่เลย
1: ใหญ่โตกว้างขวางจากกรงเก่าที่เคยอยู
2: ่เป็นประมาณนั
0: ้
2: น
0: ประมาณเรียกคุกดีกว่า
1: เหมือนห้องขังเดี่ยวมาเจอนี่กลายเป็นคอนโดหรู
0: อยู่ใจกลางสนาม

0: เด็กเล่นเลย
1: ใช่
0: ใจกลาง
2: เดี๋ยวนะนี่คือประโยคขายคอนโดเนี่ย
0: ใช่ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
2: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นนี่ไงสุดยอดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำกันตรงนู้นดีไหมล่มๆหน่อยไหมพี
1: ่ดีครับ
2: นำเลยพี่นำเลยครับนำเลยครับโอ้ย

0: ันนี้คือรูปแบบมันจะเป็นยังไงพี่กอล์ฟครับ
1: มันก็จะเป็นอันนี้เป็น2ชั้นเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้คอนโด
1: ใช่เป็นคอนโดอันนี้เป็นทางลาด
0: คือมันต้องมีไก่ส่วนใหญ่ไม่อยู่สูงหรอกมันคือวิ่งพื้นแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นที่วิ่งด้วยมันก็อยู่แค่นี้ก็เ
2: ที
0: ่ยงใช่ไหม
2: เผื่อให้กระโดดเล่นนิดนึงไงแล้วก็ส่วนใหญ่น
0: ี้คลิกเนี่ยโอเค
1: เดี๋ยวเราก็ทำขอนให้เขาย
2: ึ
1: ดขอนให้เขาไว้เกาะไว้
0: ใช่ใช่ไก่เวลานอนสูงแต่ว่าเวลาที่เดินเล่นจะเดินเล่นราบแน่ก็คือเป็นพื้นที่ทั้งสองแบบเลยแล้วมันต่อยังไงพี่คือเป็น
1: เดี๋ยวอันนี้เราจะต่อด้านยาว
0: เป็นอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหเจ๋งว่ะ
1: อันนี้เป็นหลังคาสังกะสี
0: ครับ
2: กันแดด
0: โอเคแล้วต่อไปต้องทำอะไรพี
1: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะยึดตอนนี้เรายังไม่ได้ยึดให้มันเข้าที่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะยึดน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำประตู
0: คือตอนนี้มันยังคลอนอยู่อันนี้เราเหมือน
2: แค่เหมือนปืน
0: จับไว้เฉยๆ
1: จับไว้เฉยๆ
0: ที
1: ่
0: พี่บอกก็คือสกูเป็นตัวที่ยึดจริงๆ
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำประตู1บาน
3: ตรงด้านหลังนี่ด้านนี้แหละ
0: นี
2: ่ติดข้างบนหรือข้างล่าง
1: ติดข้างบนครับ
2: อ๋อมันจะเขาจะได้ออกไม่ได้แบบจะได้ไม่ดันประตูอะไรใช่ไหมเราก็เข้าไปหยิบอย่างนี้แล้วตรงนี้เราจะสามารถหยิบได้ไหม
1: ไม่ได้แล้วครับตรงนั้นเป็นส่วนที่เขาไว้เดิน
2: เราก็ต้อนเขา
1: ใช่ใช่คือถ้าเราจะเข้าไปต้อนเราก็เข้าทางด้านนี
0: ้โอ้
1: เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้
2: ฮึบลองสิเอา
1: โทษ
0: ดีแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดการสกรู
1: ใช่เดี๋ยวเราจะยึดให้แข็งแรงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำบานแล้ว
0: ครับ
1: ทำบานแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดด้วย
2: ตัวนี้เรียกว่าตะแกรงเหรอเรียกว่า
1: ตะแกรงพลาสติก
0: เออ
1: พลาสติก
0: ปกติเนี่ยนี่เขาไว้ใช้ทำอะไรดิ
1: อันนี้ใช้ได้หลายอย่าง
0: สารพัดประโยชน์เลย
1: ใช่
0: เห็นพวกไม้ใบเนี่ยเขาจะแบบว่าเอาไว้พัน
1: ไว้ครอบ
0: ขุยมะพร้าว
1: ขุยมะพร้าวไว้ทำไม้ล้อมก็ได้ล้อมตุ้มต้นไม้ก็ได
0: ้
1: เนาะเอามารองก่อนที่เราจะโรยหินก็ได้
2: ใช่ใช่
0: อุ้ยสารพัดประโยชน์มากเลย
1: สารพัดประโยชน์อ
0: ย่างนี้ม้วนประมาณเท่าไหร่พี่
1: อันนี้เขาขายเป็นเมตร
0: เออเป็นเมตรเท่าไหร่
1: เมตรละ40 บาท
0: เมตรละ40 บาทโอ้
2: ถูกนะเนี่ย
0: ประมาณนี
2: ้เออ
0: โอเค
2: โอเคค่ะ
0: ถ้างั้นก็ดูสกรูก่อนครับ
2: ยืนเฉยๆเลยเนาะไม่ช่วยเลย
1: ช่วยจับนี่แหละ
2: ช่วยแบบไม่รู้ตัว
0: รู้
2: หนูไม่รู้
0: หนูด้านหนึ่งเลยครับ

0: รายังคงเน้นย้ำอยู่ดีว่าการเจาะการยึดสกรูเนี่ยต้องมีการเจาะนำก่อนแต่การเจาะนำเนี่ยก็แนะนำให้เจาะแบบเล็กกว่าสกรูหน่อยน
1: ึ
0: งนะคือการเจาะนำมันทำให้สกรูมันไม่แกว่ง
1: เจาะนำมันช่วยไม่ให้ไม้แตกด้วย
2: ถูกต้องถูกต้องช่วยไม่ให้ไม้แตก
1: อันนี้ก็คือแค่ด้านละ1ตัว
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือยึด2จุดยึดหน้าจั่วนี้ติดกับตัวเสา
3: ใช่
1: แล้วก็ยึดตัวแปรตรงนี
3: ้แล้วก็เดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็ยึดข้างล่าง
2: ครับ
3: แล้วก็มาทำบาน
2: อื

0: ยิง
1: ตาข่าย
0: ยิงตาข่ายครับก็คือใช้แม็ก
1: คู
0: ่แม็ก
1: เขาเรียกแม็กคู
2: ่แม็กคู่คือเป็นหน้าตาอย่างนี้
1: ใช่
2: เพื่อที่จะไปเกาะ
1: ใช่
0: ถ้าเป็นแหลมเดียวเรียกตะปูลม
1: ใช่
0: ตะปูไอ้ปืนอย่างนี้มีขายไหมพี่มีขายแบบตามร้าน
1: ขายยา
0: ร้านขายยาโอ้ย
1: ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง
0: ครับ
1: ทั่วไปครับ
0: ฮะ
1: ทำอะไร
0: ให้ผมยิงอ่ะ
1: ลองไหม
0: เอาได
2: ้เฮ้ย
1: เดี๋ยวพี่จับให
0: ้
2: โอ
0: ้
2: ใจดีซะด้วยเราเริ่ม
1: ยิงเราต้องเสียง
0: เสียงอย่างนี้นะ
1: เสียงอ่ะ45
0: ที
1: อ่าครับ
2: ป้าบเข้า
1: ไปไปเลย
2: ไป
1: มายิงไป
0: อ๋อยิงไปเลย
1: ไปเลย
0: ต้องถี่แค่ไหนพี
2: ่
1: ขอ10เซนครับ
0: 10นะ10เซนนะครับ
1: เซน
0: มันขาดอ่ะ
1: ใช่พี่ว่าพอแล้วมะ

0: มันขาดอะมัน
1: ห้องเต้ต้องห้องเต้ต้อง
0: คือกด
2: หย่อน
0: กดเยอะกดเยอะมันขาดนะคุณผู้ชมต้องยิงลอยลอยหน่อย
2: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคไอเราก็นึกว่ากดแน่นมันจะแน่นไงอ๋อมันขาดเลย
3: มันยิงแรง
0: เ
3: ออนี่ก็คือดึงให้ตึงประมาณหนึ่งไม่ต้องตึงมากมันจะได้ไม่ลังจะได้ไม่ยื้อกัน
0: ใช่ใช่คือดึงเรื่องนึงแต่ว่าต้องปล่อยให้มันให้ตัวหน่อยให้ตัวหน่อย
3: มันจะได้ไม่ต้องมาดึงกับตัวที่มันล็อกไว้นะคะ
0: แล้วโอเคผมถามอีกอันหนึ่งแล้วอันเนี้ยพอเสร็จแล้วเราต้องตัดทิ้งไปที
2: ่ตัดทิ้ง
0: ตัดทิ้งก่อน
2: ใช่
0: ไม่พับไปอีกนะ
2: ไม่พับเรา
0: ตัดทิ้งเลยแล้วก็เริ่ม
2: เดี๋ยวด้านใหม่ก็เริ่มใหม่ใช่ครับ
0: โอเคครับ
2: ครับผม
0: ทำทุกด้านครับเออเลย
2: คัตเตอร์เลยนะครับ
0: เสียงมัน
2: เสียง
3: ก็ตัดได้เลยเหมือนกันนะเน
2: ี่
3: ยก็ไม่ได้แบบว่า
0: ไม่เหนียวมาก
2: เราก็ประคองกับโครงมันนะครับ
3: นี่ตัดแบบพอดี
2: ใช่เราก็
0: เส้นเป๊ะ
2: เอามีดเนี่ยประคองกับโครงไม
0: ้
2: เสร็จหนึ่งข้าง
0: หนึ่งข้างโอ้เรียบร้อยมากๆนะฮะอ่ะพลิก
2: ต่อไป

0: จากปัญหาไก่เลี้ยงแต่ละตัวก็อยู่กันไม่เป็นที่เป็นทางและเรื่องไข่ที่โดนหนูหรือสัตว์อื่นเข้ามาทำให้เสียหายตอนนี้การเนรมิตเล้าไก่ของคุณแก้มก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งแล้วครับแล้วปัญหาไข่ที่เสียหายก็หมดไปแถมไก่ยังได้อยู่อย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เลี้ยงสัตว์อยู่อยากทำกรงสัตว์แบบนี้ก็สามารถทำได้แต่ต้องสร้างให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดด้วยครับ
1: สเต็ปต่อไปเราก็จะมาติดประตูนะครับให้กับเราเองโอ้ให้ไก่ก็ไม่ได้ว่าไก่เปิดเองไม่ได้ให้กับเจ้าของไก่นะครับเราติดฝั่งซ้ายข้างนี้อ๋อโอเคครับเปิดข้าง
2: ใช่ครับ
3: ประตูนี้ก็ต้องมีโครงขั้นกลางไว้ด้วยเพื่ออะไรคะ
2: เพื่อความแข็งแรง
3: นะ
2: เรามาช่วยกันติดดีไหม
1: ดีดิจ้ะต้องทำไงบ้างจ้ะ
2: จับไว้ก่อนครับ
1: จับไว้ก่อนจ้ะจับบนตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยประคองให้มันได้ขนานเวลาติดพวกบานพับผีเสื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดติดตัวแรกอย่าเพิ่งไขแน่นนะครับแนะนำเลยคือถ้าไขแน่นไปแล้วเนี่ยชีวิตจะลำบากขึ้น
3: จะปรับไม่ได้แล้วถ้าเบี้ยวนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะ
1: ให้มันด็อกแดกแรกก่อนนะครับได้ศูนย์ปุ๊บแล้วค่อยขันแน่นทีหลังนะครับ
3: ตรงพื้นเราต้องติดอะไรไหมคะ
2: ไม่ปิดเลยครับ
3: เรา ใช้ให้เขาได้สัมผัสกับหญ้าใช่ไหมเห็นบางทีก็จะทำเป็นตะแกรงแล้วก็มีถาดแต่อันนี้คือเขาวางไว้ในสวน
1: อันนั้นเป็นกรณีนก
3: ใช่
1: เพราะว่าไก่เป็นนกใหญ่มันจะมีความแบบว่าขี้เยอะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีอะไรรองข้างใต้หรอก
3: ควรจะปล่อยให้อยู่ข้างนอก
1: ถูกต้องถูกต้องไปเป็นดินไปแล้ว
3: ไก่ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกัน
2: นี่
3: แล้วเดี๋ยวเราปิดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: โอเคค่ะ
1: เข
3: ้
1: าใจความรู้สึกของไก่
3: เป็นไงคะ
1: กว้างขวางนะถ้าแบบเป็นไก่เนี่ยผมรู้สึกกว้างขวางนะ
3: อันนี้เราต้องมีแบบที่จับอะไรไหมคะ
2: นี่ไงครับ
1: นี่
2: ประดิษฐ์
1: นี่ต้องแบบว่าน
2: ิดนึง
1: ล็อกได้หน่อย
3: มันไม่เข้าเท่าไหร่ได้แล้ว
2: ไก่ไม่ต้องออกแล้ว
3: ก็ขับไว้แบบนี้แล้วอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะหลุดนะคะเนี่ย
2: ไม่หลุดหรอก
3: ดักหูเธอมาอยู่ก็แค่นี้ก็ปุ๊บง่ายจับได้เลยลงมาอย่างนี
1: ้สวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะอยากดูเองเลย
3: แล้วไงต่อคะ
2: เสร็จขั้นตอนนี้ยกไปเข้าที่ติดหลังคา
3: ค่ะ
2: ประกอบ2ชิ้นเข้าด้วยกัน
3: อ๋อโอเค2ชิ้นคือที่เราแปะแนวนอนตรงนู้นมาแปะ
2: ใช่ด้านข้าง
1: เราจะไม่ประกอบตรงนี้เพราะว่ามัน2เมตร80มันใหญ่มาก
2: ใช่ครับ
1: ประกอบหน้างานดีกว่า
2: ใช่
1: เผื่อมีปรับไอ้พื้นอะไรด้วย
2: ทุ
1: นนี่โอเคทางนั้นก็น้องพีทไปยกไปขึ้นเกี้ยว
2: มาชนครับ
1: แล้วนี่ก็เรายึด
2: ฝั่งนี้ครับ
1: ระหว่างนี้ยึดยังไงดิ
2: พี่โกว่าเข้าไปดีกว่า
1: เข้าไปดีกว่าเพราะว่ามันต้องมีแรงต้องใช้แรงดัน
2: ใช้แรงดัน
1: เนื้อแข็งมันไม่ไหวนี่ไงไก่ตัวเบลเลอร์เลย
3: โชว์การใช้งาน
1: ไก่ตัวเบลเลอร์เลยเอาขังพี่โกไว้ไหน
2: มา
3: เดี๋ยวใจเย็นๆก็เต้นเนี่ย
1: จะกว่าจะทำงานเสร็จ
3: จุดนี้ต้อง
1: ใช้ดันใช่ไหมพี่ดัน
2: เดี๋ยวนะฮะดูซ้ายขวาตรงนี้เท่ากันไหม
3: จับซ้ายขวา
1: ซ้ายขวา
2: ตรงนี้เท่ากันไหม
1: อ๋อโอเค
3: เดี๋ยวดันให้แล้วกัน

0: ช้วิธีเจาะทะลุก่อนแล้วค่อยดึงมัน
1: ใช่
2: โอ้แม่น
1: อยู
0: ่นั่น
1: นั่นตึบ
0: โอเค
1: ก็ล็อกเข้าที่แล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือก็
0: ปรับระดับ
1: ใส่หลังคา
0: ค่ะ
1: ต่อเลยไหม
0: ต่อเลย
2: เสียงดูเสียงคุณต้องได้ดูพร้อมมาก
0: เอาเรื่อง
2: ดูมีพลังคุณเขิบมากเสร็จแล้วปัดเหงื่อหนึ่งทีหลังคาอันนี้เราติดยังไงคะเจาะลงไปได้เลยหรือ
0: ใช่เจาะลงได้เลย
1: ใช่
0: แต่ว่ามันต้องใช้ตัวน็อตที่มันมีตัวยางรอง
1: ใช่
0: เพื่อให้มันกันน้ำไม่งั้นมันจะรั่ว

0: อันนี้ก็คือคอนโดไก่และ
1: คอกวอล์ก
2: ไม่ใช่
3: คอกวอล์ก
0: ใช่คอกวอล์กไม่ใช่แคทวอล์ก
2: เรียกเป็นก้อนเดียวไหมคอนโดไก
0: ่เป็นแบบที่อยู่ของไก่ที่มันสวยงามด้วยแล้วก็ฟังก์ชันด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณนั่นแน่
2: เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
0: ขอบคุณเองขอบคุณพี่โกมากครับวันนี้ที่มาช่วยเหลือรายการทั้งบ้านเนรมิตของเรานะครับผมครับใครที่สนใจเล้าไก่หน้าตาแบบนี้ทำเองได้นะครับเรามีวิธีการให้ดูแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้เล้าไก่แบบไม่ต้องทำเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนนะพี่
3: อ๋อลูกแก้วการ์เด้น
0: จะเป็นแบบ 4-5 ชั้นไก่ร้อยกว่าตัวได้ไหม
3: ได้หมด
2: ได้หมดพูดสู้สู้
0: ขอให้มีงบประมาณโอเคขอบคุณพี่โกครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณนะครับ
0: ครับผมครับ

0: เรียบร้อยขอส่งมอบโอ้ยพูดดังเลยเก่งว่ะขอส่งมอบเล้าไก่และคอนโดไก่นี้ให้กับคุณแก้มครับผมครับ
1: โอเคขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณเย็นนี
0: ้ดีครับ
1: สวยมากเลยค่ะถูกใจ
3: ขอบคุณ
0: ถูกใจไก
1: ่ถูกใจแก้มนี่แหละค่ะ
0: เฉียบโอเค
2: อยู่เอง
0: แล้วเดี๋ยวก็อุ้มมาอยู่นะรอให้เขาดูปรับพฤติกรรมอะไรครับ
2: ดูเขา
1: ไปอุ้มด้วยกันไหมคะ
0: ได้เหรอวันนี้ก็ขอบคุณที่ได้ให้เรามาได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาทำในระดับตรงนี้นะครับก็หวังว่าเล้าไก่นี้นะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับผมครับอันนี้ลางานทั้งวันเลยไหม
1: ทั้งวันเลย
0: เพื่อมาดูเจ้านายใจด
1: ีเจ้านายใจดีค่ะเจ้านายใจดีบอกว่าช่างประจำบ้านเนี่ยจะขอมาแบบสร้างเล้าไก่ให้เจ้านายแบบโอเคเลย
0: เจ้านายนี่โคตรใจดี
1: ใจดี
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดเบาะหนังกันครับสำหรับเบาะหนังที่ใช้งานบนเก้าอี้เนี่ยนะครับใช้นานๆไปจะเกิดจุดดำคราบดำแต่วันนี้เราจะประกำจัดด้วยครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์กระดาษทิชชู่ผ้าขนหนูครับขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดนะครับเราจะป้ายครีมนะครับลงบนจุดที่จะทำความสะอาดให้ทั่วจุดคราบดำๆนะครับที่มีเยอะๆก็ป้ายลงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาขัดด้วยผ้าหมาดๆครับระหว่างที่ขัดไปก็เพิ่มครีมเข้าไปได้นะครับหลังจากที่เราใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดคราบออกจากเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ทิชชู่ทำความสะอาดอีกรอบนึงเพื่อป้องกันคราบพวกน้ำยาที่ติดอยู่ข้างๆเนี่ยออกให้หมดเพราะว่าเหล็กพวกนี้จะลื่นค่อยๆเช็ดไปแล้วก็ลูบสัมผัสดูว่าพื้นผิวสะอาดหรือยังโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับในการทำความสะอาดเบาะหนังของเรานะครับ
1: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับ
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
1: ้
2: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ในขณะที่หลายๆคนได้ฟังเสียงดนตรีได้ดูละครได้ดูรายการทีวีต่างๆอย่างมีความสุขแต่ยังมีคนอีกราว 300,000 คนที่กำลังมองจอเล็กๆข้างโทรทัศน์
5: สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในภาคเหนือนะคะในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับ PM 2.5 เนี่ยยังคงน่าเป็นห่วง
4: ที่กำลังส่งผ่านความเงียบที่มีความหมายพวกเขาเหล่านั้นคือล่ามภาษามือสมัยที่เป็นนักศึกษาก็อยากเป็นแพทย์เป็นวิศวะเป็นเภสัชกรแล้วก็ตั้งใจเรียนมากแต่ว่าวันนึงเนี่ยการตัดสินใจของหนึ่งเปลี่ยนไปวันนั้นก็เดินทางมามหิดลค่ะแล้วหนึ่งก็ล้มหน้าฟาดตรงบันไดสะพานลอยท่าสุดท้ายวันนั้นมีพระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยจับมือเราไว้แล้วดึงมือเราขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนหูหนวก
6: ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้เข้าไปช่วยเหมือนกันนะครับรู้สึกแค่ว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือก่อนผมพยุงเธอขึ้นมาแล้วถามเธอว่าสบายดีไหมเธอไม่เข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารและดูกลัวๆด้วยผมบอกไปว่าผมไม่ได้ยินที่คุณพูดผมเขียนใส่กระดาษว่าผมเป็นคนหูหนวก
4: ทำให้คิดได้เลยว่าเขาเป็นคนหูหนวกแต่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในขณะที่คนอื่นไม่ทำวันนั้นเองเปลี่ยนความคิดหนึ่งเปลี่ยนโลกหนึ่งทำให้เราอยากจะรู้จักว่าโลกของคนหูหนวกคนนี้เป็นยังไงแล้วพี่ก็จับมือพาหนึ่งมาที่วิทยาลัยสุดาให้มารู้จักโลกของเขาโลกของภาษามือโลกของความเงียบ
7: วิทยาลัยราชสุดามหาลัยมหิดลเกิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งท่านเนี่ยเห็นว่าคนพิการเนี่ยแม้ว่าจะพิการมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยยังมีศักยภาพอยู่เพราะฉะนั้นพันธกิจของวิทยาลัยก็คือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนพิการและเราก็มีหลักสูตรหูหนวกศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นหลักสูตรแปรตีหลักสูตรแรกของ

0: ประเทศไทยที่เกิดขึ้นที่นี่สำหรับกลุ่มคนหูหนวกเนี่ยเขาก็มักจะมาเรียนเรื่องของภาษามือแล้วก็ออกไปทำงานที่จะเป็นครูที่ใช้ภาษามือได้สอนเด็กหูหนวกสำหรับคนตาบอดก็มีอีกหลายคนที่เข้ามาเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรียนปริญญาโทเขาก็จะมาเรียนเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนตาบอดและคนสายตาเรือนราง
1: หน้าที่ของล่ามภาษามือนะคะทำหน้าที่เป็นสะพานให้คนสองฝั่งข้ามหากันได้เหมือนเป็นผู้เชื่อมโยงภาษาสองฝั่งภาษาไทยและภาษามือของคนหูหนวกเวลาที่คนหนวกกับคนทั่วไปสื่อสารกันเนี่ยจะต้องมีคนกลางที่ทำหน้าที่แปลหรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นให้กันและกัน
2: เครื่องมือพวกนี้เวลาไปขูดแล้วหมุนมันก็จะได้ความที่แม่นยำตรงกว่าที่เขาจะหมุนฟองน้ำ
1: หน้าที่หลักๆจะเป็นผู้ช่วยสอนในการสอนนักศึกษาให้ไปเป็นครูสอนเด็กหูหนวกอีกทีนึงเราจะต้องถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้เขาเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของในทางวิชาการคณิตศาสตร์ไทยสังคมอะไรพวกนี้ค่ะเขาต้องรู้หลังจากนั้นเนี่ยก็สอดแทรกพวกเทคนิคต่างๆในการสอนอย่างเช่นความชัดเจนในเรื่องของการใช้สีหน้าท่าทางการใช้ภาษามือหรือภาษากายที่ส่งออกไปการใช้ภาษามือที่เหมาะสมกับเด็กในระดับชั้นต่างๆ
3: ถ้ามีกลิ่นหอมเนี่ยก็คือเป็นขี้ผึ้งใหม่ยังไม่ถูกการสัมผัสแต่ถ้าสีมันเปลี่ยนเป็นสีดำถ้ามันค่อนข้างเป็นน้ำตาลเนี่ยสีของมันก็คือถูกใช้งานมาแล้ว
1: ถ้าเราต้องการดนตรีคนหนวกเองก็ต้องการแต่จะเข้าถึงได้อย่างไรการที่ไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเลยการที่ไม่รู้เลยว่าโลกนี้ไม่มีเสียงมากขนาดไหนเสียงสูงเสียงต่ำเป็นยังไงแต่การที่ได้ลงมือทำแล้วมันทัชมันรู้สึกได้มันผ่านมาในเนื้อในตัวนี่แหละมันคือความสุขที่มันแบบเฮ้ยมันว้าวมันใช่มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะ

0: พี่หนึ่งเป็นตัวอย่างของความเป็นครูเป็นล่ามที่ดีหนูดูบุคลิกภาพของพี่หนึ่งเป็นตัวอย่างการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมการใช้ภาษามือที่เข้าใจง่ายตอนหนูฝึกสอนอยู่เวลาพี่หนึ่งมานิเทศพี่หนึ่งแนะนำว่าหนูยังใช้ภาษามือไม่ถูกต้องสอนไม่ถูกต้องให้หนูปรับปรุงแก้ไขคำแนะนำของพี่หนึ่งชัดเจนมากทำอย่างไรถึงใช้ภาษามือได้เหมาะสมต้องสอนอย่างไรถึงเหมาะสมแล้วการเป็นครูต้องพบเจอกับอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ทำให้หนูเข้าใจได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นค่ะ
1: ในฐานะที่เราเป็นครูคนหนึ่งเราต้องพัฒนาตัวเองพัฒนางานเรายังไงให้มันมากกว่านี้จึงเข้ามาสู่บทบาทของนักวิจัยค่ะในการวิจัยค้นหาศึกษาเพื่อพัฒนางานพัฒนาสื่อล่าสุดเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมสำหรับคนหูหนวกชื่อว่าหอคอยเสร็จส่วนค่ะสำหรับการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนสำหรับคนหูหนวกนั้นยากมากค่ะสื่อที่นี้นะคะเปลี่ยนจากการบวกลบคูณหารที่ค่อนข้างยากมาเป็นภาพที่เข้าใจง่ายแล้วคนหูหนวกสามารถเรียนรู้ได้
2: จำนวน2ส่วน3กับ4ส่วน5อันไหนมีจำนวนมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันคะใช้2อันนะคะ1 2จำนวนส่วน5อยู่ช่องไหนคะเราจะต้องวางช่องสีฟ้าจำนวนกี่ช่องคะ
1: สื่อหอคอยเสร็จส่วนของหนึ่งในขั้นตอนที่กำลังทำต่อไปก็คือเรากำลังเผยแพร่แต่ว่าก่อนที่จะเผยแพร่เนี่ยมีการจะทำเรื่องขอจดสิทธิบัตรทูตเก้าถวายสมเด็จพระเทพท่านเพื่อให้สื่อตัวนี้เป็นสำหรับเด็กหูหนวกด้วยแล้วก็มาจากโรงท่านด้วยค่ะ
3: สร้อยทองเป็นความภาคภูมิใจของวิไลราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่งเธอได้นำความรู้และภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยแห่งนี้ไปสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนในสังคมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่าเราจะเป็นปัญญาของแผ่นดิน
1: ในฐานะล่ามคนหนึ่งอยากจะบอกกับทุกท่านว่าการที่เรากับเขาจะอยู่ร่วมกันได้เพียงแค่เราเปิดใจค่ะเปิดใจเรียนรู้ภาษาของเขาอย่างเช่นคำง่ายๆเลยค่ะสวัสดีคุณสบายดีไหมแค่เราทำแค่นี้เราเข้าหาเขาหนึ่งเชื่อเลยว่าเขาจะมีความสุขมากแล้วก็ยินดีที่จะก้าวเข้าสู่โลกของเราอย่างเต็มที่ทำให้โลกของคนทั่วไปโลกของคนหูหนวกเข้าหากัน

ือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่ที่เราเอาองค์ความรู้ต่างๆเนี้ยผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นอาจจะใช้คำว่าเราเปิดประตูดูสารหรือว่าเปิดประตูไปสู่กระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งเราก็คุยกันมาหลากหลายนะครับทั้งในส่วนของศาลอัยการต่างๆทั้งหมดกับรูปแบบที่มันมีพิเศษซึ่งครั้งที่แล้วก็คุยกันในเรื่องของคดีพิเศษนะฮะซึ่งหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษทีนี้ที่คุยค้างกันไว้ใช่ไหมอาจารย์วิบินยังมีอะไรเยอะเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับก็จากคราวที่แล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่ต่างๆแล้วก็ความแตกต่างระหว่างเจ้าพนักงาน DSI เจ้าหน้าที่ DSI กับทางเจ้าพนักงานตำรวจนะครับซึ่งก็เป็นการพูดคุยกันในครั้งที่แล้วแล้วก็วันนี้ครับเราก็ยังอยู่กับท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองความกองคดีความมั่นคงนะครับ
1: คร
2: ับผมครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
6: สว
1: ั
6: สด
1: ี
6: คร
1: ับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: รบกวนขอความรู้อีก
2: ได้ครับ
1: เพราะหลายคนยังไม่รู้นะ
2: ครับ
1: ในคราวที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของโครงสร้าง
2: ใช่
1: ครั้งนี้สิ่งที่น่าจะรู้น่าจะเป็นขั้นตอนกระบวนการนี้ครับ
2: ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของประเภทของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบหรืออยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ DSI จะต้องเข้าไปจัดการดูแลครับอาจจะลองสอบถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยก่อนว่าลองจำแนกประเภทของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ DSI ให้ทราบหน่อยได้ไหมครับ
6: ครับผมขอบคุณท่านอาจารย์ครับกรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนิน

0: ดีกับผู้ก่ออาชญากรรมนะครับทางเศรษฐกิจก็จะมีพวกสำนักคดีการเงินก็ทำเกี่ยวกับความผิดในตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: ความผิดตามประมวลราษฎากรก็ไม่ว่าจะเป็นประมวลทางกรกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีการลุกล้ำที่ดินของรัฐเอาไปทำประโยชน
2: ์
0: แล้วคดีความมั่นคงคดีความมั่นคงก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวรวมทั้งความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
1: อ
0: ันนี้ก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
1: จริงๆกรอบมันกว้างนะ
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษ
1: ครับ
0: ซึ่งอย่างที่เคยกล่าวนำเรียนไว้ว่ามี11กองคดี
2: แบ่งกันมากเลย
0: เยอะครับ
1: ทีนี้ในตัวขั้นตอนนะครับอาจารย์ว่าอาจารย์มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนี่ยตามกองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นคดีเศรษฐกิจใหญ่ๆคดีทุจริตอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต่เนี่ยผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่แล้วของเราเนี่ยนอกจากในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญไปแล้วเนี่ยถ้าเราเกิดต้องการทราบรายละเอียดหรือว่าองค์ความรู้อื่นในศาสตร์นั้นในวิชาชีพนั้นเนี่ยมันสามารถมีอำนาจในการที่จะเอาข้อมูลหรือว่าขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาเสริมได้ไหมจ๊ะ
0: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับคำถามนี้ดีมากเลยจริงๆแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยในพรบเนี่ยดีไซน์การทำงานไว้อย่างหลากหลายสามารถที่จะให้อย่างท่านอาจารย์เนี่ยคร
1: ับ
0: ในฐานะผู้มีความรู้ด้านกฎหมายหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราสามารถเชิญมาเป็นพนักงานสอบสวนร่วมก็ได
1: ้
0: หรือเชิญมาเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษก็ได้แล้วแต่ว่าภารกิจที่จะให้อาจารย์เข้ามาร่วมเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนดำเนินการได้อย่างประสบสำเร็จหรือสำเร็จตามความมุ่งหมายได้นะครับ
1: ขอความร่วมมือเป็นเคสเป็นคดีไป
0: เป็นคดีไปครับแล้วก็สามารถให้หน่วยงานราชการอื่นมาร่วมทำงานกับเราได้ในโครงสร้างของพระราชบัญญัติเนี้ยให้พนักงานสอบสวนเนี่ยอย่างตัวกับผมเนี่ยเดินไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ใช้คำสั่งของกรมสอบสวนเนี่ยบูรณาการการทำงานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะและเราเป็นเลขาดีไซน์ประมาณนั้นเลยครับดีไซน์กฎหมายประมาณนั้นเลยครับเพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์แบ
1: บ
0: นะครับในการทำคดีลักษณะใหญ่ๆได้ครับ
1: แล้วได้ใช้โครงสร้างแบบนี้ไหมฮะ
0: ได้ครับได้ใช้ครับได้ใช้ครับ
1: ได้ผลไหมอาจารย
0: ์ฮะได้ผลครับได้ครับผมเพราะว่ายุคสมัยเนี่ยผมเชื่อว่าอาชญากรรมเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะดังนั้นถ้าหน่วยงานราชการไม่ร่วมมือกันโอกาสที่จะปราบปรามหรือป้องกันเรื่องอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างจะลำบากครับ
2: ก็แสดงว่ามันมีลักษณะของการทำงานที่เป็นแบบบูรณาการได้ใช่ไหมครับทั้งทุกส่วนภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นทั้งพนักงานอัยการทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างที่ท่านผอ.ได้กรุณาบอกเมื่อสักครู่แล้วก็อาจจะรวมถึงส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาร่วมกันทำงานแล้วก็ช่วยคลี่คลายเกี่ยวกับคดีความต่างๆถูกต้องไหม
0: ครับใช่ครับท่านอาจารย
1: ์ทีนี้มองในเชิงของชาวบ้านเนี่ยนะฮะมันมีสิทธิ์ที่ไปขอความร่วมมือหรือขอใช้ในเรื่องของการสอบสวนคดีพิเศษอะไรต่างๆได้บ้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของการที่กรมนี้หยิบขึ้นมาเองว่าอันไหนที่จะเป็นโดยผ่านคณะกรรมการที่อาจารย์คุยให้ฟังเมื่อครั้งที่แล้วนะ
0: ครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์คือช่องทางการที่จะนำคดีมาสู่กรมสอบสวน
1: คร
0: ับ จริงๆแล้วเราเปิดกว้างหลายช่องทางไม่ว่าจะทางประชาชนเข้ามาร้องเรียนเองหรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หรือ มีจดหมายหรือแม้กระทั่งแจ้งเบาะแสเราก็สามารถไปคลี่คลายปัญหาแล้วก็ถ้าเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงเราก็จะส่งเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดำเนินการ
1: แต่เรามากรองขั้นแรกขั้นต้นก่อน
0: ครับผมเพราะว่าประชาชนได้มาในฐานะหน่วยงานของรัฐเนี่ยคงจะต้องมีคำตอบให้กับประชาชนผู้ร้องเรียนนะครับ
1: ทีนี้ผู้ร้องนี่เอ๊ะคดีแบบไหนบ้างที่จะอาจจะต้องขอย้ำอีกทีนะว่าเมื่อไหร่เขาถือว่าเขามีสิทธิ์ในการที่จะไปร้องกับดีไอ้ลึกเข้าไปได้หมดเลยอาจารย์แล้วอาจารย์ไปกรองอีกทีนึง
0: จริงๆถ้าจริงๆเงื่อนไขของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างที่เรียนก็คือว่าคดีต้องเป็นลักษณะคดีพิเศษที่จะต้องกรมสอบสวนถือสามารถทำได้แต่ถ้าประชาชนไม่แน่ใจยังไงก็เข้ามาร้องก่อนครับ
1: ได้
0: แล้วก็เราก็จะกรองอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วเราก็จะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่เราก็จะส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง ไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1: ก็คือทุกคนก็ได้ความเป็นธรรมตรงนั้นเหมือนกันหมดส
0: ่
1: วนว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต
0: ่
1: นะครับของเราก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถที่เปิดรับ
0: ที่สามารถที่จะเราเปิดกว้างครับเราเปิดกว้างอะไรที่เป็นประโยชน์สุขของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทางกรมสอบสวนยินดีอยู่แล้วครับ
2: ครับผมวันนี้ก็เราทั้ง3คนก็ได้พูดคุยกันถึงบทบาทหน้าที่ของ DSI แบบชนิดที่เรียกว่าเราก็เริ่มมีความเข้าใจ DSI มากขึ้นแล้ว
1: ล
2: งลึกมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราอาจจะมาคุยกันเรื่องของลักษณะของคดีบ้างนะครับ
1: ลึกกว่านี้ใช่ไหม
2: ลึกกว่านี้จะได้เห็นภาพการทำงานว่าบทบาท DSI ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมนั้นมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยนะครับผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
3: โดนยิงมา
4: ไปโรงพยาบาลก่อนไปรถผมนี่แหละ
5: ของพวกเรามีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสงสัยเราต้องทำบุญซอยกันบ้างแล้วล่ะนั่นน่ะสิ
6: ช่วง
7: ผู้หญิงรู้ได้
6: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
7: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
8: ค่ะพบกับพี่ออย
9: และพี่แนนนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะพี่ออยมีเรื่องราวนะคะมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้ติดตามกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นละครอีกหนึ่งตอนนะคะชื่อเรื่องว่าอะไรคะพี่ออย
8: ตอนลูกหลงค่ะ
9: เราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
4: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
10: ไม่เป็นไร
3: โดนยิงมา
4: โดนยิง
10: เฮ้ยทำไงดีอ่ะ
4: ทำร้ายมาสิเนี่ยเนี่ยสงสัยคงจะไปเดินอยู่หน้าโรงเรียนเทคนิคใกล้ๆชุมชนเราที่เขายิงเขาตีกันไปบ่อยใช่ไหมเนี่ย
3: โอ้รู้ใครก็ไม่รู
4: ้โอ้นี่ไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลก่อนไปรถผมนี่แหละ
5: ของพวกเรามีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสงสัยเราต้องทำบุญซอยกันบ้างแล้วล่ะนั่นน่ะสิ
10: ต้นเดือนหน้าเลยนะ
4: ไป
10: จะตายเลยเนี่ย
4: ไม่ตาย
10: โอ้ยสงสารพ่อแม่พอเดินส่งลูกมาเรียนแล้วก็มาต้องมาแทงมายิงกันแบบนี
5: ้นั่นน่ะสิ
10: พี่ออยพี่แนงคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะทำยังไงดีอะคะ
5: นั่นน่ะสิคะต้องทำยังไงดีคะ
8: น่าสงสารเจ๊ลอล่ามากเลยนะคะ
9: ค่ะกระเซาะกระเซิงมากนะพี่ออยนะคะ
8: แต่ก่อนที่จะไปบอกว่าใครผิดอะไรจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยพาเจ๊ลอล่าไป
9: ส่งโรงพยาบาลด่วนนะคะดูจากสภาพนะคะพี่ออยกรณีนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข่าวที่เราเห็นตามข่าวทีวีประจำเลยนะพี่ออยว่ามีการตีกันของเด็กนักเรียน
8: เรื่องตีกัน
9: ใช่นะคะแล้วก็มีคนโดนลูกหลงใช่ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูดีกว่าค่ะว่ากรณีนี้นะคะคุณลอล่าเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างคะ
8: แน่นอนค่ะผู้กระทำก็ต้องรับผิดไปนะคะก็คือเด็กนักเรียนอาจจะไม่ใช่เด็กนักเรียนหรือใครก็แล้วแต่นะคะกฎหมายพูดรวมๆว่าถ้ามีการชุลมุนต่อสู้กันเนี่ยนะคะ
9: ค่ะ
8: ก็ถ้าเกิดมีคนที่ได้รับอันตรายสาหัสขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยผู้นั้นก็ต้องมีความผิดด้วย
9: ค่ะ
8: แต่ทีนี้เนี่ยคำว่า
9: ชุลมุน
8: ใช่คำว่าชุลมุนเนี่ยนะคะเขาหมายถึงการมาลุมมาตุ้มหรอ ก็คือชุลมุนนั่นแหละค่ะตั้งแต่3คนขึ้นไป
9: ต่อสู้กันโดยใช้อาจจะแบบไม่ได้มีอาวุธก็ได้นะพี่ออยหรืออาจจะมีอาวุธก็ได้แต่ว่ามีการทำร้ายร่างกายกัน
8: ใช่นะคะ
9: เหมือนกับที่เราเห็นเหตุการณ์อ่ะ
8: มันชุลมุนจริงๆอ่ะ
9: ค่ะ
8: ตั้งแต่3คนขึ้นไปแล้วใน3คนนี้นะคะอาจจะเป็นตัว1ใน3คนนั่นเองหรือว่ามีคนอื่นพลเมืองดีหรือว่าคนที่เขาแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่อยู่ด้วยเนี่ยได้รับอันตรายนะคะ
9: ที่เรียกว่าโดนลูกหลงนะคะพี่ออย
8: พวกนี้คือต้องได้รับผิดนะคะตามโทษตามมาตรา299
9: ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
8: ค่ะ
9: ซึ่งมีโทษค่ะพี่ออยโทษฐานนี้นะคะที่บอกว่าเนี่ยเป็นความผิดที่มารุมมาตุ้มกันเนี่ยนะคะพี่ออยเหตุชุลมุนเนี่ยนะคะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพี่ออย
8: แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะในกรณีเนี้ยเป็นแค่ได้รับอันตรายเนา
9: ะ
8: แต่ว่าถ้าเกิดมีการตายเกิดขึ้นล่ะถ้าอย่างเงี้ยนะคะ
9: หมายถึงว่าคนที่โดนลูกหลงเสียชีวิตตายขึ้นมาน
8: ะคะก็ความผิดก็จะมากขึ้นนะคะเพราะว่ากฎหมายก็ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องการชุลมุนต่อสู้นะคะเป็นเหตุให้มีคนตายเกิดขึ้นนะคะโทษจะเป็นยังไงคะ
9: โทษก็คือมากขึ้นนะคะเมื่อกี้นี้ก็โทษน้อยเนาะ แต่อันนี้ก็คือโทษจำคุกไม่เกิน2ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพี่ออย
8: นี่ก็เป็นโทษสำหรับเด็กนักเรียนหรือว่าคนที่ชุลมุนต่อสู้แล้วก็เป็นเหตุให้คนอื่นได้รับอันตรายหรือว่าตาย
9: ค่ะ
8: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเราก็คุณลอล่านะคะพอไปรักโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บ
8: ก็ค่อยมา
9: แจ้งความได้นะคะ
8: ก็ไล่เรียงไปว่าเออใครผิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
9: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคำตอบดังนี้ค่ะ
11: มาตรา299ผู้ใดเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปและบุคคล1บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมในการนั้นหรือไม่รับอันตรายสาหัสโดยการกระทำในการชุลมุนต่อสู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าผู้ที่เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้นั้นแสดงได้ว่าได้กระทำไปเพื่อห้ามการชุลมุนต่อสู้นั้นหรือเพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่ต้องรับโทษมาตรา294ถ้าหากได้ความว่าเป็นการชุลมุนต่อสู้ตะลุมบอลกันไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายใดและเป็นใครบ้างโดยไม่ได้นัดกันมาหรือยกพวกมาตีกันมีผู้เข้าร่วมชุลมุนประมาณ20คนและมีคนตายจากการชุลมุนต่อสู้นี้ผู้ที่เข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ทุกคนถือว่ากระทำความผิดและต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
12: คนต่างชาติที่มีความเป็นมนุษย
13: ์ค่ะ
12: ใครมากระทำผิดกฎหมายผิดทั้งนั้น
14: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
15: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
16: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
12: สวัสดีครับ
16: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
12: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
16: ติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งโอ้โหค่ะวันนี้ขายพวกของดองมั้งคะอาจารย
17: ์ไม่หรอกอาจารย
16: ์ค่ะ
17: รถขายของ
16: ของเก่ารับซื้อของเก่า เปลี่ยนไปเรื่อยๆบ้านอาจารย์นี่มีรถอะไรผ่านบ่อยเลยนะคะอาจารย์ค
12: ่ะอ้าววันนี้ว่ามาอาจารย์
16: อาจารย์คะรายการเราไม่ธรรมดานะคะ
17: ทำไมอ่ะ
16: มีชาวต่างชาติเป็นแฟนรายการเราด้วยค่ะอาจารย
17: ์ฟังภาษาไทยรู้เรื่องเหรอ
16: ฟังรู้เรื่องค่ะโอ้โหทำงานในเมืองไทยเยอะแยะเลยชาวพม่าไงคะอาจารย
12: ์อ้าวชาวพม่าดูรายการเรา
16: ใช่ค่ะแล้วก็พูดภาษาได้บ้างเล็กน้อย
12: โตแล้วจะถามว่าอย่างไร
16: ก็วันนี้นะคะจะถามว่าอันนี้เป็นผู้ชายนะคะไม่ใช่ผู้หญิงนะคะชาวต่างชาติพม่าเนี่ยก็ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าเขาเนี่ยมาทำงานในเมืองไทยแล้วก็ทำงานรับเหมาก่อสร้างอะค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้ปรากฏว่าไอ้คนที่มาว่าจ้างเนี่ยพอทำงานให้เสร็จเนี่ยเขาก็จ่ายเช็คให้ใบหนึ่ง
12: อ
16: ันนี้พอเอาเช็คจะไปขึ้นเงินปรากฏว่าขึ้นไม่ได้ค่ะเช็คเด้งกระดึงกระดังกระดึงกระดังเลยค่ะอาจารย์คะชาวต่างชาติคนนี้ก็เลยถามมาว่าอาจารย์ครับโปรดจะทายยังไงดีปล่อยรู้จะฟ้อร้องได้ไหมอันนี้มันสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่ว่าชาวต่างชาติท่านเนี้ยคือชาวพม่าเนี่ยเขาไม่มีใบอนุญาตทำงานในเมืองไทยด้วยอะค่ะอาจารย์คะตรงนี้แหละค่ะสำคัญก็เลยถามอาจารย์ว่า
12: เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายอย่างนั้นเหรอ
16: คือเข้าเมืองยังไงไม่รู้แต่ว่าใบอนุญาตทำงานยังไม่มียังไม่ได้ขอยังไม่ได้รับใบอนุญาตอะค่ะอาจารย์คะค่ะก็จะถามว่าจะฟ้องได้ไหม
12: ถ้าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนี่ก็โทษหนัก
16: ค่ะ
12: หลบหนีเข้าเมือง
16: ค่ะ
12: นะแต่ถ้าเข้าเมืองมาโดยถูกกฎหมายแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
16: ไม่ได้ขออ
12: ันนี้โทษไม่ค่อยหนัก
16: ค่ะ
12: แปลว่าคุณเข้าเมืองมาโดยถูกต้อง
16: ค่ะ
12: แต่ไม่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงานแล้วไปทำงาน
16: ค่ะ
12: อาจจะมีความผิดแต่โทษไม่ค่อยหนักเหมือนหลบหนีเข้ามา
16: ค่ะ
12: เอาประเด็นนั้นเป็นอีกเรื่องนึงอาจารย์คนต่างชาติ
16: ค่ะ
12: ก็คือคน
16: ค่ะ
12: จะเป็นชาติใดก็ตามที่มีความเป็นมนุษย์มาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยมีใครมากระทำความผิดเขาสมมุติว่าเป็นผู้หญิงหลบหนีเข้าเมืองมาแล้วมาอยู่ในบ้านเราเกิดมีคนไปข่มขืนกระทำชำเราเขาอาจารย์ว่าไอ้คนนั้นผิดไหม
16: มันก
12: ็ไอ้วัยร้ายไปข่มขืนเขาม
16: ันก็ต้องผิดอะค่ะอาจารย
12: ์มีใครไปตีหัวเขาม
16: ันก็ผิดเหมือนกัน
12: มีใครไปลักทรัพย์เขา
16: อืมก็ผิดจะเป็นชาติอะไรมัน
12: เขาจะเป็นชาติอะไรชาตินี้ชาติหน้ายังไงก็ตามอาจารย์จริงไหม
16: ใช่

0: ดีค่ะอาจารย
1: ์แปลว่าคนต่างชาติที่มีความเป็นมนุษย
0: ์ค่ะ
1: ใครมากระทำผิดกฎหมายผิดทั้งนั้น
0: ค่ะ
1: เป็นมนุษย์ที่ไม่ทำผิดกฎหมายแล้วคนอื่นทำแล้วไม่ผิดกฎหมายคือมนุษย์ที่ตายแล้วแต่ถ้าตราบใดยังมีชีวิตอยู่จะเป็นชาตินี้ชาติหน้าชาติไหน
0: ค่ะ
1: ผิดทั้งนั้น
0: อ๋อ
1: เพราะฉะนั้นพม่า
0: ค่ะ
1: ทำความผิดแปลว่ามีคนอื่นจ่ายเช็คให้เขาเช็คเด้งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: เขาเป็นชาวพม่าเขาก็ถือเช็คได
0: ้ค่ะ
1: เมื่อถือเช็คแล้วไอ้หมอนั่นผิดกับเขาเขาไม่ต่างอะไรมาลักทรัพย์เขา
0: ค่ะ
1: ไม่ต่างอะไรมาข่มขืนเขา
0: ค่ะ
1: ไม่ต่างอะไรมาตีหัวเขา
0: ค่ะ
1: เขาก็สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีฟ้องร้องกับไอ้คนที่เป็นนายจ้าง
0: ค่ะ
1: จ่ายเช็คได
0: ้
1: เหมือนกับคนไทย 100% เขามีสิทธิ์เดินขึ้นโรงขึ้นศาลได
0: ้อืมค่ะ
1: แต่ตัวชาวพม่าก็ต้องดูตัวเองนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวเองหลบหนีเข้าเมืองโทษหนักกว่าจ่ายเช็ครับเช็คนะอาจารย์อาจารย์ต้องดูน
0: ะ
1: ถ้าตัวเองหลบหนีเข้าเมืองแล้วมาทำงานมาแล้วไปฟ้องคดีหรือไปแจ้งความเผลอๆตำรวจก็จะสอบถามถิ่นที่อยู่ขอใบอนุญาตวีซ่าพาสปอร์ต
0: ค่ะ
1: ไม่มีจักอย่างหนึ่ง
0: อ
1: ันนั้นอาจจะเชิญเข้าคุกเลยนะเพราะฉะนั้นยืนยันเลยครับว่าคนอื่นจ่ายเช็คเด้งให้กับชาวพม่าฟ้องได้นะฮะแต่ต้องดูตัวเองด้วยนะว่าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
0: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะที่ถามมาเนี่ยไม่ได้บอกมาว่าเข้าเมืองมาถูกต้องหรือเปล่านะคะหรือว่าถูกต้องแล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตก็ให้ไปทำใบอนุญาตซะนะคะให้เรียบร้อย
1: รับเงินสดรับเงินสดดีกว่า
0: อ๋อใช่ค่ะทีหลังก็อย่ารับเช็คเลยก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เลี้ยวออกมาสีขาวรถสีขาวเหมือนกันแล้วมาถึงตรงกลางปุ๊บรถที่มาทางตรงมาชนรถออกจากหน้ามหาลัยตอนนี้เข้าเส้นกลางแล้วนะครับรถที่มาทางตรงแล้วมาชนอยากถามอาจารย์ว่าในกรณีแบบนี้นี่ไม่ทราบว่าใครผิดครับผมนี่ฮะเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นเหตุที่เกิดขึ้นออกมาเยอะขนาดนี้แล้ว
3: สำหรับคลิปเมื่อสักครู่นี้นี่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้ามสท.เรานั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นบ่อยมากบนท้องถนนนะคะก็คำถามก็ถามมาว่าแบบนี้ใครต้องรับผิดนะคะเราก็มาวินิจฉัยกันก่อนตามที่เราเห็นในคลิปจะเห็นได้ว่ารถคันขาวเนี่ยโผล่มาแล้วใช่ไหมคะแล้วพอโผล่ออกมาใช่ไหมคะโผล่มาได้ทั้งคันแล้วแหละแล้วจะเห็นได้ว่ารถคันสีดำเนี่ยนะคะเขาก็เข้ามาชนแสดงว่าจะเห็นได้ว่ารถคันดำเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วว่าคันขาวเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นเขาอะค่ะควรจะต้องหยุดแต่ไม่หยุดให้รถคันสีขาวเนี่ยนะคะถูกชนเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ามันมีเจตนาค่ะซึ่งโดยปกติถ้าเป็นการรถชนกันนะคะเอาเคสตามปกติก่อนละกันนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเพราะว่าเวลาที่เราขับรถชนใครเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วแต่ทีนี้การประมาทเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่อย่างเคสเมื่อกี้เนี้ยอาจจะคาดเดาได้ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ประมาทนะแต่เป็นกรณีที่รถคันดำเนี่ยเหมือนกับรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาออกมาแล้วน่ะแต่คุณไม่หยุดมันก็จะถืออาจจะถือนะคะได้ว่าเป็นกรณีที่จงใจนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอรถคันสีดำเนี่ยชนรถคันสีขาวมันเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากรณีเนี้ยนะคะรถคันสีขาวสามารถเรียกค่าเสียหายจากรถคันสีดำได้เพราะว่ากรณีเนี้ยถือได้ว่าอาจจะเป็นกรณีจงใจค่ะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายก็คือเขาเรียกว่าเป็นการกระทำละเมิดนะคะทีเนี้ยเวลาพอเราถึงพูดถึงเรื่องละเมิดนะคะโดยปกติเวลาที่ศาลตัดสินนะคะศาลก็จะดูว่าในกรณีที่มีการรถชนกันนะคะฝ่ายไหนละเมิดมากน้อยกว่ากันนะคะอย่างเคสเมื่อกี้เนี้ยเราจะเห็นได้ว่ากรณีเนี้ยรถคันสีดำเนี่ยค่ะเขาละเมิดมากกว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเห็นได้ชัดเจนแล้วค่ะว่าเฮ้ยรถคันสีขาวโผล่มาทั้งคันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเรียกค่าเสียหายคันสีดำก็อาจจะต้องจ่ายให้คันสีขาวทั้งหมดเลยค่ะนะคะแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเป็นกรณีที่ยกตัวอย่างนะคะเป็นรถที่ต่างฝ่ายต่างมาทั้งคู่แล้วหน้าจูบกันชนกันพอดีปั้งข้างหน้านะคะจะเห็นได้ว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างประมาทถ้าต่าง

0: ต่างฝ่ายต่างประมาทคือต่างฝ่ายต่างคิดว่าฉันก็จะไปอีกฝั่งนึงก็คิดว่าเออฉันก็จะไปแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าต่างคนต่างคิดตรงกันว่าฉันจะไปทั้งคู่ชนกันปั้งอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเป็นประมาทร่วมค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นประมาทร่วมกันนะคะศาลก็อาจจะให้ความเสียหายนะคะทั้งคู่ค่ะหารครึ่งก็หมายความว่าต่างคนต่างผิดต่างคนต่างประมาทเลื่อร่วมกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกท่านขับขี่บนท้องถนนนะคะก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าก็อย่าใจร้อนนะคะก็ท่านไหนเขาอยากจะรีบไปก็ให้เขาไปก่อนนะคะเพราะไม่ฉะนั้นนะคะก็จะเกิดเหตุการณ์แบบคลิปนี้ได้ค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
2: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
3: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
1: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

สดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการ

เรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เด็กใหม่ด้วยนะครับ
1: เด็กทั้งหมดจะพาครบ

0: แจ้งนะครับจากวันก่อนที่ว่ากูให้ทำประกันไปแล้วทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราครับใครรู้บ้างยังมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อน
1: ยังค่ะ
0: หลังจากวันก่อนสัปดาห์ก่อนนะครูให้เราทำประกันให้จ่ายตามมีบางคนจ่ายมาแล้วแต่บางคนยังไม่จ่ายเพื่อนของเราก็ยังไม่จ่ายที่มาใหม่นะเพื่อนคนที่มาใหม่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนที่หน้าตลาดแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบ.ด้วยส่วนเพื่อนก็ยังไม่ได้ทำประกันของโรงเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องจ่ายตังค์เองทั้งหมดนะค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วครูไปดูที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ติดค่อนข้างเยอะเลยใครที่ยังไม่ทำประกันที่บ้านของเรามีไหม
2: พร้อมครับ
1: อย่าท่านค่ะ
0: จ่ายครูด้วยนะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกครับสำหรับภาพนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อกันภาพหน้านะครับนะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: คุณรู้หรือไม่การประกันภัยภาคบังคับหรือเรียกว่าประกันภัยพ.ร.บ.คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองเบื้องต้นของพ.ร.บ.ค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

ชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน7วันนับแต่บริษัทจะได้รับคำร้องของขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

0: นี่ย
1: นานเลยทำอะไรอย่างเนี้ยช้าช้า
0: เอามีธุระของเขาบ้างแหละเออแล้วไอ้หมีไปไหนเนี่ย
1: ถือว่าแฟนมั้ง
0: อ๋อมาแล้วเนาะกว่าจะมานะ
2: เอ้ยกลับจากเรียนดูชุดนี้ที่มาหาพวกเนี้ยเนี่ย
0: ไปเรียนหรือไปหา
2: เรียนดิเพื่อน
0: แล้ววันนี้จะไปเที่ยวอะไรกันนะ
2: น้ำตกเพื่อนน้ำตกเลิกเรียนไปสาม
0: ไปคนเดียวเหรอ
1: ไปน้ำตกบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปน้ำตก
2: ไปหาอะไรกินกันดีกว่า
0: เออนี่ไปตลาดปะ
1: ไ
0: ม
1: ่ดีกว
0: ่าอ่ะแต่งตัวก่อน
1: เออก็สวยก่อนไปข้างนอก
2: ถูกเนี่ยอ้อหร
0: อเอาเอา
3: เธอเธอ
0: ฮะ
3: ชื่ออะไรอ่ะ
0: ชื่อบิว
3: เราชอบเธอขอไลน์เธอได้ป่ะ

0: เฮ้ยนายคิดผิดได้ที่มาหยามกันอย่างเราอ่ะ
1: เฮ้ยเราปล่อยอ่ะ
2: นี่เธอจะรับเราเป็นแฟนได้หรือยังอ่ะ
3: พอเหอะเธอเลิกตามตื้อเราสักทีเหอะ
2: นี่เราตามตื้อเธอมานานขนาดนี้แล้วไม่คิดจะใจอ่อนให้เราบ้างเหรอ
3: ขอโทษนะตอนนี้คนที่เราชอบอยู่แล้ว

0: เฮ้ยเป็นไงป่ะถูกผู้หญิงปฏิเสธมาว่ะ
1: เฮ้ยอย่าเสียใจนะคนอย่างนายอ่ะหาไหนก็ได
0: ้เสียใจกว่าเพื่อน
1: เอานะผู้หญิงในโลกเนี้ยมีตั้งหลายคนอย่าเสียใจเลย
2: มาเพื่อน
0: วันนี้เราคงไม่ดีพอเพื่อนรอบหน้าคงจะทำไม่ดีกว่านี
1: ้ต้องแบบนี้สิ

สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ชงโคจะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ไปชมกันเลยกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์บุตรเกิดถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดชื่อบุตรให้เจ้าบ้านบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีแจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิดถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน6เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรกครับการย้ายบ้านให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน15วันและเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน15วันเช่นกันการตายถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือเวลาพบศพครับกรณีบุตรเกิดตั้งชื่อบุตรย้ายบ้านหรือคนตายให้แจ้งดังนี้ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนตำบลบ้านกำนันหรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเช่นเขตกรมการทหารถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทถ้าไม่แจ้งตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง70ปีต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหายต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจครับอายุของบัตรกำหนดใช้ได้6ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุของบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุณอำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านครับผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน100บาทผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจำ

คุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน500บาทบัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน200บาทครับเรามาดูข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นกันดีกว่า

0: มีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาใช้ Facebook ชื่อว่าปุ้มปุ้ยทิพยวรรณไปดูภาพกันหน่อยฮะเธอบอกว่าเธอไปซื้อกล้วยปิ้งแล้วถุงที่ใช้ใส่ห่อมาเนี่ยเป็นถุงแบบเนี้ยตอนแรกตกใจเลยโอ้โหมีเป็นเหมือนบัตรประชาชนเป็นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกล้วยปิ้งอยู่ข้างในครับแล้วกระดาษเนี่ยเขาก็จะเอามาพับเป็นถุงห่อถูกไหมฮะนี่ถ่ายเอกสารสีด้วยนะครับเธอเห็นปุ๊บอดรนทนไม่ไหวเลยต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์ลง Facebook เลยบอกว่าถุงใส่กล้วยแบบนี้ก็ได้เหรอคืองงเลยฮะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยซื้อกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแต่แถวแยกนางเลิงเนี่ยจะมีหลายร้านเลยก็จะเป็นถุงกระดาษเหมือนกันแต่จะเป็นข้อความอักษรเป็นหนังสือพิมพ์บ้างหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยเป็นสำเนากระดาษบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาสมุดธนาคารซึ่งมีตัวเลขทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดเลยเธอเลยบอกว่าเป็นห่วงครับต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีเอาเอกสารเหล่านี้ไปปลอมแปลงหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมายุ่งยากเลยนะครับวิธีการคำแนะนำแบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดธนาคารอะไรต่างๆขีดค่าให้เรียบร้อยเนี่ยตัวอย่างครับว่าใช้เพื่อทำอะไรเท่านั้นและกำกับด้วยสำเนาถูกต้องและลายเซ็นของเราเองเป็นไปได้ลงวันที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่วิธีการที่ถูกต้องสำหรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่นๆก็เหมือนกันฮะเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยว่าควรจะทำอย่างไรและสำเนาแบบอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันได้ดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังวันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วข่าวนี้เช็คแล้วชัวร์แล้วคราวนี้แชร์ได้อย่างสบายใจติดตามได้เป็นประจำครับในช่วงของสติข่าวครับ
1: เอาละครับน้องๆ นี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่น้องๆควรทราบนะครับเมื่อน้องๆทราบและเข้าใจกฎหมายแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชงโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่เขาขับตามมา
1: คุ
0: ณผู้ชมฮะภาพเนี่ย
1: อุ้ย
0: ปุ๊บโอ้โห
1: คือมันจะเห็นจังหวะที่คนขับรถพ่วงเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถนะคะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าพุ่งออกมาผ่านทางกระจกคุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้อันนี้เรานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยชัดเจนปุ๊บร่างกระเด็นออกมาร่างมากระแทกกับประตูของรถเก๋งคันที่เป็นเจ้าของที่ชลบุรีกันหน่อยครับสองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านส
1: ุ
0: ดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหที่มาทางตรงเนี่ยคือ2วัยรุ่นที่หนีด่านแต่ที่โค้งมาน่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ครับและเจ้าหน้าที่2นายบาดเจ็บสาหัสนะฮะดาบตำรวจสมภพเอี่ยมสำอางและดาบตำรวจธีรศักดิ์จวงคนงามครับจากสภ.ดอนหัวล่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้ในตัวของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขับหนีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านมาจึงแจ้งไปยังตำรวจที่ตั้งจุดสกัดก็คือ2ท่านนี้ดาบตำรวจสมภพกับดาบตำรวจธีรศักดิ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะมาดักจะมารอจับ2คนนี้แต่พอขี่มานั่นแหละฮะมาด้วยความเร็วทั้งคู่จึงประสานงากัน
2: อีเหตุการณ์หนึ่งคลิปหน้ารถเก๋งนั้นสามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นคนขับรถซึ่งเป็นสองสามีภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก๋งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าวที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสมหมายเทียมทัศน์อายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆครับผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อกลับรถเพื่อเป็นการกลับรถแบบกระทันหันนะครับทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะหลักๆแล้วการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรานะคะเพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วงยูนิตลิงค์ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่จะซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนําเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตบำนาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุขัยค่ะข้อดีของประกันบำนาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้กันนะคะว่าสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้เขาทำอย่างไรถึงสามารถผลักดันการเติบโตของแต่ละธุรกิจได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่น่าประทับใจนะคะแน่นอนค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเติบโตเหล่านั้นมาจากเรื่องของไอเดียและไอเดียดีๆเหล่านี้เราจะมีวิธีหามันได้อย่างไรวันนี้คลาสนี้นะคะจะพาทุกท่านมาหาไอเดียดีๆกันค่ะ
1: เมื่อพูดถึงการลงทุนหรือตลาดหุ้นแล้วเนี่ยภาพของศัพท์ทางการเงินมากมายหรือการตีเส้นกราฟหรือตารางใน Excel เนี่ยก็คงพุ่งพวดขึ้นมาชวนปวดหัวไปหมดและนี่คือเพนพอยท์ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าการลงทุนเป็นเรื่องยาก
2: ปัจจุบันมีนักลงทุนที่ได้ผ่านประสบการณ์การเลือกลงทุนที่แต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานานในการหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายวิธีจนกว่าจะทำให้มั่นใจในการลงทุนด้วยการทำซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้จึงทำให้เหล่านักลงทุนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เห็นปัญหาแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์เพื่อให้การลงทุนนั้นง่ายขึ้นจากโจทย์นี้ทำให้เกิดทีมจิตตะที่มาคอยวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาจนได้ไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อมาตอบโจทย์ให้ง่ายสำหรับนักลงทุนได้อย่างแท้จริงเพราะได้ทำระบบให้แสดงระดับความน่าสนใจของการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวด้วยตัวเลข 1-10 ทำให้ลดระยะเวลาในการสแกนหุ้นของใครหลายๆคนเพียงไม่กี่วินาทีก็ทำให้ได้หุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของนักลงทุนคนนั้นได้ทันทีจนนักลงทุนระดับโลกอย่างตระกูลบัฟเฟตต์ให้การชื่นชมในไอเดียที่ผลิตออกมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ที่ทำให้การหาหุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะพี่เผ่าตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์หนึ่งในผู้คิดค้นและพัฒนาจิตตะ.com ได้ผนวกแนวคิดเรื่องการลงทุนทั้ง3อย่างเข้าไว้ด้วยกันเป็นอย่างดีทั้งความรู้ข้อมูลและการเชื่อมโยงที่ไร้พรมแดนทำให้จิตตะ.com เป็นฟินเทคสตาร์ทอัพด้านการเลือกลงทุนที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ค่ะ
1: พี่เผ่ามีวิธีการในการคัดกรองไอเดียกว่าจะมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ได้ยังไงช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

ับเข้ามาคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดคลาสเรียนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้อย่างที่น้องแนนบอกไปแล้วนะคะว่าจิตตาเองถือว่าเป็นฟินเทคสัญชาติไทยที่แปลงไอเดียเรื่องของการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายได้สำหรับทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยกันกับพี่เผ่าตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ Founder จากจิตตา .com นั่นเองนะคะพี่เผ่าคะถ้าพูดถึงเรื่องของไอเดียแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะหาไอเดียที่เจ๋งๆใหม่ๆออกมาแนะนำให้ตลาดได้รู้จักกันแต่ประเด็นก็คือไอเดียเหล่านั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเจ๋งจริงมันตอบโจทย์ตลาดที่เราอยากจะ

0: เอาของชิ้นนี้ให้เขาใช้ได้จริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: ส่วนตัวของพี่เผาเองเนี่ยวิธีการสร้างไอเดียและทดสอบไอเดียของตัวเองคืออะไรบ้าง
1: คือจริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนแรกเราก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนเก่งเป็นคนไรไอเดียมันง่ายอยู่แล้วแล้วก็คิดอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นเป็นแรงบันดาลใจมาแต่ว่าพอลองมาใช้จริงโดยเฉพาะการทำสตาร์ทอัพอะครับสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างไอเดียคืออย่าอยู่หน้าคอมปิดคอมไปแล้วไปเจอคนจริงๆไปอยู่ในคอมมูนิตี้จริงๆไปเจอจริงๆว่าปัญหาของคนคืออะไรนะครับแล้วก็ฟังเขาเยอะๆเป็นผมบอกแนะนำน้องๆก็คือ stop thinking start listening คือหยุดคิดเองเองแล้วไปฟังคนเยอะๆว่าทุกคนต้องการอะไรสตาร์ทอัพไอเดียที่ดีคืออย่าทำสิ่งที่เราต้องการแต่ทำสิ่งที่คนต้องการ
0: ย้อนกลับไปอย่างณวันที่พี่เผามีไอเดียว
1: ่
0: าอยากจะทำอะไรง่ายๆให้กับนักลงทุนได้หาข้อมูลเรื่องของการลงทุนตอนนั้นพี่เผาทำยังไงบ้าง
1: ตอนนั้นถ้าเป็นจิตตะเวอร์ชันแรกใช่ไหมครับตอนนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่าพอเราจะผันตัวนักลงทุนมาทำธุรกิจอีกทีใช่ไหมเราก็ต้องคิดอยู่ว่าจะทำธุรกิจอะไรคือโชคดีอย่างหนึ่งที่พอเป็นนักลงทุนมาเนี่ยเราเลยต้องดู
0: อ
1: ินดัสทรีก่อนว่าอย่างน้อย
0: อ
1: ินดัสทรีมันต้องเวิร์กอินดัสทรีมันต้องใหญ่แล้วก็อินดัสทรีเนี่ยต้องมีไปอีกเป็นร้อยปีมีคนทำธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วพอทำตัวนี้ได้ก็จะมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีตอนนั้นก็จะใช้เวลามาหนึ่งชั่วโมงทุกวันเนี่ยก็นั่งคิดว่าจะทำอะไรอะไรได้ไม่ได้อะไรข้อดีข้อเสียเป็นยังไงทำSWOT analysisบ้างเป็นทฤษฎีหมดเลยแล้วก็เลยพอสุดท้ายมาจบที่ลองทำเขาเรียกว่าเว็บคล้ายๆเหมือน Google Finance แต่ว่าจะทำหุ้นของ Southeast Asia เพราะตอนนั้นเขาจะเปิด AEC พอดีว่าเฮ้ยคิดง่ายๆว่าถ้าเรารวบรวมข้อมูลงบการเงินข้อมูลอะไรเนี้ยของทุกหุ้นใน Southeast Asia ให้คนมันต้องใช้เพราะยังไงคนต้องการข้อมูลหุ้นแต่ตลาดเหล่านี้ยังไม่มีก็เลยทำเวอร์ชันแรกออกมามีข้อมูลทุกอย่างใช่ไหมครับวอลุ่มซื้อขายเลชงต่างงบการเงินแล้วเราก็เสริมเพราะตอนนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังมาแรงเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราแอดออนเข้าไปให้คนมาคอมเมนต์ได้ว่าหุ้นเนี้ยมันดีใดไม่ดีให้คนมาโหวตได้ว่าหุ้นนี้ดีไม่ดีมันน่าจะเป็นไอเดียที่สุดยอดแล้วเราก็ตื่นเต้นกับมัน
0: แล้วสุดยอด
1: แล้วเราก็ทำสุดยอดในความคิดเราแต่พอทำเสร็จแล้วไปให้คนลองใช้ปรากฏว่าแป๊กมันก็เลยเป็นบทเรียนที่ฝังใจทุกวันนี้แล้วก็มาแนะนำคนอื่นน้องๆแซวคนอื่นว่าอย่าทำสิ่งที่เราต้องการคือตอนนั้นอาจจะเป็นเคราะห์ร้ายเพราะว่าเราทำหุ้นอเมริกาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำที่ไทยทีมงานอยู่ที่ไทยทำมาแล้วก็ไม่มีใครใช้ได้เอาไปให้ทุกคนทุกคนบอกเฮ้ยเจ๋งๆดีแต่ก็ไม่ใช้เพราะลงทุนหุ้นไทยอยู
0: ่
1: ถ
0: ู
1: กไหมจนพอทำเสร็จเราก็เลยต้องบินไปอเมริกาเพื่อไปดูจริงว่าเฮ้ยคนจะใช้หรือเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าคนไม่ใช้เพราะเขาบอกว่ามันยากไปคือสำหรับเราที่ลงทุนมาเองเนี่ยเรามองเฮ้ยมันง่ายแล้วน
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: เจ๋งมากแต่คนทั่วไปต้องการง่ายกว่านั้นอีกเขาบอกว่าไม่ต้องการรู้ข้อมูลอะไรเลยอยากรู้แค่ว่าซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่จบถ้าทำได้เท่านี้จะใช้เราก็เลยแบบสวยแล้วไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดข้อมูลเยอะแย
0: ะ
1: กลายเป็นว่าคนก็ยังใช้ตัดสินใจไม่ได
0: ้
1: ครับก็เลยต้องกลับมารีทิงค์ใหม่ว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆคือเนี่ยสองคำถามนี้ซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่แล้วที่เรามีอยู่เราตอบโจทย์อะไรเขาได้บ้างทำอะไรได้บ้างก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะให้ข้อมูลเยอะแยะแบ็คเต็ปกลับมาใหม่ว่าคนต้องการอะไรที่เทคแอคชั่นได้ก่อนแล้วค่อยไปดูข้อมูลทีหลังเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกลับมาทำเป็นจิตตะสกอร
0: ์
1: บอกว่าซื้อหุ้นอะไรคุณภาพดีแค่ไหนกับจิตตะลายบอกว่าต้องซื้อหุ้นราคาเท่าไหร่ก่
0: อ
1: นแล้วพอทำตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสนใจค่อยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมถูกไห
0: ม
1: คือตอนที่ไปซีกอนวันเล่เนี่ยแรกๆที่ไปแล้วเจอเลยเนี่ยก็คือเขาต้องบอกว่าฟังก์ชันบนเว็บตอนแรกที่ทำพิสูจน์ไอเดียคือการทำไอเดียต้องแวลิเดตให้มันดีใช่ไหมเพราะนั้นจะพิสูจน์ไอเดียได้อะมันต้องทำคอฟีเจอร์ให้น้อยที่สุดว่าถ้าคอฟีเจอร์ไม่ผ่านไม่ต้องทำอย่างอื่นแต่จิตตะเวชละโอมีฟีเจอร์เยอะแยะอลังการงานสร้างทุกคนใช้ไม่เป็นแล้วพอเรากลับมาทำเป็นคอฟีเจอร์คือมีแค่สกอร์กับไลน์กลายเป็นว่าพอเอาไปให้คนใช้ปรากฏว่าเฮ้ยเวิร์กพอเขารู้สึกว่า
0: อ
1: เมซิ่งชวนคนมาใช้แล้วก็ถามเยอะแยะมากมายว่าแล้วพิสูจน์ยังไงผลตอบแทนเท่าไหร่ดูหุ้นตัวนี้ตัวนี้ได้ไหมกลายเป็นว่าคนตื่นเต้นแล้วพอเรามาดูสแตทเราต้องเก็บสแตทกลายเป็นว่าเฮ้ยคนกลับเข้ามาใช้ซ้ำพอเอาไปแนะนำใครเนี่ยโอ้มานั่งเสิร์ชหุ้นทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยตื่นเต้นเราก็สุดเฮ้ยไอเดียเริ่มต้นมันเวิร์กแล้วแล้วก็เหลือค่อยเสริมคือที่นั่นก็บอกว่าไอเดียเริ่มต้นเวิร์กหล
0: ัง
1: จากนั้นฟีเจอร์ทุกอย่างที่ตามคือสิ่งที่ทำให้ core value เด่นขึ้นถ
0: ู
1: กไหมเพราะนั้นไอเดียเริ่มต้นต้องดีเหมือน Google ก็ต้องเซิร์ชได้ดีที่สุด Facebook คือ connect คนที่เป็นคนจริงๆนี่คือไอเดียเล็กๆเริ่มต้นหล
0: ัง
1: จากนั้นฟีเจอร์อย่างอื่นมาเพื่อเสริมให้ value มันขยายขึ้น
0: ฟังดูแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนทั่วๆไปที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมีมุมคิดใหม่นิดนึงเพราะคนอื่นมักจะคิดว่าโหอยากทำอะไรเจ๋งๆมัน

0: ต้องเยอะมันต้องมีนวัตกรรมมันต้องมาด้วยเทคโนโลยีซึ่งก็เหมือนกับกรณีของพี่เผ่าในสเตจแรกที่คิดว่าอ๋ออยากมาแบบเท่ๆเลยเนี่ยใครจะมี
1: ทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
0: เป็นโซเชียลมีเดียที่ลิงก์เรื่องหุ้นเข้าด้วยกันแต่ผลปรากฏว่านั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองแต่ไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มที่เราต้องการ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแล้วฟังจากที่พี่เผ่าบอกตรงนี้เราต้องหา core value ของเราเป็นแกะให้แน่นก่อนอย่าเยอะเอาฟีเจอร์สำคัญสำคัญพอรู้แล้วว่าอันเนี้ยน่าจะใช่จิตตะสกอร์จิตตะลายบอกได้ว่าซื้อหุ้นอะไร
1: ราคาเท่าไหร
0: ่ราคาเท่าไหร่ได้แล้วเนี่ยเวลาต่อยอดไอเดียตรงเนี้ยทำยังไงให้เราไม่แบบเป๋ไปเป๋มาแล้วก็โฟกัสกับมันจนทำให้มันเนี่ยกลายเป็นโซลิดไอเดียที่มันสามารถสร้างรายได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นกลับมาอันที่2พอเรามีคอร์ฟีเจอร์เสร็จแล้วใช่ไหมไอเดียที่มาแอดออนเนี่ยก็อย่าคิดเองเองอีกคือสตาร์ทอัพหรือหลายๆคนที่ผิดพลาดก็คือไปคิดเองว่าเฮ้ยต้องเสริมอันนี้เข้าไปแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่ถูกต้องจะเอาไอ้ฟีเจอร์เนี่ยไปให้คนใช้แล้วเขาจะมีวิธีในการหาเขาเรียกว่า early adopter กลุ่มคนใช้แรกๆแฟนพันธุ์แท้แรกๆเป็นกลุ่มที่เราไปช่วยแก้ปัญหาเขาดีที่สุดที่ภาษาเขาก็เรียกว่า pain killer คือโปรดักต์ของเราอ่ะช่วยแก้ตอบโจทย์จริงๆแล้วคนเหล่านี้ถ้าโปรดักต์เราเวิร์กจริงเขาจะรีเควสฟีเจอร์แอดออนขึ้นมาเองใช่ไหมอย่างจิตตะพอเอาไปให้คนดูปุ๊บคนก็ต้องการว่าแล้วพิสูจน์ยังไงแล้วก็คนบอกว่าตอนแรกมีแค่เซิร์ชหุ้นดูเป็นรายตัวใช่ไหมคนก็บอกจะดูหุ้นทั้งตลาดหุ้นทำไงเพราะตัวเองไม่รู้จักจิตตะก็เลยทำฟังก์ชันเบราว์ขึ้นมาพอทำเบราว์เสร็จเขาก็อยากเอางั้นช่วยจัดเรียงหุ้นดีราคาถูกให้หน่อยมีจิตตะแรงกิ้งเสร็จแล้วคนก็มาอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากสกอร์แล้วก็เลยมีจิตตะแฟกเตอร์จิตตะไซส์มีสกรีนเนอร์เนี่ยคือสตาร์ทอัพสิ่งที่มันยากที่สุดเขาบอกว่าพอเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นเนี่ยรีซอร์สมันจำกัดคือเงินกับเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่เวสต์รีซอร์สคือไม่สิ้นเปลืองเพราะนั้นจะทำได้ก็คือเรารู้ว่ามียูเซอร์พร้อมใช้อยู่แล้วแล้วพอทำปุ๊บเอาให้เขาใช้ทันทีถูกไหมตอนนั้นจิตตะก็เริ่มต้นอย่างเงี้ยว่านอกจากทำโปรดักต์เสร็จแล้วอ่ะต้องมีวิธีในการเข้าถึงยูเซอร์กลุ่มเดิมๆจิตตะก็สอนทุกอาทิตย์พอสอนปุ๊บเราก็จะได้ฟังด้วยว่าคนเนี่ยรีเควสอะไรซ้ำๆเช่นไอ้พี่ครับมีสกินเนอร์ไหมผมอยากจะได้แบบนี้นี้พอพูดซ้ำไปเรื่อยเราก็จะรู้ละไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันต้องใช้การได้แล้วพอทำปุ๊บเราจะจำไว้ว่าใครเป็นคนเคยบอกเราว่าอยากมีอันนี้เราก็จะส่งไปเทสเลยสมัยก่อนจิตตะจริงๆก็จะแบบมีเป็นกราฟิกก่อนว่าหน้าตาประมาณเนี้ยเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็มาทำต่อนะครับเพราะนั้นก็จะพิสูจน์ไอเดียไปเรื่อย
0: ๆระหว่างทางเราต้องพิสูจน์ไอเดียของเราตลอดเวลาและส่วนสำคัญก็คืออย่าออกมาจากตัวเอง
1: อย่าคิดเองเอง
0: อย่าคิดเองอย่ามโน
1: อย่ามโนใช่
0: เราต้องฟังในกลุ่มคนที่เขามีปัญหาเหล่านั้น
1: แล้
0: ว
1: ใช้
0: ข้อดักของเราตอบโจทย์ได้จริงๆนะแต่พอเราทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะเมื่อทุกอย่างมันไปตามทางของมันได้มีการพัฒนากับมันได้เนี่ยเราหาการต่อยอดไอเดียของเราเนี่ยต่อยังไงเพราะว่าสตาร์ทอัพหลายๆครั้งมักจะมีปัญหาว่าพอได้ทางนึงที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะเริ่มถึงจุดตัน
1: ถูกต้องครับ
0: พี่เผ่าเองผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
1: ชีวิตนี้ไม่มีทางตันใช่ไหมท่านคือจริงๆสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องการนะครับคือไอเดียมาแล้วก็การ validate จากข้างในตัวจิตตะเองก็ต้องมีหมายความว่าเราต้องมีวิธีวัดผลถูกไหมอะไรที่วัดผลได้เราจะปรับปรุงได้เหมือนที่เขาบอกว่า startup เท่ากับ growth คุณต้องโตสัปดาห์ละ 5%
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอเราไปว่าอันนี้ work แล้ว stat ข้างในมันเริ่มไม่ support แล้วเราเริ่มโตไม่ได้ user เริ่มไม่ไปต่อแสดงว่าฟีเจอร์ที่มีต้องไม่พอมันต้องมีบางอย่างที่เขาจะต้องได้อีกถูกไหมพี่ก็จะกลับมาทำเหมือนสมัยทำธุรกิจอะไรเงี้ยว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเราต้องหาความรู้เพิ่มแล้วจิตตะก็จะมีสมมติ early adopter จริงๆเขาจะบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำ startup ใช่ไหมคือมี100คนแรกใช้แบบชอบๆเลยหลังจากนั้นคิดว่าจะทำ1,000 คนได้ยังไงพอ1,000 คนได้ค่อยไป10,000 คนค่อยไป100,000 คนเงี้ยแต่อย่าคิดว่าพยายามเอาคนล้านคนมั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เราจะรู้ว่าถ้าสมมติเราทำได้ถึง100 ถึง 1,000โดยไม่มีปัญหาอะไรอ่ะโดยฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรใหม่นะก็ทำไปเรื่อยจนเริ่มรู้สึกเริ่มแปลกๆและดูสแตทข้างในคนเริ่มไม่ใช้หรือสมมุติว่าอัตราการใช้ซ้ำปกติเราอยู่ที่ 50% ต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยปรากฏพอช่วงหนึ่งคนเข้ามาเยอะแต่การว่าไม่ค่อยใช้ซ้ำแสดงว่าตอนนั้นเรากำลังเข้ากลุ่มผิดหรือเปล่าเราก็ต้องมาวัดภายในแชนแนลไหนสมมุติมาออกรายการปรากฏว่ามาออกรายการไซน์อัพอย่างเดียวไม่ใช้เลยแสดงว่าเฮ้ยรายการนี้ไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอย่างตอนนั้นจิตตะก็จะวางคอนเซปต์ไว้ค่อนข้างดีเพราะเรามองว่าจิตของเราเป็นนิชมาร์เก็ตถูกไหมว่าคนที่ต้องการคนที่ลงทุนอย่างเดียวเพราะนั้นจิตตะก็จะไม่ได้ไปออกสื่อแมสมากก็จะออกเฉพาะที่เกี่ยวกับลงทุนเพราะว่าพอออกไปปุ๊บได้คนที่มาใช้มาช่วยวาลิเดตไอเดียเลยว่าเวิร์กไม่เวิร์ก

0: พราะนั้นตอนแรกถ้าเราออกเยอะเกินไปเนี่ยสแตทเราจะมิกเราจะมั่วว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าอยู่ๆคนไซน์อัพ100คนไม่ใช้สัก90จริงๆคนที่มาจากสื่อที่เป็นการเงินอาจจะใช้เยอะก็ได้แต่สื่ออื่นๆที่เขาไม่เคยลงทุนเลยมาปุ๊บก็ไม่ได้ประโยชน
1: ์
0: อย่างเงี้ยครับอ่ะมันก็ต้องมีวิธีวัดผลมีสแตทแล้วอย่างจิตตะเองก็จะมีพวกสแตทภายในเยอะ user score เปอร์เซ็นต์การอินไวท์ของคนสุดท้ายมันต้องมี satisfaction metric เพื่อใช้วัดว่าเรายังเป็นที่ต้องการของคนจิตตะก็จะมีกระทั่งฟีเจอร์แต่ละอันเนี่ยมีคนใช้มากน้อยแค่ไหน อะไรที่ไม่มีคนใช้ก็หยุดพัฒนา อะไรที่มีคนใช้เยอะๆเดี๋ยวมันจะโตเองไงตอนนี้อ่ะรีเควสเรื่องพอร์ตโฟลิโออยากมีนั่นมีนี่เพิ่มรีเควสสกรีนเนอร์ให้สกรีนได้ลึกขึ้น อะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยทำจริงๆถ้าไปมองเนี่ยสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยพัฒนาอะไรใหม่ๆเยอะนะลองไปดูดีๆถูกไหม Google เองจะเห็นว่าช่วงแรกหลายๆปีแรกเขาก็เป็นเสิร์ชธรรมดายังเสิร์ชวิดีโอไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าสตาร์ทอัพที่ไอเดียมันดีอยู่แล้วครับมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมันแค่ขยายให้คนอื่นมาใช้เรื่อยๆถูกไหมหรือ Facebook จริงๆเขาก็เปลี่ยนไม่เยอะถ
1: ู
0: กแล้วตอนแรก connect เพื่อนกันสุดท้ายมีให้ใส่รูปแล้วก็สุดท้ายอะไรมี wall post ได้มีอะไรจริงๆโดยฟังก์ชันหลักเขาไม่มีอะไรเยอะมากเลย YouTube ก็ดูวิดีโอแกนยังเหมือนเดิ
1: ม
0: ที
1: ่เพิ่มเติมก็คือมันตอบโจทย์ได้มากขึ้น
0: หรือทำให้มีการใช้งานที่หลากหลายขึ้นแต่คนไม่ใช้งานสิ่งเหล่านั้นเลยก็ยังใช้ฟีเจอร์หลักได
1: ้
0: เหมือนจิตตะตอนนี้ตัดทุกอย่างไปเหลือแค่สกอร์กับไลน์ก็ยังมีคนใช้ได
1: ้
0: ถูกไหมแต่อย่างอื่นที่เพิ่มเติมมาคือการใช้งานแต่ละแบบของแต่ละคนไอเดียมันต่างกันเวลาที่จะเข้าสู่แมสมาร์เก็ตมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรพวกนี้เพื่อตอบโจทย์เพิ่มขึ้น
1: ไปอย่างในกรณีของจิตตะพี่เผาเนี่ยพี่เผาได้ไอเดียมาเพราะพี่เผาเนี่ยอยู่ในอินดัสทรีนี
0: ้
1: เป็นนักลงทุนมาก่อนถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะหาไอเดียจากตัวเองแต่พอทำไปแล้วไม่เวิร์กก็รู้จักที่จะปรับตัวในการไปฟังว่าโอเคคนอื่นๆเนี่ยต้องการอะไรแต่สำหรับน้องรุ่นใหม่ๆหรือคนอื่นๆที่อาจจะบอกว่าบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าไอเดียพวกนี้มันจะมาจากตรงไหนดีพี่เผามีวิธีในการเริ่มต้นไอเดียเหล่านี้แล้วเป็นทางลัดหรือทำให้มันสักเซสได้เนี่ยอย่างไรได้บ้าง
0: ง่ายมากเลยครับไปเป็นอาสาสมัครหมายความว่าไปช่วยคนอื่นฟรีๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะทำให้เราพอเราไม่ถูกเงินบังตาแล้วเราไปช่วยฟรีๆเราจะทำเขาเรียกทำเกินความสามารถเราจะมองว่าเฮ้ยใครอยากให้เราช่วยอะไรเราไปช่วยแล้วการที่เราไปช่วยคนนั่นแหละเราจะเห็นว่าปัญหาของคนแบบนั้นทำอะไรถูกไหมแล้วหรือน้องบางคนเห็นไหมยอมลงทุนไปเรียนเรื่องบัญชีเรื่องภาษีเพื่อไปทำซอฟต์แวร์ด้านภาษีช่วยคนมองว่านี่คือปัญหาเราฟังเสียงที่เพื่อนบ่นรอบตัวก็ได้ว่าปัญหาเขาคืออะไรแล้วเราก็ลองไปแบบเฮ้ยลองเขียนโปรแกรมโปรโตไทป์มาช่วยแก้ปัญหาสิ่งที่ดีคือถ้าเราอยู่ใกล้คนที่มีปัญหาอยู่แล้วครับพอเราทำโปรโตไทป์ออกมาเวอร์ชันแรกเรามีคนพร้อมใช้ทันที10คนอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้า10คนนี้ใช้มันจะขยายต่อได้เองแต่ถ้าเราทำมาแล้วไอ้10คนที่มีปัญหายังไม่ใช้เลยเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่ไม่เวิร์กหรอกเปล
1: ี่
0: ยนเรายังทำให้คน10คนเชื่อไม่ได้เลยแล้วจะทำให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเชื่อใช้เราได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เริ่มจาก small คนที่มีปัญหาเงี้ยเราไปแล้วก็เป็นอาสาสมัครไปแก้ปัญหาอยากอยู่ในอินดัสทรีไหนอย่างผมอยู่การเงินอยู่แล้วโชคดีมีคนต้องการรู้เรื่องการเงินเยอะถ้าเราอยู่ในอินดัสทรีอื่นอยู่ในธุรกิจร้านอาหารไปลองช่วยเขาก็ได้อย่างตอนก่อนมาทำจิตตะเนี่ยถ้าใครเคยดูซอรี่ผมก็รู้ว่าผมเคยไปฝึกงานที่ UOB จะได้ไปรู้ในอินดัสทรีเขาว่าเป็นยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยยอมไปอยู่ในที่จะทำให้เราได้ไอเดียแล้วมองหาม
1: ันต้องเริ่มจากความชอบส่วนตัวก่อนนะมันถึงจะมีแพชชั่นจนกลายเป็นไอเดียที่ทำได้จริง
0: ถูกต้องครับคือมันก็จะเขาเรียกว่า domain of expertise ก็มีผลถ้าเรามีความรู้ในสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่แล้วแล้วเอาตัวนั้นอะมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีมันง่ายถูกไหมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถึงบอกว่าสิ่งที่เราทำก็คือต้องพัฒนาสกิลสักอย่างนึงอ่ะให้เราเด็ดกว่าคนอื่นหรือไปอยู่ในอินดัสทรีนั้นหรือทำอะไรอย่างถ้ามองง่ายที่สุดเลยอ่ะเอาอินดัสทรีที่มีอยู่แล้วจริงๆเขาบอกสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆอ่
1: ะ
0: ไม่ได้ทำอะไรใหม่นะแต่เปลี่ยนจากสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีไปเสริ
1: ม
0: ถูกไหมอย่าง Airbnb ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากอะไรครับเขาไม่มีตังค
1: ์
0: ก็เลยอาจจะหาตังค์ยังไงดีไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยช่วงนั้นมันมีประชุมที่ซานฟรานใช่ไหมแล้วมีคนไม่มีโรงแรมพักเยอะก็เลยเอาวะเปิดห้องตัวเองให้เช่
1: า
0: ไปซื้อแอร์เป่าลมมามีคนเช่าจริงก็เลยเฮ้ยไอ้นี่มันเวิร์กก็เลยทำต่ออันนี้คือไอเดียง่ายๆอย่างเงี้ยลองเทสลองอะไรทำไปได้
1: เพราะว่าแนวคิดของการเกิดไอเดียมันเกิดขึ้นได้รอบตัว
0: ใช
1: ่ทุกๆวันเพียงแค่เราจะสังเกตกับมันหรือเปล่า
0: ถูก
1: แล้วถ้าเราสังเกตแล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราถนัดด้วย
0: ชอบ
1: และสามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้เป็นแวลู

0: ือว่าเป็นคุณค่าพิเศษที่คนอื่นยังไม่เคยด้วยอันนี้มันจะไปได้เร็วขึ้นแต่อย่างที่บอกกลับมาที่พอยต์เดิมว่าแต่ไอเดียตรงนี้ก็อย่าฟุ้งมากจนเกินไป
1: แรกๆมันต้องเนี่ยคอคอนเซ็ปต
0: ์ต้องมีคอคอนเซ็ปต์ที่แน่นนะคะแต่ประเด็นก็คือพอเราได้คอคอนเซ็ปต์ที่แน่นเนี่ยอันนี้เป็นเนเจอร์ของคนส่วนใหญ่เลยที่เป็นเจ้าของไอเดียนะมักจะกลัวว่าเวลาที่เราเอาไปบอกคนอื่นแล้วเนี่ยคืออยากเทสก็อยากเทสนะแต่ไม่ค่อยอยากบอกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเฮ้ยถ้ามันเจ๋งจริงอ่ะกลัวคนก๊อปปี้ไอเดียเนี้ยเอาไปทำเอง
1: ครับ
0: พี่เผาเคยมีอารมณ์แบบนั้นไหม
1: ไม่ค่อยครับจริงๆพูดตามตรงไม่ค่อยมีอะไรเพราะผมเป็นคนแชร์ชาวบ้านชาวช่องอยู่แล้วแต่จริงๆพอลองมาทำแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆอ่ะการพูดให้ชัดเจนว่าเราทำอะไรเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเหมือนตอนที่เราไปซันฟรานเนี่ยเราผมก็มาทำสตาร์ทอัพทำไฟแนนซ์อยากทำนั่นทำนี
0: ่
1: กลายเป็นว่าเรามีคนที่คอยช่วยวาลิเดตหรือช่วยพิสูจน์เราแล้วก็สิ่งที่ก๊อปมีความเป็นไปได้แต่ถ้าคนอยู่ในวงการก็จะรู้ว่าไอเดียมันไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายการทำให้มันเกิดจริงยากกว่าเพราะร้อยคนเห็นไอเดียใกล้เคียงกันได้หมดแต่จะมีสักกี่คนที่จะทำมันให้เกิดจริงเพราะว่าการทำให้เกิดจริงมันไม่ใช่แค่ไอเดียมันคือทีมงานมันคือการหายูเซอร์มันคือเอ็กซิคิวชันที่ต้องดีเพราะฉะนั้นบอกไปเถอะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าควรจะบอกใครไม่บอกใครหรือจะบอกแมสแค่ไหนอย่างถ้าอย่างเป็นในจีนเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณทำสตาร์ทอัพรายใหม่แล้วไปลงสื่อครั้งนึงเนี่ยวันรุ่งขึ้นมีอีก 20,000 คนมาทำตามดูว่าเวิร์คเพราะนั้นช่วงแรกสตาร์ทอัพถึงต้องเป็น MVP หรือทำ Under Radar ไปแล้วทำเฉพาะ Core User มองว่าเนี่ยเอาไอเดียไปบอก Core User หรือบอกคนรอบตัวเราว่าเป็นอะไรจริงๆมันก็เหมือนกดแรงดึงดูดน
0: ะ
1: ยิ่งเราบอกเยอะจะมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเราเยอะแล้วก็ตรงเนี้ยมาไปเรื่อยๆแล้วก็เราต้องมีเค้าเรียกว่าคอบางอย่างที่กลุ่มไว้สมมติว่าผมรู้เรื่องลงทุนแล้วทำเว็บลงทุนต่อให้ผมบอกเพื่อน20คนก็เริ่มไม่ได
0: ้
1: แต่เขาเป็นคนที่จะใช้งานเราได้แบบเนี้ยเขาบอกไป
0: ซึ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ต้องหาให้เจอ
1: ใช่
0: ว่าคอคืออะไรที่เรามีคืออะไรแล้วสิ่งที่เราอยากจะให้เขามาเสริมในฟีเจอร์ของเราหรือว่าสิ่งที่เขาอยากให้เราพัฒนาเนี่ยคืออะไร
1: ใช่
0: นี่คือสิ่งต้องหาให้เจอตั้งแต่เฟสแรก
1: แล้วก็อย่าไปกลัวว่าแชร์ไปแล้วเขาจะก๊อปเพราะจริงๆถ้าก๊อปเนี่ยแสดงว่าไอเดียมันดีแล้วก็ถ้าในมุมเคยอ่าน VC เขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะมีคนก๊อปเราเพราะจริงๆไอที่เราทำอยู่อาจจะมีคนทำอยู่แล้วก็ได
0: ้
1: เพราะไอเดียมันเกิดขึ้นเร็วมากทั่วโลกตอนนี้เพราะนั้นสิ่งสำคัญมันเหมือน Google ก็ไม่ใช่ Search Engine เจ้าแรกนะ Facebook ไม่ใช่โซเชียลมีเดียเจ้าแรกไม่ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์คเจ้าแรกแต่เขาก็ success ได
0: ้
1: เพราะเขามีคอบางอย่างถูกไหมGoogle มองว่าคอเขาไม่ใช่แค่ Search Engine ปกติที่มีอยู่แต่เขาเนี่ยมีอัลกอริทึมที่เป็นเหมือน PageRank ว่ามีวิธีวัดผลแบบอื่นทำให้ Ranking มันดีขึ้นได
0: ้
1: Facebook ก็บอกว่าเขาต่างโซเชียลมีเดียอื่นที่ใช้ Real Connection จริงๆต้องเป็นเพื่อนคนตัวตนจริงมาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ Fake Profile มั่ว
0: ๆ
1: ไอเนี้ยเรามีหรือเปล่าเขาเรียกว่า Competitive Edge ถูกป่ะอย่างจิตตะก็จะมีว่ามีจิตตะสกอร์จิตตะลายมันไม่ใช่ก๊อปกันได้ในวันรุ่งขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอะไรพวกเนี้ยอย่าไปกลัวทำแต่ว่าช่วงแรกที่ทำก็ค่อยๆบอกบอกเพื่อหายูเซอร์10คนแรกหา100คนแรกหา10,000คนแรก1,000คนแรกจนจุดที่เราเริ่มคนเริ่มรู้จักเราเยอะแล้วเนี่ยคนก็จะตามเรายากแล้วอย่างน้อยต้องใช้เวลาอะไรอีกเท่าไหร่ถึงจะทำตามทันอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วกลับมาที่จุดแข็งสำคัญของเราว่าของเราที่เราคิดออกมาเนี่ยดีจริงหรือเปล่า
1: ต้องครับ
0: แล้วก็มีเพอร์เพสที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่จะเดินไปหามันและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆมาตามเกมที่เราวางไว้ในการค่อยๆพัฒนาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราตั้งใจว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นเพนคิลเลอร์ให้กับคนกลุ่มนี้ที่เรา
1: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่เสริมก็คือว่าไอเดียมันไม่มีไอเดียอะไรที่ทำแล้วเวิร์กแต่เดย์วันสิ่งที่สำคัญมากกว่าไอเดียคือการหาไอเดียแล้วทำให้รู้ว่าไอเดียนี่มันเวิร์กจริงๆเพราะนั้นมันต้องเกี่ยวกับคิดไอเดียเจอยูเซอร์คิดไอเดียเจอยูเซอร์เพราะนั้นการที่คุณไปบอกไอเดียเริ่มต้นเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถเรียนแบบได้เร็วๆแล้วก็สมมติว่าจิตตะเองต่อให้มีคนเรียนแบบปุ๊บแต่การที่เขาจะทำให้คนเชื่อแบบเรามันยากเพราะเราก็เนี่ยค่อยๆทำค่อยๆสอนคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมากกว่าแค่ไอเดียคือการที่ทำให้รู้ว่าไอเดียไหนเวิร์กแล้วก็รู้อินไซต
0: ์
1: สมมติว่าเราเริ่มต้นไปแล้วเรารู้ว่ายูเซอร์จริงๆต้องการอะไรคนที่ใช้จิตตะคืออะไรเนี่ยคนอื่นที่มาก๊อปคือมองได้แค่ผิวเผินเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆอะไรคือความต้องการอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ทำไปเถอะ
0: เพราะฉะนั้นไอเดีย
1: ทำไปเรื่อยๆพัฒนาไอเดียพัฒนาตัวเองไปเรื่อยฟังเสียงยูเซอร
0: ์
1: ไอเดียเราจะเฉียบคมขึ้นเรื่อยๆคนที่มาก๊อปก็ได้แค่ไอเดียที่มันเป็นภาพใหญ
0: ่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่พี่เผาบอกไว้ตั้งแต่ต้นให้เป็น listener อย่าเป็น thinker อย่าง
1: ใช่ครับ stop thinking start listening ฟังเยอะๆทุกวันนี้ผมไม่คิดอะไรเองนะครับฟังคือมันก็จะมีช่วงแรกเขาให้ฟัง early adopter หา pain point ใช่ไหมช่วงที่จะเข้าสู่ mass market อันเนี้ยคุณจะต้องฟังคนที่อยู่ในอินดัส

คุยจริงๆถ้าคุณอยู่ในEntity Financeคุณก็ต้องไปคุยกับStock Exchange คุย Brokerage Firm คุยกองทุนว่าสุดท้ายคนจำนวนมากอยากได้อะไรต้องการอะไรคุณไปเสริมใครได้บ้างเลยก็จะฟังเป็นสเต็ปไปครับ

0: เห็นไหมคะว่าการเกิดไอเดียเนี่ยนะคะเราสามารถหาได้อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไอเดียไหนที่จะเวิร์กและสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจของเราได้นั้นจริงๆก็ต้องมีหลักคิดหลักการในการทดสอบแล้วก็พิสูจน์ไอเดียพอสมควรนะคะหลักการดีๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปหาข้อสรุปกันค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียนะคะสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจก็มีด้วยกันตั้งแต่เรื่องของ core feature ซึ่งก็คือฟีเจอร์หลักของไอเดียซึ่งเป็นแก่นของไอเดียนะคะที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยเราเองเนี่ยต้องหาให้เจอก่อนค่ะว่า core feature เหล่านั้นคืออะไรแล้วก็ทำให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะนำมาพิสูจน์ไอเดียได้ต่อได้หลังจากนั้นแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจต่อนั่นก็คือเรื่องของ early adopter ซึ่งก็คือลูกค้ากลุ่มแรกที่มองเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆพร้อมที่จะเข้ามาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นนำเสนอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักจะมองหาลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อเป็นการทดสอบไอเดียค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอีกหนึ่งคำศัพท์ที่ต้องทำความเข้าใจกันนั่นก็คือคำว่า validate idea ก็คือการพิสูจน์ไอเดียกับกลุ่ม early adopter ว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงไอเดียให้ดีขึ้นได้จากฟีดแบ็กของลูกค้ากลุ่มแรกของเรานั่นเองส่วนเทคนิคหรือวิธีที่จะช่วยในการหาไอเดียสำหรับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นอาจเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกสังเกตปัญหาก่อนค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะอาจจะพบเจอด้วยตัวเองหรือเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะมีมานานแต่ยังไม่มีใครสนใจแก้ไขขั้นตอนต่อไปก็คือลองคิดถึงเรื่องราวที่เรามีความเชี่ยวชาญความสนใจหรือความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างเฉพาะทางที่เรามีนะคะหากมันสามารถช่วยเหลือผู้คนแล้วก็แก้ปัญหาให้กับผู้คนได้อาจนำมาสู่ไอเดียในการสร้างธุรกิจที่ดีได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะควรคิดถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้ด้วยโดยอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาแล้วช่วยให้คนได้ประโยชน์มักจะขายได้เช่นช่วยให้ประหยัดเวลาช่วยให้ประหยัดเงินช่วยให้สร้างรายได้ช่วยสร้างความสะดวกสบายรวมถึงการช่วยแก้ปัญหาต่างๆโดยหากทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและกับธุรกิจที่เราสร้างขึ้นนั่นเองและส่วนสุดท้ายนะคะควรคิดถึงรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินธุรกิจและบริการแบบเดิมๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเทคนิคเหล่านี้นะคะสามารถช่วยเป็นจุดตั้งต้นให้สามารถหาไอเดียแล้วก็นำมาพิสูจน์ไอเดียเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นไอเดียการทำสตาร์ทอัพได้ต่อไปค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสนะคะที่น่าจะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านเห็นหนทางนะคะว่าไอเดียต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยแต่ประเด็นก็คือการที่จะหาแก่นแท้ของไอเดียนั้นและพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วต่างหากนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์หน้าค่ะคลาสถัดไปเราจะพาทุกท่านมาดูกันนะคะว่าวิธีการที่จะแปลงไอเดียเหล่านี้ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะมีวิธีกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้เวลาเดิมแบบนี้แต่ระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ set.or.th/education นะคะในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ach นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ออกแบบผลิตภัณฑ์มาทั้งสิ้นกี่ผลงานแล้วครับ
1: โหเป็นหมื่นฮะ
0: เป็นหมื่น
2: คือที่บ้านผมเนี่ยจะเป็นบ้านที่ชอบทําบุญอยู่แล้วคุณตาแกก็จะบอกว่ามาทําบุญเนี่ยเดี๋ยวตาให้500สมัยตอนทําบริษัทใหม่ๆเนี่ยเราก็เพิ่งรู้ว่าการพูดคุยมันต้องมีเอนเตอร์เทนร้านทุกประเภทเกี่ยวกับตอนกลางคืนเราไปหมด
0: พอเพิ่งรู้วันนี้
2: นั่นแหละครับ
3: ถ้ารู้ต้องขอไปด้วย

0: วัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการแห่งนี้จะเป็นรายการที่แชร์มุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายแหละครับว่ากว่าเขาจะประสบความสำเร็จหรือว่าพูดง่ายๆว่ากว่าเขาจะโตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเขาถูกหล่อหลอมมาอย่างไรกันบ้างเพราะเรามีความเชื่อเสมอแหละครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมนะครับแต่ถือว่าเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติแหละครับและสำหรับแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับอดีตเคยเป็นเด็กเกเรเรียนหนังสือไม่เก่งนะครับที่สำคัญยังเคยแอบติดเที่ยวกลางคืนอีกด้วยนะครับแต่ปัจจุบันครับเขากลายเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือที่เรียกว่าแพ็กเกจจิ้งที่กวาดรางวัลอันดับ1หรือชนะเลิศมาแล้วหลากหลายเวทีถึง83เวทีทั่วโลกนะครับและที่สำคัญยังถูกเชิญให้เป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์ในเวทีระดับโลกอีกด้วยในปัจจุบันนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตครับสวัสดีครับพี่แชมป
1: ์สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ผมนี่เคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่แชมป์มาบ้างแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกันอีกครั้งนึงเพราะว่าจำได้ว่าที่เคยสัมภาษณ์ในครั้งนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่ทำให้พี่แชมป์มีในวันนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม
1: ่ถูกต้องเลยครับ
0: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าณตอนนี้มีรางวัลอยู่ด้านนู้นเราเดินไปดูกันก่อน
1: ได้ครับ
0: ที่เราเคยบอกว่ามีทั้งหมด83รางวัลใช่ไหมครับ
2: เมื่อวานเพิ่มอีกรางวัลแล้วครับ
0: เป็น84รางวัลแล้วครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: โอ้โหรางวัลเมื่อวานมาถึงหรือยังครับ
2: รางวัลเมื่อวานเพิ่งอีเมลมามันคือรางวัลนี
0: ้เดินทางมาถึงแล้วหมายถึงว่าไอตัวแพ็กเกจจิ้งเนี่ยอยู่แล้ว
2: อยู่แล้วแต่รางวัลยังมาไม่ถึงเพราะว่าเขาไม่ให้ไปรับรางวัลครับ
0: อ๋อช่วงโควิด
2: ใช่ใช่โควิดอันนี้เป็นอันที่84มันคือรางวัลนี้แหละครับ Good Design Award ของที่ออสเตรเลียแต่เป็น Good Design Award ที่ดีที่สุดในงานก็คือ Best of Class คือดีที่สุดในคลาสทั้งหมดเลย
0: Best of the Best ว่างั้นว่างั้นเถอะ
2: จะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีขาวคือดีที่สุดเลยมันคืออันนี้ฮะครับ
0: มันคืออะไรครับช่วยหยิบพรีเซนต์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับ
2: อันนี้มันเป็นบรรจุภัณฑ์ข้าว
0: ครับ
2: แต่ข้อดีก็คือ
0: ครับ
2: มันทํามาจากแกลบเหลือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็อัดขึ้นรูปกลายเป็นบรรจุภัณฑ์
0: เป็นของอัพไซคลิ่ง
2: ใช่

0: ครับ
1: วัตถุดิ
0: บ
1: เดิมมีค่าเท่านึงพอเอากลับมาใช้ใหม่มันสูงกว่าเดิม
0: สูงกว่าเดิมสูงกว่าเดิม
1: นี่ถูกอ๋อนี่เป็นข้าวข้างใน
0: ใช่ในโลกไม่มีใครทําเพราะว่าวงการธุรกิจข้าวเนี่ยเนื่องจากว่ามันก่อมันเกิดขึ้นมาจากฝั่งเอเชียดังนั้นเนี่ยวิวัฒนาการจะไม่ได้เร็วเท่ากับฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแต่ฝั่งเอเชียก็ยังถือว่ายังช้ากว่าเขาอยู
1: ่
0: ดังนั้นวิธีคิดแบบนี้มันยังใหม่ในวงการข้าว

0: เยอะนะครับ
1: จริงๆฟังดูจากดูด้วยตาเนี่ยคือขวดพลาสติกเหมือนกันทั่วไปปกติ
0: ถูกต้อง
1: แต่ที่ได้รางวัลคือลวดลายป่ะ
0: ลวดลายเพราะว่าเรานำเสนอการพูดถึงน้ำแร่ในรูปแบบใหม่ปกติผลิตภัณฑ์น้ำแร่ต้องมีรูปภูเขาเพื่อจะบ่งบอกว่ามันมาจากที่ไหน
1: ครับ
0: แต่เรารู้สึกว่าถ้าการคิดแบบนั้นมันจะไม่ชนะแน่นอนเราต้องคิดเลเยอร์ให้มันซ้อนลึกขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้กรรมการเห็นว่าเฮ้ยเรามีแนวคิดที่ใหม่นะครับมันก็จะนําเสนอด้วยกราฟิกดีไซน์ที่แตกต่างจากทั่วๆไป
1: มันคืออะไรยังไงบ้างครับ
0: แล้วก็บอกถึงเรื่องของวิถีชีวิตของสัตว์ป่าดังนั้นสัตว์ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแหล่งน้ําที่ดีแสดงว่าน้ําที่คุณจะได้ดื่มอ่ะมันต้องดีแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่เลเยอร์ลึกๆที่เราพยายามจะสื่อสารออกไปอันนี้มันก็จะได้รางวัลที่1อันนี้แหละครับเนี่ยครับรางวัลเนี้ย
1: นี่คือรางวัลของเจ้าขวดนี
0: ่มันจะหนักมากเลยนะครับ
1: อุ๊ยแล้วรางวัลนี้มีความพิเศษอะไรยังไงมั้ยครับ
0: เป็นรางวัลที่ก่อตั้งโดยฝั่งอเมริกาแล้วเค้าก็มีถือว่าเป็น
1: The Dine Line
0: ใช่ถือว่ามีคนเข้าร่วมประกวดนี่ค่อนข้างมากและอีกอย่างที่พิเศษคือว่าหมวดหมู่น้ําเนี่ยทั้งโลกทําเหมือนกันไม่ใช่ข้าวเนี่ยข้าวโลกอาจจะไม่ได้ทําทั้งหมด
1: ใช่ใช
0: ่แต่น้ํา
1: เนี่ยใครก็มีน้ําดื่ม
0: ใครก็มี
1: แต่เราไปได้รางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ําดื่มมาโอ้โหสุดยอดอันนี้แหละครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกเค้าเรียกว่าอีกสมาคมนึงชื่อเพนตาวอร์ดสมาคมมาจากฝั่งยุโร
1: ป
0: แต่ก็ส่งประกวดทั่วโลกเหมือนกันอันนี้ผมก็ได้รางวัลแพลทินัมคือดีที่สุด
1: ยิ่งกว่าทอง
0: นี่ทองนี่ก็ได้หลายอันนะได้ประมาณ 4-5 อันแล้ว
1: ปกติเรามีเหรียญทองเดี๋ยวนี้มันไปพัฒนาไปถึงแพลทินัม
0: แล้วแพลทินัมคือดีที่สุดในงานครับเราก็ได้มา
1: ทางนี้แหละครับ
0: อันนี้ก็ของที่อเมริกาก็งานประกวดชื่อมิวส์ก็มีชื่อเสียงก็ประกวดมาอันนี้ก็ดีที่สุดในงานเหมือนกันก็คือเป็นแพลทินัม
1: โอ้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรางวัลได้ทั้งสิ้น84รางวัล
0: 84ครับผม
1: ออกแบบผลิตภัณฑ์มาทั้งสิ้นกี่ผลงานแล้วครับ
0: โหเป็นหมื่นฮะ
1: เป็นหมื่นงั้นน่าสนใจมากเลยคร
0: ับ
1: จึงเป็นเหตุให้วันนี้เราต้องเชิญพี่แชมป์ออกมาเพื่อที่จะคุยเรื่องราวเป็นยังไงขอเชิญมานั่งคุยกันหน่อยครับขอเสียงปรบมือให้คุณสมชนะด้วยโว้ที่เห็นอยู่นี้คือของอะไรเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเรามาคุยกันนะได้ข่าวว่าตอนเด็กๆเนี่ยครับเป็นเด็กเกเร
0: ครับ
1: ใช่มั้ยครับ
0: ใช่
1: เรียนไม่เก่ง
0: โห
1: แถมยังติดเที่ยวกลางคืนอีกด้วย
0: โอ้ย
1: เล่าให้ฟังหน่อยมันยังไงครับ
0: เหมือนเป็นเด็กคนนึงที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตครับเรียนไปเราก็ไม่รู้ว่าเอาไปใช้อะไรพ่อแม่ให้เราไปโรงเรียนแล้วก็เรียนไปตามคันลองที่เขาเป็นน่ะเราก็เรียนไปอย่าเรียกเรียนเลยเราบอกว่าเราเรียนไปไม่ต้องพูดคํานี้ต้องบอกว่าเราก็ดําเนินชีวิตแบบนั้นคราวเนี้ยพอเราเจอเพื่อนเนี่ยผมเลยว่าผมเรียนแย
1: ่แย่มันตั้งแต่เด็กเลยเหรอตั้งแต่ป.1เลยเหรอ
0: เคย4ได้4หมด
1: เคยได้4หมดเออแล้วจุดหักเหในชีวิตมันยังไงทําไมอยู่ดีถึงเกเร
0: พอโตขึ้นไงครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องปล่อยบ้างนะให้เรามีพื้นที่คราวนี้เราก็มีเพื่อนเราก็เชื่อเพื่อนแล้วเมื่อก่อนเราเชื่อพ่อแม่มากเมื่อก่อนนะผมนอนน่ะอยู่ในห้องนะครับผมนอนอยู่ข้างล่างพื้นคุณพ่อคุณแม่นอนอยู่บนเตียงผมนี่จะตลอดเวลาแบบแม่ขอจับมือหน่อยแม่ขอจับมือหน่อยแม่ก็ต้องเอื้อมมือแก่แล้วด้วยนะต้องเอื้อมมือผิดท่ามาจับมือผมอ่ะ
1: เออ
0: ผมติดแม่มาก
1: ติดขนาด
0: แม่มากผมติดแม่มากพอเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วเราไม่ติดแม่แล้วเราเชื่อเพื่อนแล้ว
1: ครับ
0: ตรงนี้เองมันเป็นเหตุผลที่ทําให้เพื่อนว่าไงเราก็ว่างั้นเพื่อนก็ไม่ได้เรียนเราก็ไม่เรียนเพื่อนคุณแต่คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเรียนนะเช่นไปลูกไปกวดวิชาไอ้เราก็ไปแหละคุณพ่อคุณแม่ก็จะไปส่งแต่เราก็ไม่กวดพอแม่ส่งปุ๊บแม่รับสายตาแล้วไปแล้วครับแต่โต๊ะสนุก
1: แอบไปเล่นสนุกอีก
0: เล่นใช่เต้นสนุกแล้วก็นั่งคุยเล่นนู่นกินเครื่องดื่มอะไรก็ว่ากันไปไม่มีเรื่องเรียนอยู่ในหัวเลยฮะ
1: ทีนี้ไอ้การเกเรของเราในช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีบทบาทหรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตเราเยอะไหมครับ
0: ไม่รู้จนเอ็นไม่ติดนี่แหละจึงบอกแกว่าเออเนี่ย
1: หมายถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้
0: ไม่รู้
1: คุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบ
0: ไม่มีทาง
1: คุณคิดว่าเขาไม่ทราบ
0: เออใ ช่แต่ไม่รู้ว่าเขาทราบหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ
1: คุณคิดว่าเขาไม่ทราบ
0: ไม่แน่ใจ
1: แต่ไม่รู้ว่าเขาทราบหรือเปล่านะนั่นอีกเรื่องนึงนะ

0: จจนถึงวันที่เอ็นไม่ติด
1: เราก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเรียนไปทําไมผมเองก็เลยไม่ไร้ทางออก
0: ครับ
1: แล้วก็ไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแกก็เลยเรียกกันมาคุยกัน3คนพ่อแม่ลูกแต่สถานการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวผมเพราะว่าพี่สาวอะครับโอ้โหเรียนเก่งมากเรียนแบบคือผมมันไม่เรียนแต่พี่สาวนี่เรียนทุกอย่างที่เป็นเรื่องของการเรียน
0: ซึ่งพอเกิดเหตุการณ์นั้นที่คุณพ่อคุณแม่ต้องมานั่งจับเข่าคุยกับเรา
1: ใช่
0: มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในบ้าน
1: ไม่เคยเกิดขึ้น
0: แล้วมันเป็นยังไงครับ
1: คําถามแรกที่แกถามก็คือเราชอบอะไรล่ะตอบไม่ได้ครับเพราะเราไม่ชอบเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรจริงๆในระหว่างนั้นพ่อก็มีไอเดียว่าพ่อเป็นตำรวจก็เลยบอกว่างั้นแชมป์นิติศาสตร์ดีกว่านิติศาสตร์น่าจะเป็นทางที่ไปไทยในทางเดียวกับพ่อผมก็อ่ะกระดะก็เลยไปเรียนนิติศาสตร์มกรุงเทพ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วยังไงมันมาเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ยังไงครับ
1: โอ้โหไม่เกี่ยวเลยครับคือไปเรียนแล้วแบบก็ไปเจอเพื่อนโอ้โหคราวนี้แหละเพื่อนต่างจังหวัดนี่มันมากเพื่อนต่างจังหวัดนี่สนุกมากพอเราไปปุ๊บเอาแล้วเพื่อนต่างจังหวัดก็เอ้ยไม่ต้องเรียนหรอกไปข้ามไปฝั่งตรงข้ามไปทํากิจกรรมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไป
0: กิจกรรมอะไรครับ
1: นั่งคุยกันครับกิจกรรมนั่งคุยกัน
0: สังสรรค์
1: นั่งคุยกันอะไรเงี้ยเราก็แต่บังเอิญน่ะในช่วงตอนนั้นเนี่ยคือเราก็มองแล้วว่าเป็นอย่างงี้อีกแล้วเหรอวะคือเพื่อนนั่งสังสรรค์กันนะไอเราก็นั่งสังสรรค์กับเขาแต่ในระหว่างสังสรรค์เราคิดว่าเป็นอย่างงี้อีกแล้วเหรอวะชีวิตเหมือนตอนมัธยมไม่มีผิดเลยแล้วมันจะรอดมั้ยเนี่ยเราก็พอสังสรรค์เสร็จเราก็พยายามจะเฟดตัวออกจากกลุ่มเพื่อนผมก็จะไปหากลุ่มอื่นอย่าเรียกกลุ่มครับมีเพื่อนอยู่คนเดียวเราเลือกคบเพื่อนคนเดียวก็คือชื่อเอกก็เป็นแนวแบบเหมือนกับแนวผมก็คือชอบอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านตอนนั้นผมไม่รู้ตัวหรอกแต่เอกอ่ะเป็นคนนึงที่แต่งตัวหรือการใช้ของใช้กระเป๋าใส่รองเท้าอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกับพวกที่อยู่ในนิติศาสตร์ผมก็อ๋อโอเคเฮ้ยเอกเป็นยังไงวะเอกก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อมันมีอย่างงี้นะมันมีธรรมศาสตร์เว้ยมันแบบต้องไปดูงานนะต้องไปงานกิฟต์ที่ศิลปากรนะต้องไปอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบอะไรแบบเนี้ยแล้วเอกก็พาไปเจอเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็นัดคุยกินกาแฟแล้วก็เริ่มทําหนังสือทํามือ
0: ครับ
1: ตรงนี้แหละครับผมก็เลยได้ใช้เท่าไหร่อะไรพรสวรรค์ที่ตัวเองมีอยู่ลึกๆเนี่ยออกมาใช้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการเขียนไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเราก็ใช้ลงไปในหนังสือทํามือนั้นเพื่อจะไปขายแล้วเราก็เฮ้ยงั้นเอาไงกับนิติศาสตร์ที่เราเรียนดีพอผ่านไปสักพักนึงประมาณสักปีนึง
0: เราก็คุณพ่อตั้งใจให้เรียนด้วย
1: ใช่เราเอาไงกันดีแต่คุยกับเพื่อนนะไม่ได้คุยกับพ่อฮะเอาไงดีเราก็ไม่เอาละไปเพื่อนก็ชอบเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะก็เลยไปโบราณคดีผมไปอินทีเรียแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของตกแต่งภายในเพราะเราก็มีความรู้อยู่แค่นั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงแล้วก็ไปสมัครวาดรูปที่โรงเรียนวาดรูปเด็กๆอยู่ที่แถวบ้านก็ไปวาดรูปอยู่ประมาณสัก 2-3 วันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราวาดได้เว้ยแล้วเราก็ไม่เรียนเพราะว่าพอเรารู้แนวคิดอาจารย์แล้วว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้สอนผมวาดรูปอะไรเลยก็คือมาถึงปุ๊บก็วาดตามนี้วาดวาดวาดสักพักมาตรวจอีกวาดวาดวาดสักพักมาตรวจอีกอาจารย์ไม่ได้สอนเว้ย
0: เดี๋ยวก่อนนะผมฟังดูแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยนะผมเครียดตายเลยอ่ะ
1: ยังไงครับ
0: 1ลูกเกเร2ลูกเอ็นไม่ติดพอหาที่เรียนใหม่ให้ได้แล้วเอาอีกแล้วมันเริ่มไม่ไปเรียนอีกแล้วมันมาเรียนอยู่แถวบ้านมันก็มาวาดรูปอะไรก็ไม่รู้โดยที่เราก็ยังไม่รู้ไงว่าลูกต้องการอะไรผมอยากรู้เหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยเขาคิดอะไรในตอนนั้นซึ่งวันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณมาด้วย
1: มาด้วยคร
0: ับ ใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อพลตำรวจตรีสุชาติและคุณแม่มาลินีกังวานจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค
0: ุณแม่กับคุณพ่อมีลูก2คนใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: คนโตคือผู้หญิงคนที่2ก็คือพี่แชมป
2: ์ค่ะ
0: ทราบมาว่าคุณแม่ทำงานบัญชี
2: ค
0: ่ะใช่ไหมครับส่วนคุณพ่อนั้นนอกจากจะรับราชการเป็นตำรวจแล้วเนี่ยคุณพ่อยังเป็น1ใน10ผู้ก่อตั้ง C1 Book ด้วย
3: อ๋อครับ
0: มีเอาหนังสือกลับมาให้ลูกอ่านบ้างมั้ยครับ
3: ผมก็ให้แชมป์เค้าอ่านแต่ไม่รู้อ่านหรือเปล่านะฮะแต่ว่า
1: คือพ่อจะเป็นแบบแนวโตอ่ะครับคืออ่ะเอาหนังสือไปอ่านอ่ะฉันไปอ่านบทความนี้มาให้ดีผมแบบมีปัญหาอะไรแกก็จะไปหาข้อมูลมาพิมพ์เอกสารศึกษาพิมพ์มานะครับแล้วทําโฟลเดอร์ไว้นะครับคือในคอมพิวเตอร์คุณพ่อนี่คือแบบทําโฟลเดอร์มาแล้วอันนี้เหมาะสมกับลูกคนนี้อ่ะพิมพ์นี่เหมาะกับลูกนี้พิมพ์คือแกจะเป็นคนแบบนี
0: ้งั้นเข้าประเด็นเลย
1: ครับ
0: เพิ่นเมื่อกี้พี่แชมป์เค้าเล่าให้ฟังว่าเค้าเนี่ยแอบไปทําอะไรไม่ดีตอนสมัยเด็กๆตอนเรียนมัธยมเนี่ยเกเรนะแอบไปตีสนุกหรือแอบไปสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งคุณแม่ไปส่งที่เรียนพิเศษแล้วก็ไม่ยอมไปเรียนแล้วเค้าบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ทราบ
2: จริงๆแล้วก็ทราบแต่ว่าเราก็ดูซิว่าเค้าจะทํายังไง
0: อ่ะเห็นมั้ยเห็นหรือยังเห็นหรือยังอ่ะ
2: แม่จะไม่ค่อยดุค่ะให้อิสระเค้าแล้วก็บอกเตือนเค้าว่าอันนี้ดีไม่ดีคราวหน้าเราก็อย่าทํานะอย่างเงี้ย
0: จากที่เค้าเล่าให้ฟังว่าเด็กๆเค้าเรียนเก่งได้เกรดเฉลี่ย 4.00 แต่วันนึงอยู่ดีการเรียนเค้าเริ่มเปลี่ยนเกรดเฉลี่ยมันตกลงเงี้ยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมลูกเราถึงการเรียนตกลงอะไรเงี้ย
2: ก็เป็นที่เขาคบเพื่อนนะคบเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ถึงกับมาแบบทุกข์ใจอะไรมากเพราะว่าเราคุยกันเหมือนเพื่อนเราก็ค่อยๆปรับเราก็เข้าใจว่า เด็กวัยรุ่นจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราก็อาศัยความรักเขาเนาะแล้วก็คอยตะล่อมเขาไปในทางที่ถูกที่ควร
0: มีหลอกถามบ้างไหมครับเช่นเพื่อนมันมั่วสุมกันไม่ลูกเพื่อนมันสูบบุหรี่กันไม่ลูกเพื่อนมันกินเหล้ากันไม่ลูกอะไรเงี้ย
2: อันนี้ไม่ต้องหลอกถามอ่ะคุยให้ฟังคุยให้ฟังหมดเลย
1: คือแม่เป็นเหมือนเพื่อนผมครับคือแม่มีความเป็นแบบนั้นสูงมากดังนั้นมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องแอบบอกเพื่อนน่ะแม่ก็คือเพื่อนคนนึงของผมแหละ
2: มีตอนนึงคือเหมือนกับลองสูบกัญชาซิเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอเค้าไปลองแล้วเค้ามาเล่าคุณแม่ฟังคุณแม่ว่าลองแล้วคุณแม่มันแบบทําให้อึดอัดหายใจไม่ออกจะตายเอาเนาะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเค้าก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วเค้าก็ไม่ลองเองเค้าก็บอกว่าเพื่อรู้เนาะเพื่อรู้เราก็ไม่ว่าเนาะเค้าก็กลับมาเล่าให้คุณแม่ฟังแล้วก็เรารู้แล้วเราก็อย่าไปทําอีกเนาะ
0: แต่ในณขณะนั้นเวลาผู้ใหญ่ได้ยินเรื่องแบบนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ใจหายเลยนะ
2: ค่ะก็รู้สึกตกใจเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นอะไรไปเนาะแต่ก็ยังดีที่เขามาคุยกับเรา
0: ซึ่งถ้าไปเล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่ออาจจะไม่ว่าอะไรเลยก็ได้นะ
1: เป็นไปได้
3: เรื่องที่ผมก็รู้นิดๆนะผมไม่รู้เยอะเพราะว่ามันเขาไม่ได้ไปทางนั้นพอเขารู้ว่ามันไม่ถูกต้องเขาก็ถือว่าจบแล้วไม่ต้องไปดูแลอะไรมากผมเลี้ยงลูกผมพยายามทําให้สภาพแวดล้อมดูดีถ้ามีสภาพแวดล้อมดีดินดีน้ําดีแดดดีอะไรเนี่ยมันก็เจริญงอกงามแต่มันจะงอกงามไปแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวเขา
0: คําว่าดินดีน้ําดีแดดดีลมดีปุ๋ยดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือผมเข้าใจและเห็นภาพแต่ถ้าเกิดพยายามที่จะแปลเปลี่ยนให้มันเป็นในเชิงของรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเนี่ยบางคนอาจจะตีโจทย์คําว่าสภาพแวดล้อมที่ดีไม่เหมือนกันก็ได้
3: ครอบครัวมันมีทางคือถึงเวลาเนี่ยเค้าอยู่ในวัยเด็กซึ่งเราต้องเลี้ยงดูเราก็ให้การเลี้ยงดูเรามีพี่เลี้ยงมีอะไรๆให้พอเค้าถึงวัยเรียนขั้นพื้นฐานเราก็ให้เค้าเรียนมีจนกระทั่งไปได้คือแต่ละวัยความต้องการเค้าไม่เหมือนกันพอเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นแนวอาชีพละพอ ราะว่าเขาจะต้องยึดอะไรอย่างเงี้ยไปในการดํารงชีวิตเขาต่อไปเราต้องสร้างตรงเนี้ยให้เขาได้ไอ้สิ่งนี้ผมเชื่อว่ามันจะไปหล่อหลอมให้เขาเป็นคนดีไปทำไปมีหน้าที่มีอะไรในอนาคตที่ดีไม่ต้องไปสอนก็ไปทำข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ไม่ต้องเลยแล้วแม่เขามีธรรมะมาด้วยมันหลายหลายอย่างรวมกันไม่ได้กำหนดว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
2: ้ส่วนมากเราจะเน้นถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เรามีความรักให้กับกันในครอบครัวแชมป์ก็จะเห็นคุณพ่อแม่ไม่เคยที่จะมาทะเลาะกันเนาะเราก็ไม่ทําเราเหมือนกับว่าเราเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเขาอะค่ะ
4: คือจริงๆครอบครัวของเราอันนี้ผมว่าก็เป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆคือมันมีอันนึงที่น่าสนใจวิธีคิดของคุณตาน่าสนใจมากเลยครับคือที่บ้านผมเนี่ยจะเป็นบ้านที่ชอบทําบุญอยู่แล้วแกก็จะไปทําบุญตั้งแต่สมัยคุณยายก็จะไปทําบุญคราวนี้คุณตาก็จะมีกุศโลบายอันนึงที่ไปให้ผมไปทําบุญทุกๆวันเสาร์อาทิตย์แกก็จะบอกว่ามาทําบุญเนี่ยเดี๋ยวตาให้500เฮ้ย
0: ได้รับผลแบบติดเทอร์โบ
4: โอ
0: ้
4: โหเลยครับ
0: เออ
4: ก็พอทําบุญเสร็จปุ๊บก็รับตังค์500แล้ว500มีเพิ่มเป็น1,000ด้วยนะตอนหลังๆพอโตขึ้นเริ่มเป็น 1,000 แล้วก็รับ1,000เฮ้ยเออแล้วมีตังค์เก็บแล้วได้ซื้อของตามที่เราอยากได้แล้วอย่างเงี้ยถามว่ามันได้อะไรไหมในระหว่างนั้นอ่ะไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะมันคือตังค์เราอยากได้ตังค์แต่พอมาวันนี้เรารู้ว่าอ๋อเฮ้ยทำอย่างน้อยๆเราให้ใกล้ชิดพุทธศาสนาให้ใกล้ชิดธรรมะมากขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันมีผลว่ะแล้วก็พอระหว่างพอโตขึ้นคุณแม่กับคุณพ่อก็จะพยายามแบบเออเนี่ยทำบุญทำเนี่ยแม่จะไปทำบุญโรงพยาบาลนี่เอาแชมป์เอาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดเวลาครับคือสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆมันเหมือนไม่เห็นทันตานะครับแต่มันค่อยๆปลูกฝังเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้ไปฝังอยู่ในหัวผมแล้วผมก็จะหล่อหลอมให้เอออย่างน้อยๆมุมนึงอ่ะรู้เรื่องนี้หรือมีจิตใจในเรื่องของธรรมะก็เราก็จะเป็นคนที่ดีอะไรอย่างนี้ครับ
0: เด็กๆเขามีนิสัยยังไงครับเช่นขี้โมโหขี้เอาแต่ใจ
3: ขี้แย่
0: ยังไงครับคุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อย
3: ร้องไห้
0: เป็นลูกข้าราชการตำรวจด้วยนะครับ
5: ใช่ใช่
0: ซึ่งตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยมีแววของการเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์โผล่ไหมเห็นบ้างไหมฮะ
3: มันจะมีแต่ผมจำปีไม่ได้แต่ว่าเขาก็ยังเด็กๆตอนนั้นผมมีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน
0: ครับ
3: เมื่อก่อนยังไม่ค่อยมีคนมีแต่ผมมีเพื่อนซึ่งมีเขาทำบริการอินเทอร์เน็ต
0: ครับ
3: เขาก็ให้ผมใช้ฟรีก็ผมก็ที่บ้านมีคอมเขาก็ให้เขาลองใช้ Google ใช้อะไรดูแล้วเขาก็
5: Yahoo
3: เมื่อก่อน Yahoo
0: Netscape Netscape
3: ใช่เมื่อก่อนแล้วก็เขาก็ไปถ่ายรูปไปทำอะไรมาเงี้ยเขาก็เอาอัพขึ้นชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือเขามีแบบศิลปะแล้วก็ถ่ายเอาของผมไปถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วก็อัพขึ้นกับ
5: เว็บ
3: มันชื่ออะไรก็ไม่รู้
5: โฟโต้ซิก
0: อันนี้ไม่มีแล้ว
3: แล้วเขาก็มีโหวตในเว็บนั้นมีให้คะแนนคนให้คะแนนแล้วเขาก็พอเขาได้สูงๆอ่ะอันดับต้นๆเนี่ยเขาก็มาอวดก็รู้สึกว่าข้อที่หนึ่งคือเขาชอบศิลปะข้อที่สองเขาไม่เก็บไว้คนเดียวเขาเอามาแข่ง
0: อ๋อชอบการแข่งขันที่เห็นอยู่เนี่ยคือสิ่งที่เขาสะสมในตอนเด็กๆใช่ไหมครับมีอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังหรือเห็นแววของความมุ่งมั่นของเขานอกจากเรื่องไอ้โฟโต้ซิกเมื่อสักครู่นี้ที่เขาถ่ายรูปภาพประกวดเนี
2: ่ยเรื่องบาส
0: หมายถึงการ์ด
2: บาสนอกจากเล่นบาสแล้วเขาก็เริ่มสะสมคือถ้าเขาทําอะไรเนี่ยฮะเขาจะทําจริงจังมากหลายๆสิ่งนะฮะ
4: คือมันเป็นความบ้าอันนี้บางคนก็ชอบเล่นบาสแล้วก็เราก็เสพบาสชอบดูบาสแข่งขันบาส
0: NBA
4: ว่าเราชอบแล้วเราก็มารู้จักการ์ดบาสเพราะว่าบังเอิญวันนึงเราไปสยามเราเห็นว่าร้านนี้อะไรว่ามันมีภาพนักบาสด้วยแล้วเราก็เห็นเราก็เลยเริ่มเข้าไปอยู่ในวงการแต่สยามกับบ้านมันไกลกันมากครับผมไปทุกวันเลยนั่งเรืออะไรไปกับบ้งกับบ้านตลอด
0: อายุเท่าไหร่ครับ
4: เท่าไหร่แม่ไม่แน่ใจ
2: สิบกว่า

0: ว่า
1: โอ้ชอบ
2: บดินมาอยู่บดิน
0: อยู่บดินน่ะอยู่บดินใช่ตอนอยู่บดินนะครับแล้วเราก็เริ่มเข้าไปอยู่ในวงการเริ่มรู้จักนักบาสเริ่มซื้อไอ้เทรดดิ้งการ์ดมันคือต้องซื้อการ์ดมาแล้วแกะแล้วก็แรนดอมดูว่าเราจะได้ใบไหน
2: มันจะมีแบบมีฟลอยด์ไม่มีฟลอยด์ด้วยอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: ใช่แล้วใบพิเศษนี้น่าจะราคาสูงขึ้นสูงขึ้นเราไม่ชอบใบนี้เราก็จะแลกกับเพื่อนอะไรเงี้ย
2: มีเพื่อนเล่น
0: โหเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ทั้งส่วนใหญ
2: ่อย่างนี้มันมีทั้ง3อัน
0: ครับ
2: ดูเหมือนกันอย่างงี้ให้ผมได้ใบนึงใช่มั้ย
0: มันมีราคานะเนี่ยมีราคา
2: ผมให้ผมได้มั้ย
0: ให้ได
2: ้กัดฟันไม่เอาหรอกผมไม่รู้จะเอาไปทําอะไร
0: อันนี้มันคือนักกีฬาชื่อวินส์คาร์เตอร์ซึ่งเป็นนักกีฬา NBA ที่ดังได้หวือหวาที่สุดแต่ตอนนี้เขาเลิกเล่นแล้วเขาเพิ่งเลิกเล่นไปประมาณเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยแล้วราคามันก็ขึ้นสูงขึ้น
2: พอบอกได้มั้ยครับว่าอย่างใบนี้มีลายเซ็นด้วยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คร
0: ับ ใบนี้ผมไม่แน่ใจแต่ใบที่เปิดจับเมื่อกี้อันนี้ผมรู้
2: เท่าไหร่ครับ
0: 400,000 กว่าบาท
2: 400,000 กว่าบาทใบนี้เหร
0: อ
2: ขอถูกใบด้วย
0: ยืมถูกใบ
2: ขอถูกใบไม่ได้ถึงกลับฟันพูดอ๋อไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเกี่ยวกับแพ็คเกจจิ้งมั้ยเพราะว่าไอ้การ์ดเนี่ยมันต้องมีซองใช่มั้ยครับและตัวproduct design ข้างในที่เป็นตัวการ์ดเองเนี่ยก็ต้องมีการออกแบบกราฟิกดีไซน์หรือว่าจะใส่สิ่งต่างๆอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันเกี่ยวข้องมั้ย
0: ผมว่ามีเพราะว่ามันมีหลายแบบอันนี้มันเป็นแค่ส่วนน้อยมันจะมีบางอันที่ใช้เทคนิคการพิมพ์
2: นี
0: ่แวววาวใช้การไดคัทแปลกๆอะไรเงี้ยคือมันมีหลายรูปแบบซึ่งเราก็เสพมันไปโดยไม่รู้ตัว
2: ซึ่งพี่สนใจมั้ยสนใ
0: จครับสนใจ
2: นี่ฮะการที่จะเล่นแบบนี้ได้
0: ครับ
2: ต้องมีสปอนเซอร์
0: ก็กระตังคุณตาครับที่ไปทำบุญนะครับ
2: อ๋อไปทำบุญเพื่อเอาเงินมาซื้อการ์ด
0: ถูกต้อง
2: อ๋อ
0: คุณตาสนับสนุน
2: นอกจากคุณตาล่ะครับ
0: ก็เก็บตังมาก็มีตังที่คุณพ่อให้บ้างคุณแม่ให้บ้างก็เก็บมา
2: เด็กๆคุณลบซื้อของเล่นบ่อยไหมครับ
0: โอ้ยมีเนี่ยตลอดเวลามั้งครับอยากได้วิดีโอเกมอย่างเงี้ยวิดีโอเกมก็สมัย Neo Geo โหนานมากก็เตือคุณพ่ออันนี้คุณพ่อพาไปซื้อจำได้
2: ใช้เวลานานไหมหรือเวลาของ่ายๆเลยก็ได
3: ้ผมว่าคงไม่นะผมต้องมีเวลาหน่อยเน
2: า
3: ะ
2: คุณพ่อทำไง
3: ผมก็ทำให้มันไม่ได้ไปสักทีไม่ได้ไปสักที
2: ทำยังไง
3: ก็ยังไม่ว่างรอก่อนอะไรแบบนี้มากกว่า
2: เพราะอะไรกะว่าเขาลืมไปเอง
0: น่าจะลืม
3: เขาคงไม่ลืมเพราะว่าพวกนี่เขาก็จอมบันทึกผมไปนอกบ่อยนะมาตอนเป็นตำรวจเมื่อยังไม่เกษียณเนี่ยไปเมืองนอกเพราะไปดูงานไปอะไรเงี้ยบ่อยก็จะซื้อของขนกลับมาให้เขาได้เล่น
2: มีจดหมายที่พี่แชมป์เนี่ยเขียนให้คุณพ่อด้วยนะฮะนี่ในจดหมายนะครับเป็นกระดาษล่างด้วยจากโรงพิมพ์ตำรวจลูกชายล่างไว้ครับวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2532ป้าป๊าต้องไปซื้อวิดีโอเกมแน่ๆนะครับถ้าเกิดไม่ไปซื้อต้องไปซื้อวันอื่นนะครับสัญญากันไว้ครับสัญญายังเป็นยอยักษ์สระอาเลยนะฮะป้าป๊าต้องมาเร็วๆนะครับเพราะว่าแชมป์จะร้องไห้หรือแม่โอ๊เหมือนกันแล้วแชมป์จะร้องไห้ครับคืออะไรก็ไม่รู้ขี้แงตามที่พ่อบอกเน้นคำว่าร้องไห้นะครับแม่โอ๊ครับแม่โอ๊รักสระแอน่าจะเขียนว่าแชมป์นะแต่ว่าเขียนไม่จบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่เก็บไว้เลยเหรอครับ
4: เก็บไว้
2: เขาเขียนแล้วเขาเอาไว้ตรงไหนครับ
4: จะอยู่ในกระเป๋าที่คุณพ่อเดินทาง
2: เขาแอบไปยัดใส่ไว้กระเป๋าเดินทาง
4: ค่ะแล้วคุณแม่ก็จะไปเปิดดูแล้วคุณแม่ก็จะเก็บ
2: พี่แอบเอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางของคุณพ่อ
0: ก็ใช่ครับปกติเวลาจะสั่งของเวลาพ่อไปต่างประเทศผมก็เอาแล้วได้ของชัวร
3: ์
0: เขียนกระดาษทุกกระดาษครับโน้ต
3: ใบใหญ
0: ่ยัดแอบเขายัดเข้าไว
3: ้เขาจะสั่งว่าเนี่ยเขาเขียนไปแล้วนะ
2: เขาบอกไม่ใช่อยู่ดีแอบไปเขียนเอาไว
0: ้แต่เขียนละเอียดมากนะครับ
3: เขียนละเอียด
0: เขียนละเอียดเลยคือซื้อไม่ผิดอ่ะ
3: เหมือนป้าป้าโง่กลัวจะทำไม่ถูกใจเขาอ่ะเขียนละเอียดเลย
2: กลัวกลัวป้าป้าไม่เข้าใจก็เขียนละเอียดและไอ้หนังสือเล่มนี้คืออะไรครับ
4: ทำวันแม่ให้แม่
2: ทำวันแม่ให้แม่เป็นหนังสือ

0: หรือรวบรวมเรื่องสั้นที่เกี่ยวกับวันแม่หรือเกี่ยวกับแม่และเป็นหนังสือเล่มแรกที่แชมป์เขียนขึ้นมาในวันแม่ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยโอ้เขียนชื่อและลงชื่อปี46แปลว่านี่เข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้ว
1: ใช
0: ่หน้าแรกสมุดรายงานประจำตัวเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณนะครับอ่ะขยับต่อมาได้เกรดเฉลี่ย4หมดเลยแต่ตัวเองเอามาวงไว้และเขียนว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้เกรด4หมดเลยอาจารย์กรอกผิดหรือเปล่าเนี่ยสงสัย
2: จริง
0: นี่คือรูปคุณแชมป์เหรอเราเห็นวิวัฒนาการฮะจากหน้าเจียมเจี้ยมพัฒนาขึ้นมาหน้าโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับหน้าเขาโหดขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจุดสำคัญของหน้านี้คือเราไม่ได้ให้ดูการพัฒนาแต่เราอยากให้เห็นการเลี้ยงดูของป้าป๊ากับแม่ในเวลา20ปีและแชมป์อยากจะบอกว่าพอแชมป์โตขึ้นมารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นลูกของครอบครัวนี้และจะทำหน้าที่ของลูกที่ดีต่อไปเอาละผมเจออะไรละโน้ตที่ให้ป้าป๊าตั้งปี2534ขอให้ป้าป๊ามีความสุขและเลิกรับประทานของหวานและเลิกกินปั้น10แต่กินได้น้อยให้ป้าป๊ามีความสุขแข็งแรงด้วยครับ
3: ปีอันนี้ปีไหนครับ
0: 2534ครับ
1: ยังเล็กอยู่เลยล่ะ
3: เล็ก
0: เขาเขียนโน้ตไว้ด้วยว่าพออ่านแล้วก็อดยิ้มไม่ได้แต่ทำไมนะมันผ่านมาตั้ง12ปีแล้วแต่ป้าป๊าก็ยังกินของหวานอยู่เหมือนเดิม ไม่เห็นจะลดลงตรงไหนเลย ถ้าขอได้นะจะขอให้ป้าป๊าลดทานของหวานสุขภาพป้าป๊าจะได้แข็งแรงจะได้ไม่ต้องกินยาทีละกำมืออีก คุณพ่อเป็นเบาหวาน
1: คร
0: ับ แล้วก็ยังรับประทานของหวานอยู่เหมือนเดิม
3: ก็ไม่ให้มันเยอะอยู่แล้ว
0: ไม่ให้มันเยอะ
3: ไม่ให้มันกินเยอะก็เรียกอย่าเรียกกินนะเรียกชิม
0: ชิม
3: ชิมน่าจะดีกว่า
0: อ่ะอยากให้เห็นว่าเขามีพื้นฐานศิลปะแต่เด็กจริงๆครับนี่ครับนี่เขาวาดชินจังนะในสมัยนั้นได้10เต็ม10นะครับนี่อันนี้ทำเองกับมือเลยเป็นการใช้ทรายสีมาทำให้เป็นรูปตัวการ์ตูนชินจังจอมแก่นซึ่งตอนนั้นการ์ตูนเรื่องนี้ดังมากฉะนั้นไม่มีใครให้คะแนนผมก็ให้คะแนนตัวผมเอง10เต็ม10ปะโถแล้วนึกว่าคุณครูให้คะแนน
3: ให้เองคร
0: ับ ให้เองมาถึงจุดที่เล่าค้างเอาไว้ก็แล้วกันนะครับว่าพอตอนสอบ Entrance ไม่ติดคุณพ่อคุณแม่มีตกใจบ้างไหมครับว่าจะเอายังไงกับอนาคตของลูกต่อดี
3: ก็รู้สึกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสมากคิดว่ามันยังมีทางอื่นที่จะไปได้ก็ไปทดลองดูบังเอิญผมเป็นตำรวจผมก็นึกว่านิติศาสตร์ไปเป็นนักปกครองไปเป็นอะไรก็ได
0: ้คือคุณพ่อมองเห็นว่าถ้ารู้กฎหมายไว้อย่างน้อยก็กว้างที่จะไปทำต่อได้อีกหลายอาชีพ
3: มันมีทางไปได
0: ้มีทางไปได
4: ้ผมก็ไปเรียนตามที่คุณพ่อแนะนำ
0: คือตอนเด็ก
4: ๆ
0: ที่เรียนเก่งเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คอยประคบประหงมแต่วันนึงพอเริ่มรู้สึกว่าเรียนไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้ว่าเรียนไปทําอะไรก็เลยทําให้เราไม่รู้ว่าเหตุผลทําไมเราต้องตั้งใจเรียนที่คุณพ่อแนะนําว่าให้ไปเรียนนิติศาสตร
4: ์
0: ก็เลยไม่เรียนอีก
4: ก็เลยไม่เรียนใช
0: ่แล้วการไปเรียนศิลปะรู้หรอครับว่าเรียนแล้วจะไปทําอะไรตอนที่ไปเรียนอินทีเรีย
4: อ๋อตอนที่จะเข้าคือผมไม่ได้เรียนอินทีเรียนะครับ
0: ก็พี่บอกว่าพี่สนใจว่า
4: สนใจอินทีเรียใช่ก็แค่บอกว่าเราอยากจะไปเรียนแต่ไม่มีสาขาไหนเปิดในตอนนั้นก็เป็นอยู่ดีๆมีลาดกระบังเปิดเป็นภาคสมทบ Industrial Design ชื่อภาษาไทยว่าศิลปะอุตสาหกรรม
0: ยิ่งเข้าใจยากเข้าใหญ่เลยว่าเรียนไปทำอะไรเนี่ย
4: ใช่แต่เราคิดว่ามีคำว่าศิลปะเอาวะไปไม่รู้ว่าเรียนอะไรก็ไม่รู้เหมือนเดิมก็เรียนแต่รู้แต่อย่างนึงที่รู้คือมีคำว่าศิลปะอย่างที่สองคือลาดกระบังก็คงจะเป็นความภูมิใจเวลาพ่อแม่ไปคุยให้กับคนอื่นให้กับเพื่อนให้กับฝูงได้เราคิดแค่นี้พอไปเรียนปุ๊บเฮ้ยมันสนุกมากมันสนุกมากๆมันเป็นสิ่งที่ผมว่าย้อนกลับมาคือผมชอบทําอะไรนิดๆหน่อยๆชอบอะไรชอบประกอบเวลาคุณพ่อ ครบรอบอายุเท่านี้วันเกิดผมก็จะเอาของเขิงมาต่อเป็นโล่ให้คุณพ่ออะไรเงี้ยเอาว่าคุณพ่อเป็นคนชอบซ่อมครับมีอะไหล่เพียบเลยชอบซ่อมของเองอยู่ในบ้านคือพอเสียปุ๊บก็จะมาซ่อมไม่ซื้อใหม่แล้วนั้นเราก็เห็นว่าแกชอบซ่อมเราก็เอาของซ่อมๆของแกเนี่ยเอามาต่อเป็นโล่แล้วผมก็ให้รางวัลคุณพ่อในวันเกิดอะไรเงี้ยซึ่งเราเป็นคนชอบทําอะไรแบบเนี้ยอยู่แล้วพอมาได้เรียนสาขานี้ฟุกจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ชอบเราชอบมากคือสาขานี้จะเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์มีหลายๆอย่างให้เราเลือกแล้วเราก็เลือกเอกเข้าไปเรื่อยๆก็เรื่อยๆดีฟลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่าเราชอบอะไรก็จะมีประมาณ 5-6 สาขาวิชาในศิลปะอุตสาหกรรมที่ผมเรียนก็ไปออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกแบบบรรจุภัณฑ์กราฟิกออกแบบเท็กซ์ไทล์ออกแบบอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีประมาณ 5-6 หมวดออกแบบรถอะไรเงี้ยเราก็เลือกสิ่งที่เราชอบวิธีการที่จะเลือกก็คือว่าเขาจะให้เราเรียนปกติก่อน5สายเลย 5-6 สายเลยแล้วเราก็ค่อยตัดมาเหลือ3เหลือ2เหลือ1แล้วก็เอาอันเนี้ยเป็นตัวจบเขาจะเป็นอย่าง
0: น
4: ี
0: ้สมัยนั้นคุณพ่อรู้ไหมครับว่าลูกเรียนอะไรครับ
3: ไม่รู้ละเอียดฮะแต่รู้ว่าเรียนสายเนี่ยออกแบ
0: บแล้วมองเห็นอนาคตเขาไหมว่าเขาจะมีอาชีพอะไรอย่างไรแอบกลุ้มใจไหมว่าจบมาแล้วเนี่ยจะไปทำงานทำการเป็นอะไร
3: ผมไม่ได้คิดละเอียดขนาดนั้นแต่จริงๆที่ผมอยากให้เขาคือให้เขาอ่ะมีความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่มีผมเรื่องเงินทองทรัพย์สินอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยเพราะว่าของพวกนี้มันไม่จีรังยั่งยืนแต่ความสามารถของเขาอ่ะยิ่งใช้ยิ่งมียิ่งทําเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองก็ให้ตรงนี้เขาก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว
2: เดี๋ยวเขาจะไปถ่ายรูปซื้อกล้องอะไรเงี้ยแล้วจะไปถ่ายที่ไหนคุณแม่ไปกับเขาเนี่ยไปเป็นลูกถือขากล้องไปกันสองคนไปถ่ายที่วัดถ่ายมุมนู้นมุมนี้ไปไหนไปด้วยกัน
0: คุณแม่ไปเป็นผู้ช่วยกล้องให
2: ้ไปด้วยกันคือเขาชอบเขาก็จะทะลุตุกสุดโก่งอย่างเงี้ยเราก็โอเคแบบ
0: อย่างกล้องนี่เขาเก็บตังค์ซื้อเองหรือว่าใครซื้อให้
2: น่าจะเป็นป้าป้าซื้อ
3: ซื้อให้ตอนจ่ายตังค์เนี่ยแทบช็อกเหมือนกันอ่ะเพราะว่าสมัยนั้นนะ 80,000 กว่าบาทนะเฉพาะไอ้หัวเนี่ย
0: เจ้าเลนอย่างเดียว
3: เ
0: ออใช่เลนเนี่ยก็เกือบแสนแล้ว
3: สะอึกเลยแต่ว่าเอ้าเขาชอบถ่ายรูปใช่มั้ยก็เอ้าใจแข็งกัดฟันซื้อ
0: กว่าจะซื้อของมูลค่าแพงๆให้ลูกเนี่ยเป็นแสนเนี่ยมันจะต้องตรวจสอบความแน่ใจของลูกมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าในฐานะพ่อแม่ว่าคุณจะจริงจังหรือคุณจะเล่นกับมัน
3: คือเขามีผลงานอะไรมาอวดป้าตอนเมื่อก่อนเวลาเขาต้องมาเปิดคอมป้าใช่ไหมว่าไอ้นี่ตอนนี้คะแนนของเขาขึ้นขนาดนี้ขึ้นระดับนี้แล้วนะก็เห็นผลงานเขาถ่ายผมยังชอบใจทุกวันนี้ยังนึกถึงอยู่เลยนะคือโต๊ะผมมีเปเปอร์คลิปนะที่สีเงินนะมีเป็นกล่องเต็มเลยแต่ว่ามันมีอยู่กล่องหนึ่งสีแดงล้วนเขาก็เอาเปเปอร์คลิปอะเอามากองที่พื้นหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอาไอ้สีแดงอันหนึ่งมาวางของผมอันเดียวแล้วนะมาวางแล้วเขาก็ถ่ายรูปโอ้โหคะแนนขึ้นเต็มเลยตรงเนี้ยเป็นอันหนึ่งอะที่ผมคิดว่าเอาอะ 80,000 โอเคคือเขามีไอเดียในการที่จะนำเสนอภาพไปคิดนู่นคิดนี่ผมคิดว่าเอาโอเคอย่างน้อยตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ผมยอมจ่าย
2: แต่เขาเป็นคนใจดีค่ะลูกอยากได้อะไรก็ไม่ค่อยปฏิเสธเท่าไหร่แต่มีลีลานิดนึงเท่านั้นเอง
3: แนวโน้มผมนะใจผมอยากให้อยู่แล้วเพียงแต่ไอ้สิ่งที่ให้เนี่ยมันต้องมีประโยชน์คือไม่รู้ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่มันต้องเป็นประโยชน์เช่นเขาเรียนรู้จะไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยจะให้ไปถ้าให้ไปเพื่อความสนุกสนานน่ะผมก็จะรีรอนิดนึงเพื่อให้ดูว่าเขาต้องแลกมันหน่อยต้องออกแรงหน่อย
0: ทุกวันนี้ยังขออะไรคุณพ่ออยู่บ้างมั้ยครับ
4: ไม่ขอ
0: แล้วแล้วคุณพ่อขอให้พี่ซื้ออะไรให้บ้างมั้ยครับ
4: ไม่มี
0: ถ้าขอจะลีลามั้ยครับ ไม่ลีลา
3: ก็ต้องดูว่าเป็นประโยชน์หรือเปล่าไม่ลีลาไม่ลีลาไม่ลีล
0: าเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของบรรยากาศที่บ้านใช่ไหมครับคุณพ่ออธิบายในเรื่องของเราต้องทำให้ดินมันดีน้ำดีลมดีแดดดีผลผลิตมันก็จะดีไปเองคุณแม่มีวิธีการใส่ปุ๋ยอะไรเป็นพิเศษไหมครับให้กับลูก
2: แม่เป็นคนธรรมะเนาะก็จะชอบก็จะเอาธรรมะเหล่านี้มาใช้ในครอบครัวเนาะอย่างเช่นให้เขาเห็นให้เขาซึมซับจากการเราไปทำบุญทำทานแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้กับหลานก็ยังต้องใช้แบบเนี้ยมาในการเลี้ยงดูเขาแต่จะบอกเขาว่าเนี่ยที่ป้าป๊าเนี่ยได้ดิบได้ดีเป็นถึงแชมป์โลกเนี่ยเพราะป้าป๊าเชื่อฟังคุณย่าแล้วก็ให้เขาดูแบบอย่างแล้วหนูอยากจะเป็นอย่างที่คุณป้าป๊าเป็นไหมอยากจะเก่งแบบนี้ไหมหนูก็ต้องทำอย่างที่คุณย่าสอนค่ะ
0: นี้ดีเนอะคือมันเป็นทางลัดเลยพี่ไม่ต้องเลี้ยงลูกเองเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยประสบความสำเร็จในการปั้นให้คนประสบความสำเร็จเป็นสุดยอดมาแล้วได้คนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช่เรื่องของเราละถ้าเรามีลูกก็ส่งไปให้เขาปั้นใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ไหม
4: เออใช
0: ่โค้ชดีอ่ะเราก็เอามาให้โค้ชคนเดิมอ่ะเขาปั้นอีกเราไปดูบรรยากาศกันครับว่าโค้ชปั้นให้คนประสบความสำเร็จเนี่ยในอดีตเคยทำมาแล้วปัจจุบันทำอย่างไรไปชมกันครับ
3: เราต้องรู้ก่อนว่าเวลาสะกดมัน B A D bad B A D bad
2: สีอะไรคะสะกดค่ะสะกด
5: B R O W N bad C
2: ค่ะสีน้ำตาลถูกต้องอ่ะเลบานอนอยู่ไหนบอกพี่
5: นี่เลบานอนอยู่นี่มันเล็กมาก
3: ๆใช่มันเล็กมากเลบานอน
2: เล็กมากอ่ะ
3: เบรุตเนี่ยเบรุตอ่ะ
5: เบร
3: ุ
5: ต
3: เบรุตเห็นมั้ยเนี่ย
5: เห็นมันเล็กมาก
3: เนี่ยเมืองหลวงเลบานอน
6: แล้วตอนนี้กัปตันอยู่ที่ไหน
5: กัปตันอยู่ประเทศไทยตรงกลางแบงคอก
7: Thank you.

0: นี่ที่นอนใครครับ
1: ที่นอนกับปังครับ
0: ตรงนั้นเขียนว่าอะไร
1: ตรงนั้นเขียนว่ากอดน้ำทานน้ำแปรงฟันสวดมนต์จัดตารางสระอ้างของขนมใส่กระเป๋า
2: ก่อนจะนอนทำไงบ้างครับสวดมนต์นะเสียงดังฟังชัดนะนั่งเรียบร้อยนะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต
2: ตั้งใ
1: จ
2: นั่งสมาธินะ
1: กี่นาที
2: จนกว่าคุณย่าจะบอกให
1: ้1 2 3
2: ดูสิใครจะนั่งนิ่งกว่ากันเนาะ
3: ทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องของการประกวดนะครับตอนที่ไปประกวดครั้งแรกคืออย่างที่คุณพ่อบอกว่าเขามีแววที่ชอบการแข่งขันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ตอนที่อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราเริ่มที่จะส่งชิ้นงานไปประกวดครับ
4: ไม่มีแรงบันดาลใจที่จะส่งไปประกวดแต่มีอาจารย์จุดประเด็นโดยบังคับให้เราส่งประกวดบังคับให้ทั้งห้องส่งเข้าประกวดเพราะว่าอาจารย์มีโปรเจกต์ให้กับนักศึกษาเขาให้ทำของเล่นแล้วให้ทุกคนเอาของเล่นที่คุณทำในโปรเจกต์เรียนตอนนั้นไปส่งประกวดบังเอิญเราก็ทำแล้วก็ได้เข้ารอบอันนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้เข้าใจงานประกวดในสาขาวิชาชีพมากขึ้นก็ไปประกวดแล้วก็ได้เข้ารอบเสร็จก็ไปพรีเซนต์กับคณะกรรมการอะไรโอ้โหโดนด่าเยอะเพราะว่าเราฝีมือไม่ดีขนาดนั้นเพราะมีมืออาชีพมาส่งด้วยเราก็เลย

0: แต่ภาพตัดกลับมาตอนที่เรากลับมามหาวิทยาลัยเนี่ยมันทําให้เพื่อนๆยกเราขึ้นมาก็คือล้อเราว่าเป็นเทพล้อเราว่าเราเก่งแล้วเราก็เป็นคนสุดโต่งอ่ะครับเราก็เอาใหญ่เลยคราวนี้เริ่มแอบทํางานประกวดครั้งที่2ครั้งที่1อาจารย์บังคับครั้งที่2แอบทําเป็นสติ๊กเกอร์มอเตอร์ไซค์ได้รางวัลที่2เฮ้ยแอบทําไม่กล้าบอกครั้งที่3อาจารย์บังคับอีกเป็นโปรเจกต์เริ่มเป็นบรรจุภัณฑ์แล้วได้รางวัลแล้วก็ได้รางวัลเอเชียแล้วก็ส่งติดอีกทีนึงก็ได้รางวัลบรรจุภัณฑ์อีกแล้วก็ได้เอเชียอีกเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยใช่แล้วทางนี้แหละตรงนี้แหละครับพอเราเริ่มได้รางวัลเยอะๆเนี่ยเราก็คุยกับคุณแม่แกก็คงดีใจประมาณนึงแต่พอเริ่มได้รางวัลที่1แต่เป็นของที่1ในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่1ในเอเชียแกก็ภูมิใจพอภูมิใจเสร็จมันบังเอิญว่าครั้งนั้นมันได้2รางวัลติดยิ่งภูมิใจนักแม่ยิ่งภูมิใจเลยก็ไปบอกพ่อพ่อก็เฉยๆคุณพ่อก็จะบอกแบบด้วยโค้ดเท่ๆว่าแบบที่1มันก็งั้นๆน่ะ
1: คุณพ่อบอกที่1มันก็งั้นๆ
0: มันก็ไม่ได้เท่าไหร่อะไรขนาดนั้นหรอก
1: เออทําไมคุณพ่อพูดแบบนั้นล่ะครับ
2: ผมรู้สึกว่าอย่าให้เค้าลอยมากอยากให้เค้าให้เค้ารู้ว่าได้ที่1น่ะง่ายกว่ารักษาความเป็น1ไว้อีกหลายๆปีอะไรแบบน
1: ี้โอ้ทุกวันนี้ที่พี่ประกวดถึงได้84รางวัลเพื่อที่จะร้อยพ่อภูมิใจให้ได้เพราะพ่อยังแสดงออกงั้นๆอยู่จนถึงทุกวันนี้เหรอจริงเหรอต้องได้กี่รางวัลครับคุณพ่อถึงจะแสดงออกว่ามันน่าภาคภูมิใจครับ
2: ตอนนี้มันก็โอเคแล้วล่ะเพราะว่าย
1: ังแค่โอเคนะตอนนี้ยังแค่โอเคนะไม่ยอดเยี่ยมนะยังแค่โอเคต้องเท่าไหร่ครับคุณพ่อถึงจะได้ยอดเยี่ยม
2: คิดว่ายังไปได้อีก
1: ยังไปได้อีก
2: เพราะเมืองไทยแพ็กเกจจิ้งยังไม่ถึงระดับอะไรเท่าไหร่เลยผมว่ายังไปได้อีก
1: คุณยังต้องทํางานมากกว่านี้อีกนะครับคุณพ่อถึงจะภาคภูมิใจได้ข่าวว่าพอคุณเปิดบริษัทใช่ไหมครับพร้อมดีไซน
0: ์
1: เป็นบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์คนที่เข้ามามีส่วนบทบาทสำคัญในการทำงานในบริษัทของคุณเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ด้วยยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
0: สมัยตอนทำบริษัทใหม่ๆเนี่ยแม่เขาก็ทำบัญชีแล้วตอนนั้นก็แม่ก็เออร์ลี่พอดีก็มาช่วยลูกคุณพ่อก็เป็นเรื่องของคุยกับต่างประเทศเช่นมีอีเมลมีอะไรมาผมก็ให้คุณพ่อจัดการเราจะไปมีหน้าที่โปรดักชัน
1: สนุกไหมครับคุณพ่อได้ทำงานของคุณลูก
2: พอได
1: ้คุณแม่ล่ะครับ
3: แม่ชอบอยู่แล้ว
1: คุณแม่ชอบอยู่แล้ว
3: ชอบทำงาน
1: ซึ่งได้ข่าวมาว่าตอนที่ประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไว้ในตอนต้นก็คือพอเริ่มมีเงินทองคุณก็เอาเงินทองเนี่ยไปเที่ยวกลางคืนติดเที่ยวกลางคืนขั้นหนักเลยเล่าให้ฟังหน่อยครับมันเป็นยังไงครับ
0: ตอนในยุคตอนที่เราชอบการเรียนและชอบสายอาชีพที่เรา
1: แม่ครับมันไม่ได้เป็นเรื่องแย่ขนาดนั้นนะครับ แม่ก้มหน้าเลยตอนติดเที่ยวคือไม่แย่
2: ที่ผมไม่รู้นะ
1: ที่เราไปไม่รู้เพิ่งรู้วันนี้ยังไงเล่า
0: เหมือนครับคือเราเรียนมาแล้วเราชอบมากแล้วในตอนนั้นเนี่ยเราไม่เอาอะไรเลยเพื่อนไปเที่ยวเราไม่ไปเรานั่งหมกมุ่นกับการประกวดเสมอมาพอมาทําบริษัทปุ๊บเนี่ยเราต้องทําการพูดคุยด้วยเราเจอคนเจอรุ่นพี่เจอเพื่อนของเพื่อนเจอเพื่อนของรุ่นพี่เจอเอาไว้หลายอย่างเราคุยตรงนี้แหละเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อการพูดคุยมันต้องมีเอนเตอร์เทนก็เลยพากันไปเอนเตอร์เทนไงครับก็เอนเตอร์เทนที่ไหนที่มันจะดูผู้ชายที่สุดก็ร้านทุกประเภทเกี่ยวกับตอนกลางคืนเราไปหมดแล้วเราก็ไม่เคยไปมาตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกับ
1: แตก
0: โอ้ยระเบิดลงเลยครับแตกเลยคร
1: ับ พ่อเพิ่งรู้วันนี
0: ้นั่นแหละคร
2: ับขอการไปถ้ารู้ต้องขอไปด้วย
1: เนี่ยเห็นไหมเรื่องใหญ่ของคุณแม่เป็นเรื่องเล็กสำหรับคุณพ่อเลย
0: โถ่นะไม่บอกแต่แรก
1: แล้วยังไงครับคุณแม่เป็นกังวลไหมครับ
3: ก็กังวลอยู่ลึกๆค่ะ
1: เครียดหรือหนักใจไหมครับ
3: ก็ไม่ถึงกับหนักใจเนาะ
1: ครับ
3: ไม่ถึงกับหนักใจแต่ก็คิดว่าเขาก็คงไว้ใจเขาอะเนาะคงจะควบคุมตัวเองได
1: ้ครับ
0: พอมันเที่ยวมาถึงจุดนึงเนี่ยต่างคนมันต่างมีปัญหาส่วนตัวมันก็เฟดออกไปทีละคนในระหว่างทางเนี่ยมันก็เฟดออกไปทีละคนทีละคนจนมันเหลือกันแบบแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะหยุดแล้วก็รวมกับว่าเรามีอย่างอื่นให้ทําเราก็เลยไม่ทําเราก็เลยหยุดรวมทั้งเพื่อนสนิทของผมด้วยที่ผมก็เฮ้ยเราก็หยุดเที่ยวผมว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรนะครับ
1: ครับ
0: สําหรับผมที่ผ่านมันมา
1: สุดท้ายครับถามพี่แชมป์หน่อยก็แล้วกันครับในบรรดาความสําเร็จกว่ามา84รางวัลระดับโลกนะครับเป็นกรรมการบนเวทีมาอีกนับไม่ถ้วนออกแบบบรรจุภัณฑ์มาเป็นหมื่นอะไรคือส่วนสําคัญที่ได้มาจากครอบครัวบ้างครับที่ทําให้มีวันนี
0: ้ผมว่าโอ้พูดแล้วขนลุกผมว่าคําว่ารักอ่ะความหมายมันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่มากเสียจนอัดเทปนี้จนจบก็ยังบอกทั้งหมดไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ให้สิ่งนี้กับผมแล้วผมรู้สึกได้ว่าทั้งสองคนรักผมถึงแม้เราจะโตขนาดไหนเขาก็ยังมีความเป็นห่วงผมอยู่ตลอดถึงแม้วันนี้ผมสามารถจะประกอบวิชาชีพผมเองได้แกก็ยังเป็นห่วงผมแกก็เป็นห่วงผมว่าเฮ้ยสุขภาพคุณเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยว่าผมว่าคำนี้คือคำที่ผมรู้สึกได้กับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาตลอดโดยตลอดอย่างที่คุณพ่อบอกตลอดว่าเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่อย่างเหมาะสมในช่วงชีวิตนั้นผมว่าเนี้ยคือสิ่งที่เป็นคีย์เลยตอนเนี้ยผมมีสภาพแวดล้อมอีกแบบนึงแล้วนะครับสังเกตว่าแกจะไม่พูดอะไรนอกจากหนึ่งทำบุญนะสวดมนต์นะดูแลสุขภาพนะนี่คือสิ่งที่วันนี้มันเป็นแต่ถ้าย้อนกลับไปแกจะไม่ได้พูดแบบนี้บ่อยแกจะบอกว่าโอเคตั้งใจเรียนนะเห็นไหมครับดังนั้นสภาพแวดล้อมผมว่าเป็นสิ่งสําคัญแต่เนี้ยผมสัมผัสได้ว่าคือแกมีการมองแล้วแกก็มีความรักผมมาโดยตลอดอันนี้คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับ
1: วันนี้คุณพ่อคุณแม่เริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วพี่แชมป์มีแนวทางยังไงบ้าง
0: ครับ
1: ในการที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม
0: ่คือผมเองผมก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วแล้วก็ผมพยายามหนึ่งคือตอนเนี้ยหลักๆเลยคือผมพยายามจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของแกในเชิงของเรื่องความมั่นคงแล้วกันเพราะว่าความมั่นคงก็เป็นสาระสําคัญของช่วงชีวิตตอนนี้สําหรับผมก็จะทําให้มันดีที่สุดแล้วถ้าในระหว่างเนี้ยถ้าผมมีอะไรที่ช่วยที่บ้านได้ผมก็จะพยายามจะช่วยอันนี้คือสิ่งที่พยายามผมจะดูแลส่วนใหญ่จะเป็นอย่างงี้อาจจะมีเรื่องเล็กๆอย่างเช่นไปกินข้าวบ้างวันนี้วันเกิดเราก็มาเป่าเค้กกันทุกคนอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแทบจะทุกๆปีอยู่แล้วที่เราทําอะไรครับ
1: วันนี้เรามีคุณผู้ชมมาชมหลายท่านด้วยกันนะครับแล้วก็หนึ่งในคุณผู้ชมที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีพาลูกมาด้วยเท่านี้ผมเห็นอยู่มีคําถามบ้างมั้ยครับอยากจะถามเชิญได้เลยนะครับ
4: เราจะสังเกตลูกเราได้อย่างไรครับว่ามันจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จอย่างคุณแชมป์ยังไงได้บ้างนะครับอยากจะขอความคิดเห็นนิดนึงครับ
0: คือผมว่าไม่ง่ายหรอกครับที่จะรู้ว่าลูกเราอ่ะชอบอะไรไม่ง่ายแล้วลูกเราเองบางทีลูกเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองชอบอะไรวิธีการที่จะทำให้เรารู้ว่าลูกชอบอะไรอ่ะเราต้องลองพาไปให้เขาไปเปิดโลกในหลายๆแบบหมายถึงว่าอาจจะลองไปเปิดไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้เอาเรื่องไหมอะไรครับพาไปเล่นกีฬาซิเอาเรื่องไหมคือต้องพาเพื่อไปหย่อนไว้ว่าดูซิดูสังเกตการซิว่าเขาชอบอะไรแล้วเราก็โอเคถ้าเขามีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องที่เราพาไปแล้วเฮ้ยน่าจะชอบเราก็อาจจะจำไว้หนึ่งข้อแล้วพอประกาศผ่านการเวลาอีกเราก็สนับสนุนเขา ดูซิว่าเขาชอบอะไรเฮ้ยดูเฮ้ยเขาชอบเล่นกีฬาเฮ้ยแต่ตอนเด็กๆเหมือนจะชอบเล่นกีฬาแบบอื่นแต่ตอนโตเหมือนจะชอบเล่นบาสเราก็เฮ้ยแสดงว่าลูกชอบกีฬาก็โน้ตไว้เลยครับผมว่ามันต้องค่อยๆเก็บเกี่ยวในแต่ละขั้นของช่วงอายุแล้วก็ค่อยขมวดว่าเออลูกน่าจะชอบทางนี้แล้วเราก็สนับสนุนแต่ทั้งหลายทั้งปวงเราต้องสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่งั้นเราจะเดาใจลูกยากว่าเขาชอบอะไรนอกจากให้เขาไปเห็นก่อนยิ่งเห็นมากยิ่งชอบมากครับ
1: นะครับมีใครมีคำถามอีกไหมครับเชิญครับ
5: ถ้าในปัจจุบันนี้นะคะลูกของพี่ไม่ตั้งใจเรียนพี่จะมีวิธีกระตุ้นยังไงให้เขากลับมาตั้งใจเรียน
1: เกเรแบบพี่เนี่ยเออต้องถามคุณแม่แล้วแหละถ้าอย่างนั้นเนี่ย
3: คือการตั้งใจเรียนสมัยนี้นะคะไม่เหมือนสมัยก่อนคือตั้งใจเรียนเนี่ยบางทีสมัยนี้หนังสือเนื้อหานี่ไม่ต้องเอาที่หนึ่งสมัยนี้น่าลักษณะว่าควรจะเติบโตในกับสิ่งที่มีความชำนาญมากกว่าถ้าเขามุ่งไปทางไหนเราก็สนับสนุนแล้วก็เกิดความชำนาญและทักษะทางด้านนั้นๆจะดีกว่า
1: ต้องขอขอบคุณครอบครัวกังวานจิตของพี่แชมป์สมชนะเป็นอย่างมากครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับหมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับกลับมาพบกับเรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จว่าแต่ละคนกว่าจะโตขึ้นมาได้ประสบความสำเร็จในสาขาของเขานั้นเขาถูกหล่อหลอมมาอย่างไรกันบ้างแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ

0: สมาธิในการขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยจะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
1: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัท Aetis Innovation จำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Techซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆรวมถึงมาช่วยตอบโจทย์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แก๊สเจตต่างๆที่ใช้สวมใส่ไว้ช่วยติดตามคอยบันทึกข้อมูลสุขภาพการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหรือจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับเด็กและผู้สูงอายุไปจนถึงระบบเตือนภัยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังมีธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีรูปแบบ Business Model ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
1: จะเห็นได้ว่าสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้าครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการบริษัทและก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation จำกัดครับ

ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัด

0: ครับสวัสดีครับพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะครับ
1: ครับ
0: ผมก่อนอื่นขอเรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ
2: ครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับ ซึ่งเราก็ทำ

0: safety and care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับ
1: อ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
0: ครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ safety and care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมี product อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นคู่ที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับ
1: ครับอันที่สองนะฮะที่
0: อันที่สองก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องชื่อเรียกว่ากล้อง driver alert นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรียกว่ารถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในนะครับหรือเกิดการขับแล้วก็ไม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้อง real time นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองที่ท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
1: ครับอย่าง Above Creation ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกไหมครับแล้วที่มาของแนวคิดเนี้ยครับมาจากไหนฮะว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับคู่แม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะฮะ
0: ครับก็เดิมทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใส่แล้วเราก็คิดว่าเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับพวกระบบIT ระบบอุปกรณ์ Internet of Things นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในตลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี
1: ้อ๋อเรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ตทำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทช์ในเรื่องของกราฟถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของ Baby Tag ซึ่ง Baby Tag ตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมฮะ
0: ในรูปแบบนี้ในรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกว่าเป็นเหมือนสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ
1: ขนาดเล็กที่สุดในโลก
0: ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับ
1: ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
0: มันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับ
1: แล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหน
0: กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนาอย่างไรก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนา
1: ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไป validate ดูไป survey market ดูว่าเอ้ยรับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้เขาไหมครับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ย ก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง

0: สเตคโฮลเดอร์ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนการขายนะฮะการอบรมนะฮะหลายอย่างทั้งมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้คร
1: ับ ซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์ตจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดครับ
1: แล้วทีนี้ตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วฮะ
0: ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ฮะได้ครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยพาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tech เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ยินดีเลยครับ
1: ครับครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tag 2ชิ้นนะครับของคุณแม่อันนึงแล้วก็ของคุณลูกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งวันนี้เราจำลองห้องนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวจะช่วยให้พี่อาร์ตสาธิตให้ดูหน่อยครับ
0: ครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับสายหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะนะครับเอาวางไว้แป๊บหนึ่งนะฮะก็เสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสะดวกมากนะครับก็แกะได้เลยนะครับนี่คือสายของแม่นะครับ
1: ครับใส่จริงเลยดีกว่าครับอันนี้พี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูกนะ
0: สายของลูกนี่มันอาจจะสั้นนิดนึง
1: อ๋อครับ
0: ใส่ไม่ถึง
1: นะใส่ไม่ถึง
0: ไว้ใส่ให้กับสายกับแม่แต่ใส่กับลูกนะครับ
1: ซึ่งก็สายก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่พอติดไปปุ๊บแกะไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะต้องตัดทิ้งเท่านั้น
0: ใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ให้เรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนนี่ฮะสมมตินี่เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปุ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับ
1: อ๋อครับ
0: ส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะครับนี่ก็รู้แล้วนี่เป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการมิสแมทช์หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับ
1: เป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆ
0: ครับ
1: กดปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเรา
0: ใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาถูกห้องแล้วเข้าไปได
1: ้อ๋อมีเข็นผิดกันด้วยครับปกติ
0: เพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้องอ๋อ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่าต้องไปห้องไหนเพราะนั้นบางทีจะมีการผิดพลาดได
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะมีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะแปะก็จะ
1: เป็นชื่อ
0: ก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกประการเพียงแต่เอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในครับผม
1: ครับ
0: นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับมีเด็กกี่คนครับ
1: แล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ยเกินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการนำเด็กไปโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ก็จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหานี้ก็คือหลังจากใช้ระบบนี้

0: ก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็กแทน
1: ซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลักพาตัวเด็กกันเยอะขนาดไหนฮะ
0: ในต่างประเทศก็จะมันจะมีสถิติออกมานะฮะในต่างประเทศก็มีบ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีสถิติตรงนี้สูงกว่ามากนะครับถ้าเกิดเซิร์ชจากพวก Google อะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะ
1: ในโรงพยาบาลเลย
0: ครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งนะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่นะครับอันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็รวมถึงการนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อจะไปกินนมแม่เนี้ยผิดห้องอันเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับ
1: อันนี้เราเช็คไงครับว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณเตือนตอนเข็นเข้าไปเลยว่าเข้าไปไม่ถูกห้อง
0: ใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหนที่สามารถควรจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้ก็จะคอยมีสัญญาณแจ้งเตือนครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะลักพาตัวโดยการตัดสายนี้ทิ้งก่อนเป็นไงฮะ
0: ระบบก็จะทำการ
1: ร้องเลย
0: เลยแจ้งเตือน
1: อ๋อนี่เองฮะครับอันนี้เราชาร์จโรงพยาบาลยังไงครับเหมือนค่าใช้จ่าย
0: โมเดลธุรกิจเนี่ยเราก็คือมี2แบบนะครับเราออกแบบมาเนี่ยก็คือเรียกว่าไงคนปัจจุบันเนี่ยชอบต้องการเป็นในเชิงสัญญาบริการนะครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องติดตั้งจะเป็นในเชิงลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายไปหรืออีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้ออุปกรณ์นี้ทยอยเติมเข้าไปครับ
1: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมเดลแรกจ่ายทีเดียวจบเลยทั้งปีเป็นสัญญาบริการแต
0: ่
1: ถ้าโมเดลที่2คือเหมือนกับว่าก็ต้องจ่ายค่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ไปติดตั้งในโรงพยาบาลรวมถึงอันนี้เป็นรายชิ้นด้วยถ้างี้เราคิดชิ้นละเท่าไหร่ฮะ
0: อันนี้ชิ้นละ350
1: 350ที่โรงพยาบาลต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดดูอยู่รายการอยู่แล้วอยากใช้บริการนี่ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลไหน
0: สามารถซื้อออกโรงพยาบาลที่ติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นเครือโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลพญาไทคร
1: ับครับ
0: แต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้
1: ซื้อจากที่
0: จากตัวช็อปของร้านนะครับก็สามารถเข้าไปใช้ได
1: ้ตอนนี้เปิดขายแล้ว
0: ใช่คร
1: ับดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR
0: ที
1: ่
0: เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ above นะครับ above.md ครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเทสอุปกรณ์กันนะครับว่าเข้าผิดห้องมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยดีเทลของตัว Baby Tag เนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับ
1: ครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะคร
0: ับ
1: แล้วอันนี้ก็เป็นเกรดที่เรียกว่าไงไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็น
0: แกะดูได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆอันนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน
1: นี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่ม
0: นิ่ม
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็คอยป้องกัน
0: โอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสำหรับนี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะคร
0: ับ
1: เวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะของเข็นตัวเข็นตัวเปลเด็กนะครับนี่ฮะก็จะเห็นมันก็จะ
0: อันนี้คือสีแดงคือ
1: ใช่ก็สีแดงก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของ
0: ห้องคุณแม่
1: ใช่ห้องคุณแม่
0: เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้อยู
1: ่ใช่
0: ทุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้องก็จะมีอยู่ทุกเครื่อง
1: ใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับเข้ามาที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจ
0: อ๋อครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้อง

0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับ
1: ครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้านะฮะสำหรับหลายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องให้เขามีความเรียกว่าคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายพยาบาลคร
0: ับนี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลย
1: แต่อันนี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้ว

0: ครับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทำงานและการสาธิตของ BabyTag ไปแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลยตั้งแต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้านวัตกรรมนะฮะอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของบริษัทมันก็ก้าวล้ำมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลง
0: ไม่
1: น
0: ้
1: อยลงนะฮะแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีเนี้ย innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกไหมสร้างความแตกต่างนะฮะสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหาโซลูชันใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้าครับนี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่าง
0: ก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนเติบโตได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็น BabyTag ครับพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น BabyTag ตัวนี้ครับ
1: ครับอย่างที่เล่าให้ฟังอะครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาลประเทศไทยครับ
0: เอาใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เนี้ยนานไหมครับกระบวนการทั้งหมดเลยก่อนจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นตัว BabyTag ตัวนี้ฮะ
1: ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะเดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จนเสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ตรงกับที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับ
0: สุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ตช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจนะครับว่าถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆก็คงเน้นประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก็น่าจะประสบความสำเร็จแต่นั้นปัจจัยเดียวก็ยังไม่พอเพราะ value creation เนี่ยไม่เท่ากับ value capturevalue capture เนี่ยมันคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได้อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทำให้มันไม่สักเซสเสมอไปเพราะฉะนั้นธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเซลล์เรื่องของไฟแนนซ์คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะ capture value ที่เราสร้างไปได้ครับ
0: ครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ตได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ BabyTag นะครับของบริษัท Avocation จำกัดครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ
1: พี่อาร์ตครับ

ปัญหาการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆในการแก้ปัญหาตรงนี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่ business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกันต่อกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณเกรียงไกรสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมาตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆ เพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Bandมีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองนะครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะครับพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับโอ้นี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อจบอินเดียมานั่นเองนะครับผมผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
0: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
2: เออช่วย
0: พี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
0: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
0: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย customer support ครับผม
0: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
0: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับ
0: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
0: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
0: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนนี่บอกได้ไหมครับตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
0: หรือว่าเป็นเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
2: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
0: หมื่นต้นๆนี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์ทจะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
0: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
0: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านหนึ่งครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ้ยทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
0: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและอายว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ย แล้วมันจะดีเหรอ
0: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่าแล้วเอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
0: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
0: ่
2: ก็เลยออกมาเล่นตีกลางคืนครับผม
0: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพคงแล้ว
2: ใช่
0: ตอนจะก้าวออกมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
0: กลัวไหม
2: กลัวมาก
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่ออย่าง
1: นี้ครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: 3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟนี้เราเข้าไป
1: ครับ
2: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก็คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็งาน
1: จากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแปรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถของคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันหนึ่ง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000อ่ะ
1: สองสามแสนซื้อได
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ทายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน600,000ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ306,000อ่ะจะได้เหลือเงินอีก300,000เผื่อแมนเทนแนนซ์อันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณทีมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี600,000เราก็ใช้ประมาณสัก300,000

0: แล้วก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งจริงตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้ไหม3เดือน4เดือน5เดือนได้ไหม
1: เก็บอีกนิดนึง
0: อีกนิดนึงนะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
0: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได้สุดท้ายก็ตอนก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้อ่ะเราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
0: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถที่นะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้กับมันด้วย
0: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
0: คือต้องเป็นโปรเฟชชั่นอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
0: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
0: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
0: ขออะไรก็ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อมั้ยจากเงินก้อนนั้น
0: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ยตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงเปล่า
0: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้เป็นหลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
0: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยมั้ยเพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
0: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร
1: ่
0: ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททำเว็บ
1: ครับ
0: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทำเว็บด้วย
1: ยังไง
0: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
0: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
0: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
0: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่
0: ไม่มีครับก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได้ก็แต่ว่าก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก็คือว่าคือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนหนึ่งนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
0: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ให้ก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคนเราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
0: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็
1: เล่น
0: ในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
0: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
0: วนนึงครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
0: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
1: เหมือน
0: กับพนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิเคราะห์ยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
0: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
0: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
0: ครับคือตรงนี้ผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษี
1: ครับ
0: คืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
0: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
0: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งานอิสระ

0: แบบนักดนตรี
1: ครับ
0: นักดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
0: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิต
1: อ
0: าจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงในไอจูนครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้สามารถออกไปทำวง
1: ครับ
2: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
2: ก็เป็น
1: กลุ่
2: มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปลาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้างของพี่ครับ
2: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของ I Hear Band เนี่ยคือคนที่ชอบในศิลป์ดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได้ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะ I Hear Band
2: จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
2: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
2: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกๆวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าตื่นมาแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากทำยังไงครับผมให้มี X2X แบบพี
2: ่ 2X จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
2: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
2: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
2: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมาก
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำหนึ่งมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
2: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่าง I Hear Band เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับหนึ่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
2: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นตรงเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
2: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
2: เล่นห่วย
1: ครับ
2: อุ๊ยเป่าเพี้ยน
1: เ
2: ราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ๊ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
2: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำ

0: นี่แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
1: ครับผม
0: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
1: คือหนึ่งเราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
0: ครับ
1: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
0: ้
1: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
0: ครับ
1: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต
0: ่อ
1: ถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
0: ครับ
1: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับไหนสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดี๋ย
1: วตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
0: ครับผมขอสักท่อนครับ

0: โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลงทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF, RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนิน

0: การแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
2: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง135

0: ู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: Feel
0: Good เรื่องราวของเราวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่ยอมเสียสละทุ่มเททุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้น้องประสบความสำเร็จไปสู่ฝั่งฝันได้ฟังแบบนี้แล้วพี่มิกในฐานะที่เป็นน้องด้วยรู้สึกยังไงคะ
2: สำหรับผมผมเป็นทั้งพี่และน้องแต่ถ้าเกิดในเรื่องที่พี่หมวยเล่ามาผมมีความรู้สึกว่าผมจะรักพี่คนนี้มากแล้วมันยืนยันว่าสถาบันครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามเลยนะคะเรื่องราวที่น่ารักของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะพี่น้อง3คนของครอบครัวโพแก้วครอบครัวชาวนายากจนจากจังหวัดบุรีรัมย์พี่แพมพี่สาวคนโตฝันอยากเรียนสูงๆพี่ชายคนกลางเป็นเด็กเรียนดีแต่ขี้โรคจึงเป็นลูกรักของพ่อแม่ส่วนครูพัดลูกชายคนเล็กผู้ไม่รักเรียนและมุ่งมั่นจะเป็นชาวนาขณะที่พ่อแม่ฝันอยากเห็นลูกเรียนจบรับปริญญาและรับราชการสถานการณ์ทำให้ครูพัฒต้องรับหน้าที่สารฝันให้พ่อแม่โดยมีพี่แพมเป็นผู้สนับสนุนเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งที่ฝ่าฟันวันคืนที่ยากลำบากมาด้วยกันจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจเพียงใดติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พี่แพมและครูพัฒนะคะครอบครัวนี้มีพี่น้อง3คน
3: ใช่ค่ะ
0: พี่แพมพี่ศักดิ์แล้วก็ครูพัฒน
3: ์ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าพี่แพมจะสนิทกับครูพัฒน์มากกว่าเพราะอะไรคะ
3: เป็นพี่สาวคนโตเป็นลูกของทางอีสานก็จะต้องดูแลครอบครัวดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเขาเป็นน้องชายคนเล็กจริงๆเขาอาจเขาจะต้องถูกตามใจจะแบบว่าได้รับการดูแลอย่างดีเพียงแต่ว่าบังเอิญน้องชายคนกลางเนี่ยคือขี้โรคมากป่วยบ่อยมาก3วันดี4วันไข้คือเขาป่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายว่าเขาก็ถูกยกไว้บนหิ้งเราก็เลยรับภาระของที่บ้าน2คนพี่น้องแล้วไปไหนเราก็ไปด้วยกันทำอะไรเราก็ทำด้วยกัน
4: ถ้ามองเห็นภาพนะถ้าเด็กๆ เราจะไปนากันนะพี่สาวหาบกับคงกับข้าวแม่หาบน้ำเราแบกคันไถพ่อจูงควายและพี่ชายอยู่บนคออะไรอย่างเงี้ยเราภาพลักษณ์มันเป็นแบบนั้นไงฮะมันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: พี่แพมเองก็ทำงานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลน้องๆมาตั้งแต่เด็กก็คือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: สมัยก่อนเนาะ25-30 ปีเนาะเราทำงานตั้งแต่เด็กก็
5: คืออะไรก็ได
3: ้ได้ย่า
5: ช่วยด้านไหนก็ไปเพื่อได้เงิน
3: ใช่ได้ย่าลอกปอเกี่ยวข้าวดำนา
5: ครับ
3: อะไรอ่ะคือทำทุกอย่างยกเว้นตัดอ้อยที่ทำไม่ได้เพราะตัวเตี้ยไงเข้าป่าอ้อยไม่ได้
4: ตัดไม่ถึงไปอ้อยประมาณนั้น
3: มีงานอย่างเดียวในชีวิตที่ไม่เคยทำคือตัดอ้อยแต่ตอนเช้าเนี่ยแม่เขาจะปลูกผักแล้วก็ก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยแม่เขาก็จะตื่นแต่เช้าคือพาเรารดน้ำผักแล้วแม่เขาก็จะเก็บผักมามัดเป็นกำก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะต้องปั่นจักรยานเอาผักเนี่ยไปส่งร้านค้าในหมู่บ้านคือแพมไม่เคยไปโรงเรียนเช้าเลยนะโดนทำโทษหน้าเสาธงทุกวัน
5: คือไปไม่ทัน
3: ไปไม่เคยทันใช่ต้องเอาผักไปส่งก่อน
5: แล้วอะไรเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เราของพี่แพมที่ต้องดูแลครูพัด
3: คือเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันทำมาเรื่อยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครูพัดรู้สึกยังไงคะที่มีพี่สาวคอยดูแล
4: ตอนนี้เด็กผมบอกเลยธรรมดา
0: คิดว่าเป็นหน้าที่เขา
4: เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำให้เราเพราะว่าบอกตรงๆด้วยอารมณ์ของเราเนี่ยพ่อแม่ปลูกฝังเราแบบนี้คือพี่ดูแลน้องอยู่กันอย่างเงี้ยเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นผมมองเป็นเรื่องปกติที่เขาทำเป็นผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรพิเศษเพราะเราไม่ได้มองเทียบกับครอบครัวอื่นเขาไงว่าเฮ้ยพี่เขาไม่ต้องดูแลน้องอะไรขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเรามองว่าเป็นเรื่องที่พี่ควรจะทำและเราเป็นน้องเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าไปเป็นภาระของพี่เขาเกินไปแค่นั้นเองเรามองแค่นั้น
5: อย่างคุณแพมเคยมีความฝันไหมว่าโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรอยากจะเป็นอะไรมีไหม
3: มีสมัยก่อนแพมเคยฝันว่าอยากจบด็อกเตอร์แล้วก็อยากเป็นผู้สื่อข่าวไม่น่าเชื่อว่าบ้านหลังคามุงจากแต่ดิฉันอยากจบด็อกเตอร์แต่พ่อแม่เขามีความฝันว่าเขาอยากมีลูกเป็นข้าราชการแต่คือลักษณะที่บ้านเนี่ยคือพ่อแม่เลี้ยงลูกมาแบบ

0: ขาไม่บังคับเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันว่าเขา
1: ทำไม
0: เขาไม่เคยบังคับเราทำอะไรเลยในชีวิตเราไม่เคยถูกพ่อแม่บังคับไม่เคยถูกชี้นำไม่เคยถูกแบบว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ต้องทำคือทุกอย่างเราเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นแต่ต้องยอมรับว่าเราโตมาในครอบครัวที่คือแพมไม่รู้จักนะพ่อแม่ทะเลาะกันคืออะไร

0: มีชัดเจนฮะไม่มีเพราะอนาคตผมรู้ตั้งแต่ผมนอนนาไถนาคาดนาดำนาชีวิตอยู่กับควายเพราะฉะนั้นความฝันของผมก็คือทำนาเลี้ยงพ่อแม่แค่นั้นจริงๆแค่นั้นเลยฮะไม่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรไม่มีเลยฮะตอนเด็กๆไม่มีเลย
1: ตรงข้ามกับพี่แพนที่มีความฝันชัดเจนแต่น้องชายเนี่ยคิดว่าคงใช้ชีวิตอยู่ในท้องนาตามแบบอย่างของที่บ้านแต่เชื่อไหมคะว่าพี่น้องคู่นี้มีจุดเปลี่ยนนะคะที่ทำให้ความฝันของทั้งคู่เนี่ยเดินไปคนละทิศกับที่ตั้งใจไว้ไปชมจากละครเวทีค่ะ
2: โปรโมชั่นฟิลกูดพิซซ่าค่ะโปรโมชั่นค่ะ
3: มาอีกแล้ว
2: เอามิกอย่าอู้งานมาช่วยแตกหน่อย
3: ช่วยแตกด้วยครับ
4: โปรโมชั่นดีๆค่ะ
2: โปรโมชั่นค่ะ
5: เธอชื่อแพมครับพี่สาวคนโตของผมเองเรารักกันมากสนิทกันมากๆพี่แพมเป็นคนชอบทำงานครับทำงานก็ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอย่างเงี้ยจริงๆก็เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเลยครับผมเองน้องชายคนเล็กครับไม่ได้มีดีอะไรกับเขาหรอกครับก็เรียนเล่นๆถูไถไปวันๆแต่ถ้าจะมีดีก็มีเรื่องนึงครับช่วยดูแลคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่บ้านแทนพี่ๆแล้วผมคิดว่าก็คงเป็นสิ่งเดียวที่ผมมีอะเรื่องดีๆกับเขา
2: เอามิกฝากหน่อยลองใช้โทรมา
4: ครับ
2: ฮัลโหลว่าไงพัดแม่เป็นไงบ้าง
5: แม่ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะพี่เมื่อเย็นก็ไม่ค่อยกินข้าวป้อนยังไม่กินเลยนะพี่
2: อืมก็คนมันตอมใจอ่ะเนาะรักมากก็ผิดหวังมากอ
5: ่
2: ะ
5: ไม่รู้จะทำยังไงให้แม่แกดีขึ้นดีครับพี
2: ่อืมปัญหามันเกิดจากตรงไหนก็คงจะแก้ตรงนั้นมั้ง
5: จะไปทำให้ศักดิ์มันกลับมาเรียนน่ะนะตอนนี้ตัวอยู่ไหนยังไม่รู้เลยพี่
2: นั่นสิฉันก็ออกมาทำงานแล้วด้วยอ่ะโอกาสที่จะกลับไปทำให้พ่อแม่ภูมิใจเป็นครูเป็นเจ้าคนในคนอย่างคนอื่นเขาอ่ะฉันก็คงทำไม่ได้แล้วแหละ
5: พี่แล้วถ้าฉันอยากทำล่ะ
2: เฮ้ยแกนะแกนะ
5: ใช่
2: เทอมนี้ได้เกรดเท่าไหร
5: ่ 1.9เทอมก่อนหน้า 1.75 นะพี
2: ่เก่งโคตร
5: ฉันรู้ว่าฉันโง่พี่แต่ฉันก็อยากจะทำอะไรให้พ่อกับแม่แกสมหวังบ้างนี
2: ่นี่แกเอาจริงดิ
5: จริง
2: ฉันดีใจนะเว้ยที่แกพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันจะลองคุยกับครูที่ฉันสนิทที่โรงเรียนให้เขาช่วยติวแกเอาไหม
5: เอาพี่เอา
2: เหลือแต่แกแล้วสินะที่จะสร้างหน้าตาให้กับพ่อแม่เป็นความภูมิใจให้กับครอบครัวของเราอ่ะ
5: พี่ก็ชอบพูดแบบนี้พี่ถ้าไม่มีพี่สักคนออกไปทำงานหาเงินน่ะครอบครัวเราจะอยู่ดีกันแบบนี้ไหม
2: แกอยากให้ฉันภูมิใจที่ฉันเป็นคนหาเงินให้ครอบครัวแกก็ต้องตั้งใจเรียนทำให้สำเร็จ
5: ครับ
2: หน้าที่หาเงินน่ะให้เป็นหน้าที่ของฉันเอง
5: ครับ
2: ส่วนหน้าที่ที่จะสร้างหน้าตาให้ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่เราภูมิใจอ่ะเป็นหน้าที่ของแกนะ
5: ครับ
2: ถือว่าเราสองคนร่วมมือกันทำเพื่อครอบครัวอย่างเท่าเทียม
5: ได
2: ้สัญญาไหม
5: สัญญาครับ
2: ดีมากถ้างั้นก็ตั้งใจนะ
5: ครับ
2: เดี๋ยวฉันไปทำงานต่อก่อนนะเว้ย
5: โอเคพี่
2: จะได้มีเงินไปส่งแกเรียนไง

0: ครับ
1: จ้ะ
0: ครับครับ
1: ฮัลโหลค่ะครูคะนี่แพมนะคะพอดีแพมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะคือน้องชายของแพมอะค่ะเจ้าพัดมันอยากสอบเป็นครูอะค่ะแต่ว่าการเรียนมันไม่ค่อยดีเลยครูพอจะช่วยติวให้มันได้ไหมคะ
0: นี่แหละครับ
1: พอจะแนะนำได้ไหม
0: พี่สาวของผมคนที่ให้โดยไม่คิดว่าผู้รับเป็นผู้ที่ต่ำต้อยพี่ให้โอกาสทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในความภาคภูมิใจในชีวิตไปพร้อมๆกันขอบคุณมากๆนะพี่แม่แม่ฉันมีอะไรจะบอกจบม.6แล้วฉันจะสอบเป็นครูให้แม่นะ
1: สิ่งที่พัดต้องทำมันสำคัญกว่าความเหนื่อยของฉันเยอะทำให้ได้นะไอ้น้อง
0: จริงๆแม่เชื่อฉันสิฉันทำได้

0: ป็นไงบ้างครับจากละครเมื่อกี้มันคือภาพของเราตอนนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ย้อนไปนานแล้วเนาะมันก็หลงลืมเลยแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษว่าเราเป็นพี่ที่ดีเลิศอันเราก็ไม่ได้รู้สึกนะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดีมากกว่าใครเราทำหน้าที่พี่ดีมากทำหน้าที่ลูกดีมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้สึกนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเรารู้สึกอย่างนั้นนะคือชีวิตเราไม่เคยได้เที่ยวเลย
0: คือเราเสียสละชีวิตส่วนตัวไป
1: ใช่ใช
0: ่แต่เราก็ยังได้เรียน
1: ได้เรียนค่ะได้เรียน
0: แล้วถึงด็อกเตอร์ตามความฝันเราไหม
1: ถึง จบแค่ปริญญาตรีค
0: ่ะส่วนของครูพัฒน์ 1.9
2: ครับจริงครับ
0: จริง
2: ผมจำได้ดีเลยเกรดนี
0: ้
2: เพราะว่ามันเป็นเกรดที่ผมจะต้องกรอกลงใบสมัครสอบเอนทราน
0: ครับ
2: 1.99 5เทอม
0: ครับ
2: ก็สอบด้วยเกรดนั้นแหละ
3: แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ครูพัฒน์กลับมามุ่งมั่นตั้งใจก็คือแม่เสียใจ
2: ใช่ใช่
3: กับพี่ชายคนกลาง
2: พี่ชายเรียนไม่จบฮะเกเรก่อนเรียนไม่จบเขาเรียนไม่จบแล้วก็คือมันไม่มีใครอยู่บ้านไงพี่ชายไปเรียนมหาลัยที่ตัวจังหวัดส่วนพี่สาวก็ไปเรียนมหาลัย
1: ที่มหาสารคาม
2: ที่มหาสารคามแล้วคือมีแต่เราอยู่กับพ่อแม่แล้วสิ่งที่เราเห็นทุกวันน่ะคือแม่เป็นลมทุกวัน
3: เพราะว่าพี่ชาย
2: ใช่
1: เสียใจแม่เสียใจที่ลูกแบบว่าลูกเรียนไม่จบลูกติดยาลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เสียใจเขารักของเขามากไงคะ
2: ใช
1: ่เขาก็เสียใจมาก
2: คือเวลาแม่เข้าห้องน้ำเนี่ยเราต้องไปนั่งเฝ้าหน้าประตูเพราะเราไม่รู้แม่เราจะเป็นลมตอนไหน
0: คร
2: ับ มันเลยกระตุ้นเราว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้
3: จากเดิมคิดว่าเรียนจบมาใช้ชีวิตอยู่ในท้องนา
2: แน่นอน
3: ตอนนี้ไม่เอาละ
2: เริ่มคิดว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้ด้วยวิธีไหนก็ได้ต้องดีกว่านี
3: ้
2: ไม่งั้นแม่เราไม่ดีขึ้นเราบอกแค่ว่าเราต้องทำให้แม่ดีขึ้นแค่นั้นเอง
3: แล้วก็คือเหลือเราอยู่คนเดียวที่บ้านที่จะเป็นความหวังได้
2: ใช่
1: เขาก็เลยมาคุยว่าเขาอยากสอบเป็นครูให้แม่ทีนี้เราก็แบบโหเกรดแบบนี้การเรียนเราก็รู้ว่าน้องเราเรียนแบบจะจบม.6หรือเปล่าเราก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกจะจบไหมอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปสอบมหาลัยเงี้ยก็ไปคุยกับคุณครูแน่แนวพอดีเราสนิทอาจารย์ก็แบบประมาณว่าเอาจริงเหรอลูกมันจะไหวเดี๋ยวครูลองดูนะลูกอาจารย์ก็น่ารักอาจารย์ก็คอยช่วยดูอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ดูว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันเขาสอบไม่ติดแล้วเขาแบบด้วยการเรียนที่มันแย่มากเขาจะทำอาชีพอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
3: น้องชายเสนอเลยค่ะ
2: แย่ขนาดนั้นเลย
0: เน้นตรงคำว่าแย่เพราะได้เห็นภาพมากเลย
2: เรียกว่าทำตัวหนาๆแล้วขีดเส้นใต้ด้วยอ
1: ะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามแล้วเราก็เราจะกระตุ้นความขยันกระตุ้นความแบบกระตุ้นความรู้สึกเขายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นคือเราก็พาเขาไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนที่มหาลัยเราไปเที่ยวภูกระดึงเราก็พาน้องไปด้วยเราพาน้องมาดูว่าเด็กมหาลัยเขาอยู่ยังไงกันคือให้เขามีความรู้สึกว่าแบบคือถ้าแกอยากมาใช้ชีวิตแบบนี้แกต้องพยายามมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
2: อินไหม
1: อินไหมไม่รู
0: ้รู้สึกพอยขึ้นมาหรือไง
2: ทำการเปิดหูเปิดตาไปรุ่นผู้ชายมากกว่า
0: ครับ
2: เราต้องไปอยู่หอผู้หญิง
0: อ๋อ
2: คือเข้าหอหญิงไง
0: ครับ
2: ทั้งห้องผู้หญิงหมดเลยเราผู้ชายคนเดียว
1: แต่เป็นหอนอกนะคะไม่ใช่หอในแต่ว่าเป็นผู้หญิงอยู่ทั้งหมด
2: เราก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเรา
3: ค่ะ
0: ไม่ได้ความสุขสิเราเป็นผู้ชายคนเดียว
3: ไม่ได้คิดว่าพี่สาวกำลังต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
2: เราไม่คิดมุมนั้นเลยฮะ
1: เราอยากสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นโลกกว้างให้เขาอยากแบบให้เขาพยายามมากกว่านี้เพราะเกรดมันไม่ดีขึ้นเลยไงครูก็เริ่มกังวลแล้วว่ามันจะโอ้ยจนสุดท้ายมาเหลือว่าครูว่ามันจะต้องสอบครุศาสตร์ได้ศึกษาศาสตร์ใช่ไหมศาสตร์พละศึกษาขอนแก่นนี่แหละลูกคะแนนต่ำสุดแล้วเราก็แบบ
2: ไม่ใช่คะแนนต่ำสุดฉันเลือกมอนี
1: ้การบอกฉันว่าอย่างนี้การบอกฉันว่าอย่างนี้
2: ไม่ใช่เราสมุดเลยคือเราเลือกมาอะไรเราก็เลือกแบบคนโง่เลือกอะนะตอนเราสอบมันมีให้ลง1 2 3เราก็1มอขอนแก่น2มอขอนแก่น3มอขอนแก่นคือถ้าเราไม่ได้คือไม่ได้เลยไง
3: ค่ะ
2: มันก็เลยบีบบังคับเรา
0: ว่าต้องให้ได
2: ้ต้องได้เป็นการทุบหม้อข้าวหม้อแกง
0: ครั้งแรก
3: อ่านหนังสือหนักไหมคะตอนสอบเข้า
2: เอาความจริงคือผมไม่อ่านหนังสือฮะ
3: อ้าว
1: เขาไม่ชอบไงคะ
2: ผมไม่อ่านหนังสือ
1: เขาไม่ชอบ
2: ผมคือคนหนึ่งที่อยู่ในเคสอ่านหนังสือไม่ถึง7บรรทัดผมอ่านหนังสือไม่ได้ผมจะหลับเพราะฉะนั้นวิธีของผมมันเป็นความสามารถติดตัวมาคือผมเป็นคนชอบฟัง
0: ครับ
2: ชอบฟังและค่อนข้างจะจำแม่นเพราะฉะนั้นเวลาผมเรียนผมก็จะฟังอย่างเดียวผมไม่จดผมไม่เคยอ่านทบทวนผมจะใช้การฟังอย่างเดียวเวลาครูถามอะไรผมตอบได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาของผมไม่ทุ่มการอ่านหนังสือเลยผมจะไปนั่งข้างๆกลุ่มเด็กเรียน
0: ค
2: ือพวกห้องคิงเขานั่งคุยกันตรงนี้เราก็ไปนั่งโต๊ะข้าง
1: ๆ
2: แล้วก็จะเงื้อหูฟังเขา
0: เป็นการติวคือเราไม่อ่านเอง
2: เขาติวกัน
0: แต่เขาติวกันแล้วเราก็ฟัง
2: ใช่เขาติวกันอย่างโน้นอย่างนี้เราก็นั่งฟังของเราคนเดียว
0: คณะที่เรียนคือคณะอะไรนะครับ
2: ศึกษาศาสตร์พละศึกษาครับคือเราเล่นกีฬา
1: เขาเล่นกีฬาเก่งเขาเล่นกีฬา
2: พื้นฐาน
1: แล้วคะแนนปฏิบัติมันมากกว่าคะแนนที่เป็นข้อเขียน
2: มันใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกัน
0: ครับ
2: ส่วนเอกอื่นๆมันจะคะแนนสอบมันจะสูง
3: ทฤษฎีเยอะปฏิบัติน้อย
2: ใช
3: ่ช่วงนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการส่งเงินให้น้องไหมคะ
1: ส่งเงินกลับบ้านค่ะ
3: ให้แม
1: ่ส่งเงินกลับบ้านให้แม่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นทำงานด้วยทำงานเรียนแล้วก็ทำร้านซักรีดทำร้านซักรีดกับเพื่อนเพราะว่าเราจริงๆแพมใช้เงินกู้ยืมนะคะแต่ว่าเงินกู้ยืมมันไม่พอมันไม่พอกับค่าใช้จ่ายเราก็ได้เงินจากการทำซักรีดเนี่ยแบ่งกันกับเพื่อนเดือนนึงก็แบบเยอะนะ 6-7,000 8,000 บางเดือนเป็นหมื่นก็มีค่ะใช่ค่ะ
0: คือแสดงว่าคุณแพมคือเสาหลักของบ้าน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ทำส่งนี่คือเลี้ยงทั้งพ่อแม่
2: ทุกคนในบ้านทุกคนในบ้าน
1: น้องชายคน
2: เลี้ยงครอบครัวใช้คำว่าเลี้ยงครอบครัว
0: แล้วก็ครูพัฒน์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าครูพัฒน์จะต้องเรียนมหาลัยก็ต้องเอาเงินจากก้อนนี้ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะคือถ้าเขาอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยเขาต้องบอกเราไม่ใช่บอกพ่อบอกแม่นะเขาจะบอกเรา
2: บอกเขาจะส่งเงินไปให้พ่อแม่
1: แล้วพ่อแม่
2: ก็ส่งต
0: ่อเราได้เข้ามหาลัยละพ่อแม่รู้สึกยังไงวันนั้น
2: เราว่าเขากลับมาอยู่ในโหมดปกติที่เราต้องการได
1: ้
2: หมายความว่าเขาไม่ต้องนอนร้องไห้ทุกวันสองตายายไม่ต้องมานอนกระซิบกระซาบกันเราไม่ต้องมานอนฟังเขาปลอบกันในที่นอนอะไรเงี้ยเขากลับมาคุยกันแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวจะไปลูกไปเรียนมหาลัยแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราได้ยินอะไรที่มันเป็นโมเมนต์ดีๆมากขึ้นโอเคเราแฮปปี้มาก
3: แล้วพี่แพมล่ะคะดีใจขนาดไหนวันที่เขาสอบติด
1: ในความรู้สึกเรารู้ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไงแต่อย่างน้อยคือเขาได้ขึ้นฝั่งของเขาแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังกังวลว่าความที่เราเรียนมหาลัยมาไงเราอยู่ในมหาลัยอยู่ตอนนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเส้นทางอีก4ปีน่ะ
2: กลัวเรียนไม่จบ
1: ไม่อยากพูด
3: กังวลมั้ย
1: กังวลค่ะแล้วเขาก็เกือบไปหลายรอบเหมือนกันนะ
3: ถ้าสงสัยนิดนึงนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่แพมก็สามารถที่จะเรียนเพื่อสอบเป็นข้าราชการได้ทำไมถึงเอาความฝันไปผูกกับน้องอะคะ
1: ไม่อยากเป็นไม่อยากรับราชการ
3: แต่รู้ว่าพ่อแม่อยากให้มีลูกรับราชการ
1: อยากมีลูกรับราชการแต่ว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบให้อิ่มมาก

0: อิสระในความคิดและให้อิสระในการกระทำคือปล่อยเลยอ
1: ่
0: ะคือถ้าลูกไม่ดีคือเสียไงคือเราคือแพมโตมาแบบแพมไม่เคยรู้ตัวว่าแพมจนนะเชื่อไหมคือเขาเลี้ยงเรามาแบบเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าหญิงอ่ะคือเราบ้านเราเป็นหลังคามุงจากแต่แบบ
1: สร้างไม่เสร็จ
0: สร้างแล้วบ้านไม่เราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองจนจบมหาลัยนะจนจบมหาลัยแพมไม่เคยมีบ้านอยู่บ้านเป็นแบบว่ากระสังกระสีมุงอย่างเงี้ยคือตอนเราจบมหาลัยเอ้ยตอนเราเรียนมหาลัยพ่อตั้งเสาบ้านไว้มีแต่หลังคาม
1: ันมีแต่โครงกับหลังคาม
0: ีโครงเสากับหลังคา
1: แล้วฝาบ้านไม่มี
0: แล้วเขาก็เอาเศษไม้เศษสังกะสีมาปะข้างล่างเป็นห้องนอนให้ลูกนอนเราโตมาอย่างนั้นตลอดเราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราจน
1: เ
0: ราไม่เคยรู้สึกเราจนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเรามีชุดนักเรียนชุดเดียวแต่แม่ซักทุกวันแล้วตอนเช้าแม่ก็ตื่นมารีดไอ้เตารีดถ่านนะตื่นมารีดให้เราทุกเช้าแล้วก็ทั้งโรงเรียนเนี่ยคนที่เขารวยเขามีบ้านมีรถมีทีวีแต่ลูกเขาก็ใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนอะแต่ขอโทษนะคะที่ฉันใส่รองเท้านักเรียนถุงเท้าขาวจั๊วไปโรงเรียนทุกวันรู้สึกว่า
1: แล้ว
0: เราไม่เคยด้อยแล้วพ่อก็เอาลูกขี่คอไปโรงเรียนเหมือนเขาเลี้ยงเราเป็นเจ้าหญิงมากเราก็เลยไม่เคยรู้ตัวเราจนไงจนกระทั่งเราจะเข้ามหาลัยเราไม่มีเงินเข้าเราถึงรู้ตัวว่าเอาชื่อมากูไม่เราถึงได้รู้ตัวว่าอ๋อบ้านเราจนอย่างนี้เรียกจน
2: วันนี้เรามีแขกรับแชร์มาช่วยแลกเปลี่ยนด้วยนะคะกับเรื่องราวของพี่สาวและน้องชายคู่นี้ค่ะคุณเบียร์อริสราในฐานะของพี่สาวคนโตที่ก็อาสาคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลน้องและคุณป๊อบสุขสันต์ค่ะเป็นน้องชายที่ได้รับการดูแลจากพี่ชายสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ถามคุณเบียร์ก่อนนะคะว่าถ้าคุณเบียร์เป็นพี่แพมจะยอมแลกทุกอย่างให้กับน้องชายเหมือนกับพี่แพมไหมคะ
4: เบียร์ก็มีประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันค่ะก็คือมันจะมีช่วงนึงที่ต้องเรียนมหาลัยอะค่ะพ่อก็จะบอกเราว่าเบียร์เรียนได้แค่มหาลัยที่อยู่ตรงนี้นะแค่ราคาเท่านี้นะถ้าสมมติเป็นราคาเท่านี้จะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาคิดว่าทำไมล่ะพ่อก็บอกว่าต้องแบ่งให้น้องเรียนด้วยน้องอีก2คนก็ต้องเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแต่เราก็เรียนดีนะน้องอะที่เหลือเรียนไม่ดีเท่าเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องให้น้องด้วยล่ะอะไรอย่างงี้แต่พอมานั่งคิดอีกทีอะค่ะมันเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณป่ะเรารู้สึกว่าโอเคมันก็ไม่เป็นไรเราว่าถ้าเราเก่งงั้นเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็เก่งเพราะฉะนั้นให้น้องได้เรียนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในกรณีพี่แพมถ้าเบียร์เป็นพี่แพมเบียร์ก็คงจะทุ่มให้น้องเหมือนกันค่ะเพราะรู้สึกว่ามันคุ้มในเรื่องของความรู้สึกอะค่ะพอเรามองทางมองเห็นน้องแล้วแบบเฮ้ยเงินฉันความภูมิใจของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คุณป๊อบล่ะคะในฐานะน้องอยากได้สิ่งที่พี่จะทุ่มเทให้กับเราแบบนี้ไหมคะ
5: เท่าที่ฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณแพมกับพี่สาวผมเนี่ยมี DNA ของพี่คนโตแล้วกันน้องอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามหาให้แต่ณตอนนั้นอ่ะผมเหมือนครูพัฒน์เราไม่รู้สึกเนาะเราไม่รู้สึกว่าเขาทำอะไรเราก็ใช้ชีวิตในวัยเด็กของเราอยากได้นี่ได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้ก็แค่ไปบอกแต่มันก็ได้มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันแต่พอโตแล้วกลับมองไปเขาเสียสละเนอะแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเขาพี่คนโตเขามีน้องอีก5คนรวมผมที่เขาต้องแบ่งเวลาแบ่งทรัพย์แบ่งอะไรเพื่อคอยดูแลน้องๆซึ่งผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่เขาตอบแทนพ่อแม่โดยใช้น้องๆเป็นเครื่องมือและวิธีการเขาก็พยายามที่จะเหมือนครูแพมพยายามกตัญญูต่อพ่อแม่เราโอกาสน้อยแล้วหรือว่าโอกาสเราอาจจะแบบยากกว่าน้องและน้องอยากได้เราให้น้องเป็นตัวแทนเราเพื่อสัมภาษณ์ภูมิใจให้พ่อแม่
1: ขอบคุณนะครับแต่เดี๋ยวเรายังมีอีกหลายข้อที่ให้มาช่วยแชร์กัน
5: ครับ
2: แล้วในที่สุดครูพัฒน์ก็จบมหาวิทยาลัยตามความตั้งใจของตัวเองของที่บ้านด้วยแต่วันที่ครูพัฒน์จบปรากฏว่าเป็นวันที่พี่แพมตกงานเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสองพี่น้องจะหอบหิ้วกันมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วช่วยกันทำมาหากินยังไงเพื่อให้ชีวิตในช่วงนั้นรอดไปชมจากละครเวทีค่ะโอ้โหกระเด็นฮาร์ตตื่นแล้วพี่ต้อมมามีแล้วเร็วรีบลุกจะได้รีบออกไปหางาน

0: ไม่อยากกินก็ตามใจอยากกินบะหมี่อืดๆเหลือๆก็แล้วแต่นะเห็นพี่ไปทำงานแล้วนะ
1: ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วไปไหนแล้ววะนั่นแหละครับพี่แพมตัดสินใจให้ผมเข้ามาอยู่ด้วยเผื่อว่าจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในกรุงเทพแต่ก็อยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันแทบจะไม่เจอตัวกันเลยกว่าผมจะตื่นพี่แพมก็ออกไปทำงานพี่แพมกลับมาบ้านผมก็หลับแล้วพวกเราลำบากกันมากครับยิ่งเรื่องอาหารการกินนะบะหมี่ซองเดียวก็ต้องแบ่งกันกินยิ่งถ้าวันไหนผมตื่นสายอย่างเช่นวันนี้ทำใจไว้ได้เลยว่าบะหมี่ในถ้วยอ่ะมันจะไม่มันยังเหลืออยู่เต็มชามเลยครับเพราะเส้นมันอืดล้อเล่นพี่แพมแกคงอยากจะเก็บไว้ให้ผมได้กินเยอะๆจะได้อิ่มท้องนานๆขอบคุณนะพี่

0: ันนี้ฉันได้เข้าใจอีกความหมายของคำว่าพี่น้องท้องเดียวกันแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่เรามาจากพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าถ้าน้องชายของฉันได้อิ่มท้องมีแรงไปตามความฝันฉันก็รู้สึกอิ่มใจไปด้วยคุณเชื่อไหมคะว่าฉันไม่ได้รู้สึกเลยว่าฉันต้องเสียสละอะไรฉันแค่อยากมีความสุขที่เห็นคนที่ฉันรักมีความสุขแค่นั้นเองจริง
1: ๆยิ่งเห็นแล้วก็ได้ยินพี่เขาพูดอย่างนั้นนะครับมันยิ่งทำให้ผมเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าผมยังดีไม่พอซะด้วยซ้ำที่เกิดมาเป็นน้องของพี่ขอบคุณนะพี่

0: ไม่เคยได้นึกถึงเลย ไม่ได้นึกถึงมานานละ
1: จากเดิมที่ถูกพัดคิดว่าพี่แพมต้องดูแลผมเขาว่าเป็นหน้าที่ที่พี่ต้องทำ
2: ใช่ใช่เรารู้สึกอย่างนั้นตลอด
1: ค่ะ
2: ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทำเป็นสิ่งที่พี่คนหนึ่งต้องทำ
1: ค่ะ
2: ต้มมาม่า1ห่อแบ่งกันกิน2คนมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้นะแค่นี้ที่เราพัฒนาตัวเองมาแค่นี้ยังไม่พอนะมันต้องมากกว่านี้นะมันต้องก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ต้องได้ปรับตัวเองอีกรอบอีกละลอกนึงเลยแหละสำหรับสิ่งที่มองพี่อีกอย่างนึงจริงๆคือเราเพิ่งมีความรู้สึกว่าเขารักเราวันนั้นเพราะก่อนหน้านั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องดูแลต้องทำอ่ะแต่พอวันนั้นปุ๊บมันทำให้เรารู้สึกว่าหน้าที่มันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะมันคือเขารักเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นณวันนั้นโดยที่เราไม่ได้คุยกันเลยแทบไม่ได้พูดกันเลยเราเป็นมาอยู่ด้วยกันเราคุยกันน้อยมาก
0: จริงๆชีวิตเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยตั้งแต่อ
2: ยู่ห้องเดียวกันเฉย
0: ๆมาทำงานก็อยู่ห้องเดียวกันเฉยๆก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าเราออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วกลับดึกเราทำหลายงานตั้งแต่ไปทำหมูหยองออกไปตอนตีสองตีสามเริ่มทำต
2: ีแจกใบปิวต่อ
0: ไปแจกแล้วก็เสร็จจากหมูหยองตอนประมาณตีห้าเราก็ไปรับใบปิวสมัยก่อนก็จะมีโรงเรียนกวดวิชาค่ะเขาจะจ้างเด็กไปแจกใบปิวหน้าโรงเรียนหน้าห้างอย่างเงี้ยเราก็ไปรับมันก็เที่ยวเรา200อะไรเงี้ยเราไปแจกใบปิวเสร็จเรากลับมามันก็จะมีช่วงแบบเมื่อก่อนรายการเกมโชว์จะมีรับจ้างกีดเราก็ไปเป็นตัวละครไปเป็นตัวประกอบในหนังในอะไรอย่างเงี้ยเรางานทุกอย่างที่เข้ามาคือเราทำหมดช่วงนั้นเราตกงานอะไรเงี้ยค่ะเราตรงที่แบบพ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่เคยปล่อยให้น้องกับเราลำบากเลยอะไรเงี้ยตอนทำไมเราไม่รู้สึกเราลำบากไม่รู้เรารู้สึกแบบเราแม่งแบบทุเรศคือเราทำได้ไม่ดีเท่าที่พ่อแม่ทำอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้เราจะให้น้องลำบากไม่ได้คือเราจะให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าน้องลำบากให้พ่อแม่รู้ไม่ได้ว่าเราลำบากอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เคยพูดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เคยพูดถึงความลำบากความอะไรเลยแล้วเราก็พยายามให้เขาแล้วเขาอ่ะเขาเป็นเด็กที่แบบเขาเป็นเด็กกินเก่งมากกินข้าวเป็นกะละมังอย่างเงี้ยเขากินเก่งจริงๆเขากินก๋วยเตี๋ยว3ชามกว่าเขาต้องมากินแบบน้อยๆกินประหยัดเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบโหน้องต้องแบบน้องจะอิ่มหรือวะอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพออะไรเงี้ยค่ะ
3: แต่ผมชอบคำพูดของครูพัชที่บอกว่าถ้าหน้าที่อ่ะมันไม่ต้องทำให้ขนาดนี้มันเยอะเกินไปและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่เราทำให้คิดว่าเราจะต้องทำให้ดีขึ้นคือดียังไงอีกครับ
2: เราเริ่มจากประหยัดตังค์และเริ่มหาตังค์ตอนนั้นผมหางานได้เป็นงานชั่วคราวที่เรารองานที่เราต้องการคือเราจบพละศึกษาแล้วเราเข้ากรุงเทพแล้วก็อยากทำงานฟิตเนสเต้นตรงสายอย่างเงี้ยแต่ระหว่างนั้นระหว่างที่เรารอสัมภาษณ์งานฟิตเนสอะไรเงี้ยเราก็ไปทำงานในร้านสะดวกซื้อก็ทำอยู่ประมาณเดือนหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่มีตังค์ในกระเป๋าเพราะว่าพี่ให้มาบางทีมันก็น้อยมั่งอะไรบ้างเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกเขาเราก็เลิกงานกลับเราผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเราก็แวะเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวไปขอเขาล้างจานกินแทนอะไรเงี้ยสักไม่กี่ครั้งอ่ะ 4-5 ครั้งเราก็ไม่กล้าบอกเจ้าของร้านนั้นเราจบปริญญาเราบอกว่าเราจบ6อยู่ระหว่างหางานจนฟิตเนสเขาเรียกสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้ไปทำงานฟิตเนสที่ตัวเองต้องการ
1: ค่ะชีวิตดีขึ้นไหมคะ
2: ก็ดีขึ้นไม่ต้องอดอะไรขนาดนั้นใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทำงานทั่วไปแล้วแล้วก็พอมีเงินเดือนสักหน่อยเราค่อยขยับให้พี่สาวหางานประจำบ้างอะไรเงี้ยค่อยๆเปลี่ยนกัน
1: แล้วเส้นทางเข้าสู่การเป็นข้าราชการของทูพัฒน์มาเริ่มตอนไหนอะคะ
2: คือเราเรียนจบแล้วในระดับหนึ่งความหวังของพ่อแม่สำเร็จระดับหนึ่งแต่อีกเป้าหมายหนึ่งที่แกต้องการเรายังทำให้แกไม่ได
1: ้
2: ตอนนั้นเราก็เลยเริ่มต้องคิดกลับมาแล้วว่าไอ้หน้าที่หาหน้าของเราอ่ะมันยังไม่จบเราก็ต้องทำตรงนั้น
1: หน้าที่หาหน้า
2: ครับ
1: หมายความว่า

0: สิ่งที่จะทำให้พ่อแม่มีหน้ามีตาม
1: ีหน้ามีตาในสังคม
2: เป็นความภาคภูมิใจของเขาคือมันเป็นความฝันของเขา
3: คือพันธสัญญาระหว่างพี่กับน้อง
1: ใช่ใช
3: ่คือพี่จะหาเงิน
1: ใช่
2: พี่จะหา
3: น้องต้องตั้งใจเรียนเพื่อหาหน้า
1: ใช่
3: ให้กับครอบครัว
1: ผมถือว่าเป็นคำสัญญาของเราสองคนคุณมีหน้าที่หาเงิน
3: ครับ
1: ผมมีหน้าที่หาหน้าทำไงก็ได้พ่อแม่ภาคภูมิใจ
0: แล้วไปสอบครูตอนไหนอะคะ
1: ช่วงนั้นผมมีแฟนละมีแฟนคบกันเขาเรียนจบป.โทพอดีเขาก็เลยบอกว่าที่สุรินทร์จะเปิดสอบมาสอบไห
0: ม
1: แต่เป็นพนักงานราชการนะอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคได้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์เราก็จะใช้การขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาแฟนให้แฟนอ่านหนังสือให้ฟังจนถึงวันสอบเราไปสอบมันก็โอเคสอบบังเอิญได้ที่หนึ่งก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการ
2: นานๆจะได้โชว์เรื่องนี้ทีนึง
0: ตอนที่ภูพัฒน์ตระเวนสอบข้าราชการครู
1: ใช่
0: คนที่ติวเรื่องของวิชาการเป็นแฟนแต่คนที่ติวเรื่องการสอบสัมภาษณ์เป็นพี่แพม
1: ครับ
0: ติวกันยังไงคะ
2: ก็ระหว่างขับรถไปส่งความที่เราขับรถไปส่งใช่ไหม เราก็จะนั่งถามและไอ้คำตอบอะไรที่เขาตอบมาแต่ละอย่างนี่เราเป็นกรรมการคือเราไม่ให้ผ่าน
0: ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
2: มัน
0: สอบครูเขาถามอะไรแล้วควรจะตอบยังไง
1: สิ่งที่เขาสอนเราแนะนำเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันผิดเสมอฮะทุกคำตอบของคุณคือคำตอบที่ผิด
3: ครับ
1: แต่สิ่งที่เราจับประเด็นได้มันคือสิ่งที่เราคิดไปเองอะนะคุณจะต้องตอบคำถามให้มีความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวเนื่องกับวิชาการกับหลักการก็คือสมมุติอย่างผมเจอคำถามตอนสอบสัมภาษณ์เขาถามว่าถ้าคุณเจอเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในห้องสิ่งแรกที่คุณจะทำคุณจะทำอะไรซึ่งหลายๆคำตอบทุกคนคงอยากจะบอกว่าก็หาแบบฝึกหัดดีๆที่มันมีผลมาแล้วหรือมีวิจัยอะไรก็ตามแต่วิธีการอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นผมเลือกจะตอบว่าสิ่งแรกที่ผมจะทำคือผมทำใจผมก่อนให้ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้สามารถพัฒนาได้เขามีความสามารถเราพัฒนาเขาได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับเขาต่อให้ผิดพลาดกี่ครั้งเราจะไม่ท้อที่จะพัฒนาเขาอันนี้คือลักษณะคำตอบที่เราได้จากเขาจากมุมมองที่เขาสอนเรายึดด้วยหลักการด้วยนะเพราะว่าในกฎหมายก็ระบุอยู่แล้วว่าเด็กทุกคนเป็นเด็กที่สามารถพัฒนาได้ในกฎหมายเราเอาคำตอบของกฎหมายมาตอบในฟิลของความรู้สึกแค่นั้นเอง
3: ก็คือเอา
1: จากหลัก
3: เชื่อมโยง
1: ใช่มาเชื่อมโยง
3: กลายเป็นคำตอบที่สมบูรณ์มาก
2: คือเราเป็นคนอยู่บนหลักการตลอดชีวิตอ่ะคือจะพูดอะไรต้องมีเหตุและผลมีหลักการมาตั้งก่อนอย่าพูดลอยคือเอาอะไรพูดมาจากอะไรอ่ะความคิดเห็นแกหรอ
1: คือ
2: มันได้ด้วยหรอ
1: เนี่ยเนี่ยอารมณ์เนี้ยเสียงแบบเนี้ยคุณเข้าใจใช่ไหมคือแบบแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยคิดมากกว่านี้หน่อยไปคิดจะให้แกไปคิดมาใหม่อะไรจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือตอบอะไรก็ผิด
3: ก็เลยกลายเป็นไอ้ที่ตอบอะไรก็ผิดเลยได้คำตอบที่ดีมาก
0: แต่ช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะไปได้ดีกับน้องชายปรากฏว่าชีวิตของพี่สาวไม่ราบเรียบกลับเจอปัญหาครอบครัวนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ในที่สุดความเสียสละของพี่แพมที่เป็นแรงหนุนเหมือนลมใต้ปีกให้เด็กไม่เอาไหนคนนึงได้จบเป็นครูและที่สำคัญนะครับผมได้ทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจคือได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการพี่แพมผมสัญญานะพี่ว่าผมจะตอบแทนบุญคุณพี่ด้วยการเป็นครูที่ดีที่สุด
1: ไม่ต้องมาแก้ตัวทั้งหมดมันก็มาจากความมักมากของคุณนั่นแหละ

0: ครับพี่แพมนี่ครับผมวางแผนไว้พอดีเลยปีหน้าผมจะสอบรองผอ.นะพี่ว่าไง
1: ฮัท
0: พี่แพม
1: พี่มันตี
0: ฮะลงไม้ลงมือเลยเหรอวะผมจะไปเอาเรื่องมัน
1: พัดโกรธแทนฉันหนักมากน้องชายที่เคยเป็นผู้รับเป็นคนที่ฉันต้องให้พลังชีวิตให้เขาสู้ชีวิตต่อไปวันนี้กลับเป็นคนที่พูดให้ฉันรู้สึกเข้มแข็งขึ้นเขาแนะนำแนวทางให้ฉันมีชีวิตที่ดีและคำพูดคำจาของเขาก็ไม่เหมือนเด็กที่เคยได้เกรด 1.9 อีกต่อไปมาวันนี้คำพูดคำจาของเขาเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจและมอบพลังใจคืนให้ฉันอย่างล้นเหลือได้ตกลงตามนั้นนะพัท
0: พี่
1: ขอบใจมาก
0: พี่ดูแลผมมาตลอดต่อจากนี้ไปถ้าพี่ลำบากอะไรผมจะเป็นคนดูแลพี่เองนะพี่รักพี่นะพี่
1: จ้ะ

นั่นแหละครับพี่สาวของผมพี่ที่ให้น้องมาโดยตลอดวันหนึ่งถ้าเกิดผมอยากจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งผมก็คงอยากจะทำในสิ่งที่ผมไม่เคยจะทำผมอยากจะขอบคุณต่อหน้าพี่แพมสักครั้งหนึ่ง

0: คู่เก่งมาก
1: จะดูแลพี่เองทุกๆเรื่องเลยทุกอย่าง
2: จ้า
1: พี่สบายใจได้

0: คุณทุกเรื่อง
1: อีเดีย

0: ได้ยินเขาเรียกเราไหมเมื่อกี้
1: อะไรครับ
2: อีเตี้ย
0: เรียกออกอากาศ
2: เป็นสิ่งที่ผม
0: คำสรรพนามที่เขาเรียกเรามาตลอด
2: ตั้งแต่เด็กจนโตจะเรียกคำนี้ทุกอารมณ์เราจะเรียกเขาอย่างเงี้ยด้วยเขาที่ตัวเล็กของเรา
0: แต่เรารู้ว่าเขาเรียกด้วยความรักไง
1: ครับ
0: เขาเรียกด้วยความรักเ
2: ลยเราไม่ค่อยแสดงออกไม่เคยบอกว่ารักเขาเลยสักครั้งด้วยซ้ำไม่เคยเลย
0: แพมก็น่าจะไม่เคยพูดบอกรักเขานะน่าจะไม่เคยค่ะคือทุกอย่างเราแสดงออกด้วยการกระทำแล้วเราไม่เคยพูดอะไรกันเลยเหมือนพ่อแม่ก็ไม่เคยพูดว่ารักลูกมากมายแค่ไหนหวังดีกับลูกมากมายแค่ไหนแต่เขาทำให้เราเห็นแล้วเราก็ส่งต่อก็คือเราก็แค่ทำบางอย่างเหมือนที่เราคือเราเห็นจนเราซึมซับแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำเราก็ทำเหมือนที่พ่อแม่เราทำให้เราเห็นอะไรเงี้ยเราก็อยู่กันแบบนี้มาตลอดเลี้ยงดูแลกันด้วยการกระทำไม่ต้องการความคำขอบคุณไม่ต้องการความซาบซึ้งไม่มีดราม่าไม่บ่นไม่โทษโชคชะตาเราไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเลยเราไม่มีความรู้สึกพวกนั้นเลย
3: แต่นี่เป็นครั้งแรกที่
2: ใช่
0: ใช่ใช่
3: บอกขอบคุณเลยใช่ไหม
2: พูดไม่ออกเลยครับเสียงหายต้องขอบคุณรายการที่ให้โอกาสไม่งั้นคงแกตายกันไปข้างไม่ได้บอกกัน
4: ครูพัฒน์เคยนึกไหมคะว่าถ้าในชีวิตเราไม่มีพี่สาวคนนี้ตอนนี้เราจะทำอะไรอยู
2: ่นึกไม่ออกเขาเป็นทุกอย่างคุณสมบัติเดียวที่เขาขาดคือเขาไม่ได้คลอดเราออกมานอกนั้นเขาเทียบกับแม่เราได้อีกคนหนึ่งสำหรับผมนะ
3: ความเหนื่อยที่เราเคยทุ่มมาทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้ก็สอบเป็นผู้บริหารก็คือได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วเรียบร้อยที่ฟังมาถ้าที่คุยกันมาทั้งวันเนี่ยนะบอกเลยว่าเขาเหมาะมากที่การเป็นครู
0: ใช่ใช่เขาเป็นครูที่ดีมากเพราะตองก็เป็นครู
3: เพราะจิตใจเขาดีไง
0: ใช่
3: จิตใจดีมาจากข้างในแล้วต่อให้เด็กมาขอความช่วยเหลืออะไรช่วยไม่ได้ก็จะหาทางช่วยให้ได
0: ้ก็ส่งลูกศิษย์มาหาพี่สาว
3: ทำไมครับแล้วทำไมถึงโยนไปหาแม่คนที่สองคุณอีกแล้ว
0: บอกลูกศิษย์ไม่มีเงินไปลงทะเบียนบ้างละจะพาลูกศิษย์ไปแข่งกีฬาแล้วแข่งบ่อยมากแข่งบ่อยเลยนั่นแหละไม่เข้าใจว่าเด็กโรงเรียนนี้มันแข่งอะไรบ่อยขนาดนี้ไปแข่งกีฬาเนี่ยฉันมีค่าน้ำมันรถแล้วนะแต่ฉันไม่มีค่าข้าวให้เด็กบางทีมีน้ำมันรถไปไม่มีน้ำมันรถกลับเงี้ยแล้วมันไปทำไมอ่ะอย่าประจำอะไรเงี้ยแล้วลูกศิษย์คนนี้เป็นคนดีมากเลยแกอู้เขาจะปูฟูฟ่องมามากเป็นคนดีอย่างงู้นอย่างงี้งั้นพ่อแม่ลำบากแต่ว่าน้องมันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะแต่มันไม่มีค่าหอพักไม่มีค่าลงทะเบียนไม่มีค่านู่นนี่นั่นเขาก็แกบช่วยได้ไหมหางานให้น้องมันทำหน่อยไอ้หางานให้น้องมันทำก็คือมาทำงานกับฉันนี่แหละ
2: เราขอโอกาสให้เด็กมันไหมความว่าถ้าแกเอาเด็กไปหางานให้หน่อยถ้าหางานไม่ได้ก็ทำงานกับแกไปก่อนเป็นลูกน้องแกไปก่อนอะไรเงี้ย
0: เราก็ต้องรับมาทุกปี
4: จนถึงวันนี้มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันแล้วอยากจะบอกเพิ่มอีกไหมคะ
0: คือจริงๆในความรู้สึกแพมต่อให้เขาไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นข้าราชการหรือว่าไม่ได้มีแบบทำงานในที่มั่นคงอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเป็นเกษตรกรเงี้ยแพมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเอาตัวรอดได้เพราะว่าอย่างที่บอกคืออย่างนึงคือเขาเป็นคนที่แบบเป็นเด็กน่ารักเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนรักษาคำคนรักพี่รักน้องเพราะฉะนั้นคือคนแบบเนี้ยอยู่ในสังคมได้เรารู้เขาทำความฝันของพ่อแม่ให้ได้เราก็ยิ่งรู้สึกว่าคือมันไม่มีอะไรที่เรากังวลเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีจริงๆค่ะไม่ค่อยกังวลกับน้องคนนี้เท่าไหร่
2: จากคำพูดนี้ทำให้เราหล่อขึ้นมาเลย
3: สุภาพมากนะครับมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกับพี่แพมบ้างไหม
2: ขอพูดสิ่งที่เราห่วงเขามากกว่าเราอยากให้เขารักตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆหน่อยเพราะว่าเขาทำงานหนักอ่ะเขาทำงานหนักเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งควรจะทำนะสำหรับเรานะมันเยอะเกินไปแล้วกินเวลานานเกินไปสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะเราอยากให้เขาดูแลตัวเองมากๆอยู่กับเรานานๆอะไรเงี้ยจะอยู่ด้วยกันนานๆดูแลกันจนหัวงอกกันไปข้างนึงฮะแต่จะบอกเขาแค่นั้นนะครับ
4: ต้องมาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะชมเรื่องราวของพี่น้องคู่นี้ตลอดรายการแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องเบียร์ก่อนค่ะ
1: ค่ะก็ต้องยอมรับว่าร้องไห้เกือบทุกฉากแต่ว่าที่ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเฮ้ยทำไมลำบากขนาดนี้เราผ่านไม่ได้ยังไงแต่ว่าร้องไห้รู้สึกว่าเฮ้ยลำบากขนาดนี้แต่ว่าพี่น้องคอยซัพพอร์ตกันเสมอตราบใดที่ยังมีพี่น้องกันอยู่ก็คือแบบมันจะผ่านไปได้ทุกๆเรื่องมันจะผ่านไปได้เลยมันอบอุ่นหัวใจอ่ะถ้าบอกไม่ถูกรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหหัวใจมากเลยอะค่ะรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอะก็คือครอบครัวเพราะทุกๆอย่างมันเริ่มมาจากครอบครัวจริงๆค่ะอย่างครอบครัวพี่แพมกับภูพัฒน์ก็คือเขาปลูกฝังมาดีเขาเลี้ยงมาดีมันทำให้พี่แพมและภูพัฒน์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแล้วมันทำให้ทุกๆอย่างมันโฟไปหมดเลยอะค่ะถึงแม้ว่ามันจะดูยากลำบากในบางช่วงแต่ความพี่น้องก็คือซัพพอร์ตกันทำให้มันผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเลยค่ะ
4: คุณโป๊บล่ะคะ
5: ผมชื่นชมคุณแพมก่อนคุณแพมแข็งแกร่งมากเข้มแข็งมากในสิ่งที่ทำคือถ้าเราเปรียบเทียบพ่อแม่ในการดูแลลูกมีทั้งพ่อทั้งแม่ดูแลลูกใช่ไหมครับแต่คุณแพมเนี่ยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ที่ดูแลน้องผมรู้สึกว่าแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละให้กับน้องแต่พอฟังเรื่อยก็เป็นน้องทั้งคู่ด้วยไม่ใช่แค่ครูพัฒน์คนเดียวส่วนครูพัฒน์จิตใจดีมากดีจริงๆนะครับไม่งั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยเดียวอะคิดไม่ได้ขนาดนั้นนะผมอาจจะคิดได้แบบโอ้วันนี้พี่กินน้อยจังโอ้ดีไว้เหลือเยอะอิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคิดได้ถึงว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความรักที่พี่มีให้เขาแล้วมันก็เปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับแต่ผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดอะคล้ายกับน้องเบียร์ก็คือต้นทุนทางครอบครัวนะครับที่บอกว่าไม่มีการสอนไม่มีการอะไรผมรู้สึกชื่นชมพ่อแม่มากพ่อแม่น่าจะแสดงให้เห็นถึงผมไม่รู้เลี้ยงลูกยังไงแต่ทำให้ลูกสองคนนี้ที่ผมเห็นณวันนี้ผมรู้สึกเขามีความสุขกับเรื่องที่มันควรจะทุกข์เขาพูดเรื่องพวกนี้ได้แบบมาจากข้างในครับแล้วเขาถ้าฟังจริงๆไม่มีคำในเชิงลบเลยเนาะไม่มีคำในเชิงลบจากทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยผมคิดว่าพ่อแม่เป็นต้นแบบที่ดีและทั้งคู่ก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับครอบครัวครูพัฒน์เองก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนแล้วก็เตือนไม่ใช่เตือนแอบบอกคุณแพมนิดนึงครูพัฒน์จะกวนไปตลอดถ้าผมเป็นครูพัฒน์เพราะเปรียบเทียบผมทุกวันนี้ผมอยากไปไหนผมจะไปกระซิบพ่อแม่ให้ไปบอกพี่คนโตแล้วผมพาไปเที่ยวแต่พี่คนโตก็เหมือนคุณแพมเป็นธนาคารของบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะกวนอย่างนี้ตลอดเชื่อผมครับ
4: ค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
5: ขอบคุณครับ
4: ในฐานะที่เป็นพี่สาวแล้วก็มีน้องชายคือรู้เลยว่าการเป็นพี่สาวแล้วมีได้ให้เขาเนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมาถ่ายทอดเรื่องราวที่งดงามให้กับเราในครอบครัวเดียวกัน Feel Good ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณคร
4: ับ แล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ได้มากขึ้นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะพยายามทำอุปกรณ์กระชับหน้ากากเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากว่าทันตแพทย์ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยที่สามารถใช้ป้องกันเชื้อได้จริงๆเนี่ยคือหน้ากาก N95 แต่เราก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้ N95 เนี่ยขาดแคลนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ขาดแคลนกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาหน้ากาก N95 เนี่ยให้กับแพทย์ซึ่งต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้จริงๆก่อนแต่บุคลากรทางการแพ แพทย์อื่นๆเช่นพยาบาลเรายังมีผู้ช่วยพยาบาลเรามีทันตแพทย์เรามีเภสัชกรซึ่งจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกลุ่มของเราเนี่ย MU Digital Team ก็ได้ทำการศึกษาก็พบว่าถ้าเกิดเราจะต้องการปรับปรุงให้หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับแมส N95 เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยกระชับกับใบหน้าได้มากขึ้นเราก็เลยไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการทันตแพทย์เนี่ยแหละแต่เป็นในระดับโลกเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งในการสแกนใบหน้าแล้วก็ทำตัวกระชับหน้ากากอนามัยขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทดลองแบบนี้แหละครับ

0: ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยสามารถใช้หน้าในการอัลล็อกได้โทรศัพท์รุ่นเหล่านี้ครับมันจะมีกล้องตัวนึงอยู่เขาเรียกว่าเดปคาเมร่าหรือกล้องที่สามารถถ่ายความลึกได้กล้องตัวนี้แหละครับที่เราใช้ในการสแกนใบหน้าของแต่ละคนหลังจากสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับในการสร้างตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยได้โดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถใช้มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยมันทำให้คนทั่วๆไปนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นมาก
1: หลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของตัวไฟล์ที่เป็นลักษณะของตัวหน้ากากไฟล์ที่เป็นหน้ากากเนี่ยเราก็เอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยเราไปใส่ในคอมพิวเตอร์เตรียมการที่เราจะปริ้นมันขึ้นมาในโลกความเป็นจริงหลังจากนั้นตัวซอฟต์แวร์มันก็จะส่งไปที่เครื่องปริ้นนะครับเพื่อให้ทำการปริ้นออกมานะครับโดยวิธีการปริ้นเนี่ยเราจะใช้แมทริออลที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆขดลวดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันจะถูกหลอมละลายนะครับด้วยเครื่องปริ้นสามมิติแล้วก็จะฉีดออกมาให้เป็นลักษณะของชั้นๆเหมือนแพนเค้กก็จะได้ลักษณะของหน้ากากที่มีลักษณะรูปร่างเตรียมพร้อมที่จะใช้งาน
2: พูดถึงเรื่องของความกระชับของหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไปดูการทดลองเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงใช้ N95 เขามีการทดลองที่เรียกว่า fit test fit test เนี่ยก็คือดูว่าความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยเวลาใส่ N95 แล้วเนี่ยมันซีลรอบๆบริเวณใบหน้าได้ค่อนข้างดีได้ตั้ง90%กว่าในขณะที่หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยได้แค่อยู่ประมาณ60%กว่าถึง 70%เพราะฉะนั้นมันคือการทำให้เกิดซีลที่ดีตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้นสามมิติเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้แล้ว flexible ดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะสามารถช่วยได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากขึ้น
3: ขั้นแรกเราก็ใส่หน้ากากอนามัยตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเกี่ยวยางบริเวณที่เรามีหูเกี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับ2 ฝั่งเราได้หนังยางเกี่ยวมาบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ทาบเข้าไปบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริเวณใบหู2 ฝั่งก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยเสริมนะครับ ear hanger ตัวนี้นะครับเอายางของเรานะครับไปเกี่ยวกับบริเวณที่มันคล้องอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะจากนั้นเนี่ยเอาตัวกระชับหน้ากากนะครับทาบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้เอาตัวนี้ครับทาบไปบริเวณท้ายทอยเราดึงยางอีกข้างหนึ่งเข้าไปเกี่ยวกับจุดให้คล้องของ ear hanger นะครับก็จะได้หน้ากากประมาณนี้
0: สถานะโครงการของเรานะครับณตอนนี้ผมคิดว่าเราเจอวัสดุที่น่าจะเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมีต้นทุนที่ไม่แพงใช้เวลาผลิตที่ไม่ได้นานมากนักแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการวัดความแนบสนิทของตัวหน้ากากอนามัยผมคิดว่าหลังจากเราทดสอบเสร็จแล้วน่าจะไปทำการผลิตตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นไซส์ต่างๆเช่น S M L XL เพื่อจะให้สามารถเข้ากับหน้าของบุคคลทั่วๆไปซึ่งวิธีการผลิตพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ 3D printing อาจจะส่งไปที่โรงงานที่สามารถผลิตได้ทีละเป็นเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันชิ้นอันนี้เป็นแผนต่อไปที่คิดว่าน่าจะทำหลังจากทดสอบเสร็จครับ

เริ่มเป็นไงมาไงวะ

0: ้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าละสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: อ้าวแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดและแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: นี่ข้าจริงจังนะไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอ็งมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เอ็งพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
0: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเอ็งคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราอย่างไอ้เหลิมเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: ลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วสารปกครองคืออะไร
4: พวกเอง

ข่าวแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐ
1: กับเอกชนหมายถึงอะไร
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่า
3: เอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาก็จะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
4: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
5: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
2: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
2: เพราะว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
5: เองเห็นรีโมทไหม
3: ไม่เห็นแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
5: เห็นรีโมทไหม
3: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
2: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
3: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
4: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ
5: ้เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
3: วะสู้ก็สู
2: ้ให้มันได้ดีสิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า

0: มีปัญหาง
1: ั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหมไปกันวันนี้เลย
2: ไป
3: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: วันนี้อากาศดีนะครับเนี่ยครับ
1: เนี่ยครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
4: ดีนะที่เหลือมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
4: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองนะครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท
0: ์อ้าวแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันวะ
3: วางแผนมาทั้งวัน
4: รุ่นสี่

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ตาชีนะครับเป็นหมู่บ้านรถจิ๊บใครที่เข้ามาในตาชีจะเห็นว่าตำบลตาชีมีรถจิ๊บสมัยสงครามโลกครั้งที่2จอดอยู่ประมาณ100กว่าคันนะครับทั้งที่วิ่งได้และวิ่งไม่ได้วิ่งบนถนนจอดอยู่ในบ้านก็มีหรือว่าใช้ในการทำเกษตร

ผู้ชมครับเราอยู่ที่หมู่บ้านตาฉี่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาตามที่พี่เอกบอกนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีรถจี๊ปเยอะมากระหว่างทางที่เราเข้ามาก็เจอรถนี้วิ่งไปมา

หากเรามองผ่านจากรถไฟก็จะเห็นเลยนะครับว่าบ้านเกือบทุกหลังจะมีรถจี๊ปจอดอยู่หรือว่าบางคันก็ขับสวนกับเราผมเชื่อแล้วล่ะครับว่ารถจี๊ปต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องที่หมู่บ้านตาฉี่อย่างแน่นอนซีรีส์วิถีคนพาไปติดตามวิถีรถจี๊ปผ่านผู้คนมากมายของที่นี่ครับ

ผู้คนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ในบ้านตาฉีพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ารถจี๊ปสำหรับคนที่นี่ไม่ได้เป็นแค่รถที่เอาไว้ขับเท่ๆนะครับแต่เป็นรถที่เอาไว้ใช้งานในทุกรูปแบบโดยเฉพาะด้านการเกษตรเพราะรถชนิดนี้มีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านนั้นอยู่ในหุบเขานะครับล้อมรอบด้วยภูเขา 100% ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผสมผสานแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยในสวนนั้นจะสามารถพบเจอไม้นานาพันธุ์ทั้งไม้ยางพารารวมทั้งผลไม้ต่างๆประกอบกับการใช้ชีวิตในสมัยก่อนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงได้หาซื้อรถชนิดนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่2เอามาไว้ใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตรมายาวนานและทุกวันนี้ก็ยังใช้งานกันแทบทุกบ้านเลยล่ะครับ

0: ีกแล้วนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับเจ้าของรถจิ๊บจอดอยู่หลังบ้านคือรถคันนี้ไม่ต้องกลัวว่าหายอยู่ไหมใส่พี่เกียนชิวเลยเบา
1: อ๋อครับ
0: รถนี้พี่ได้มาจากไหน
1: เออต่อก็มาอีกทีนึงไม่ใช่ว่าจาก
0: ไม่ใช่จากรุ่นโพไม่ใช่ได้นะ
1: มันมีค
0: ืออ
1: ๋ออาศัยว่าโฉบรถจิ๊บอยู่แล้วถึงมาใช้งานในสวนมันนี่แหละเลยซื้อต่อก็มาอีกทีนึง
0: วอร์มเครื่องอยู่พอรถจิ๊บอ่ะเช้าๆจะสตาร์ทติดยากต้องวอร์มก่อนวอร์มให้เครื่องร้อนพอร้อนก็ทั้งวันไม่เป็นไรแล้ว

0: พอออกจากบ้านก็จับรถจิ๊บเลยรถโน้นคันโน้นออกตลาดไปตำหมู่บ้านเนี่ยปล่อยไม่ได้หยุดไปบางที่ไปสวนก็ไปกับคัน
1: ลุงปลื้มคนนี้แกบอกเราว่าช่วงนี้เจ็บเข่าแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการขับรถนะครับเพราะว่าความชอบเนี่ยอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอันนี้ลุงบอกไว้นะครับพอพูดเสร็จลุงก็ขับรถคู่ใจออกไปเลยและก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าที่นี่บ้านส่วนใหญ่ไม่พลาดที่จะมีรถจี๊ปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขับรถเป็นหรือขับรถไม่เป็นก็ตาม
2: เปิดอันนี้เป็นแต่ขับ
1: ถ้าถามว่ารถจี๊ปจำนวนมากขนาดนี้มาจากไหนพอได้คุยกับชาวบ้านก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่าแต่ละคันมีที่มาต่างกันไปนะครับอย่างรถของพี่เชษฐ์คนนี้แกบอกแบบนี้ครับ
3: ก็ซื้อมาจากเนื้อจากยะลาเนี่ยแต่ว่าเขามีพ่อค้าเขาไปเหมามาเขาทุกมาแบบอะไรเหมือนเราของสงครามอ่ะเขาขึ้นเรือมาแล้วก็มาลงคลองเตยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อค้าก็ไปมูลมาน
1: อกจากที่พี่เชษเล่าให้ฟังแล้วเท่าที่เรารู้คือบ้านตาชีแห่งนี้เคยเป็นแหล่งแร่ดีบุกครับมีเหมืองแร่ถึง3แห่งด้วยกันชาวต่างชาติที่ได้สัมปทานเขาก็ซื้อรถจี๊ปเข้ามาเพื่อขนแร่พอเหมืองปิดก็เลยขายรถจี๊ปให้กับชาวบ้านครับคนแถวนี้ที่ซื้อไว้ก็นำมาขนผลิตผลทางการเกษตรและขับเข้าสวนยางพาราเพราะเป็นรถที่สมบุกสมบันสะดวกเหมาะกับสภาพพื้นที่ทั้งวิ่งบนถนนวิ่งขึ้นเขาเข้าป่าไปได้หมดนะครับพอเห็นว่ารถชนิดนี้มีประโยชน์

0: ไม่ว่าใครจะมีเงินมากเงินน้อยก็ต้องพยายามไปหาซื้อรถมาไว้ใช้ตรงนี้ก็เลยทำให้เข้าใจนะครับว่าทำไมที่นี่ถึงมีรถชนิดนี้วิ่งกันไปมาอยู่มากมายตอนที่ทีมงานไปถ่ายทำนะครับพอบอกว่าขอถ่ายทำรถหน่อยได้ไหมไม่มีใครปฏิเสธเลยสักคนเดียวครับพร้อมกับสตาร์ทเครื่องโชว์แทบทุกคัน
1: นี่ตะคิดยังก่อนของผมอีก
2: กันนี
1: ้เพราะว่าของผมนั่นเป็นมือที่3ของตาจีไอ้นี่มือที่1เลย
3: เขา
1: ซ
3: ื้อ
1: ม
3: า
1: ซื้อเป็นจับคนแรกที่ยังหา
0: อย่างรถจี๊ปของลุงเจริญเครื่องยนต์เนี่ยยังดีมากๆแกบอกว่ามีรถกระบะอีกคันนึงแต่ว่าเอาไว้ขับไปตลาดถ้าไปสวนก็ต้องรถจี๊ปคันนี้นะครับ30ปีไม่มีเปลี่ยนส่วนคนนี้คือลุงขจรนะครับบ้านแกมีสวนทุเรียนเพราะฉะนั้นเวลาหน้าทุเรียนที่พึ่งของแกก็คือรถจี๊ปคันนี้แหละครับโดยจะบรรทุกทุเรียนจนเต็มคันดัดแปลงให้มีพื้นที่บรรทุกเพิ่มบางทีก็ต้องวางบนฝากระโปรงหน้ามองไม่เห็นถนนกันเลยทีเดียวนะครับคนขับก็ต้องโหนพวงมาลัยออกมามองทาง
4: มอง
0: น
4: ี
1: ่มองไว้แล้วมัน
4: เพราะว่าโลอยู่ตรงนี้นะใจเลย
1: ว่านี่เราทุกทุเรียนหมด
0: เห็นหรือยังครับว่ารถจี๊ปนั้นแข็งแรงทนทานและก็กินจุนะครับอันนี้หมายถึงว่าสามารถใส่ของได้เยอะมากกว่าที่เราคิดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่มีผลไม้ที่หลากหลายถึงหน้าทุเรียนมังคุดก็จะขนกันแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวครับนอกจากจะขนผลไม้ก็ยังนำไปใช้งานอื่นๆได้อีกมากมายนะครับเช่นออฟหนุ่มวัย32ปีคนนี้ก็ได้นำเอารถมารับจ้างขนมะพร้าวซึ่งลิงได้เก็บเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วครับ

0: ออฟเล่าว่ารถคันนี้สำคัญกับครอบครัวชาวสวนของเขาเป็นอย่างมากครับ
1: เกิดมาก็มีอยู่แล้วครับก็คือพ่อก็คือพูดให้ฟังตอนที่พ่อบอกตอนนั้นก็คือผมยังเด็กๆก็รถนี่ประมาณ30กว่าปี
2: บอกผมว่าไม่มีขายนี่คือถังน้ำมันสีเหลืองครับเนี่ยถังน้ำมัน
1: คือถังเดิมมันจะอยู่ใต้ที่นั่ง
2: ถังเดิม
1: เป็นถังเหล็กแล้วมันรั่วแล้วมันไม่สะดวก
0: แม้ว่ารถที่เราเห็นจะดูเหมือนมีสภาพเก่ามากแต่ความแข็งแรงของรถนั้นสุดยอดมากๆเลยนะครับเหมาะกับพื้นที่ในหมู่บ้านจริงๆแล้วที่บอกว่าถังน้ำมันต้องเป็นแบบนั้นไม่ได้มีเฉพาะรถของออฟคันเดียวนะครับแต่ว่าเกือบทุกคันที่ต้องดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานของรถนะครับ

0: ันมีความสะดวกกว่าจำเป็นกว่าครับใช้งานได้ดีกว่าครับกับถ้าไปเทียบกับตัว4 Win อย่างนี้ก็คือมันยาวมันใหญ่แต่คือสวนบางทีมันแคบคือมันไม่สะดวกครับเหมือนเข้าสวนยางมันจะเลี้ยวไปนู่นไปนี่มันก็ลำบากทางมันก็แคบด้วยครับเราซื้อมาใหม่ราคาแพงเราก็เสียดายไปโดนขีดข่วนถลอกคือเข้าสวนมันก็มีกิ่งไม้มีทางมันแคบนะครับมันก็มันต้องโดนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคันนี้ก็คือมันโดนไปก็ไม่เป็นไรไม่คือมันขายไม่ได้เพราะเราใช้งานมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ใครใช้ให้ขายผมก็คงไม่ขายครับเพราะว่าถ้ายังทำสวนอยู่ก็คงต้องใช้ต้องพึ่งรถจิ๊บคันนี้ครับ
1: ตอนที่เราอยู่ในสวนกับออฟนะครับเราเจอว่าสวนแต่ละแปลงของชาวบ้านที่นี่เขาไม่มีการกั้นรั้วนะครับแต่ว่าจะปลูกต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งเขตแทนเช่นต้นหมากต้นมะพร้าวถือว่าเป็นวิถีของชาวบ้านที่ง่ายๆนะครับแต่เข้าใจร่วมกันนะครับว่าจะไม่มีการรุกล้ำที่ดินของคนอื่น

0: เช้าของบ้านตาชีจะมีความคึกคักอยู่ที่กลุ่มรับซื้อยางพาราในชุมชนครับในหมู่บ้านอื่นของภาคใต้ก็จะได้เห็นคนกรีดยางทั่วไปใช้มอเตอร์ไซค์ในการขนน้ำยางแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนครับเราเจอพี่ชิแกขับรถเอายางก้อนมาขายครับ
1: ขายมาประมาณ30ปีแล้วแหละประมาณ600กิโลของนี้ชุดนี้แต่รถจิ๊บนี่ทุกได้เป็นพันกิโลเนี่ยใส่ทั้งหัวนี่ก็ใส่ได
0: ้พอขายยางก้อนเสร็จก็ชวนเราไปสวนยางพาราของแกเลยครับสวนของแกตั้งอยู่ในที่ที่ไม่สูงมากตอนนี้ยางพาราเริ่มผลัดใบแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถกรีดได้อยู
1: ่ก็เราจะมาเข้าสวนมันทุกปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยเนี่ยไม่มีรถจิ๊บถ้าใช้มอเตอร์ไซค์วันหนึ่งก็ไม่รู้ได้กี่เที่ยวไปรถจิ๊บทีเดียวเที่ยวเดียวบางทีเราพาคนงานไปใส่นะไปใส่ปุ๋ยเนี่ยก็พาคนงานไปเลยแล้วก็เที่ยวเดียวงานมันก็เสร็จความว่องตัวมันมีเยอะกว่า

0: วนพ่อลูกคู่นี้ครับลุงควงและพี่ไข่แกบอกว่าเขาใช้รถกันทุกวันครับลุงควงผู้พ่อนี่แกก็ขับรถเป็นนะครับนอกจากจะขับไปในที่ต่างๆแล้วที่สวนของตัวเองก็จำเป็นต้องใช้รถชนิดนี้วันนี้แกขับไปเก็บหมากและคุณผู้ชมดูทางเข้าสวนของแกสิครับคิดถูกแล้วล่ะครับพี่ที่ใช้รถแบบนี
1: ้ถ้ามาที่เคบๆรถกระบะกับหัวไม่ได้ต้องใช้รถจิ๊บอย่างเดียวที่กับหัวได้ที่เคบๆรถจิ๊บพ่อจะใช้มากไปเอาน้ำยางวันนี้มาขึ้นหมากแล้วก็เอารถจิ๊บมานี่ขนหมาก
2: หาบจากควนลงมาถึงบ้านนะเมื่อก่อนเป็นกิโลเมื่อก่อนเขาหาบกันที
3: เส้นเหล็ก
1: รถจิ๊บใช้มา30ปีแล้วหาบลงมาใส่รถจิ๊บแล้วเอารถจิ๊บมาที่บ้านพ่อค้าแม่ค้าก็มาซื้อในบ้านบางทีก็ไปส่งเองช่วงนั้นซื้อ 75,000 ตอนนี้ก็เหยียบแสนกันทั้งนั้นแล้วยังไงก็ไม่ขายเลยมันหาแบบนี้มันลำบาก
3: ยกมา
1: ถ้าขาดกับไม้ก็จบตรงนั้นนะถ้าขายก็จบเลยใช่ไหมอันนี้เขาไม่ขายถามเท่าไรเขาไม่ขายให้200,000-300,000ก็ไม่ขายนี่จะขาดรถจิ๊บจบอาชีพเราทำไม่ได้แล้ว
0: สังเกตว่าคนที่นี่เขาขยันมากนะครับอายุจะเยอะขนาดไหนก็ยังไปไร่ไปสวนกันได้แบบสบายอยู่กับธรรมชาติวิถีชาวสวนอาจจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแบบนี้แหละครับ
4: ผมจะพาไปดูสายซิกตูนสายชีนะครับมีสองท่านผู้หญิงกับผู้ชายครับผู้หญิงคือยายเฮียงนะครับยายเฮียงคือสายซิ่งของหมู่ที่5แล้วก็อีกท่านหนึ่งคือตาเคลื่อนสายซิ่งหมู่ที่2ทั้งสองท่านนี้คือสายซิ่งตัวแท้ในตูนสายชีของเรานะครับ
0: คนนี้แหละครับนางเอกที่พี่เอกพูดถึงคุณยายเฮียงอายุ89ปีเข้าไปแล้วแกเตรียมตัวจะไปสวนแล้วล่ะครับ
5: จุดจะไปสวน
0: แหมแต่งตัวทำมัดทำแมงพร้อมอาวุธครบมือเลยทีเดียวคุยกับลูกหลานทำให้เรารู้ว่าแกจะไปสวนของแกเกือบทุกวันครับพอได้เวลาจะไปสวนใบหน้าของแกก็จะมีความสุขมากๆยิ่งเธอได้ขับรถคู่ใจไปด้วยแล้วยิ่งยิ้มไม่หยุดเลยล่ะครับแล้วดูท่าทางขับรถของแกสิครับคล่องแคล่วยันกับสาวๆแน่แต่ว่าเวลาขับรถเนี่ยไม่ใส่รองเท้านะครับยายบอกว่าเท้าเปล่านี่แหละทำให้ขับรถได้ไวกว่าน
5: ั่งดีๆนั่งตรงนี
0: ้คนที่ตาชีส่วนใหญ่รักรถกันมากนะครับไม่ต่างจากยายเฮี้ยงที่รักรถคันนี้มากเพราะว่าสามีของแกเป็นคนซื้อให้และก็สอนให้ขับด้วยแกใช้มาตั้งแต่ยังสาวๆจนอายุจะ90แล้วก็ยังขับรถคันนี้อยู
5: ่นั่นโรงแรมไอ้นูก้องเขาเตะรอกนี่แหละก้องยายปลาแต่เฮี้ยนนี่ลงแร่ตายายทำถึงก็ไม่เชื่อก็ว่าอายุปนนี้แต่ตังนี่ปลายางนี่ไม่เคยจ้างทำเองไปจ่ายอยู่นั่นแหละตายนู่นแหละโลกจะมาเอาแล้วเกี่ยวขึ้นสุราษฎร์ก็จะเปลี่ยนรถบอกว่าไม่เอากันนี้แหละแค่การใส่ลงมาตื้อให้ช่องแฟนจ่ายเบี้ยเลยบอกว่าไม่ขาย
0: ความผูกพันของยายเฮี้ยงกับรถตีราคาไม่ได้จริงๆนะครับยายเฮี้ยงบอกว่านอกจากรถแล้วสิ่งที่แกจะไม่ทิ้งไปไหนก็คือสวนและบ้านตาชีแห่งนี้แหละครับ
5: มีเรียนเหรอหอมังคุดหลอกกอกลังซาดมะพร้าวจะไปน้อยอ่ะไปตรงอื่นแล้วที่เราอยู่เคเลยเป็นของดังของเดิมเป็นที่ระลึกของคนตาคนแก่เขาสร้างไว้ให้จะไม่ตับไล่นั้นกลุ่มตาว่าชีวิตเราจะให้เอามาพ่อลูกพ่อหลานใจเขาเลย

0: ส่วนใหญ่ถ้าให้เดินหรือว่านั่งอาจจะต้องใช้ไม้เท้าช่วยนะครับแต่เมื่อต้องขึ้นรถจี๊ปผมขอบอกเลยนะครับว่าอย่างคล่องเลยละครับเพราะทุกคนใช้กันมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มเลยครับตาเคลื่อนสีสุขวัย90ปีย้ำอีกทีนะครับว่าวัย90ปีก็คือคนที่พี่เอกบอกนะครับว่าแกเป็นขาซิ่งประจำหมู่บ้านอีกคนนึงผมนี่แปลกใจจริงๆนะครับที่เห็นคนสูงวัยที่นี่เขาแข็งแรงแล้วก็สายตายังดีกันเกือบทุกคนเลยล่ะครับ
1: ไปสวนประมาณ

0: 2กิโลได
1: ้สวนของแกอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักทุกวันแกจะออกจากบ้านพารถคู่ใจเข้าสวนยางพาราสวนผลไม้แกขับช้าไม่เป็นนะครับ
0: โอ้ไม่รู้กี่คันแล้วซื้อเออเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าคันนี้นี่ไม่แล้วไม่เปลี่ยนแล้วทีนี้วันนี้ก็ยังเอารถกิฟต์นี่แหละทุกวันขับสวน
1: แกบอกเพิ่มเติมนะครับว่าวันไหนไม่ได้ขับจะรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเอากับแกสิครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ารถชนิดนี้เป็นเพื่อนของแกก็คงจะไม่ผิดทีเดียวละครับรถจี๊ปนี้นะครับเป็นพาหนะที่ใช้กันได้ทุกอย่างของคนที่นี่จริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าสวนส่วนใหญ่นั้นอยู่บนภูเขาหรือไม่ก็อยู่ในป่าและเส้นทางเล็กๆเหล่านี้ล้วนมีร่องรอยของล้อรถจี๊ปอยู่มากมายอย่างที่เรานำเสนอไปสำหรับชาวสวนแล้วนะครับรถเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจและเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งอย่างที่หลายท่านบอกนะครับว่าขาดไม่ได้นอกจากการใช้งานแล้วก็ต้องซ่อมแซมต้องดูแลซึ่งคนที่ซ่อมเป็นก็มีอยู่แค่คนเดียวครับซ่อมรถและช่างซ่อมรถหนึ่งเดียวก็คือลุงหนงจึงเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่นี่ครับ
0: แต่พอมันเกี่ยวเอากั้นซุ้งลงมากไอ้ป่วงมาเลยเราตั้งมันเป็นหินไปชนหินมั่งไงมั่งบางทีก็กั้นซุ้งลุดต้องตามไปซ่อมถึงบนภูเขาถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่ถึงก็เดินตีนถ้าไม่บริการไม่ถึงก็รถก็ตกสินค้าลงไม่ได้
1: รถจี๊ปกับชาวสวนบ้านตาชีไม่ได้มีคู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหากแต่พวกเขาได้ทดลองได้เรียนรู้จนพบว่าพาหนะนี้เหมาะสมกับการทำมาหากินจนทำให้รถจี๊ปกลายเป็นของคู่กันกับคนตาแม้ทุกวันนี้สภาพรถจะไม่ได้สวยงามแต่ก็เป็นรถที่มีประโยชน์สูงสุดต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับ
2: มันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ครับถ้าพูดถึงรถจิ๊บก็ต้องนึกถึงตาชีครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่าผมรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับภูมิใจมากครับแล้วก็จะรักษาไว้จนชีวิตจะหาไม่ครับของคนนั้นก
1: ็แตกต่างขอบคุณที่ติดตามเราแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับซีรีส์วิถีคน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องหาโทกไฟครอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดมายข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้ลูกสาวนายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตลูกสาวนายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้ววันแรกตาหน้าคนเราวะนะ

จับติดร่างแล้วยังมาทอกไฟครอกตายลาวหายว่าเวทหน้านัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าวเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแจ้งกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าชาเกินสมควรแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทําวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: ก็โอเคนะคะรู้สึกดีเลยเพราะว่าจะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีที่กกไข่เราจะได้เก็บง่ายขึ้นป้องกันพวกหนูมากัดไข่ด้วย

0: าของบ้านรอกลางแดดเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้ร้อนไหมเนี่ย
0: โอ้ยเห็นศพเรื่องว่าจะเลี้ยงไก่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไก่ไปไหน
2: อยู่ทางนู้นค่ะอยู่ทางนู้นเห็นไหมตัวเล็ก
0: ๆอ๋อตัวเล็กๆ
2: วันนี้ตื่นคนนิดนึง
0: โอ้อยู่นี่
1: อ๋อนี่ปล่อยออกมาเดินเล่นด้วย
2: ใช่ค่ะปล่อยอยู่แล้วปกติปล่อยอยู่แล้ว
0: เขาปกติปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าก็คือต้องมีพื้นที่เขาอยู่
2: ใช่ไ
0: หมตอนเก็บกลางคืนอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะฮะทำไมต้องอยากได้กรงไก่ฮะ
2: คือปกติค่ะเราปล่อยให้ไก่เดินตรงนี้มันเป็นสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยแล้วเวลามันออกไข่อ่ะมันก็จะแบบออกไข่กระจายกระจายแล้วเวลาเหมือนเราอยากแบบมาเก็บไข่อ่ะ
0: มันจะมีหนูมาเจาะกิน
2: ไม่ทันได้เก็บค่ะไม่ทันได้เก็บ
0: ทั้งหนูทั้ง
2: หลายอย่างมากแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นหนูแล้วก็มีสัตว์อื่นที่แบบมาเอาไข่ไปใช่
0: ตะกรวดที่กินไข่มีเยอะแยะมากมายงูด้วย
2: ใช
0: ่กินทั้งไข่กินทั้งไก่เลย
2: ใช
0: ่ใช่
2: แล้วเจ้าของร้านก็เลยหยิบตะกรวดมากินต่อเลย
0: เฮ้ยโอ้
1: เจ้าของร้านนี้สู้มากงั้นก็ไม่ต้องมีแล้ว
0: เปิดเมนูแล้วเห็นเนื้ออะไรแล้วเชื่อใจได้